0: คมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าการรองรับนักท่องเที่ยวจำเป็นจะต้องคำนึงถึงความพร้อมของผู้ประกอบการและระบบบริการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกตลอดการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่อาจมีข้อจำกัดด้านสภาพอากาศและเส้นทางการสัญจรซึ่งจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการประเมินสถานการณ์และความปลอดภัยเป็นอันดับแรกนอกจากนี้อีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวก็คือความพร้อมด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้าน้ำประปาและสภาพถนนที่เชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวซึ่งล้วนมีผลต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวรวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยวขณะเดียวกันปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวโดยเฉพาะผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการให้ข้อมูลและดูแลนักท่องเที่ยวก็เป็นอีกประเด็นที่ต้องเร่งแก้ไขนะคะสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเพื่อดำเนินการจัดอบรมมัคคุเทศก์น้อยซึ่งในปีนี้นับเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะคะมีเป้าหมายในการส่งเสริมให้น้องๆเยาวชนมีความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตลอดจนสร้างความเข้าใจในด้านการบริการการสื่อสารและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากน้องๆเนี่ยจะมีความรู้แล้วก็ยังสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ด้วย
1: วันนี้ฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ตอนบนของประเทศนะครับซึ่งเน้นพื้นที่ตอนบนของประเทศแล้วภาคใต้ตอนบนแล้วก็เป็นจุดที่ตกลงมาแล้วตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาดังนั้นจึงต้องระวังน้ำท่วมครับ
2: สวัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
3: วันนี้14ตุลาคมภาพรวมฝนลดลงแต่ไม่ได้แปลว่าหายไปค่ะมีโอกาสตกทั้งภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเมื่อฝนตกในพื้นที่เดิมๆแบบนี้ก็ต้องระวังกันต่อค่ะบ้านใครใกล้ที่ลาดเชิงเขาหรือเป็นจุดที่เคยมีน้ำท่วมขังบ่อยๆเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงปลอดภัยไว้ก่อนนะคะออกจากบ้านวันนี้ร่มและเสื้อกันฝนยังต้องพกออกไปค่ะเพราะฝนจะตกช่วงเช้าและค่ำหลังเลิกงานพอดีรถอาจจะติดเผื่อเวลาการเดินทางด้วยค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองกระจายบางพื้นที่ฝนตกบางจุดที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากส่วนภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกกระจายเกือบทั้งภาคและมีตกหนักบางจุดด้วยตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกเยอะเช่นกันและมีตกหนักในหลายจุดออกจากบ้านเพื่อเวลาการเดินทางด้วยนะคะและพกร่มติดกระเป๋าไว้ตลอดเลยภาคตะวันออกมีฝนหลายพื้นที่ระวังฝนตกหนักที่ฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดในทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรแต่ถ้าจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยฝนตกหนักที่สุดเลยหลายจุดที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสก่อนจะออกเรือให้ระวังจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า2เมตรค่ะฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันระวังฝนตกหนักที่จังหวัดพังงากระบี่ใครจะไปเที่ยวทะเลออกเรือไปทำประมงต้องระวังเพราะจุดที่มีฝนคลื่นแรงและอาจจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะ
2: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: อ ่อเนื่องกันที่ข่าวภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluwat. ASEAN has the potential to become a major economic powerhouse. However, unlocking that potential would take more than money. Energy, artificial intelligence and investment must work together, and the World Bank is being urged to help clear the way.At the first ASEAN Finance Ministers meeting held alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings in Bangkok, Deputy Prime Minister and Finance Minister Nitit Thanprapat said ASEAN needs three key drivers to achieve sustainable economic growth: energy, artificial intelligence, and capital.He highlighted the gap between the region's economic potential and its actual investment and technology adoption. The Deputy Prime Minister called on the World Bank Group to help remove regulatory barriers to the ASEAN power grid while expanding access to AI for small businesses and workers to boost productivity and create quality jobs.He also stressed the need for climate adaptation support, including technical expertise and project assistance. The cooperation with the World Bank must go beyond financing to help ASEAN make better use of capital and maximize its impact. Meanwhile, a dedicated dialogue between Thailand and the IMF provides an opportunity to exchange ideas on economic reform. The government aims to address structural challenges and develop new growth engines, with the goal of strengthening competitiveness and ensuring growth benefits are shared more widely. The discussion was a policy exchange, not an announcement of new government measures.Thailand's Ministry of Foreign Affairs is calling for balanced economic growth that prioritizes people's well-being, environmental sustainability, and international cooperation amid global crises.Deputy Prime Minister and Foreign Minister Sihasak Phuongkhetkao chaired a forum titled Rethinking Growth, Thailand's Pathways to a More Balanced and Sustainable Future, held at the Sheraton Grand Summit in Bangkok alongside the 2026 IMF and World Bank Group annual meetings. The Deputy Prime Minister highlighted Thailand's sufficiency economy philosophy as a framework for building resilience and balance. He also called for domesticadaptation, resilient infrastructure, accessible clean energy, and stronger international cooperation to advance sustainable development beyond 2030.United Nations Resident Coordinator in Thailand, Michaela Freebear-Story, noted that interconnected global crises are slowing progress towards the Sustainable Development Goals, or SDGs. She stressed that GDP alone cannot fully reflect people's well-being, highlighting the UN's Beyond GDP initiative to measure what matters to people and the planet.As Thailand marks 80 years of UN membership, Resident Coordinator Michaela also praised the country's sufficiency economy philosophy and BioCircular Green, or BCG, economic model. She said these approaches align with global commitments to tackle inequality, protect the planet, mobilize development financing, and responsibly accelerate progress through technology and artificial intelligence.Intellectual property can be more than an innovation asset. It can also unlock funding. Thailand is pushing to turn intangible assets into financial opportunities for innovative businesses and SMEs across ASEAN.กิริดาเผาพิจิตร Assistant Minister of Commerce represented Deputy Prime Minister and Commerce Minister Supachi Suthampan at a high-level roundtable organized by the delegation of the European Union to Thailand. The European Union Intellectual Property Office and Thailand's Department of Intellectual Property.More than 150 participants from ASEAN member states attended.The assistant minister said the ministry aims to reduce business barriers and strengthen the role of intellectual property as a commercial asset. Thailand is working to establish an IP finance framework aligned with international practices by 2028. The initiative also includes the IP Finance Sandbox Thailand pilot project, which brings together SMEs

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.

0: Thai PBS Podcast คือ HD เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันต่อนะคะเริ่มที่ผู้นำสหรัฐส่งสัญญาณพร้อมหารือผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งหลังเคยพบกัน3ครั้งแต่ว่าไร้ความคืบหน้าทางการทูตค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเป็นไปได้ที่เขาอาจพบปะกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือระหว่างเดินทางเยือนเอเชียในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยทรัมป์จะเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่เมืองเซินเจิ้นของจีนขณะที่ช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ส่งสัญญาณหลายครั้งว่าต้องการพบกับนายคิมอีกครั้งภายในปีนี้หลังผู้นำทั้งสองเคยพบกันมาแล้ว3ครั้งในช่วงดำรงตำแหน่งสมัยแรกของทรัมป์ซึ่งแม้ไร้ความคืบหน้าที่สำคัญทางการทูตแต่ทรัมป์ยังคงกล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีกับผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือโดยความพยายามเข้าหาเกาหลีเหนือของทรัมป์เกิดขึ้นในช่วงที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้มีความละเอียดอ่อนเนื่องจากมีข้อขัดแย้งเกี่ยวกับการค้าและความมั่นคงทั้งนี้ทรัมป์ขู่ใช้มาตรการลงโทษทางการค้าเพิ่มเติมต่อเกาหลีใต้หากรัฐบาลเกาหลีใต้ไม่เดินหน้าโครงการลงทุนก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG ในรัฐอะไลสกามูลค่า 54,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลเกาหลีใต้ยืนยันว่าจะลงทุนในโครงการดังกล่าวก็ต่อเมื่อพิสูจน์ได้ว่ามีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนอกจากนี้ทรัมป์ยังได้สั่งลดขนาดการซ้อมรบร่วมกับเกาหลีใต้ด้วยเพราะไม่พอใจที่เกาหลีใต้ไม่สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐต่ออิหร่าน
2: สื่อในฝรั่งเศสรายงานว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหลายร้อยแห่งทั่วประเทศถูกโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่โดยแฮกเกอร์ได้เจาะเข้าระบบซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิตู้แช่แข็งและตู้แช่แข็งจากระยะไกลส่งผลให้ตู้แช่เย็นและตู้แช่แข็งนะครับมีอุณหภูมิสูงขึ้นอย่างมากซึ่งบางเครื่องอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสนอกจากนี้ผู้โจมตียังเปลี่ยนระยะเวลาการละลายน้ำแข็งจากปกติประมาณ1ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมงทำให้ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติล่าช้าเป็นผลให้อาหารสดและอาหารแช่แข็งภายในตู้แช่ได้รับความเสียหายอย่างมากคิดเป็นมูลค่าหลายล้านยูโรขณะที่สำนักงานอัยการกรุงปารีสได้เปิดการสอบสวนเหตุโจมตีทางไซเบอร์ครั้งนี้แล้วด้านนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสได้มอบหมายให้หน่วยงานความมั่นคงไซเบอร์แห่งชาติตรวจสอบช่องโหว่และประเมินความเสี่ยงต่อระบบอื่นทั้งนี้มีรายงานด้วยว่าหลายประเทศในยุโรปเช่นสเปนเยอรมนีและเบลเยียมได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของเนเธอร์แลนด์ได้ปิดระบบสั่งซื้อออนไลน์บางส่วนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยแม้ยังไม่พบความเชื่อมโยงกับการโจมตีทางไซเบอร์ในฝรั่งเศสเหตุการณ์ครั้งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้แต่ตู้แช่อาหารในซูเปอร์มาร์เก็ตก็สามารถกลายเป็นเป้าหมายของแฮกเกอร์ได้หากระบบควบคุมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและมีช่องโหว่ความปลอดภัยครับ
1: ตำรวจอินเดียควบคุมตัวการนำพรรคแมลงสาบหรือว่า CJP หลังกลุ่มผู้ประท้วงฝ่าแนวกั้นของตำรวจเข้าไปในพื้นที่จันตามันตาซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ในกรุงนิวเดลีที่เคยใช้จัดการชุมนุมทางการเมืองพร้อมโบกธงชาติอินเดียและตะโกนเรียกร้องให้นายเกียเนสกูมาประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งอินเดียลาออกจากกรณีปรับปรุงบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งทำให้รายชื่อประชาชนหายไปกว่า130ล้านคนและถูกวิจารณ์ว่าอาจเอื้อประโยชน์ต่อพรรคภารติยชนตาหรือ BJP ของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนายอภิจิตติ์ดิบเกพูดก่อตั้งพรรค CJP ได้เผยแพร่คลิปวิดีโอผ่านสื่อสังคมออนไลน์ X แสดงภาพเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวนายอาสุโตสรันกาและนายซอรับรัสแกนนำพรรคออกจากพื้นที่จันตามันตาโดยในคลิปปราก

0: หมดภาพผู้ประท้วงหลายคนปีนข้ามแนวกั้นของตำรวจก่อนที่จะชูธงชาติและตะโกนคำขวัญต่อต้านการจำกัดสิทธิในการชุมนุม
1: ยังมีข่าวต่างประเทศอื่นๆให้ติดตามนะครับเรื่องที่เหตุคนร้ายไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งในเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ทำให้มีผู้บาดเจ็บ8คนครับ
2: ชายวัยประมาณ60ปีก่อเหตุใช้มีดไล่แทงผู้คนที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโฮมพลัสในเขตนำดงเมืองอินชอนของเกาหลีใต้ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ8คนในจำนวนนี้คนหนึ่งมีอาการหัวใจหยุดเต้นโดยตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ในที่เกิดเหตุและกำลังสอบสวนหาแรงจูงใจทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับการก่อความรุนแรงด้วยอาวุธมีดในเกาหลีใต้รถไฟโดยสารประสบอุบัติเหตุตกรางใกล้เมืองมุนตานในแคว้นปัญจาบทางตอนใต้ของปากีสถานทำให้มีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกอย่างน้อย17คนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดด้านประธานาธิบดีอาซิฟอาลีซาดารีและนายกรัฐมนตรีเชบาสชาริฟของปากีสถานได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างโปร่งใสเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนปาลเร่งปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยต่อเนื่องหลังเกิดน้ำท่วมฉับพลันในช่องเขาซึ่งเป็นต้นทางของแม่น้ำบูดีกันดากีทางตอนกลางของประเทศเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยชาวบ้าน5คนยังคงสูญหายและมีนักเดินป่าชาวต่างชาติประมาณ150คนติดค้างอยู่ในพื้นที่นอกจากนี้เส้นทางเดินป่าถูกตัดขาดทำให้ไม่สามารถกลับออกมาได้ก่อนหน้านี้มีผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือแล้ว321คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ12คนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันผู้เสียชีวิตจากน้ำท่วมดังกล่าวประธานาธิบดีวโลดิเมียร์ เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนกล่าวหารัสเซียโจมตีเป้าหมายพลังงานอย่างน้อย6แห่งหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอ้างว่ารัสเซียและยูเครนตกลงหยุดโจมตีเป้าหมายพลังงานของแต่ละฝ่ายโดยมีผลทันทีทั้งนี้ระหว่างให้สัมภาษณ์ประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนไม่ได้เป็นฝ่ายโจมตีก่อนแต่รัสเซียกลับโจมตีสถานีบริการก๊าซโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่อื่นๆซึ่งเขามองว่าการโจมตีครั้งนี้เป็นคำตอบของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียต่อการประกาศดังกล่าวของทรัมป์สำนักงานการบินพลเรือนซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติคิงกาลิดในกรุงริยาดถึงวันที่17ตุลาคมนี้จากที่ระงับให้บริการไปตั้งแต่วันเสาร์ที่ผ่านมาหลังถูกกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนโจมตีแถลงการระบุว่าการระงับให้บริการมีเป้าหมายเพื่อดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยและตรวจสอบความพร้อมของสนามบินทั้งนี้สนามบินนานาชาติคิงกาลิดตกเป็นเป้าโจมตีของกลุ่มกบฏฮูตี2วันติดกันซึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความปั่นป่วนต่อการบินครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในซาอุดิอาระเบียราชสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งสวีเดนประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้ให้แก่ศาสตราจารย์โรเบิร์ตอีฮอลแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดกับศาสตราจารย์ไมเคิลวูดฟอร์ดแห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียจากผลงานการพัฒนาแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคแนวใหม่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกำหนดนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทำให้รัฐบาลและธนาคารกลางสามารถเลือกใช้มาตรการคลังและการเงินได้อย่างเหมาะสมเพื่อลดความรุนแรงของความผันผวนทางเศรษฐกิจการประกวดฟักทองยักษ์ครั้งที่53จัดขึ้นในเมืองฮาฟมูนเบย์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐโดยมีเกษตรกรจากทั่วประเทศขนฟักทองยักษ์มาเข้าร่วมการประกวดซึ่งผลก็ปรากฏว่าฟักทองยักษ์ชื่อร็อกกี้ของเทรวิสกินเจอร์ครูสอนพืชสวนจากรัฐมินนิโซตาคว้าชัยชนะด้วยน้ำหนักถึง 2,389 ปอนด์หรือประมาณ 1,083 กิโลกรัมแต่หมดสิทธิ์ลุ้นสถิติโลกเนื่องจากน้ำหนักยังน้อยกว่าฟักทองยักษ์เจ้าของสถิติใหม่ในอังกฤษที่มีน้ำหนักเกือบ 1,300 ตัน
0: อิตาลีมีกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรงงานอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในท้องถิ่นปัญหานี้รุนแรงเพียงใดติดตามได้จากรายงานค่ะ
3: เมืองอเลสซานเดรียซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเขตสามเหลี่ยมอุตสาหกรรมระหว่างเมืองมิลานเจนัวและตูรินของอิตาลีได้รับการระบุจากประชาชนในท้องถิ่นว่าเป็นพื้นที่ที่ผู้คนกำลังเผชิญกับปัญหาวิกฤตด้านสุขภาพอันมีสาเหตุจากการปล่อยของเสียจากโรงงานของบริษัทเซนสโกผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ที่แยกตัวมาจากโซเวย์ยักษ์ใหญ่ด้านเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมโดยประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มีอัตราการป่วยเป็นโรคมะเร็งไตมะเร็งตับ และมะเร็งกระเพาะปัสสาวะในอัตราสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วไปอย่างมาก

0: อิจิโอสปินเนโตนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นกล่าวว่าเวลานี้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ต้องกรองน้ำดื่มและหลีกเลี่ยงการรับประทานผักที่ปลูกในพื้นที่เนื่องจากเสี่ยงปนเปื้อนสารเคมีที่ถูกปล่อยออกมาจากโรงงานทำให้ประชาชนในพื้นที่มีสารกลุ่ม PFAS หรือที่รู้จักกันในชื่อสารเคมีชั่วกัลปวสารอยู่ในกระแสเลือดสูงอย่างมีนัยสำคัญด้วยสารเหล่านี้ถูกตรวจพบทั้งในอากาศและในชั้นน้ำบาดาลท้องถิ่นซึ่งรายงานการศึกษาเมื่อปี2562โดยหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมก็ระบุว่าคนในท้องถิ่นมีอัตราป่วยเป็นโรคมะเร็งอย่างผิดปกตินิโคเลตต้าเมนซี่นักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมอีกคนบอกว่าโรงงานแห่งนี้กำลังผลิตสาร PFAS ซึ่งได้ทำให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำบาดาลและที่สำคัญที่สุดคือในอากาศล่าสุดการวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำได้พบสารประกอบอื่นๆที่ไม่รู้จักปรากฏอยู่ด้วยดังนั้นการที่ผู้คนไม่รู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารเหล่านั้นก็เป็นการยากที่จะบอกได้แน่ชัดว่ามันมีอันตรายอย่างไรสปินเนโตบอกว่าที่ผ่านมากลุ่มนักเคลื่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมและประชาชนในท้องถิ่นได้รวมตัวประท้วงกันมายาวนานหลายปีและฟ้องร้องอดีตผู้อำนวยการโรงงานแห่งนี้2คนในข้อหาก่อภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมโดยไม่เจตนาซึ่งอาจทำให้ทั้งสองต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดถึง5ปีหากถูกตัดสินมีความผิดจริงอย่างไรก็ตามบริษัทเซนสโกบอกว่าบริษัทได้แยกตัวจากโซเวบริษัทเคมีภัณฑ์ของเบลเยียมมาตั้งแต่ปี2566และว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเป็นผลจากการดำเนินการแต่เดิมหรือนับตั้งแต่ที่มีการก่อตั้งโรงงานแห่งนี้มาเมื่อปี2448หรือเมื่อ121ปีก่อนจึงปฏิเสธความเสียหายทั้งหมดที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันอย่างไรก็ตามทางบริษัทได้ลงทุนใหม่เพิ่มอีกกว่า300ล้านยูโรในโครงการสุขภาพความปลอดภัยการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นและยังได้เปลี่ยนการใช้วัตถุเคมีที่ก่อสาร PFAS แบบรุ่นเก่ามาเป็น CC604 ซึ่งเป็นสารตัวใหม่ที่ไม่มีพิษและไม่ใช่สารก่อมะเร็งด้วย
1: ต่อไปติดตามข่าวกีฬานะครับวันนี้พบกับพี่ท็อปพี่กีต้านะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: หัวเราะอะไรครับ
3: ครับเมื่อคืนผลฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครับพูดถึงอาร์เซนอลเล่นดีบาร์เซโลน่าเล่นดีนะครับ
2: แอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีค่ะ
4: แต่มีแฟนข่าวถามว่ามีข่าวแมนยูไหมคะ
3: แมนยูใช้คำว่าฟอร์มคงเส้นคงวาใช้คำนี้ดีกว่า
2: ฟอร์มดีเหมือนเดิมแต่จริงๆแล้วผลเมื่อคืนนะคะก็อย่างที่บอกว่า2ทีมที่พี่ท็อปกล่าวมาเนี่ยเล่นดีแอตเลติโกมาดริดก็เล่นดีก็เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่เหลือ10คนไปนะคะเมื่อคืนนี้ค่ะ
4: เชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: ข่าวกีฬาวันนี้ยังไม่พูดถึงฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับไปพูดถึงคู่หูเบสไบรท์นะครับนี่เป็นคู่หูวอลเลย์บอลชายหาดยอดเยี่ยมตั้งแต่เอเชียนเกมแล้วล่าสุดไปแข่งที่โดฮาก็ได้แชมป์อีก
2: ใช่นะคะนี่ก็คือสองสาวเบสไบรท์นะคะที่เพิ่งจะคว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมาหมาดหมาดเลยนะคะก็มีคิวลงแข่งขันต่อเนื่องค่ะเป็นรายการโดฮาโอเพ่นนะคะเป็นวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tour นะคะรายการสะสมคะแนนชิงแชมป์โลกแล้วก็สะสมคะแนนโอลิมปิกเกม2028ด้วย
3: ครับซึ่งเบสชื่อเต็ม
2: ๆวรพีระชยากรก้องพบสรุตาวดี
3: ครับคู่กับไร
2: ทาราวดีนาราพรพัฒน์ค่ะ
3: สุดยอดมาก นะครับเหรียญทองเอเชียนเกมนะครับก็มาแข่งรายการนี้รอบชิงเจอคู่ญี่ปุ่น
2: ใช่
3: เรกะมุรากามิกับอาซามิชิบะนะครับคู่มือ22ของโลกดีกรีเป็นคู่ชายหาดยอดเยี่ยมของเอเชียประจำปี2026เลย
2: ค่ะคู่ญี่ปุ่นนี่เป็นมือวางอันดับ1ของรายการนะคะขณะที่คู่ของเบสไบต์เนี่ยเป็นมือวางอันดับ3ของรายการนะคะคู่นี้เคยเจอกันมา2ครั้งผัดกันแพ้ชนะในปี2025ที่ฟิลิปปินส์นะคะเป็นสาวญี่ปุ่นที่เอาชนะไปได้2-1เซตแล้วก็ที่ไต้หวันเนี่ยเป็นสาวไทยที่ล้างตาได้เอาชนะไป2เซตแต่ว่าในเกมนี้ด้วยความมั่นใจอย่างต่อเนื่องมาจากเช่นเกมด้วยนะคะเบสไบยังคงรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมค่ะแล้วก็ย้ำแค้นไปได้อีกชนะไป2-0เซตเลยนะคะสกอร์21-19แล้วก็21-12นะคะก็คว้าแชมป์ AVC Beach Tour เป็นรายการแรกของปีนี้แต่ว่าเป็นแชมป์รายการที่2ของรายการสะสมคะแนนอันดับโลกนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็เพิ่งจะคว้าแชมป์ Asian Beach Game คว้าแชมป์ Asian Game แล้วก็มาคว้าแชมป์โดฮาคัพ

0: นะคะแล้วก็กลับมาแข่งขันก็ผนึกกำลังกันนะคะช่วยกันไล่ต้อนเอาชนะคู่ของชนิดไทเปไป2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-14นะคะบัตเฟรมค่ะผ่านเข้ารอบ2หรือว่ารอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับคู่ของโฮปังรอนกับไลเป่ยจิงคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียนะคะที่ก็เอาชนะคู่จากสเปนมานะคะ2-0เกมเลยค่ะ21-18แล้วก็21-16ต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนผลรายการนี้ในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกนะครับวิวกุลวุฒิมืออันดับ1ของโลกริกล็อกแพ้กับรัสมุสเกมเก้มือ27ของโลกจากเดนมาร์กไปนะครับแพ้ไป1-2เกมเกมแรกชนะไปก่อน21-13เกม2แพ้17-21แล้วก็เกมตัดสินแพ้ไป12-21ครับ
0: มีอาการล้าอย่างเห็นได้ชัดนะคะหลังจากที่คว้าเหรียญทองเอเชียนเกมมานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวรายการต่อไปนะคะวิวจะเตรียมลงแข่งขันเฟรนช์โอเพ
1: ่
0: นในช่วงสัปดาห์หน้านะคะก็เดี๋ยวมาลุ้นกันต่อไปค่ะ
1: ครับไปดูความพร้อมของนักกีฬาไทยนะครับก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมนะครับทางนายกสมาคมกีฬาคนพิการไทยเนี่ยให้กำลังใจนักกีฬาไทยโดยเฉพาะนักปั่นไทยนะครับแล้วก็ตั้งเป้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี
0: ้อันนี้เฉพาะจักรยานนะคะการแข่งขันในศึกเอเชียนพาราเกมนะคะก็เมื่อวานนี้ค่ะนายไมตรีคงเรืองนะคะนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและเลขาธิการสมาคมคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนะคะร่วมด้วยคณะผู้บริหารค่ะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจทัพนักกีฬาจักรยานคนพิการทีมชาติไทยหลังเดินทางไปเก็บตัวล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาก่อนจะเข้าร่วมเอเชียนพาราเกมนะคะที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะ
1: ตอนนี้ทุกคนกำลังเร่งปรับตัวกับสภาพอากาศและความคุ้นชินกับสนามแข่งขันจริงนะครับที่เมืองอิสุโดยไม่มีปัญหาอุปสรรคแต่อย่างใดสภาพร่างกายฟิตสมบูรณ์เกิน 100% พร้อมลงสนามแข่งขันรายการใหญ่รายการนี้นะครับเป้าหมายของทีมไทยหวังคว้าไม่ต่ำกว่า1เหรียญทองก็มีลุ้นจากอูมจตุรงค์นิวันติดีกรีเหรียญทองเอเชียนพาราเกม2025จากประเภทลู่นะครับระยะทาง 1,000 เมตรชาย
0: ค่ะก็สำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะคะทัพนักปั่นพาราไทยเนี่ยส่งชิงชัยทั้งหมด7คนค่ะ มีเป็นชาย4คนนะคะก็จะมีสุมาศพนาลัยมีอัธชัยศรีวิชัยมีเอกรวีขำยังแล้วก็มีจตุรงค์นิวันตินี่ก็คือความหวังเหรียญทองนะคะกับหญิงอีก3คนก็คือมุทิตาขวัญเวงจันทร์นะคะกิติยาพรนำขันแล้วก็พัชราภาศรีเสนนะคะภายใต้การดูแลของคริสเตียนสตาฟเฟอร์หัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ทีมงานสตาฟโค้ชด้วยนะคะ
1: ก็การแข่งขันจักรยานในเอเชียนพาราเกมนะครับจะแข่งทั้งประเภทลู่แล้วก็ถนนวันที่19ถึง20ตุลาคมจะเป็นประเภทลู่นะครับแล้วก็21ถึง23ตุลาคมจะเป็นการแข่งขันประเภทถนนรถเรสนะครับก็จะใช้เส้นทางภายในเมืองอิสุที่จังหวัดชิซูโอกะในประเทศญี่ปุ่น
0: จะแข่งประเภทลู่ก่อนนะคะซึ่งความหวังเหรียญทองของเราเนี่ยก็คือในประเภทลู่นะคะก็เอเชียนพาราเกมนะคะจะเริ่มเปิดฉากอย่างเป็นทางการก็คือวันที่18ถึง24ตุลาคมนี้นะคะมาให้กำลังใจกันต่อไปค่ะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเมื่อวานนี้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้คาบ้านให้กับทางปักกิ่งกัวอันนะครับคู่นี้สู้กันสนุกนะครับอยู่ที่ความเด็ดขาดและสุดท้ายเป็นทีมจากจีนที่เอาชนะไปได้
0: ใช่นะคะก็บุรีรัมย์มีจังหวะหลายครั้งเหมือนกันนะคะมียิงชนเสามียิงเฉี่ยวออกด้วยนะคะก็พยายามจะครองเกมค่ะจบครึ่งแรกนะคะยังเสมอกันอยู่ที่0-0นะคะ
1: ครึ่งแรก0-0นะครับครึ่งหลังก็ยังบุกเข้าใส่กันแต่สุดท้ายมาถึงนาที79นะครับเป็นทางปักกิ่งกัวอันทำประตูได้จากฟาบิโออาเบรูนะครับคือรายการแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยก็ใส่นักเตะต่างชาติได้เต็มที่เลยก็สุดท้ายเป็นทีมจากจีนนะครับที่บุกมาชนะไป
0: ใช่นะคะก็จากผลในนัดนี้ทำให้บุรีรัมย์เนี่ยลงสนาม2นัดมีเพียง1คะแนนเท่านั้นเองนะคะนัดแรกนี่ก็เสมอกับยะโฮมา1ประตูต่อ1นัดนี้ก็มาพลาดท่าแพ้นะคะรั้งอันดับที่10ของตารางลีกสเตทนะคะส่วนปักกิ่งกัวอันค่ะผลงานยอดเยี่ยมนะคะชนะ2นัดติดต่อกันมี6คะแนนเต็มเลยนะคะก็ตอนนี้อยู่อันดับที่3ของตารางคะแนนค่ะ
1: ครับ ส่วนผลงานอีกหนึ่งทีมของไทยนะครับก็คือราชบุรีเมื่อวานนี้บุกไปเจอกับเกียวโตซังงะที่ญี่ปุ่นนะครับยันจะจบเกมอยู่แล้วมาโดนยิงในช่วงนาทีที่8

0: 18นะครับนี่เป็นรอบลีกสเตจนัดที่2ราชบุรีครับไปเยือนเกียวโตซังะทีมดังจากเจลีกของญี่ปุ่นก็แน่นอนว่าทีมจากญี่ปุ่นเนี่ยครองเกมมากกว่านะครับสกอร์ครึ่งแรกยัง 0-0
1: จากเข้าสู่ครึ่งหลังนะคะทั้ง2ทีมก็พยายามหาจังหวะเข้าทำชิงความได้เปรียบกันนะคะแต่อย่างที่บอกนาทีที่88ค่ะนี่เทมะมัสุดะหาจังหวะนะคะแล้วก็พยายามตอนนี้ก็พยายามจะหาจังหวะยิงประตูกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังทำอะไรกันไม่ได้แต่ว่านาทีที่88อย่างที่บอกนะคะเทมะมัสุดะค่ะก็ยิงเข้าไปจนได้นะคะ
0: บอลเปิดจากด้านข้างมาเสาไกลนะครับยิงจังหวะเดียวเข้าไปเลยแล้วก็นี่เป็นประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะครับก็จบเกมเป็นเกียวโตซังะเปิดบ้านเอาชนะราชบุรีไป 1-0 นะครับก็ทำให้เก็บ3คะแนนแรกในรอบลีกสเตจได้ขึ้นมาอยู่อันดับ9ส่วนราชบุรีแพ้2นัดติดยังไม่มีคะแนนนะครับอยู่อันดับ13ของตาราง
1: แต่ว่าเมื่อวานนี้แฟนๆราชบุรีก็เชียร์สนุก นะคะก็เป็นราชบุรีเวนะคะถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้แต่ว่าก็สู้ได้สนุกค่ะ
0: จาก AFC แชมเปี้ยนส์ลีกไปดูฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับเมื่อคืนนี้แอตเลติโกมาดริดเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด
1: มาช้า
0: ซึ่งสกอร์เนี่ยมาตั้งแต่เขี่ยมันปุ๊บก็ได้ประตูเลยอ่
1: ะ
0: นะครับแมนยูเสียประตูค่อนข้างเร็วนะครับ49วินาทีแรกเป็นแอตเลติโกมาดริดขึ้นนำก่อนจากพาโบบาริออสแค่เริ่มมาก็สถานสวงและแฟนแมนยู
1: แต่ว่ามันยังมีเวลาอีกเยอะโดนเร็วมองในแง่ดีเนี่ย
0: ใช่ซึ่งพอเวลาเหลือเยอะก็เลยจัดเหลือสัก10คนไปเลยก่อนหน้านี้แมนยูเจอทีม10คนหลายครั้งแล้วลองเหลือ10คนดูบ้างเผื่ออะไรจะดีขึ้น
1: แล้ว
0: ซึ่งก็ไม่ดีขึ้นนะเหมือนเดิม
1: แล้วหลังจากที่เหลือ10คนเนี่ยโดนซ้ำด้วยโดนเพิ่มด้วยนะคะนี่เป็นประตูที่เกิดขึ้นเร็วที่สุดเป็นอันดับที่2ในประวัติศาสตร์ของศึกแชมเปี้ยนลีกของแอตเลติโกมาดริดนะคะแล้วก็เป็นประตูที่แมนยูเสียเร็วเป็นอันดับที่3ในรายการนี้ด้วยมีเร็วกว่านี้อีกเหรอ
0: คือคนดูเนี่ยยังเพิ่งแบบยังไปซื้อขนมยังไม่ได้มานั่งเลยแมนยูเสียประตูแล้วนี่มานั่งนี่สกอร์มีแล้วเหรอโอ้โหเร็วมาก
1: เออนะคะอ่ะก็หลังจากที่โดนนำเร็วนะคะ1ประตูต่อ0นะคะก็ยังมีหลายลูกนะคะแอตเลติโกมาดริดเนี่ยก็เกือบจะได้ประตูเพิ่มจากจอนนี่กาโรโซนะคะแต่ว่าเช็ค VAR แล้วทำฟาวล์ไปก่อนแต่ว่าสุดท้ายพอเหลือ10คนจากเลนี่โยโลนะคะไปทำฟาวล์ใส่จอนาธานเดวิดผู้ตัดสินเช็ค VAR แล้วก็ให้ใบแดงโดยตรงทันทีช่วงนาทีที่74นะคะ
0: ครับแล้วก็แอตเลติโกมาดริดมาได้ลูก2จากอเดโบราลูกแมนก็จบเกมนะครับเป็นเจ้าบ้านแอตมาดริดชนะไป 2-0 ของแมนยูตอนนี้ไม่ชนะมา5นัดติดแล
1: ้
0: วทุกรายการนะครับฤดูกาลนี้เล่นไป9นัดชนะ2เกมทีมที่แพ้แมนยูฤดูกาลนี้ก็มีอิปสวิชทาวน์กับทีมจากอาเซอร์เบจานน่ะในชาเลนจ์ลีกนัดแรกนะครับนี่คือ2ทีมเท่านั้นที่แพ้กับแมนยูนะนอกนั้นแมนยูก็มีน้ำใจกับทุกทีม
1: ค่ะก็เปิดหัวยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาซะแบบสวยสดงดงามเลยนะคะถล่มซาบาไปถึง4ประตูต่อ0นะคะแต่ว่านัดนี้ก็สภาพทีมไม
0: ่โอ้แล้ว
1: มี
0: แล้วหลังจบเกมเนี่ยลิซาโดมาร์ติเนสให้สัมภาษณ์ตอนนี้ไปโจมตีบอร์ดบริหารของตัวเองนะครับบอกว่าทีมอุตส่าห์มาเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก
1: ได้แล้ว
0: แต่ทำไมเสริมทัพน้อยเหลือเกินเสริมมาแต่กองกลางใช้เงินไปประมาณ150ล้านปอนด์จริงๆแมนยูเนี่ยที่ต้องเสริมก็จะมีแบ็คซ้ายใช่ไหมที่มีลูกชอคนเดียวกับกองหน้าตัวเป้ามีเชสโก้ที่แบบจะเป็นตัวหลักที่เป็นหน้าเป้านะ
1: แ
0: ต่หน้าเป้านะครับก็คือเป็น
1: คือเสริมไม่ตรงจุดว่าอย่างนั้นนั่น
0: กลาง
1: น
0: ั่
1: น
0: กลาง
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะปลดไมเคิลคาริกตอนนี้ก็มีเสียงหูพอสมควรด้วยนะคะก็ไม่ตอบโจทย
0: ์
1: มันอยู่ที่เรื่องของการเสริมทีมมากกว่านะคะแล้วก็เขาก็กลัวกันด้วยว่าบรูโน่แฟนนันที่แบกทีมมาตลอดเนี่ยกลัววันหนึ่งเนี่ยจะแบบระเบิดออกมาสักวันเพราะว่ามีอาการเหนื่อยล้าแล้วก็อัดอั้นอย่างเห็นได้ชัดนะคะ
0: คือบรูโน่เนี่ยเป็นนักเตะที่ถือว่าเจ็บน้อยมากนะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าช่วงหลังก็คือฟอร์มก็มีดรอปไป
1: ใช่นะคะก็อยู่ที่ฟอร์มของเขาเลยอะค่ะถ้าวันไหนเขาเล่นดีเนี่ยผลการแข่งขันมันก็จะออกมาดีนะคะแต่ถ้าวันไหนฟอร์มดรอปแล้วช่วงนี้ดรอปซะด้วยนะคะไม่เป็นไรยังมีโอกาสนะคะก็เดี๋ยวแมนยูนัดหน้าเจอกับโคโมนะคะก็เป็นทีมอิตาล
0: ีโคโม
1: ใช่
0: โคโมเล่นดีด้วยอะยังชอบโคโมเลย
1: ใช่ขณะที่เอเลติโกมาดริดนะคะเดี๋ยวจะเจอกับสตุตการ์ดในวันที่21ตุลาคมนี้นะคะก็ทั้ง2ทีมนะคะสถิติชนะ1แพ้1มาในรอบลีกเฟสยังมีโอกาสนะคะ
0: ครับส่วนผลคู่อื่นนะครับอาร์เซนอลเปิดบ้านชนะลิวไป 3-0
1: ค่ะ
0: 3ประตูมาได้ช่วงครึ่งหลังนะครับจากจูเลียนทิมเบอร์เอเบริซี่เอเซ่แล้วก็บุกาโยซาก้านะก็เก็บ3คะแนนได้บาร์เซโลน่านะครับเมื่อคืนนี้ไป

0: ือนกาลาตาซารายโดนยิงก่อนแต่สุดท้ายก็กลับมาชนะไป 4-1 ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยแพ้ขับรูส 3-4 นะครับแล้วก็ไลฟ์ซิกชนะ PSV ไป 1-0 ไวกิ้งกับบาเยิร์นคู่ที่สนุกนะครับไวกิ้งนำก่อน 2-0 ครึ่งหลังบาเยิร์นมายิง3ลูกแซงนำ 3-2 แต่ว่ามาเหลือ10คนนะครับโอดิเซ่โดนใบแดงไปทำให้เจ้าบ้านไวกิ้งมาตามตีเสมอได้ในช่วงนาทีที่90
1: และเกมนี้แฮร์รี่เคนก็ยิง2ประตูอีกแล้วนะคะนี่คือการยิงนัดที่9ติดต่อกันของศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วนะคะแต่ว่าทีมไม่สามารถเก็บ3คะแนนได้นะคะขณะที่บีอาร์เรอัลค่ะก็เอาชนะนาโปลีไป3ประตูต่อ1นะคะเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกผ่านไป2นัดทีมที่มี6คะแนนเต็มตอนนี้มีอยู่3ทีมก็มีบาซ่านะคะก็ผลต่างประตูได้เสียนี่เยอะเลยนะคะอันดับที่2เป็นสตอตติ้งริสบอนค่ะมี6คะแนนเช่นเดียวกันแล้วก็อาร์เซนอลนี่ก็ผลงานอย่างร้อนแรงแล้วก็ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยอยู่อันดับที่4จากผลเสมอเมื่อคืนนี้ในช่วงท้ายเกมนะคะก็เลยมี4คะแนนนะตอนนี้นะคะ
0: ส่วนคืนนี้แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังมีลงสนามนะครับลิเวอร์พูลคืนนี้จะต้องไปออสเตรียนะครับไปเจอกับLASK Linz ก็มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหลายคนนะครับตั้งแต่เกมที่แล้วที่เจอกับแมนซิตี้แล้วคือจบจากเนชั่นลีกมาเนี่ยตัวเจ็บหนักๆของลิเวอร์พูลเนี่ยก็มีอย่างโคดี้กักโปอเล็กซานเดอร์อีซากโดมินิกโซบอสไลนะครับ3คนนี้เนี่ยก็มีอาการบาดเจ็บของกักโปอีซากเนี่ยไม่ได้เดินทางไปด้วยอยู่แล้ว
1: ใช่นะคะส่วนโซบอสไลนี่ก็เกมที่เห็นที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้แต่นั่งชมนะคะซึ่งอันโตนี่อีลาโอล่าเนี่ยก็ออกมาบอกแล้วนะคะว่า3คนนี้เนี่ยอาจจะไม่ทันในเกมนี้แน่ๆนะคะแต่ว่าก็น่าจะใช้บริการนักเตะดาวรุ่งต่อไปเหมือนเกมอย่างที่เจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จะมีเจ้าหนูลูอิสกูมาสนะคะที่ได้มีโอกาสลงเล่นก็บู๊ดีนะคะแต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยอะไรด้วย
0: รายการแรนกาเฟนแบกในลีกเกมล่าสุดโดนใบแดงแต่ก็ไม่เกี่ยวกับรายการแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็ถ้าจัดลงสนามก็ลงได้ไม่ติดโทษแบนอะไร
1: ใช่นะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าเกมนี้เนี่ยอาจจะมีลูอิสโคมาสนะคะดาวรุ่งจากทีมชาติเวลเนี่ยจะได้เป็นกองหน้าตัวเป้าก็เป็นหมายเลข9ธรรมชาติที่มีอยู่ณตอนนี้นะคะแล้วก็จะมีบัตเล่มาโคล่านะคะฟอร์เรนเวียสเดี๋ยวต้องมาดูว่าจะใช้แผนเดิมหรือเปล่าหรือว่าจะขยับ2คนนี้ให้มาเป็นกองหน้ามากขึ้นนะคะก็จะคอยสนับสนุนแล้วก็มีเจ้าหนูริโอเอ็นกุโมฮาด้วยอีกคนนึงอาจจะมีลุ้นสตาร์ทเป็นตัวจริงกับวิกตอร์บุญยอสด้วยนะคะ
0: ครับฝั่งเจ้าบ้าน LASK Linz ของกุนซือดิตมาคือเบาเออร์จะไม่มีรามิสฮาราคาเต้นะครับอยู่ระหว่างการพักฟื้นอาการบาดเจ็บเข่าและอาจจะกลับมาลงสนามได้ช่วงปลายเดือนนี้ขณะที่โมเสสอูซอกองหน้าอีกคนหนึ่งยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับก็มีปัญหาบาดเจ็บบริเวณหัวไหล่จากเกมเมื่อสุดสัปดาห์หากทั้งคู่ยังไม่พร้อมทางซาซ่าใครคาเลจิสกับคริสโตฟลางอาจได้จับคู่ลงสนามนะครับก็จะมีวิงแบ็กอย่างแคสเปอร์ยอร์เกนเซนแล้วก็อีวานดีบังโก้คอยสนับสนุนเกมริมเส้นจอร์ดเบลโล่หมดสิทธิ์ช่วยทีมนะครับเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บกล้ามเนื้อนะ
1: นะคะก็ LASK Linz นี่ฟอร์มในลีกไม่ค่อยดีนะคะไม่ชนะใครมา4นัดแล้วก็เป็นการแพ้ถึง3นัดเลยนะคะแล้วก็สถิติเนี่ยลิเวอร์พูลไปเยือนออสเตรียนะคะผลดีนะคะไม่ค่อยจับแพ้แทบจะไม่แพ้เลยแพ้นี่คือ1ครั้งด้วยซ้ำนะคะแล้วก็เก็บชัยชนะได้ถึง8ครั้งนะคะเดี๋ยวต้องมาดูคืนนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าลิเวอร์พูลเองก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วย
0: ครับ
1: ค่ะ
0: ขณะที่เรอัลมาดริดคืนนี้นะครับเดี๋ยวเจอกับโรม่าซึ่งเป็นทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ
1: ่
0: มูรินโญ่แกคุมหลายทีมเหลือเกินครับมีโอกาสเจอทีมใหญ่เจอทีมเก่าแล้ว
1: มีโอกาสเจอทีมเก่าบ่อยๆค่ะและนี่ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเจออ
0: ิตาลีเนี่ยก็คุมอินเตอร
1: ์
0: คุมโรม่า
1: ค่ะนี่คือการเจอกับทีมเก่าของโชเซ่มูรินโญ่เนี่ย2นัดติดนะคะสำหรับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเพราะว่านัดแรกเนี่ยก็เอาชนะอินเตอร์มาได้นะคะ
0: ครับก็ทางเจ้าบ้านโรม่านะครับกุนซือจานเปียโรกัสเปรินีพาทีมที่เหลือ10คนบุกเสมอกับโคโมในเกมลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนรายการนี้เกมแรกเสมอกับเฟเดบาเช่ไป 1-1
1: ค่ะก็เกมนี้ดันเยอร์เมเล่นนะคะดาวซันโวของทีมที่ติดโทษแบนเกมลีกนัดต่อไปแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกันที่บอกก็จะได้กลับมาช่วยทีมในแดนกลางนะคะเดี๋ยวต้องดูว่าไบรอันคิดตันเต้จะฟื้นจากอาการบาดเจ็บหัวเข่าได้ทันเวลาหรือเปล่านะคะหลังจากที่ก็เจ็บมาจากทีมชาติอีกแล้วนะคะยูฟ่าเนชั่นส์ลีกนะคะร่วมกันกับเกมพบรวมถึงเกมพบกับโคโมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะส่วนผู้รักษาประตูมือหนึ่งมิเล่สวิล่าหมดสิทธิ์ลงเฝ้าเสาแน่นอนนะคะเพราะว่ากระดูกนิ้วเท้าหักแล้วก็ทำให้

0: นุจิกาลินี่นะคะจะได้รับโอกาสลงสนามแทนนะคะหลังจากที่ก็ทำผลงานดีเก็บคลีนชีทได้ในการลงเล่นเซราอานัดแรกในรอบ2ปีค่ะ
1: ครับการจัดทีมเกมนี้นะครับปิเอรูจิกาลินี่จะเป็นผู้รักษาประตูกองหลังก็จะมีอย่างจานลูก้ามันชินี่อีวานเอดิก้ามาริโอเอโมโซกลางก็มีนาอูเอลโมดินามาเทนเดรอนมานูโกเน่แล้วก็เวสลีย์นะครับเกมรุกก็จะมีอย่างเปาโลดิบาล่าประสานงานกับทางมาติอัสชูเล่กองหน้าก็จะเป็นดอนเยลมาเล่น
0: ค่ะขณะที่เรอัลมาดริดจะไปเป็นทีมเยือนนะคะของกุนซือโซเช่มูรินโญ่นะคะก็มี23นักเตะที่จะพาไปกรุงโรมเนี่ยนะคะก็ไม่มีอเดมาริเตานะคะแฟกลองเบนดี้โรริโก้แล้วก็ลาอูนอาเซนซิโอที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บส่วนดีนเฮาเซนซึ่งเคยลงเล่นกับโรม่าแบบยืมตัวช่วงสั้นเนี่ยน่าจะลงสนามนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเอดูอาร์โดกามาวิงก้าอาดากุลแลแล้วก็เบนโดซิวาที่พ้นโทษแบนในเกมยุโรปนะคะส่วนวินิซิอุสจูเนียนะคะเตรียมติดโทษแบนเกมลีกนะคะแต่ว่ายังลงเล่นในเกมนี้ได้นะคะ
1: ครับขณะที่คริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับก็อาจจะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอายุน้อยที่สุดเตรียมตัวเลยนะครับที่จะลงเล่นครบ100นัดในแชมเปี้ยนส์ลีกตอนนี้อายุ27ปีกับ298วันนะครับถ้าลงสนามเนี่ยก็จะทำลายสถิติเดิมของลีโอเมสซี่ที่ทำไว้เมื่ออายุ28ปีกับ84วัน
0: ค่ะเห็นบอกว่าอันแฮปปี้กับเรอัลมาดริดนะคะแต่คืนนี้น่าจะมีโอกาสลุ้นลงทำสถิตินะคะ100เกมนะคะต้องมาดูค่ะก็สนุกแน่นอนคู่นี้นะคะต้องมาดูว่าโชเซ่มารินโญ่เนี่ยจะมีอะไรหรือเปล่านะคะอ่ะส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจนะคะในรอบลีกเฟสเนี่ยก็จะนอกจากคู่ของลิเวอร์พูลกับ LASK นะคะ 23:45 นอีกคู่นึงมีเฟเยนูร์กับโคโมนะคะส่วน 2:00 นค่ะก็จะมีบอร์โดกริมค่ะเจอกับบอรุสเซียดอร์ทมุนด์อาสตันวิลล่าพบกับเฟเนบาเช่นะคะแล้วก็เรอัลเบติสนะคะเจอกับ FC ปอร์โตขณะที่คู่บิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้ต้องเป็นคู่นี้แมนเชสเตอร์ซิตี้จะพบกับ PSG ค่ะ
1: โอ้นะแล้วก็มีชักเตอร์โดเนตเจอกับ AEK Athens นะครับรวมถึงบราสติสลาวาเจอกับสตุตการ์ดด้วยก็ส่วนใหญ่จะแข่ง 2:00 นะครับเตะ 17:45 มีอยู่2คู่หนึ่งในนั้นก็มีลิเวอร์พูลเตะเร็วหน่อย
0: นะคะทีนี้ไปดูเรื่องของดานี่กาบาคาวกันบ้างค่ะอดีตกัปตันของเรอัลมาดริดนะคะก็มิถุนายนปีหน้า
1: ครับย้ายออกจากทีมไปคือตอนนี้เขาเป็นฟรีเอเจนต์แต่ทีมใหม่ก็เฟก็อยู่ในมาดริดเหมือนกัน
0: ค่ะนะคะ
1: เจ้าตัวย้ายทีมครั้งนี้เนี่ยยอมหันค่าเดินการลดค่าเหนื่อยที่ลงมาเยอะนี่แหละมีการสอบสวนกันนะครับก็สุดท้ายลดจึงให้ความสนใจก็ต้องปล่อยตัวเขาออกจากทีมไป
0: ค่ะนะคะแต่ว่าก็ด้วยวัย34มายาวนานถึง23ปีตั้งแต่เป็นอะคาเดมี่เมื่อปี2002มาดริดนะคะคว้าแชมป์27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก6สมัยด้วยนะคะแต่ว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงสนามในช่วงหลังๆและยิ่งช่วงเทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเนี่ยย้ายมาร่วมทีมด้วยนะคะ
1: ครับก็อยู่ในชุดแชมป์กับทีมชาติสเปนด้วยนะครับเนชั่นลีกปี2023แล้วก็แชมป์ยูโรปี2024นะ
0: ค่ะเพราะมีอาการบาดเจ็บหัวเข่ารุนแรงด้วยนะคะก็น่าจะอยู่ในช่วงท้ายๆของการค้าแข่งแล้วนะคะก็เลยแบบลดค่าเหนื่อยลงมาก็ได้
1: ครับโอ้จาก10ล้านยูโรต่อปีเหลือ400,000ยูโรต่อปี
0: ค่ะ
1: มีข่าวของนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับพร้อมเปิดเผยรายละเอียดการเจรจาของตัวเองกับทางแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อลบข้อครหาหลังถูกวิจารณ์ไม่ชอบมาพากล
0: ค่ะนี่ก็คือเรื่องราวของนายแอนดี้เบิร์นแฮมนะคะนายกรัฐมนตรีอังกฤษแล้วก็หัวหน้าพรรคแรงงานบอกว่าเตรียมจะเปิดเผยถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเจรจาของตัวเองกับตัวแทนจากสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะหลังจากที่ฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าตัวเองนั้นแสดงความรู้สึกวิตกกังวลหากเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ตัดสินใจขายสโมสรซึ่งอาจจะเป็นผลตัดสินคดีผิดกฎทางการเงินของพรีเมียร์ลีกมันร้ายแรงด้วยนะคะของแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งก็ทางแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างที่บอกว่าก็ได้ยื่นอุทธรณ์ไปตั้งแต่เมื่อวันที่1ตุลาคมเพื่อหวังที่จะเปลี่ยนคำตัดสินนะคะ
1: ครับทางพรีเมียร์ลีกบอกว่าแมนซิตี้ใช้สัญญาทางการค้าปลอมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการที่จะเพิ่มรายได้และลดต้นทุนลงมากกว่า900ล้านปอนด์นะครับทีมปฏิเสธการกระทำผิดมาโดยตลอดและกล่าวว่าความเห็นของคณะกรรมการมีข้อผิดพลาดสำคัญที่ชัดเจน
0: ค่ะก็เมื่อช่วง

0: ต้นเดือนนี้นะคะทางพรรคเสรีประชาธิปไตยของสหราชอาณาจักรก็ได้เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของอังกฤษเนี่ยแหละค่ะนายเบิร์นแฮมนะคะออกมาเปิดเผยข้อมูลที่ได้มีการจัดขึ้นกับเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้หมายถึงข้อมูลการประชุมนะคะให้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนนั่นเองค่ะ
1: ครับขณะที่ฟุตบอลไทยลีกนะครับเมื่อวานนี้มีเกมกลางสัปดาห์เป็นไทยลีก2 BYD ซิลไฟท์ลีก2นะครับนี่เป็นเกมระหว่างเมืองทองยูไนเต็ดเปิดบ้านเจอกับแพร่ยูไนเต็ดนะเมืองทองล่าสุดก็แพ้มาเมื่อวานนี้เล่นในบ้านนะครับก็เกมค่อนข้างสูสีนะครับช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนาที45+1เนี่ยกลายเป็นทีมเยือนที่ขึ้นนำก่อนนะครับจากทางไคนานูเนสเนี่ยบุกมานำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเมืองทองซึ่งเป็นเจ้าบ้านก็พยายามที่จะทำประตูตีเสมอแต่ก็ยิงคืนไม่ได้จบเกมก็เมืองทองแพ้คาบ้านไป
0: ใช่นะคะก็จากผลแพ้ในนัดนี้นะคะก็ส่งผลให้เมืองทองยูไนเต็ดมี7คะแนนเท่าเดิมส่วนม้าคะนองศึกแพร่ยูไนเต็ดนะคะคว้า3คะแนนสำคัญตอนนี้ทำให้มี10คะแนนเต็มค่ะ
1: ครับตอนนี้แพร่ขึ้นมาอยู่อันดับ3แล้วส่วนเมืองทองอยู่อันดับ12นะครับแล้วก็ผลอีก2คู่เมื่อวานนี้นะครับพลังการเปิดบ้านเฉือนโอริสเทโรไป 1-0 ได้ประตูชัยในช่วงทดเจ็บเลยจากจอห์นบาโจนะครับทำให้พลังการชนะในบ้านเป็นเกมแรกตอนนี้อยู่อันดับ7มีอยู่9คะแนนส่วนโอริสเทโรอยู่อันดับ11นะครับมีอยู่7คะแนนอีกคู่หนึ่งยิงกันสนุกนะครับนครราชสีมาชนะเมืองเลยไป 3-2 นครราชสีมาอยู่อันดับ13มี6คะแนนนะครับแล้วก็เมืองเลยอยู่อันดับ8มีอยู่8คะแนนวันนี้ไทยลีก2มีเตะกันอีก3คู่นะครับมีหนองบัวเจอกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดมีจันทบุรีเจอกับนครปฐมแล้วก็เกษตรศาสตร์เจอกับมหาสารคามนะครับก็เตะช่วงเวลา6 โมง 6 โมงครึ่งแล้วก็1ทุ่ม
0: นะคะนั่นก็คือผลของฟุตบอลไทยลีก2นะคะทีนี้ไปดูการที่เทนนิสรายการใหญ่กันบ้างค่ะรายการที่เซี่ยงไฮ้เป็นระดับมาสเตอร์1,000นะคะปรากฏว่าอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินัมนะคะก็สามารถผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้ค่ะ
1: ครับมีแข่งกันที่เซี่ยงไฮ้นะครับชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกินาจากสเปนนะครับอายุ27ปีดีกรีมือวางอันดับ25ของรายการเจอกับฮูเบิร์ตฮูคัสอดีตมือ6ของโลกจากโปแลนด
0: ์ค่ะคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วทุกรายการ7ครั้งนะคะแล้วก็เป็นทางนักเทนนิสหนุ่มโปแลนด์ทำได้ดีกว่าเอาชนะไปได้ถึง6ครั้งแพ้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะคะเกมนี้เริ่มเซตแรกเนี่ยฮูเบิร์ตฮูคัสนะคะทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเสิร์ฟไปถึง 5S เลยแล้วก็เบรกเกมเสิร์ฟได้2ครั้งด้วยเอาชนะไปก่อน6-1นะคะจากนั้นในเซตที่2เป็นโฟกิน่าค่ะที่แก้เกมกลับมาเล่นลูกไทคอร์ดสลับขึ้นมาดักหน้าเน็ตทำแต้มเอาชนะไปได้บ้าง6-3นะคะก็เสมอกัน1-1เซตค่ะเซตตัดสินเป็นโฟกิน่าที่เล่นมั่นใจนะคะคราวนี้เสิร์ฟเอชคืนบ้างเสิร์ฟไปถึง 10H เลยกับอีก13วินเนอร์เอาชนะช่วงไทเบรกนะคะ7-6ไทเบรก6-8ก็ทำให้อเลฮันโดดาวิโดวิชโฟกิน่านะคะเอาชนะไปได้2-1เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศเดี๋ยวจะไปพบกับอาตูเกอานักเทนนิสจากฝรั่งเศสต่อไปค่ะ
1: ครับส่วนคืนนี้ก็มีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับก็นอนดึกกันอีกแล้ว
0: เมื่อคืนนอนดึกนะให้กลับไปพักผ่อน
1: อย่าใช้คำว่านอนดึกยังไม่ได้นอน
2: เป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพฉินหัวแพนด้ายักษ์ที่อุทยานวิทยาศาสตร์สี่สมบัติฉินหลิงในเมืองซีอันมณฑลซานซีของจีนค่ะมันมีอายุครบ6ปีแล้วนะคะและทางอุทยานก็ได้จัดงานฉลองวันคล้ายวันเกิดให้มันอย่างแสนอบอุ่นเลยทีเดียวค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

สำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง5ช่วง

ลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:15 นาทีถึง 9:15 นาทีช่วงที่2เวลา 11:00 นถึง 13:15 นาทีช่วงที่3เวลา 15:00 นถึง 16:00 นช่วงที่4เวลา 17:30 นาทีถึง 18:30 นาทีและช่วงที่5เวลา 19:30 นาทีถึง 20:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 19:00 นสำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา 8:00 นถึง 10:00 นช่วงที่2เวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นช่วงที่3เวลา 20:00 นถึง 21:00 นโดยจุดคัดกรองปิดเวลา 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คล38ประการประการที่35มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมเมื่อพบลาภยศสุขหรือความเสื่อมต่างๆก็มีสติไม่ยินดียินร้ายเกินไปมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตคุณดำเกลี้ยงครับข่าวแรกวันนี้ครับเริ่มกันที่ประชาชนองค์กรต่างๆจิตอาสาและนักศึกษาในหลายจังหวัดพร้อมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ครับมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีคุณผู้ชมครับเป็นอีกหนึ่งมหาวิทยาลัยนะครับที่ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ให้กับนักศึกษาและเยาวชนครับโดยส่งเสริมให้เยาวชนและนักศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมจิตอาสาต่างๆรวมถึงการฝึกอบรมจิตอาสา904เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกของการเป็นผู้ให้และการช่วยเหลือสังคมครับในอนุสรณ์แก้วกิวนักศึกษาชั้นปีที่4คณะนิติศาสตร์บอกว่าจุดเริ่มต้นของการเป็นจิตอาสาของตนเองเกิดขึ้นตั้งแต่เป็นนักศึกษาวิชาทหารครับและมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาต่างๆของมหาวิทยาลัยก่อนก้าวสู่การเป็นประธานคณะกรรมการจิตอาสานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีในชั้นปีที่2และได้เข้าร่วมการอบรมจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันครับแม้อยู่ในชั้นปีที่4แล้วแต่ยังคงทำงานจิตอาสากับทางชมรมอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่าการเป็นจิตอาสาไม่จำเป็นต้องเริ่มต้นจากการทำในสิ่งที่ใหญ่เพียงช่วยเหลือคนรอบข้างก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการทำความดีพร้อมน้อมนำพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่9มาใช้ในการประโยชน์ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและส่งต่อแนวคิดแห่งการเสียสละแก่รุ่นน้องเพื่อร่วมกันสร้างสังคมแห่งการแบ่งปันและสืบสานความดีจากรุ่นสู่รุ่นครับ
1: สำหรับคำปฏิญาณของในหลวงรัชกาลที่9ผมได้นำมาเรื่องการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนะครับผมจะทำโดยไม่ได้หวังว่าให้ทุกคนมาชื่นชมนะครับแต่ผมทำเพื่อให้ทุกคนมีความสุขเพราะผมได้รู้ว่าความสุขที่ผมได้รับไม่ได้มาจากการที่ผมได้รับเสมอไปแต่การให้ก็สามารถเป็นความสุขได้เหมือนกันครับสำหรับรุ่นน้องนะครับสามารถเข้ามาทำจิตอาสาได้ตลอดนะครับโดยเริ่มจากตัวเองก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องมาทำกิจกรรมที่มหาลัยการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเราสามารถทำได้จากสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างนะครับพี่ก็คือคนที่น้ำมันหมดบนท้องถนนเราก็สามารถช่วยพาเขาไปเติมน้ำมันสิ่งเล็กๆเหล่านั้นนะครับมันอาจจะเป็นความรู้สึกดีๆที่เขาได้รับและก็เราได้รับเหมือนกันนะครับ
0: ที่วัดหนองสองห้องตำบลหัวทะเลอำเภอเมืองนครราชสีมาสมาคมคนตาบอดนครราชสีมาได้นำเจ้าหน้าที่และผู้พิการทางสายตาร่วมกิจกรรมจิตอาสาให้บริการนวดคอบ่าไหล่แก่พระและชาวบ้านในพื้นที่ครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมชาวบ้านในพื้นที่ต่างให้ความสนใจทยอยไปใช้บริการอย่างต่อเนื่องครับเพื่อผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยรวมทั้งเป็นการสนับสนุนศักยภาพของผู้พิการทางสายตาที่สามารถนำทักษะวิชาชีพมาสร้างประโยชน์แก่สังคมถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมจิตอาสานะครับที่เปิดโอกาสให้ผู้พิการได้แสดงความสามารถและมีส่วนร่วมในการทำความดีเพื่อส่วนรวมครับคุณผู้ชมครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดอุบลราชธานีได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นนะครับเชื่อมสัมพันธ์สองภูมิภาคในประเพณีเข้าพรรษาที่อุบลราชธานีมีเรือพระในประเพณีชักพระจากสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมขบวนครับส่วนประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็จะมีเรือต้นเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีเข้าร่วมขบวนด้วยเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ประเพณีวัฒนธรรมระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ครับเรือต้นเทียนพรรษาจาก ังหวัดอุบลราชธานีเดินทางข้ามภูมิภาคคุณผู้ชมครับกว่า 1,200 กิโลเมตรเลยนะครับจากจังหวัดอุบลราชธานีถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วครับเพื่อร่วมสืบสานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคมครับพร้อมทำหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง2จังหวัดผ่านความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดเข้าพรรษาเที่ยวงานแห่เทียนอุบลออกพรรษาเที่ยวงานชักพระสุราษฎร์ธานีครับเรือต้นเทียนลำนี้คุณผู้ชมครับเป็นผลงานจากวัดศรีแสงทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับเคยคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ประเภทเรือแกะสลักขนาดกลางด้วยผลงานแกะสลักเทียนพรรษาที่วิจิตรสวยงามโดยการเดินทางไปร่วมงานครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งสีสันสำคัญเลยนะครับที่นำเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาคอีสานไปร่วมเติมเต็มบรรยากาศประเพณีสำคัญของภาคใต้ครับช่างเทียนพรรษาบอกว่าสืบทอดฝีมือและภูมิปัญญาการทำเทียนมาจากพ่อครับการขนย้ายเรือต้นเทียนระยะทางไกลส่งผลให้เรือได้รับความเสียหายบางส่วนครับทีมช่างต้องเร่งซ่อมแซมและเก็บรายละเอียดอย่างเต็มที่เพื่อให้เรือต้นเทียนกลับมาสวยงามสมบูรณ์พร้อมกับร่วมพิธีเปิดงานชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ตามกำหนดสำหรับการเดินทางมาร่วมงานครั้งนี้นอกจากเป็นการนำผลงานศิลปะหัตถกรรมท้องถิ่นมาร่วมในประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้วยนะครับเป็นการเชื่อมโยงวิถีประเพณีระหว่างภาคอีสานและภาคใต้ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2จังหวัดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับปีนี้

0: มความแข็งแรงเข้าไป
1: ก็มันแตกต่างแล้วก็ประทับใจในเรือพากของที่สุราษฎร์นะครับเพราะว่ากว่าจะทำได้แต่ละชิ้นเพราะว่าเขาตัดไม้เป็นชิ้นมาประกอบความยากมันก็จะแตกต่างกันกับจากเรือต้นเทียนนะครับเรือต้นเทียนก็มีการทำที่ซับซ้อนกว่าแต่ลายที่นี่ละเอียดละออมากกว่าใช้เวลาอาจจะนานกว่าด้วยซ้ำครับผมมองว่าความละเอียดความยากง่ายก็ต่างกันไปแล้วก็เราก็ได้มาเห็นทางวัฒนธรรมบ้านนี้ครับที่สุราษฎร์แล้วทางสุราษฎร์ก็ได้มาเห็นต้นเทียนของที่อุบลที่เราได้ทำโชว์ณตอนนี้นะครับ
0: ครับก็อยากให้ชาวสุราษฎร์มาเป็นกำลังใจให้ทีมช่างผมเองแล้วก็ทางจังหวัดอุบลเองนะครับเพราะว่า
1: วันที่25เนี่ยก็จะมีขบวนนางรำมาจากที่อุบลประมาณ100กว่าคนนะครับแล้วก็อยากให้เชิญชวนพี่น้องชาวสุราษฎร์เข้ามาดูขั้นตอนการทำเพราะว่าตอนนี้เหมือนเราได้ทำใหม
0: ่ครับ
1: ขั้นตอนกระบวนการการทำนะครับอยากจะเชิญชวนมารับชมครับ
2: ครับพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงนะครับที่จะชมความสวยงามของขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลราชธานีชมได้นะครับในประเพณีชักพระจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่วนที่อ่างทองคุณผู้ชมครับยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับทำให้พื้นที่การเกษตรและบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบแต่ว่าช่างตัดผมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกพลิกวิกฤตเป็นโอกาสครับตัดผมในบรรยากาศริมน้ำครับลูกค้าหลายคนมีทั้งผู้สูงอายุและกลุ่มวัยรุ่นคุณผู้ชมครับนั่งต่อคิวตัดผมกับช่างตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยน้ำท่วมบรรยากาศแบบนี้แหละครับอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่ที่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกครับเนื่องจากร้านตัดผมเนี่ยให้บริการอยู่ภายในบ้านครับคุณผู้ชมก่อนหน้านี้แต่ตอนนี้ถูกน้ำท่วมครับช่างตัดผมจึงย้ายร้านย้ายอุปกรณ์มาให้บริการตัดผมภายในเต็นท์ผู้ประสบภัยซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทำให้ผู้ที่ไปรอคิวและตัดผมได้ซึมซับบรรยากาศน้ำท่วมไปด้วยเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งนะครับของในช่วงน้ำท่วมช่างตัดผมเนี่ยบอกว่าแต่ละวันมีลูกค้าประมาณ 5-6 คนครับไปใช้บริการกันตลอดทั้งวันส่วนร้านเนี่ยเป็นร้านที่เปิดเป็นบ้านนะครับของตนเองแต่ว่าต้องรอให้น้ำลดลงก่อนและต้องเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดภายในบ้านจึงจะย้ายอุปกรณ์กลับไปไว้เหมือนเดิมได้ครับส่วนน้ำที่ท่วมในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกลดลงโดยเฉลี่ยคุณผู้ชมครับ 20-50 ซมนะครับแต่ชาวบ้านยังเข้าไปเก็บกวาดทำความสะอาดไม่ได้ครับเนื่องจากน้ำในพื้นที่ยังท่วมสูงอยู่กว่าแนวคันป้องกันน้ำท่วมทางด้านชลประทานจังหวัดอ่างทองประสานเครื่องสูบน้ำจากสำนักงานชลประทานที่12ชัยนาทครับนำไปติดตั้งชั่วคราวสำหรับสูบน้ำที่ท่วมขังและเริ่มเน่าเสียออกจากพื้นที่หมู่ที่6ตำบลผงเพงลงสู่คลองชลประทานเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่หลังจากที่ก่อนหน้านี้สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดอ่างทองได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปฉีดพ่นและบำบัดน้ำเสียขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงจะวางแผนและเริ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่กำหนดไว้แต่ละจุดนะครับเพื่อเตรียมสูบน้ำออกจากพื้นที่เพราะว่าหากรอให้น้ำลดลงตามธรรมชาติจะใช้เวลาราวกลางเดือนหน้าเลยนะครับชาวบ้านถึงจะกลับเข้าบ้านได้เพราะฉะนั้นตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงรีบเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ด้วยการเร่งสูบน้ำครับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมพัฒนาทักษะเชฟท้องถิ่น1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยครับพัฒนายกระดับเชฟไทยให้สามารถสร้างมูลค่าจากท้องถิ่นและแข่งขันในตลาดได้ครับในวันนี้นนท์สิริหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดงานขับเคลื่อนโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศครับผ่านเครือข่ายหน่วยฝึก72แห่งครับคุณผู้ชมโดยเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวม240ชั่วโมงนะครับครอบคลุมอาหารไทย50เมนูครับโครงการนี้มุ่งนำทักษะเชฟและภูมิปัญญาอาหารท้องถิ่นครับคุณผู้ชมมาต่อยอดเป็นอาชีพและธุรกิจสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบไทยพร้อมทั้งผลักดันอาหารไทยสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศในงานมีผู้ประกอบการโรงแรมและร้านอาหารร่วมคัดเลือกบุคลากรในการเข้าทำงานด้วยครับ
3: ็เป็นที่ทราบกันดีว่าประเทศไทยเรามีจุดแข็งทางด้านนี้เนาะทางด้านอาหารเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นขีดความสามารถและเป็นจุดเด่นของประเทศไทยเราเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะพยายามเอาทางด้านเทคโนโลยีทางด้านวิทยาศาสตร์เข้ามาเพื่อที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเนี่ยจะสร้างขีดความสามารถผมคิดว่าเรามีขีดความสามารถนะครับเพียงแต่ว่าเราจะขับเคลื่อนอย่างไรซึ่งท่านรองนายกเองเนี่ยท่านก็มีนโยบายเรื่องนี้อย่างจริงจัง
2: คุณผู้ชมครับในงานยังมีการโชว์อาหารเมนูพิเศษจากเชฟชื่อดังด้วยนะครับพร้อมถ่ายทอดแนวคิดและเทคนิคการประกอบอาหารเพื่อให้เชฟไทยและผู้ประกอบการสามารถสร้างมูลค่าจากอาหารท้องถิ่นและแข่งขันได้ทั้งในตลาดในและต่างประเทศครับโครงการ1หมู่บ้าน1เชฟอาหารไทยผู้เข้าอบรมเนี่ยผ่านการเรียนรู้240ชั่วโมงครับทั้ง e-learning และภาคปฏิบัติครอบคลุมอาหารไทย50เมนูเป็นการสะท้อนบทบาทของภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานในฐานะพื้นที่ที่มีทั้งวัตถุดิบภูมิปัญญาอาหารและพลังคนรุ่นใหม่ที่พร้อมนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นอาชีพและธุรกิจเชื่อมเศรษฐกิจชุมชนเข้ากับตลาดสมัยใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจครับเทศกาลกินเจหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับโดยเฉพาะตามศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมถือศีลกินเจครับที่มูลที่เหลียนฝ่าอำเขตเทศบาลนครยะลาคุณผู้ชมครับที่นั่นเปิดเป็นโรงทานให้บริการอาหารเจมื้อเที่ยงนะครับตลอดช่วงเทศกาลกินเจกันเลยครับเรียกได้ว่าเนืองแน่นไปด้วยประชาชนทุกเพศทุกวัยครับบางคนก็มาเป็นแบบเดียวบางคนก็มาเป็นครอบครัวนะครับร่วมกินเจจนเต็มพื้นที่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเสริมโต๊ะเก้าอี้เพิ่มเพื่อรองรับประชาชนที่หลั่งไหลมาร่วมอิ่มบุญอิ่มสุขอย่างไม่ขัดสายครับเทศบาลนครยะลาได้เชิญชวนประชาชนทั้งในพื้นที่เขตเทศบาลและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมพิธีและร่วมกินเจในเทศกาลถือศีลกินเจที่จัดไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับโดยทางเทศบาลนครยะลาได้สนับสนุนโรงเจและมูลทิในพื้นที่รวม6แห่งด้วยกันนะครับซึ่งการถือศีลกินเจไม่เพียงแต่การรักษาสุขภาพร่างกายและทำจิตใจให้ผ่องใสเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการที่เรียกว่าเทศกาลแห่งความสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลของคนในสังคมอีกด้วยครับ
4: เทศกาลถือศีลกินเจเนี่ยเป็นเทศกาลที่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนอนุรักษ์ในเรื่องของการละเว้นการทานเนื้อสัตว์ในช่วง10วันนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดวัฒนธรรมนะครับซึ่งในส่วนของเทศบาลเองเนี่ยก็ให้ความร่วมมือกับมูลนิธิโรงเจในเรื่องของการสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมดีๆซึ่งต้องบอกว่าวันนี้ก็อย่างที่เราเห็นบรรยากาศนะครับในช่วงเที่ยงที่มูลนิธิเหรียญฟ้าอ่ำซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนให้ความสนใจในเรื่องของการทานอาหารเจเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของชุมชนชาวไทยเชื้อสายจีนซึ่งจริงๆแล้ววันนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยแม้แต่พี่น้องมุสลิมก็ทานเจได้เพราะว่าอาหารเจเนี่ยถือว่าเป็นอาหารฮาลาลในตัวเพราะว่าปราศจากเนื้อสัตว์ทุกประเภท
2: เช่นเดียวกับที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมครับบรรยากาศเทศกาลกินเจที่นั่นคึกคักครับเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่เข้าแถวรอรับอาหารเจซึ่งทางศาลเจ้าเนี่ยเปิดให้บริการวันละ2ช่วงนะครับคือมื้อเช้ากับมื้อเย็นให้ได้อิ่มบุญและอิ่มท้องตลอดช่วงเทศกาลกินเจครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจก็คือมีการส่งต่อความศรัทธาและความเป็นสิริมงคลนะครับด้วยการมอบหัวนะโมกิมตุ้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่ร่วมถือศีลกินเจที่ศาลเจ้าพระเสื้อเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับคุณผู้ชมครับจากสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่ภาคกลางซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกสำคัญส่งผลให้ราคาผักในหลายจังหวัดแพงขึ้นนะครับเช่นตลาดสดนครศรีธรรมราชผักหลายชนิดปรับราคาขึ้นเกือบ2เท่าครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดกำชับผู้ขายให้ติดป้ายแสดงราคาอย่างชัดเจนครับทีมข่าว NBT ไปสำรวจราคาผักสดที่ตลาดสดคูขวางและตลาดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับพบว่าผักใบหลายชนิด ราคาสูงขึ้นนะครับทั้งคะน้ากวางตุ้งผักบุ้งผักกาดขาวต้นหอมผักชีอย่างเช่นต้นหอมเนี่ยกิโลกรัมละ110บาทถึง120บาทผักชี100ถึง110บาทผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ60ถึง70บาทและผักกาดขาวกิโลกรัมละ50ถึง60บาทครับพ่อค้าแม่ค้าบอกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าสาเหตุที่ราคาผักแพงมาจากฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางครับกระทบต้นทุนผักที่ส่งมาขายในจังหวัดนครศรีธรรมราชครับเพราะว่าผักส่วนใหญ่รับมาจากตลาดค้าส่งทั้งตลาดไทยและตลาดสี่มุมเมืองแต่ปริมาณผักในพื้นที่ยังเพียงพอต่อความต้องการครับและภาคการขนส่งยังขนส่งได้ตามปกติขณะที่ผู้ขายบางคนก็นำเข้าผักจากจีนเพื่อช่วยลดต้นทุนเฉลี่ยด้วยครับขณะที่พาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เฝ้าติดตามราคาสินค้าในช่วงเทศกาลกินเจอย่างต่อเนื่องครับซึ่งพบว่าอาหารเจปีนี้ปรับขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนผักสดที่แพงขึ้นโดยกำชับผู้ประกอบการนะครับให้แสดงป้ายราคาสินค้าอย่างชัดเจนและขายตรงตามราคาที่แจ้งไว้พร้อมขอความร่วมมือไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรสำหรับผู้บริโภคแนะนำให้ซื้อผักตามความจำเป็นครับเปรียบเทียบราคาจากหลายร้านและตรวจสอบป้ายราคาก่อนซื้อเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงที่ผักสดปรับราคาสูงขึ้นและลดการเอาเปรียบจากผู้ค้าบางรายด้วยครับผู้ชมครับกรมศิลปากรดำเนินการขุดค้นแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาอย่างต่อเนื่องครับพบหลักฐานทางโบราณคดีหลายอย่างนะครับที่บอกเล่าเรื่องราวและการตั้งถิ่นฐานของชุมชนในอดีตและล่าสุดพบหลักฐานยุคเหล็กเก่าแก่กว่า 2,500 ปีครับนักโบราณคดีสำนักงานศิลปากรที่10นครราชสีมาได้อธิบายถึงสิ่งที่ขุดพบตามแนวกำแพงเมืองนครราชสีมาด้านตะวันออกบริเวณพลล้านต้านปัญจาครับมีทั้งภาชนะดินเผาขวานหินขัดเครื่องมือเหล็กและชิ้นส่วนสำริดซึ่งทั้งหมดนี้เป็นหลักฐานถึงการใช้พื้นที่ของมนุษย์ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์สมัยเหล็กนะครับต่อเนื่องถึงวัฒนธรรมคาเมียนโบราณและสมัยอยุธยาและจากการตรวจหาอายุด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนพบว่าหลักฐานทางโบราณคดีเหล่านี้อยู่ในช่วงพ.ศ. 1967ถึง 2383 ซึ่งชี้ให้เห็นว่านครราชสีมาเริ่มเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างฐานกำแพงเมืองมาตั้งแต่พ.ศ. 1961ครับนอกจากนี้คุณผู้ชมครับยังพบอิฐที่มีอายุอยู่ในช่วงพ.ศ. 2100ถึง2032ด้วยนะครับซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการสร้างกำแพงเมืองในช่วงเวลาต่างๆแต่ก็ยังไม่สามารถสรุปช่วงเวลาสร้างกำแพงเมืองได้อย่างชัดเจนครับเนื่องจากกำแพงเมืองด้านตะวันออกถูกรื้อถอนไปแล้วจึงต้องศึกษาหลักฐานเพิ่มเติมสำหรับโครงการขุดค้นแนวกำแพงเมืองโคราชหรือว่ากำแพงเมืองนครราชสีมาได้รับการสนับสนุนนะครับจากเทศบาลนครราชสีมาและความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมถึงสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนองค์การ

าชนด้วยซึ่งดำเนินการทางโบราณคดีร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับปิดท้ายวันนี้ครับสวนดงนุชจัดกิจกรรมสืบสานศรัทธาหิมาลัยครับเปลี่ยนธงมนตรา9ต้นครับเชื่อมวัฒนธรรมไทยภูฏานทิเบตเนปาลอธิษฐานให้ประชาชนแคล้วคลาดจากภัยพิบัติตามความเชื่อครับธงมนตรา9ต้นคุณผู้ชมครับถูกเชิญขึ้นในพื้นที่สวนดงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีครับเพื่อสืบสานคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในภูมิภาคเทือกเขาหิมาลัยครับโดยมีนายกำพลตันสัจจาประธานสวนดงนุชได้นิมนต์พระพร้อมคณะสงฆ์ในรวม9รูปครับประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพระพุทธมนต์แก่ธงมนตราธงมนตราประกอบด้วยสีสำคัญ5สีครับหมายถึงธาตุแห่งธรรมชาติได้แก่สีน้ำเงินแทนธาตุน้ำสีขาวแทนธาตุโลหะสีแดงแทนธาตุไฟสีเขียวแทนธาตุไม้และสีเหลืองแทนธาตุดินครับสะท้อนความสัมพันธ์และความสมดุลของธรรมชาตินอกจากนี้คุณผู้ชมครับนอกจากบนผืนผ้าแล้วเนี่ยยังจะรึกบทสวดภาวนาและสวดถ้อยคำมงคลตามความเชื่อที่ว่าเมื่อสายลมพัดผ่านผืนธงจะช่วยส่งต่อบทสวดภาวนาความเมตตาและความปรารถนาดีไปสู่สรรพชีวิตธงมนตราจึงไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์ทางศาสนาครับแต่ยังสะท้อนแนวคิดเรื่องความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลด้วยประธานสวนดงนุชบอกว่าช่วงเวลาที่หลายพื้นที่เผชิญกับภัยธรรมชาติโดยเฉพาะช่วงน้ำท่วมสิ่งสำคัญคือความห่วงใยและกำลังใจที่มีให้กันครับการเปลี่ยนธงมนตรานอกจากเป็นการสืบสานวัฒนธรรมและความเชื่อแล้วยังเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมกันอธิษฐานให้ทุกคนแคล้วคลาดจากอันตรายและผ่านพ้นช่วงวิกฤตน้ำท่วมไปได้โดยเร็วครับและทั้งหมดนี้ขึ้นไปที่ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตตคุณเหลี่ยมเกลี้ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
1: ไม่แก้แม่สิเรานะแ
0: ม่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: แล้วแกงแม่ลูก
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
0: ของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
4: ๆแ
5: ม่เล่นอะไรเนี่ย
0: เพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
6: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระกุศลเพื่อสมทบทุนสร้างมหาวิหารโบราณกรุงศรีอยุธยาราชธานีเพื่อใช้ประโยชน์แก่การปฏิบัติธรรมประชุมอบรมค่ายพุทธบุตรแก่ศาสนิกชนทั่วไปโดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา

พรวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานผ้าพระกฐินให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เชิญไปทอดถวายณวัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายนพุทธศักราช2569และสามารถร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์เลขบัญชี782-291-956-8ชื่อบัญชีวัดเกาะแก้วหรือสามารถสแกนผ่าน QR e-donation เพื่อลดหย่อนภาษีอัตโนมัติร่วมกุศลด้วยการให้กับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

0: เห็นครูบอกว่าเพื่อนเพิ่งมาใหม่เราลองไปทำเขารู้จักกันไหม
1: ปล่อยให้เขารู้จักเพื่อนในกระตูของเขาไปเถอะเราเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่า
2: เอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีความสุขเถอะ
3: ก็นี่ความสุขของฉันเพื่อนไม่ครบหรือไงถึงต้องมายุ่งกันอยู่เรื่อยอ่ะ
2: ฉันก็เคยโดนมองว่าเป็นตัวตลกเหมือนกันกับนายอ่ะฉันแค่ไม่อยากให้นายต้องทนทุกข์แบบเดียวกับฉันอ
3: ่
2: ะ
3: ก็ในเมื่อความสุขนั้นมันเป็นของฉันจริงๆมันเป็นตัวฉันจริงๆอ่ะเธอนั่นแหละเธอภูมิใจมากกว่าความสุขของตัวเองอ่ะ
4: ตอนนั้นเราเป็นแค่เด็กออทิสติกอ่ะเพื่อนเล่นก็ไม่มีเราก็แค่อยากเล่นเหมือนเพื่อนคนอื่นเขาอ่ะแต่เอาจริงแล้วมันก็คงน่าตกสำหรับคนอื่นแหละ
2: นายก็เลยใส่หน้ากากนี้เพื่อปิดหน้าตัวเองเหรอนายพร้อมแล้วแหละหน้ากากนั้นไม่จำเป็นสำหรับนายอีกต่อไปแล้ว

0: ุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: มงคล38ประการประการที่36มีจิตไม่เศร้าโศกรู้จักปล่อยวางเมื่อประสบความสูญเสียและดำรงใจให้เข้มแข็งด้วยปัญญามงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: บนหน้าจอตอนนี้ของเราก
1: ็
0: จะเข้าไปเจอทุกช่องทางของทางกรมประชาสัมพันธ์ TikTok IG นะครับ
1: สามารถไปกดติดตามกันได้นะคะอีกหนึ่งช่องทางที่คุณเดชพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็นช่องทางของ nbtplus.prd.go.th นะคะคุณผู้ชมสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งแพลตฟอร์ม iOS แล้วก็ Android เลยแล้วก็สามารถเข้าผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยคุณผู้ชมก็จะสามารถเลือกรับชมรายการของทั้งส่วนกลางรายการของภูมิภาคแล้วก็รับฟังรายการวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ
0: ครับอันนี้ดีมากสามารถรับชมวิทยุรับฟังวิทยุได้ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวนี้นอกจากบนรถยนต์เราก็ไม่ได้มีเครื่องรับวิทยุแล้วเน
1: า
0: ะบางทีที่บ้านกดผ่านแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้เลย
1: ก็สามารถฟังรายการวิทยุให้เป็นเพื่อนได้ด้วยแล้วก็หรือไม่ก็เปิดไลฟ์ดูพวกเราทั้งสองคนก็ได้นะคะ
0: ถึงแม้ว่าจะมีสตรีมมิ่งฟังเพลงอื่นๆแต่ว่าบางทีเราก็อยากให้มีคนเลือกเพลงให้เราฟ
1: ัง
0: เพลง
1: ไหลๆไปเลยนะเพลินๆนะคะคุณผู้ชมคะอย่างที่เราผ่านวิกฤตช่วงน้ำท่วมมาในหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเหนือในกรุงเทพเองในเขตปริมณฑลเองนะคะสิ่งสำคัญที่สุดในช่วงนี้ก็คือการฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตนโยบายต่างๆแนวทางต่างๆแล้วก็มาเช็คน้ำเช้านี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ
0: ครับ

0: ามเช้านี้นะคะเราก็ยังจะมีข่าวเกี่ยวกับสภาพอากาศนะมาแจ้งเตือนคุณผู้ชมกันนะคะในเช้าวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการออกประกาศแจ้งเตือนมาค่ะในช่วงของวันที่13ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยส่วนมากก็จะหยุดในช่วงที่ภาคใต้แม้ช่วงนี้จะเป็นช่วงฝนที่แบบว่าค่อนข้างจะไหลลงไปทางใต้นิดนึงนะคะ
1: ภาคเหนือภาคกลางก็ลดลงแล้วช่วงนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันที่ภาคใต้ต่อนะครับ
0: ใช่แล้วค่ะทางด้านของนายฟาตามัททวีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบงานพยากรณ์อุตุนิยมวิทยานะคะท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์ฝนในช่วงนี้ว่าช่วงนี้ฝนเริ่มจะลดลงแล้วแต่ยังคงมีฝนตกหนักในบริเวณที่ภาคใต้ของเรานั่นเองก็ได้แก่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะพัทลุงสงขลายะรานราธิวาสภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นเองค่ะโดยในช่วงของวันที่13ถึงวันที่16ตุลาคมนี้นะคะจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะทางภาคตะวันตกของประเทศไทยในขณะที่ทางภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นนิดหน่อยและมีฝนตกหนักได้ในบางพื้นที่โดยพื้นที่ที่เฝ้าระวังในพื้นที่ภาคกลางแถวตะวันตกนะคะก็อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีและเพชรบุรีค่ะส่วนกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีฝนตกหนักเป็นช่วงๆโดยเฉพาะช่วงเย็นถึงค่ำค่ะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกลางวันร้อนมากๆนะคะก็จะเริ่มแบบเหมือนวันนี้ก็เหมือนกันเราต้องเฝ้าระวังเพราะว่าช่วงกลางวันช่วงเช้าแดดร้อนมากๆแล้วก็อบอ้าวอาจจะมีฝนตกในช่วงเย็นๆบ่ายๆได้นะคะในขณะที่ช่วงนี้ภาคใต้ค่ะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่นะคะส่วนในวันที่17และ18ฝนก็มีแนวโน้มที่จะเริ่มลดลงแต่ว่าเราก็ยังต้องเป็นห่วงพี่น้องชาวใต้กันอยู่เพราะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงที่ภาคใต้มีฝนตกหนักในบางพื้นที่นั่นเองก็แจ้งเตือนนะคะ13ถึง16ตุลาคมนี้ตามจังหวัดที่ได้ขึ้นที่หน้าจอให้คุณผู้ชมเลยถ้าหากว่ามีเรื่องเดือดร้อนนะคะโทรไปได้เลยที่สายด่วน1784นะคะกรมบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วล่ะครับนอกจากนี้นะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังรายงานสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่นะครับที่ผ่านมาภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานที่ฝนตกหนักลดลงแล้วทีนี้มาเฝ้าระวังกันที่ภาคใต้ต่อนะครับประกอบกับมวลน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในภาคกลางนะครับส่งผลให้ยังมีสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับสรุปสถานการณ์อุทกภัยในตอนนี้นะครับยังมีได้รับผลกระทบอยู่20จังหวัดนะครับและรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย100อำเภอ804ตำบล 5,947 หมู่บ้านประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด 98,595 ครัวเรือนนะครับรวม 2,458,895 คนครับพื้นที่ประสบอุทกภัย20จังหวัดนะครับก็ได้แก่ภาคเหนือพิษณุโลกนครสวรรค์ภาคกลางก็อยู่ที่อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีครับภาคตะวันออกนะ

0: ครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีรวมถึงในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่ด้วยนะครับสำหรับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแล้วครับขณะที่บางพื้นที่ยังมีน้ำเพิ่มหรือว่าทรงตัวประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดครับส่วนของปภ.ก็ได้เร่งช่วยเหลือและก็ฟื้นฟูนะครับโดยการกำชับสำนักงานปภ.ในจังหวัดและศูนย์ปภ.เขตพื้นที่ประสบภัยครับระดมกำลังและทรัพยากรเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเสียหายเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและเร่งฟื้นฟูสถานที่ที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วเพื่อให้ประชาชนได้กลับสู่ภาวะปกติได้อย่างปลอดภัยครับในหลายอย่างก็คือขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของหน่วยงานภาครัฐนะครับ
1: ค่ะอย่างที่บอกกันไปเมื่อข้างต้นนะคะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ภาคใต้ก็จะมีฝนตกหนักทางปภ.ก็ได้มีการเตือนนะคะภาคใต้ให้รับมือกับฝนตกหนักแล้วก็ให้ระวังน้ำหลากน้ำท่วมขังด้วยนะคะพร้อมกับเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงวันที่ 27-31 ตุลาคมนี้ค่ะทางด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการสรุปสถานการณ์น้ำแล้วก็ประเด็นสำคัญในการเฝ้าระวังเพื่อเตรียมพร้อมกับรับมือสาธารณภัยนะคะฝนตกหนักทางภาคใต้ช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปจนไปถึงสุราษฎร์ธานีลงไปก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เกิดน้ำท่วมขังในบริเวณที่มีฝนตกแช่นั่นเองนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะเรามาดูสถานการณ์น้ำในเขื่อนในแม่น้ำกันนะคะลุ่มแม่น้ำบางปะกงค่ะมีแนวโน้มระดับน้ำลดลงเขื่อนขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำรวมประมาณ 83% ของความจุยังคงรองรับน้ำได้อีก 13,103 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองค่ะในส่วนของเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะมีน้ำอยู่ที่ 98% และเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำอยู่ที่ 97% ของความจุค่ะเขื่อนหนองปลาไหลและเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุแล้วนะคะควรติดตามสถานการณ์และประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดค่ะมีการแจ้งเตือนการเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงด้วยนะคะในช่วงปลายเดือนนี้นั่นก็คือวันที่27-31ตุลาคม2569ขอให้พื้นที่เสี่ยงน้ำทะเลหนุนโดยเฉพาะชุมชนริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมพร้อมรับมือและติดตามประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่ค่ะข้อควรระวังของพี่น้องประชาชนในช่วงนี้นะคะที่อาศัยอยู่ในสถานที่ที่เสี่ยงภัยเหล่านี้นะคะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำท่วมและทางน้ำไหลหลากค่ะระวังระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะช่วงฝนตกหนักอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมแบบฉับพลันได้นะคะแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะเตรียมยกของขึ้นที่สูงและขอให้ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะคะหากพี่น้องประชาชนท่านใดนะคะที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยก็สามารถแจ้งสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนนะเพราะอย่างที่บอกว่าน้ำทะเลหนุนสูงก็มีส่วนที่ทำให้ทางพี่น้องประชาชนที่อาศัยอยู่แถวลุ่มน้ำริมแม่น้ำเนี่ย
0: ริมแม่น้ำ
1: ใช่อาจจะได้รับผลกระทบก็ได้นั่นเองในพื้นที่กรุงเทพ
0: ทุกคนก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องเพิ่มเข้ามาก็คือการติดตามข่าวสารแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำด้วยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ตะกี้บอกว่าภาคใต้ใช่ไหมครับเราไปดูกันที่จังหวัดภูเก็ตดีกว่าครับทางด้านมท.4 นะครับได้สั่งให้ภูเก็ตเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยด้วย10มาตรการด้วยกันนะครับโดยการเน้นให้มีการสื่อสารถึงประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้รู้ทันถึงสถานการณ์นะครับทางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะนะครับหลังคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกค่อนข้างหนักมากในช่วงสัปดาห์นี้พร้อมกำชับจังหวัดเร่งมาตรการเร่งดำเนินมาตรการสำคัญ10ข้อนะครับได้แก่ข้อที่1เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอดเวลาครับข้อที่2กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำและขุดลอกทางระบายน้ำโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากครับข้อที่3บริหารงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันภัยอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายข้อที่4สื่อสารข้อมูลฉุกเฉินให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติรับรู้และเข้าใจครับข้อที่5ติดตามข้อมูลฝนและสถานการณ์ดินเพื่อประเมินความเสี่ยงน้ำท่วมและดินถล่มครับข้อที่6เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่เสี่ยงและเส้นทางสัญจรสำคัญครับข้อที่7เตรียมเครื่องมือจักรกลและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้

0: พร้อมใช้งานข้อที่8เตรียมกำลังคนกำลังเจ้าหน้าที่อาสาสมัครและเครือข่ายสนับสนุนข้อที่9อันนี้สำคัญครับเร่งช่วยเหลือผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและข้อที่10ข้อสุดท้ายครับเตรียมศูนย์พักพิงให้พร้อมรองรับประชาชนโดยมีอาหารและสิ่งจำเป็นอย่างเพียงพอด้านจังหวัดภูเก็ตเองก็ยืนยันความพร้อมนะครับโดยการนำเครื่องจักรกลเข้าประจำพื้นที่เตรียมระบบไฟฟ้าสำรองศูนย์พักพิงและระบบสนับสนุนด้านอาหารพร้อมบูรณาการดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงพื้นที่ทางทะเลและเกาะบริวารด้วยครับโดยเน้นย้ำนะครับการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของการลดความเสียหายขอให้ติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดและปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ
1: ค่ะและอย่างที่บอกว่าภาคใต้จังหวัดภูเก็ตเนี่ยถือเป็นจังหวัดท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยเลยนะคะ
0: ก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ด
1: ีใช่ก็ต้องเตรียมความพร้อมต้องมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองเพราะว่าถ้าหากเกิดฝนตกหนักฝนตกแช่ขึ้นมาภูเก็ตก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดหนึ่งที่เคยเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมมาแล้วน้ำท่วมขังมาแล้วนะคะนี่ก็เป็นการเตรียมความพร้อมรับมือในการช่วยเหลือให้ความรู้ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวนั่นเองค่ะในส่วนของการแจ้งเตือนนะคะเรามาพูดถึงเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาที่ยังคงมีการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างต่อเนื่องกันบ้างนะคะทางด้านของท่านอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็มีการเร่งรัดการช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศด้วยนั่นเองนะคะโดยประเด็นหลักๆที่ท่านประชุมในครั้งนี้ท่านบอกว่าเรื่องแรกเลยด่วนที่สุดนั่นก็คือเรื่องของเงินเยียวยาต้องเร่งให้ถึงมือประชาชนนะคะรัฐบาลเร่งรัดการตรวจสอบรายชื่อและจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยข้อมูลล่าสุดนะคะมีการโอนเงินเยียวยาแล้ว5รอบค่ะรวมทั้งสิ้น 135,782 ครัวเรือนนะคะเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1,069 ล้านบาทค่ะพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการคำขอของพี่น้องประชาชนที่ยังคงค้างอยู่นั่นเองนะคะประเด็นที่2ค่ะจะเป็นประเด็นในเรื่องของการเร่งฟื้นฟูสถานที่สถานการณ์ที่คลี่คลายแล้วนะคะสั่งการให้มีการเร่งซ่อมแซมทั้งบ้านเรือนพี่น้องประชาชนทำความสะอาดนะคะฟื้นฟูถนนหนทางเส้นทางคมนาคมแล้วก็มีการสำรวจความเสียหายต่างๆเพื่อให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุดนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งประเด็นนั่นเองก็คือแจ้งเตือนแล้วก็กำชับเลยนะคะว่าภาคใต้ช่วงนี้เนี่ยให้เตรียมพร้อมเลยในการรับมือกับฝนที่จะตกนะคะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดพร้อมอพยพกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยรวมถึงจะมีการระดมเครื่องจักรกลนะคะเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองค่ะและท่านก็ยังย้ำนะคะ4แนวทางสำคัญนั่นก็คือติดตามและเร่งแก้ไขพื้นที่น้ำท่วมขังเป็นเวลานานเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นค่ะแจ้งเตือนภัยด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายทันเวลาทันท่วงทีนะคะผ่านทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางค่ะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะคะโดยสุดท้ายค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมไม้ร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะพร้อมกับกำชับให้ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและไม่ถูกทอดทิ้งนั่นเองค่ะก็อย่างไรก็ตามแล้วท่านนายกก็ได้แจ้งเตือนนะคะว่าประชาชนเนี่ยต้องติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างใกล้ชิดนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งข้อสั่งการที่ท่านเร่งรัดแล้วก็มีการประชุมติดตามผลนะว่าการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยไปถึงไหนแล้วแล้วก็การฟื้นฟูเนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติน่ะสำเร็จไปถึงไหนแล้วนั่นเองก็เป็นความห่วงใยนะคะจากทางท่านนายกรัฐมนตรี
0: มีหลักฐานยืนยันแต่ว่าสิ่งที่ท่านนายกเน้นย้ำก็คือต้องลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นให้มากให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนั่นก็คือการเยียวยาของเงินช่วยเหลือนะครับมาฟังอีกหนึ่งข่าวดีดีกว่านะครับหลังจากสถานการณ์น้ำที่ตึงเครียดในช่วงที่ผ่านมานะครับสถานีน้ำที่เราเฝ้าระวังกันก็คือเขื่อนเจ้าพระยาครับพี่เมย์ครับสถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์วันนี้ครับมาถึงวันนี้การระบายน้ำลดลงเยอะมากแล้วครับช่วงที่มีความกังวลกันเยอะก็คือสถานี C2 ก็อยู่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับช่วงนี้ก็ลดเหลือไม่

0: ถึง 2,000 แล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับ
1: ก
0: ็บอกว่าเขื่อนเจ้าพระยาลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะครับเร่งระบายน้ำพื้นที่ท่วมขังแล้วก็ย้ำจะช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนะครับทางด้านท่านวรพจน์เพชรนรชาตินะครับรองอธิบดีกรมชลประทานได้ประชุมติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มของน้ำนะครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้ามาร่วมกันนะครับก็ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและก็สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเข้าร่วมประชุมผ่านการถ่ายทอดวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับไปยังสำนักงานชลประทาน 1-17 เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่นะครับท่านวรพจน์นะครับก็เปิดเผยภายหลังการประชุมครับว่าสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่เริ่มมีแนวโน้มที่ดีขึ้นแล้วครับหลังฝนตกตอนบนลดลงแล้วนะครับส่งผลให้ปริมาณน้ำเหนือที่ไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาลดลงอย่างต่อเนื่องล่าสุดเตรียมปรับลดการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วครับเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลสู่พื้นที่ตอนล่างขณะเดียวกันก็ยังเร่งระบายน้ำท่วมในพื้นที่บางปะกงและคลองรังสิตพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำพร้อมถึงเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงครับรวมถึงเตรียมพร้อมที่จะฝนตกหนักภาคใต้ด้วยครับสำหรับสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาที่ประมาณฝนตอนบนเริ่มลดลงล่าสุดนะครับสถานี C2 อย่างที่เรากังวลกันนะครับจังหวัดนครสวรรค์มีประมาณน้ำไหลผ่าน 1,824 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแนวโน้มลดลงต่อเนื่องโดยยังต่ำกว่าตลิ่ง 3.45 เมตรครับกรมชลประทานได้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่เวลา 9:00 นจาก 2,000 ลูกบาศก์เมตรนะครับเหลือ 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 16:00 โดยลดลงเฉลี่ยประมาณชั่วโมงละ15ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับคงอัตราต่อเนื่องพร้อมลดการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้ง2ฝั่งครับเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในขณะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับเขื่อนพระราม6เช่นกันครับที่ปรับลดการระบายน้ำเช่นเดียวกันส่งผลให้สถานการณ์น้ำตลิ่งด้านท้ายเขื่อนพระราม6เริ่มคลี่คลายและคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติในเร็ววันครับ
1: ใช่แล้วค่ะในขณะที่ภาพรวมอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศนะคะก็มีปริมาณน้ำรวม 63,635 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือร้อยละ83ของความจุเก็บกักค่ะแล้วก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 13,056 ล้านลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะคะโดยทางด้านของกรมชลประทานก็ได้ยังคงติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับแต่ละพื้นที่นั่นเองค่ะในส่วนของลุ่มน้ำบางปะกงค่ะทางกรมชลประทานร่วมกับกองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเร่งระบายน้ำในจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะโดยเสริมเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อให้ช่วยทำให้น้ำไหลออกจากพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วขึ้นนั่นเองค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกนะคะที่ยังมีน้ำสะสมอยู่ในพื้นที่กรมชลประทานก็มีการเร่งลำเลียงน้ำผ่านระบบคลองรังสิตและคลองแนวดิ่งไปยังสถานีสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงค่ะพร้อมกับประสานการบริหารน้ำระหว่างพื้นที่อย่างต่อเนื่องแม้ว่าบางจุดยังมีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศที่ทำให้การระบายน้ำเนี่ยช้าลงได้นั่นเองนะคะก็เขาก็มีการระบายน้ำอย่างรวดเร็วแล้วนะคะตอนนี้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสำหรับการช่วยเหลือในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั่นเองกรมชลประทานก็ได้เสริมเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมสถานีปากคลองรังสิตแล้วก็สถานีจุฬาลงกรณ์ค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำลดปริมาณน้ำท่วมขังและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะในขณะที่ลุ่มน้ำท่าจีนและลุ่มน้ำแม่กลองยังคงมีการเดินหน้าใช้เครื่องผลักดันน้ำรวมกว่า20เครื่องค่ะในการช่วยระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและจุดเสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบเพิ่มเติมนั่นเองค่ะมาดูกันที่สถานการณ์น้ำจังหวัดเพชรบุรีกันบ้างนะคะที่มีฝนตกต่อเนื่อง ทุกแบบสุดๆเลยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลลงอ่างแก่งกระจานและอ่างเก็บน้ำแม่ประจันอย่างต่อเนื่องกรมชลประทานนะคะก็ได้มีการปรับการระบายน้ำทั้ง2อ่างให้สอดคล้องกันด้วยนะคะพร้อมกับมีการคุมการระบายน้ำผ่านเขื่อนเพชรบุรีค่ะในขณะนี้ก็อยู่ในอัตรา111ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการว่าวันที่13ถึง16ตุลาคมนี้จะมีฝนตกเพิ่มในพื้นที่นั่นเองค่ะ
0: ครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ฝนในพื้นประเทศไทยตอนบนมีแนวโน้มลดลงแล้วนะครับในช่วงวันที่12ถึง16ตุลาคม2519ภาคใต้ยังมีแนวโน้มที่จะฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากบางแห่งนะครับกรมชลประทานจึงกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนเมืองและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากครับเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดเหตุที่สำคัญก็ติดตามการคาดการณ์ฝนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และแจ้งประชาชนได้อย่างทันท่วงทีครับสามารถลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดตามข้อสั่งการของนายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับรวมถึงอธิบดีกรมชลประทานด้วยนะครับทั้งนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือประสบเหตุฉุกเฉินด้านน้ำนะครับสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือได้ที่025833495ครับ025833495หรือสายด่วนกรมชลประทาน1460หรือว่าช่องทางออนไลน์ของกรมชลประทานนะครับโดยกรมชลประทานนะครับยืนยันจะเดินหน้าบริหารจัดการน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขังและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายครับ
1: ค่ะตอนนี้นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการระดมกำลังกันค่ะในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในเรื่องของการแจ้งเตือนนะคะและลอกใหม่ที่กำลังจะมาการฟื้นฟูเยียวยาสถานการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะก็มีหลายภาคส่วนที่ทำงานร่วมกันอยู่ตอนนี้โดยอีกหนึ่งหน่วยงานนั่นก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองที่ได้มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ก็ได้ส่งผลกระทบให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างด้วยความยากลำบากเนาะธุรกิจเอ่ยทั้งการค้าขายอะไรแบบนี้นะคะก็ติดขัดเกิดผลกระทบกันเป็นวงกว้างเลย
0: ได้รับความเดือดร้อน
1: ใช่แล้วค่ะทั้งภาคธุรกิจอุตสาหกรรมนะคะทางกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะก็พร้อมที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยโดยได้เปิดให้บริการสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะโทรไปได้เลยค่ะที่1564รับแจ้งขอความช่วยเหลือจากผู้ประกอบการโรงงานนะคะ SME และวิสาหกิจชุมชนที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ค่ะเพื่อการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเร่งด่วนนั่นเองสามารถแจ้งได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะแล้วทางด้านของกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้มีการออก4มาตรการเบื้องต้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยเหลือฟื้นฟูกิจการให้พี่น้องประชาชนกลับมาดำเนินการได้โดยเร็วค่ะโดยอันดับแรกเลยนั่นก็คือการฟื้นฟูสถานประกอบการการซ่อมแซมบ้านเรือนการซ่อมแซมห้างร้านต่างๆนั่นเองนะคะโดยจะมีการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับโรงงานที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้วยนะคะและยังคงมีการช่วยเหลือด้านการเงินค่ะอย่างเช่นการพักชำระหนี้นะคะ 3-12 เดือนการเติมทุนฉุกเฉินแล้วก็สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนค่ะนี่ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะกับมาตรการของกระทรวงอุตสาหกรรมและสุดท้ายค่ะก็คือการช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายนั่นเองเพราะแต่ละพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมมาบางพื้นที่เขาเป็นโรงงานเป็นเขาเรียกว่าอะไรโรงงานอุตสาหกรรมบ้างเป็นเขาเรียกที่ต้องใช้เครื่องจักรกลในการทำงานเนาะพอเกิดน้ำท่วมขึ้นมาอาจจะทำให้เครื่องจักรเสียหายแล้วก็ทำให้ไม่สามารถกลับมามีกำลังการผลิตได้เหมือนเดิมนะคะก็กระทบต่อธุรกิจภาคอุตสาหกรรมเหล่านี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้ดำเนินการออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนสามารถโทรได้เลยนะคะที่สายด่วนกรมสายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรมนั่นเองนะคะโทร1564ค่ะตลอด24ชั่วโมงนั่นเองค่ะ
0: ครับอย่างน้อยก็ลดค่าใช้จ่ายในส่วนที่สามารถช่วยเหลือได้ก่อนงดค่าธรรมเนียมโรงงานแล้วก็อาจจะมีการพักชำระหนี้นะครับ 3-12 เดือนด้วยกันครับ
1: ใช่แล้วก็โทรไปสอบถามได้ที่1564นะคะใครที่ได้รับผลกระทบต่างๆ
0: ครับนอกจากอุตสาหกรรมหรือว่าการสัญจรต่างๆนะครับอีกส่วนสำคัญก็คือโรงพยาบาลครับพี่เมย
1: ์สำคัญมากเลยค่ะ
0: สถานการณ์น้ำท่วมโรงพยาบาลหลายแห่งหรือว่ารพสต.ก็ ไม่สามารถเปิดให้บริการได้แต่ว่าตอนนี้ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้มารายงานผลการปฏิบัติงานนะครับตอนนี้ก็เริ่มมีเปิดให้บริการได้เพิ่มขึ้นแล้วนะครับหลังผ่านวิกฤตน้ำท่วมโดยการมีการเชื่อมโยงระบบ GIS ดูแลผู้ป่วยติดเตียงด้วยนะครับทางด้านนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานนะครับปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการและนโยบายของท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่เน้นจัดการการบริการดูแลการแพทย์ดูแลให้ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยนะครับและก็ผู้ป่วยได้อย่างต่อเนื่องเหมาะสมและปลอดภัยพร้อมเร่งฟื้นฟูสถานพยาบาลโครงสร้างและระบบขับเคลื่อนต่างๆเมื่อน้ำลดให้กับเร่งกลับมาพร้อมให้บริการนะครับล่าสุดเองครับสถานพยาบาลที่หยุดให้บริการลดลงเหลือแค่37แห่งเท่านั้นเองนะครับกลับมาให้บริการเพิ่มขึ้นมากรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งครับเฉพาะโรงพยาบาลที่ต้องติดตามใกล้ชิดมีหยุดบริการ2แห่งนะครับโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าอภัยภูเบศร์จังหวัดปราจีนบุรีนะครับกลับมาเปิดบริการบางส่วนได้2แห่งและเปิดบริการตามปกติแล้ว6แห่งครับทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์จะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และจะกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลในวันที่12ตุลาคมนี้นะครับแม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันนะครับเนื่องจากต้องดูแลระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนนะครับแต่ต้องทยอยขยายพื้นที่บริการให้แต่อย่างเต็มที่ในวันที่16ตุลาคมนี้ครับ
1: ใช่แล้วค่ะสำหรับเขตสุขภาพที่5นะคะล่าสุดก็ได้มีการรับรายงานมาว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีค่ะและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนนะคะแต่ยังไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือว่าครุภัณฑ์ค่ะโดยทางโรงพยาบาลก็ได้มีการเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารนะคะมีการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ช่วงคราวควบคู่ไปกับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนด้วยแล้วก็เดินหน้าตามแผนต่อเนื่องการบริหารงานนั่นเองนะคะทางด้านของรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านได้บอกว่าในการขับเคลื่อน3มาตรการสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในครั้งนี้นะคะนั่นก็คือมีการเชื่อมโยงข้อมูลกลุ่มเปราะบางบูรณาการฐานข้อมูลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะระหว่างกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางด้านของปภ.ด้วยผ่านระบบแผนที่ GIS นะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือและอพยพนั่นเองค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะมีการลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดและปภ.เพื่อวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมโรงพยาบาลหนองจิกค่ะแล้วก็ยังมีการจัดทำแผนรองรับการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงหรือโรงพยาบาลสนามหากเกิดสถานการณ์รุนแรงนะคะเพื่อลดผลกระทบต่อสถานพยาบาลคุ้มครองกลุ่มเปราะบางและรักษาความต่อเนื่องของการให้บริการสุขภาพในภาวะอุทกภัยอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะนี่ก็หลายพื้นที
0: ่เตรียมความพร้อมแล้วก็การแก้ไขสถานการณ์ของการเปิดสถานพยาบาลให้ได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับบางโรงพยาบาลก็กลับมาเปิดแล้วแต่ว่ายังไม่ฟูลฟังก์ชันก็คือยังรับผู้ป่วยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ว่าก็พยายามเปิดให้รวดเร็วที่สุด
1: เปิดให้รวดเร็วและก็เปิดให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นเองนะคะ
0: อีกเรื่องนะครับเวลาน้ำท่วมสิ่งที่ตามมาก็คือสิ่งที่เป็นมลพิษที่มากับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นขยะใช่ครับทางกรมควบคุมมลพิษนะครับเร่งผลิตและรวบรวมน้ำหมักชีวภาพและจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงตามข้อสั่งการของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุนพื้นที่ประสบอุทกภัยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่มีกลิ่นน้ำเน่าเหม็นนะครับแล้วก็กลิ่นเหม็นจากขยะและสิ่งปฏิกูลสะสมครับเพื่อพร้อมฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะครับทางด้านดร.สุรินทร์วรกิจธรรมรงค์นะครับอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าทางกรมได้แจกจ่ายจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูงให้พื้นที่ต่างๆแล้วจำนวน 5,350 ลิตรด้วยกันครับและมีปริมาณพร้อมแจกจ่ายอีก 11,950 ลิตรครับโดยหน่วยงานที่ต้องรับการสนับสนุนสามารถประสานกับสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษในพื้นที่ได้โดยตรงเลยครับขณะเดียวกันสำนักสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7นะครับจังหวัดสระบุรีผลิตและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพสูตรพ.ด.6นะครับให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรีนครนายกและปราจีนบุรีแล้ว 1,100 ลิตรครับ พร้อมผลิตเพิ่มอีก 2,400 ลิตรคาดว่าพร้อมใช้งานในวันที่13ตุลาคมนี้และมีหน่วยงานแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเพิ่มอีก800ลิตรครับการผลิตนะครับได้รับการสนับสนุนกากน้ำตาลจำนวน500ลิตรจากโรงงานน้ำตาลหวังม่วงจังหวัดสระบุรีสารพ.ร.6จำนวน50ซองจากสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรีครับกรมพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มความพร้อมในการช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยครับทางนี้กรมควบคุมมลพิษได้แนะนำการใช้น้ำหนักชีวภาพหรือว่าที่เรียกว่า EM เนี่ยครับตามสัดส่วนและคำแนะนำของผู้ผลิตหรือหน่วยงานที่สนับสนุนเพื่อช่วยการบรรเทากลิ่นเหม็นจากสารอินทรีย์ในเบื้องต้นครับควบคู่กับการเก็บขยะระบายน้ำท่วมขังและทำความสะอาดพื้นที่หลังน้ำลดด้วยครับ
1: ใช่แล้วค่ะและนี่ก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรการควบคุมมลพิษละกันเพราะว่าพอมีน้ำท่วมขังหลายๆที่เนี่ยมันจะทำให้เกิดจุลินทรีย์ในน้ำใช่ไหมแล้วทำให้น้ำ
0: ม
1: ันเก
0: ิ
1: ดกลิ่นเน่าเหม็นและก็ก้อน EM นี่นะคะก็จะไปช่วยบรรเทาในเรื่องของน้ำเน่าเสียตรงนี้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งมาตรการที่เป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะคะอันนี้ก็จะเป็นทั้งหมดของภาพรวมสถานการณ์น้ำในช่วงนี้แล้วก็อัปเดตการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากทุกภาคส่วนนั่นเองค่ะเอาอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนเมื่อก่อนอ่ะมันจะดูเหมือนไกลตัวเรามากๆเลยจริงๆนะคะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องแบบการประชุมที่มันเกี่ยวกับการเงินระดับโลกเมื่อก่อนเคยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไกลตัวมากๆแต่จริงๆแล้วมันส่งผลต่อการใช้ชีวิตเงินในกระเป๋าทางของเรา
0: ส่งผลกับเราโดยตรงอย่างแน่นอนครับ
1: ใช่แล้วค่ะและอย่างที่ช่วงนี้นะคะมีการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ของสถาบันทางการเงินเกิดขึ้นที่หรือที่เราเรียกว่าการประชุม IMF แล้วก็ World Bank นะคะ2 องค์กรยักษ์ใหญ่ที่ออกมาฉายภาพรวมเศรษฐกิจยุคใหม่ว่าโลกของเรากำลังจะหมุนไปในทิศทางไหนแล้วมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างที่คนธรรมดาคนทำงานอย่างพวกเราต้องเตรียมพร้อมรับมือกันบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเราจะมาสรุปประเด็นสำคัญให้คุณผู้ชมได้เข้าใจง่ายๆในช่วงของข่าวสารอัปเดต IMF World Bank ในช่วงนี้กันค่ะ
0: ครับ

0: ครับเรื่องแรกนะครับข่าวประชาสัมพันธ์การจราจรบริเวณสวนเบญจกิติให้วางแผนการเดินทางแล้วก็ลดปัญหาการจราจรเพิ่มความสะดวกในการเดินทางนะครับงานจราจรสน.ทองหล่อแจ้งประชาสัมพันธ์ครับการจัดการการจราจรบริเวณสวนเบญจกิติระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2519ครับขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำดังนี้ครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือห้ามนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าจอดภายในสวนเบญจกิติแนะนำจุดจอดทางเลือกก็คือลานจอด MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจอาคารอินเตอร์เชนครับแล้วก็ขอความร่วมมืองดจอดรถบริเวณถนนรัชดาภิเษกทั้ง2ฝั่งตั้งแต่ช่วงถนนพระราม4ถึงถนนสุขุมวิทครับเพื่อความปลอดภัยและความคล่องตัวในการจราจรครับขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร023818853 023818853ครับหรือสายด่วนจราจร1197ครับโทร1197ได้เลยครับ
1: ก็เรามาอัปเดตกันนะคะว่าช่วงนี้อย่างที่บอกว่าตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ในช่วงบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะเกิดรถติดเพราะว่า
0: ใช่แล้วครับ
1: โอ้คนกว่า 15,000 คนนะเข้ามารวม
0: ทั่วโลกเลยครับ
1: ทั่วโลกเลยนะคะก็ที่สวนเบญจกิติก็ประชาชนยังสามารถเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจมาวิ่งได้มาออกกำลังได้ตามปกตินะคะตั้งแต่เวลาตีสี่ครึ่งไปจนถึงสี่ทุ่มแต่ว่าปิดทางเชื่อมชั่วคราวนะคะงดใช้ประตูทางเชื่อมเข้าออกระหว่างสวนเบญจกิติและศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจด้วยในช่วงนี้ตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลานั่นเองค่ะก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะคะให้ความร่วมมือใช้ประตูทางเข้าออกฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าถนนพระราม4แทนนั่นเองในช่วงนี้ในบริเวณรอบๆที่เราคาดการว่าปริมาณรถอาจจะหนาแน่นอาจจะหาวให้คุณผู้ชมที่อาศัยอยู่ในบริเวณกรุงเทพมหานครหลีกเลี่ยงนะก็จะเป็นช่วงถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4จนถึงแยกอโศกมนตรีนั่นเองนะคะถนนพระราม4บริเวณจุดใกล้เชื่อมต่อศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะทางตัดผ่านทางทะลุเส้นทางเชื่อมต่อจากสวนเบญจกิติออกสู่ถนนรัชดาภิเษกและเส้นทางตัดจากทางด่วนทางพิเศษเฉลิมมหานครเข้าสู่บริเวณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนั่นเองนะคะและช่วงนี้ในบริเวณนี้อาจจะเกิดการจราจรหนาแน่นก็ช่วงนี้ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือเรื่องของการสัญจรหรือว่าการจราจรการเดินทางในกรุงเทพมหานครในช่วงนี้นะครับแล้วก็มาเน้นย้ำกันอีกเรื่องนะครับว่าไทยจะได้อะไรจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting นะครับก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของเราด้วยนะครับหลังจากว่างเว้นไป30กว่าปีแล้วก็ได้กลับมาเป็นเจ้าภาพในปีนี้นะครับกับการเป็น

0: จ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับเรามี2องค์กรนะครับ IMF แล้วก็ World Bank นะครับปี2559เวทีเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญของโลกการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงศักยภาพของประเทศส่งเสริมการท่องเที่ยวเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยพร้อมส่งต่อโอกาสทางการค้าการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจร่วมติดตามการประชุมตั้งแต่วันที่12ถึง18ตุลาคม2519ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเลยนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะประเทศไทยในครั้งนี้นะได้รับเกียรติในการเปิดบ้านต้อนรับผู้นำทั้งทางด้านเศรษฐกิจและการเงินนะคะในฐานะเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ในครั้งนี้นะคะเขาบอกว่าเปรียบเสมือนในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนาะการยกสำนักงานใหญ่ของ IMF และ World Bank จากกรุงวอชิงตันดีซีมายังประเทศไทยเลยนะคะการจัดงานในครั้งนี้เนี่ยรัฐบาลไทยค่ะจัดเตรียมความพร้อมทั้งด้านสถานที่นะคะโครงสร้างพื้นฐานเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลระดับสูงสุดค่ะแล้วก็ได้มีการหลอมรวมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัลนะคะแล้วก็ประสานอัตลักษณ์และวัฒนธรรมอันโดดเด่นของไทยทั้งมิตรภาพความอบอุ่นและความพิถีพิถันนะคะในทุกมิติของการต้อนรับเพื่อสร้างความประทับใจและตอกย้ำศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีโลกนั่นเองก็คือในช่วงวันที่12ได้มีโอกาสไปถ่ายทอดสดมานะคะจุดที่สำคัญเลยในarea ในบริเวณที่เขาจัดการประชุมกันนั่นก็คือ Thailand Pavilion นั่นเองใช่
0: มันเป็นไงครับพี่เมย
1: ์มันเป็นจุดที่เราอยากจะนำเสนอสู่สายตาชาวโลกเลยจริงว่าประเทศไทยของเราได้มีความก้าวหน้าในเรื่องใดแล้วบ้างทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ถ่ายทอดอัตลักษณ์ความเป็นไทยหลายๆมิติอาหารเอ่ยวัฒนธรรมประเพณีให้ชาวต่างชาติเขาได้รับชมบอกเลยว่ายิ่งใหญ่อลังการจริงๆค่ะ
0: ครับมาที่การติดตามรับชมกันบ้างนะครับคนทั่วไปพี่น้องประชาชนอยากจะรับชมการประชุม World Bank อยากจะเข้าไปฟังด้วยทำยังไงดีครับ
1: การที่เราจะเข้าไปบางทีอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราคิดมันเป็นเรื่องไกลตัวมากๆเลยแบบไม่คิดเลยว่าเราจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆของงานนี้นะคะ คนไทยถ้าหากจะอยากจะร่วมเกาะติดการประชุมเวทีเศรษฐกิจระดับโลกในครั้งนี้นะคะสะดวกสบายสุดๆเลยค่ะเพราะว่าเรามีช่องทางให้รับชมสดๆฟรีโดยไม่ต้องลงทะเบียนเลยนะคะเราก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ด้วยนะคะนั่นก็คือที่นี่เลยค่ะ www.am2026thailand.go.th นะคะหรือจะเข้าไปที่เพจ Facebook ก็ได้เขามีเพจ Facebook ด้วยนะคะของ AM 2026 Thailand ค่ะก็จะมีไลฟ์สดนะคะแล้วก็จะมีการอัปเดตการประชุมต่างๆเขาไม่ใช่มีแค่การประชุมกลุ่มใหญ่ๆเพียงเท่านั้นเขายังมีการแยกย่อย
0: มีเวทีกลุ่มย่อยด้วย
1: ใช่เป็นเวทีกลุ่มย่อยๆด้วยนะคะที่จะทำให้จับกลุ่มนักเศรษฐกิจจากทั่วโลกนะมารวมกลุ่มจัดกลุ่มกันประเทศไทยของเราก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมกันด้วยแล้วก็ต้องมีการติดตามความคืบหน้ากันอีกทีนะคะว่าประเทศไทยของเราจะได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้กันบ้างนั่นเองค่ะ
0: อีกหนึ่งช่องทางรับชมสดและก็ดูย้อนหลังได้ฟรีด้วยนะครับก็คือเข้าไปที่ live.worldbank.org ครับก็ดูสดดูย้อนหลังที่ประชุมมาแล้ววันก่อนๆก็ได้ด้วยนะครับ
1: ก็ถ้าหากใครสนใจนะคะอยากจะเข้าไปรับชมก็ชมสดไม่ชมสดฟรีไม่ต้องลงทะเบียนแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปถึงศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเลยค่ะก็สามารถดูออนไลน์ได้แล้วนะคะอีกหนึ่งเรื่องเป็นเรื่องที่ประเทศไทยของเราก็กำลังเขาเรียกว่ากำลังพัฒนากำลังขับเคลื่อนนะคะนั่นก็คือเรื่องของ AI นั่นเองค่ะที่งานการประชุมแห่งนี้นะคะก็ได้มีการชู AI ยกระดับงานที่มีอยู่สร้างงานใหม่เปิดโอกาสให้คนตัวเล็กๆพร้อมกับปกป้องประชาชนจากภัยอาชญากรรม AI ด้วยนั่นเองนะคะทางด้านของดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะท่านได้มีการกล่าวในงาน World Bank Flagship Small AI More and Better Jobนะคะระหว่างการประชุมประจำปี IMF และ World Bank Group 2026ที่จัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้โดยท่านเน้นย้ำว่าตอนนี้ AI กำลังเปลี่ยนโลกของการทำงานเปลี่ยนโลกของผู้คนการใช้ชีวิตนะคะโดยเน้นย้ำว่า เราต้องมีการสร้างโอกาสและความเสี่ยงประเทศไทยจึงมีการมุ่งขับเคลื่อน3เป้าหมายนั่นเองค่ะในการแล้วก็อันดับที่1ก็คือมีการยกระดับงานที่มีอยู่นะคะสร้างงานใหม่และทำให้ทุกคนได้รับประโยชน์ผ่านแนวคิด AI in all in AI apps นั่นเองค่ะโอ้โหคือแบบเขาบอกว่า AI for all เนี่ยมันคือ AI เป็นทุกอย่างของเราตอนนี้นะคะอันดับแรกเลย AI in all มุ่งผลิตภาพของธุรกิจที่มีอยู่ก็อย่างเช่นที่เราทำกันอยู่ตอนนี้ก็คือนกกระซิบ
0: บน AI นกกระซิบ
1: ใช่ไหมก็เป็นการเขาเรียกว่าอัปเดตเอ้ยเขาเรียกว่าปรับปรุงพัฒนาระบบเป็นนกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยนะคะได้บริหารกิจการเพิ่มผลกำไรและต่อยอดข้อมูลทางธุรกิจเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อนั่นเองค่ะ
0: แล้วก็ All in AI นะครับมุ่งเปลี่ยนการลงทุน Data Center และ Cloud ให้เป็นงานคุณภาพสำหรับคนไทยผ่านโครงการ Skill Bridge นะครับเชื่อมโยงการพัฒนาทักษะแรงงานและความต้องการของเศรษฐกิจพร้อมลดต้นทุนการเข้าถึง AI สำหรับ SME และสตาร์ทอัพครับ AI for all มุ่งช่วยเหลือแรงงานและธุรกิจที่อาจปรับตัวต่อไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะครับเพื่อให้ไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังดร.เอกนิติย้ำว่าการเพิ่มพลังให้ประชาชนหรือว่าการ empower people เนี่ยต้องดำเนินควบคู่ไปกับการปกป้องประชาชนหรือว่า protecting people ด้วยจากการความเสี่ยงของ AI โดยเฉพาะอาชญากรรมและการหลอกลวงทางดิจิทัลนะครับพร้อมเรียกร้องให้เกิดความร่วมมือระหว่าง World Bank IMF ธนาคารพัฒนาพหุภาคีหรือ MDBS และนานาประเทศครับเพื่อให้ AI เป็นเครื่องสร้างงานเพิ่มประสิทธิภาพและขยายโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างปลอดภัยและทั่วถึงครับโดยเริ่มต้นจากความร่วมมือของการวิธีจากการประชุมเวทีการประชุมครั้งนี้ที่กรุงเทพมหานครครับพี่เมย์ครับ
1: ใช่แล้วค่ะในเรื่องของ AI ก็เป็นเรื่องที่ประเทศไทยของเราได้มีการนำเสนอเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้ออกไปนะคะเขาบอกว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและ AI เทคโนโลยีที่ตอนนี้กำลังเปลี่ยนแปลงทั้งรูปแบบการทำงานการทำธุรกิจแล้วก็ระบบการเงินทั้งหมดคำถามสำคัญท่านบอกว่าไม่ใช่เป็นเพียงว่าเราจะนำเทคโนโลยีมาใช้ได้เร็วแค่ไหนนะคะแต่คือเราจะทำอย่างไรให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีและไม่ถูกทอดทิ้งไว้ข้างหลังนั่นเองค่ะปัจจุบันอย่างที่เราเห็นกันนะคะว่าเราสามารถโอนเงินชำระเงินลงทุนหรือเข้าถึงบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้อย่างรวดเร็วความสะดวกเหล่านี้กำลังเปลี่ยนชีวิตเราอยู่ค่ะแต่อีกด้านนึงนะคะที่เราอยากจะพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงนั่นก็คือเทคโนโลยีทางการเงินเหล่านี้มาพร้อมกับความเสี่ยงรูปแบบใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมที่ซับซ้อนการหลอกลวงทางออนไลน์นะคะภัยการเงินรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องผ่านระบบดิจิทัลดังนั้นคำว่าปลอดภัยจึงไม่ได้หมายเพียงระบบธนาคารที่มีความมั่นคงเท่านั้นแต่หมายถึงการทำให้ประชาชนสามารถใช้บริการทางการเงินดิจิทัลได้อย่างมั่นใจและได้รับการคุ้มครองจากความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองค่ะก็นั่นก็หมายถึงการที่ทำให้เราทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างเท่าเทียมไม่ว่าจะอยู่ในเมืองในชนบทมีรายได้มากรายได้น้อยหรือมีความพร้อมทางเทคโนโลยีมากน้อยเพียงใดนะคะเพราะว่าอันนี้แหละค่ะเราจะทำให้การเปลี่ยนผ่านจากวิถีชีวิตเก่าๆของเราควบคู่ไปกับการก้าวข้ามเข้าไปอยู่สู่ยุคดิจิทัลได้อย่าง
0: ใช่ใช่เองครับ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ท่านเอกนิติได้กล่าวไว้ในการประชุมครั้งนี้นั่นเองค่ะ
0: พอพูดถึงการเงินอีกอย่างที่เราต้องนึกถึงก็คือเรื่องหนี้สินครับพี่เมย์มีตัวเลขมาให้ดูนะครับหนี้สินจอต่อ GDP ของประเทศไทยตอนนี้อยู่ที่67.94% ข้อมูลณวันที่31 สิงหาคม 2569นะครับซึ่งจะบอกว่าสูงไหมก็สูงแต่ว่าถ้าเทียบกับหนี้สินของโลกนะครับหนี้สาธารณะของโลกอยู่ที่ 100% ของ GDP ไปแล้วนะครับเพราะว่ามีบางประเทศก็มีหนี้สินที่สูงมากกว่าเรานะครับก็ต้องบอกว่าหนี้คงค้างสาธารณะรวมของเราก็คือ 13.19 ล้านล้านบาทคิดเป็น 67.94% ของ GDP นะครับก็ต้องบอกว่าโลกเราเติบโตด้วยการสร้างหนี้ครับพี่เมย์เพราะว่าเวลาเราสมมติซื้อมือถือใหม่หรือว่าซื้อรถซื้อบ้านเราก็ต้องไปขอสินเชื่อใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าขอสินเชื่อไม่ได้บ้านก็ขายไม่ได้รถก็ขายไม่ได้เศรษฐกิจไม่เติบโตพอรถไม่มีขับก็เอาน้ำมันใครจะซื้อน้ำมันเติมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะบอกว่าโลกก็ดำเนินไปได้ด้วยการสร้างหนี้แต่ว่าหนี้ที่ดีก็คือการสร้างหนี้บ้านครับพี่เมย์เพราะว่าถ้าหนี้บ้าน อสังหาริมทรัพย์ใช่ไหมครับอนาคตบ้านก็จะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าหนี้ที่ไม่ดีก็คือหนี้บัตรเครดิตที่มันเป็นหนี้ที่การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันไม่ได้ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มใดๆนะครับก็เวที IMF World Bank ก็ได้มีการถกกันเรื่องหนี้ครัวเรือนด้วยนะครับมีการชูการใช้ AI ในการเงินดิจิทัลยกระดับความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตระยะยาวครับทางด้านนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒน์เพื่อวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมใช้โอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี้นะครับเปิดเวทีหารือครับเป็นแนวทางในการยกระดับเศรษฐกิจไทยร่วมกับผู้บริหารกองทุนการเงินระหว่างประเทศ IMF โดยนายเอกนิติธันประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับมีกำหนดเข้าร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือปัญหาเศรษฐกิจเชิงโครงสร้างครับทั้งหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงการเติบโตของผลิตภาพที่ชะลอตัวลงผลิตภาพก็คือ GDP นั่นเองนะครับที่เติบโตได้ไม่ดีนักในช่วงที่ผ่านมานะครับแล้วก็การสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อวางรากฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคงและต่อเนื่องครับครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศได้กำหนดการจัดเวที Thailand Special Seminar Bangkok 1991ถึง2026นะครับโดยมีนายเอกนิตินายวิไทยและนายกฤษณะศรีนิวาสันนะครับผอ.ฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของ IMF ครับพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจไทยร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางของเศรษฐกิจและแนวทางการปฏิรูปเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคต
1: ค่ะสำหรับประเด็นสำคัญในการหารือบนเวทีนี้นะคะก็จะมีการมุ่งพิจารณาถึงแนวทางเสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาคควบคู่กับการเพิ่มศักยภาพการเติบโตของประเทศโดยเฉพาะการแก้ไขข้อจำกัดภาระหนี้ครัวเรือนค่ะยกระดับผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจนะคะการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคมสูงวัยตลอดจนความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งล้วนเป็นปัจจัยสำคัญต่อการความสามารถในการแข่งขันของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวนั่นเองนะคะแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญนั่นก็คือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยเฉพาะการพัฒนาระบบการเงินดิจิทัลการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั่นเองรวมถึงการเชื่อมโยงการค้าและการเงินในภูมิภาคด้วยนั่นเองนะคะก็การที่ประเทศไทยได้มีเวทีหารือเฉพาะด้านเศรษฐกิจไทยร่วมกับ IMF ในครั้งนี้ก็ถือเป็นโอกาสสำคัญค่ะในการแลกเปลี่ยนบทเรียนและแนวทางในการปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาตินั่นเองนะคะโดยรัฐบาลก็ได้บอกว่าได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างควบคู่ไปกับการสร้างเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่ๆเพื่อให้การเติบโตในระยะต่อไปมีความเข้มแข็งสามารถแข่งขันกับเวทีโลกได้นั่นเองค่ะ
0: ครับ
1: เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะเป็นอีกหนึ่งคือเขาเรียกว่าประเทศไทยต้องได้อะไรสักอย่างจากการประชุมในครั้งนี
0: ้ก็ผู้นำจากหลายประเทศทั่วโลกก็มาให้คำปรึกษาแล้วก็แลกเปลี่ยนมุมมองกันนะครับในการจะพัฒนาโครงสร้างยังไงว่าให้เศรษฐกิจได้เติบโตอย่างมั่นคงและแข็งแรงนะครับ
1: ค่ะเราก็จะได้มานำเสนออัปเดตให้คุณผู้ชมฟังต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะจบการประชุมเลยนะคะเอาค่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งช่วงสำคัญที่ทุกคนทุกท่านน่าจะชอบในช่วงนี้ของเรานั่นก็คือเราจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวใช่ค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมล่องใต้นะคะไปกับขนมจีนน้ำยาน้ำพริกแล้วก็แกงไตปลาเด็ดๆที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกับพี่บ่าวเกลี้ยงพาไปชิมกับใต้ร้อยแรงค่ะติดตามได้ในช่วงของวาร์ปทั่วไทยค่ะ

0: รงวันนี้ต้องมากินของร้อยๆคนใต้กับคนใต้มากต้องกินนมจีนกับนมจีนคนใต้ไม่เหมือนใส่เอิญเพราะได้กับปลนน้ำเก้งที่ลากไล่น้ำเก้งคือน้ำย่าน้ำพริกน้ำย่าที่ลากไล่กับนมจีนข้าวปุ้นนี่เลยครับแต่ที่คาดไม่ได้คนใต้นี่คือต้องมีผักนอผักนอผักนอกนี่ปลาซ่ากลางเรียกว่าผักเคียงนะผักนอกนี่ละลายเพราะฉะนั้นในยุคของน้องนูเว่นน้องนูเว่นนะวันนี้เรามากินนมจีนลุยเลยครับลุยเลยน้องเล็กได้มาน้องนูเว่นเขามาเป็นปณีเลยนี้มาเป็นช่างเลยนี่คือนมจีนนะคนดีน้ำย่าแร้กับนี่เป็นน้ำพริกกับจะมีรสชาติเขาเรียกว่านนะทำด้วยกะทิทอดกับคนตายรัดน้ำพริกใช่เลยเนี่ยก็นี่ต้องมีน้ำแกงนี่เป็นน้ำแกงปลากะทิสดๆน้ำย่ากะทิรัดลงไปไปกินโขกันไอ้เนี้ยนะครับนะครับแล้วก็ไอ้นี่เก่งปลาเก่งปลาปลาไม่ใช่ปลานะเก่งปลาแต่นี่คาดไม่ได้คาดไม่ได้ย่างหนึ่งคนใต้ต้องกินเก่งนี
1: ่เก่งปลา
0: เขาเรียกแกงไตปลาป้าสุเนี่ยเขาเป็นต้นรับเรื่องของน้ำพริกป้าสุมาก่อนมาทำนมจีนนะเก่งไตปลานี่ตึงคัดไม่ได้ต้องใช้นี่แหละน้ำเต้าอยู่ในเก่งไตปลารู้จักน้ำเต้าไหมเขาเรียกอะไรฟักทอง
1: ชอบ
0: อันนี้ไก่ซับนี่กะทิไก่ซับแต่ทีนี้นะครับไก่ซับเนี่ยให้เลยนะมีตายแต่ต้องมีหน่อเรียงไส้ลงไปเต็มถ้ามาปักไปเราต้องกินไอ้นี่เต็มไอ้นี่มีตกโต๊ะไอ้นี่คือปลาเลยนะ
1: ปลาชิงช่าง
0: ปลาเลยนะ
1: ปลาจิ้งจั่ง
0: ปลาจิ้งจั่งไส้กระไฟครับอันนี้คือน้ำแกงนะน้ำแกงมดยัง
1: ค่ะ
0: ยังมีน้ำแกงก้อยน้ำแกงก้อยอยู่ดูกะทิกับคือมะพร้าวสู้ร้านนี่มะพร้าวจีไอ้นะมะพร้าวกะทิเราคั่นเองสดๆเนี่ยโดยใส่ลงไปแล้วยังไม่คิดว่าต้องมาเลยพักนอกแล้วนี่พักนอกพักนอกคนตายก็ว่ากินแกงกินข้าวกินนมจีนต้องกินพักนอกนี่ก็คือสตอเบาสตอเบาปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
1: รวมเป็นท็อปปิ้ง
0: นี่ตัวหอน
1: ะ
0: ตัวหอเนี่ยถ้าไม่พอมันไม่หอนะแปลกกับตอนมันเป็นเม็ดมันเป็นตัวเกี้ยวแต่พอมันต้องเข้าใจตัวหอ
1: เทน
0: เทนนะครับอันนี้รู้จักไหมหัวม่วงเขาเรียกว่าขมิ้นขาว
1: ขม
0: ิ้
1: นขาว
0: ไอ้นี้มะเขือกอโรอันนี้ดอกอัญชันโอ้บอกไม่ถูกกับพักลุยเม็ดเลยนี่พักลุยเม็ดกินเม็ดนี้คือนมจีนไม่ต้องกินเลยอันนี้คือจะมีมันนึ่งชุดเหมือนกันนะครับที่เราจะมากินแต่ที่คาดไม่ได้เลยนี่คาดไม่ได้หรอ
1: คาดไม่ได้หรอต้องเป็นวัน
0: ทอดมันกับไก่ทอดมันทอดมันนี่เป็นทอดมันปลานะ
1: ต้องกินกับน้ำจุ่ม
0: กินกับน้ำจุ่มมันทอดมันเม็ดละยังครับเม็ดละยัง
1: ยัง
0: แล้วก็ตามมาด้วยของดองมั้งของดองทีนี้ของดองของตอมชอบมากเลยคนใต้ก็ต้องกินนี่น้องซาเว่นนูเว่นผักเครี้ยงผักเครี้ยงลัวเถรู้จักไหมหรือลวกกะทิแล้วต่อๆด้วยนี่คนใต้กินแต่เล็กๆเลยนะไอ้นี่นะหัวไชโป้หัวไชเท้าอะไรนะเค็มหวานนะ
1: น่าจะเป็นไง
0: ซึ่งที่อื่นไม่มีคือไอ้นี่ครับ
1: มะม่วงเบาดอง
0: ยำหมงเบาตรงนี้ครับไอ้นี่
1: ผักกูดค่ะ
0: ผักกูดเม็ดยังอ่ะ
1: ยังผักกูดเลย
0: แล้วก็โลโก้ยำ
1: อันนี้กะหล่ำปลีย
0: ำโอ้ผักหมักจริงๆเลยครับนมจีนนะคนดีวันนี้นะนี่ไส้รวมส้มไปทุกน้ำแกงเลยครับเลยแต่ชอบกันเลยแต่ว่าถ้าชอบที่สุดนี่เก่งไตปลาเก่งไตปลานี่คนตายจะไปยุ่งเดี๋ยวต้องนึกถึงเก่งไก่ปลานะเก่งนมจีนน่าคนดีสุราษฎร์ธานี
1: มันเด็กกลับมานะเราได้ไปกินเก่งไก่ปลาม
0: ันร้อยนี่เดี๋ยวกินแล้วอ้วกวันนี้นะเขาเรียกว่าขมิ้นข้าวนะขมิ้นข้าวเนี่ยสวยกับข้าวลำไส้ด้วย
1: จุ๊บรสชาติมันเป็นแบบไ
0: หนมันหอม
1: ๆ
0: ลองดูกินกินอะไร
1: ชิ้นเล็กๆมาลองไหม
0: ได้มันกระจายมืออันด้วยจริงๆครับยังมีย่างหนึ่งที่เขาต้องมาโขกันนะครับนูเวนนี่ครับ
1: ทอดมันกุ้งใบ
0: ไม่มีมันอันนี้เขาเรียก
2: ถอน
0: กุ้งถอนใบเล็บครุฑใบเล็บครุฑเนี่ยใบเล็บครุฑคือตัวนี้นะคะ
1: จ้ะ
0: คือปกติเขาที่5ใบเล็บเยี่ยวแล้วไม่ได้เลยไปฮะได้ครุฑมา
2: ใหญ่กว่าเยี่ยวไปแล้ว
0: เนี่ย
1: หวานแน่น
0: ๆอ๋อแต่ว่าต้องกินอันนี้เลยครับน้ำของมันเนี่ยจะต้องเป็นถั่วลิสงคั่ว
1: น้ำจิ้มคั่ว
0: น้ำจิ้มคั่วอร่อยมากๆอ่ะวันนี้นะครับก็เลยปลาอร่อยเร่งก็เลยพามากินแกงใต้นำแกงนุ่มชิ้นนำหญ้าป่าใต้อร่อยๆนะครับนะนำแกงมันเน้นๆปลายใต้เท่ๆพอแล้วนะ
1: ได
0: ้ใต้อร่อยเร่งวันนี้ครับกับเมนูขนมจีนคนใต้เลยนะครับบอกเองขนมเว้นพามากินนะคนดีใต้อร่อยเร่งพี่น้องเอ้ย
3: ร้อยแรงนะคะใครอยากชิมขนมจีนแบบแซ่บๆก็ไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันได้นะคะ
4: อร่อยอร่อยมากเลยนะครับที่บักเลี้ยงเมื่อสักครู่นี้ครับ
3: จากสุราษฎร์ธานีนะคะเราไปกันที่นครศรีธรรมราชค่ะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาได้มีการขับเคลื่อนนะคะการเปลี่ยนภาพจำลองของขยะและวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานดีไซน์สุดสร้างสรรค์จะน่าสนใจแค่ไหนติดตามได้ในสกู๊ปพิเศษเลยค่ะ
4: เชิญรับชมเลยครับ
5: ปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนการเปลี่ยนมุมมองจากสิ่งของเหลือใช้ให้กลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชได้จัดกิจกรรมปลุกพลังเปลี่ยนนครเปลี่ยนขยะให้เป็นดีไซน์เปลี่ยนความคิดให้เป็นมูลค่าเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้และสร้างความคิดสร้างสรรค์โดยเชิญชวนพี่น้องประชาชนเยาวชนผู้ประกอบการและภาคีเครือข่ายร่วมค้นหาโอกาสใหม่จากขยะเหลือใช้พร้อมต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ที่สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจบรรยากาศภายในศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเต็มไปด้วยสีสันของผลงานสร้างสรรค์จากวัสดุเหลือใช้ทั้งเครื่องแต่งกายสิ่งประดิษฐ์และผลิตภัณฑ์ดีไซน์ที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่หลายคนมองว่าเป็นเพียงขยะอาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียใหม่ๆและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจหากผ่านกระบวนการคัดแยกออกแบบและนำกลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนครศรีธรรมราชรวมใจบริหารจัดการขยะอย่างยั่งยืนปลุกพลังเปลี่ยนนครที่มุ่งสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะขยะพลาสติกและขยะทะเลซึ่งเป็นปัญหาสำคัญส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศทรัพยากรธรรมชาติเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนหัวใจสำคัญของโครงการคือการเชื่อมโยงองค์ความรู้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์เข้ากับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดการเกิดของเสียและนำวัสดุกลับมาสู่กระบวนการใช้อย่างเกิดประโยชน์มากที่สุดหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือการประกวดชุดแฟชั่นและสิ่งประดิษฐ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ที่เปิดเวทีให้ประชาชนเยาวชนและผู้มีความคิดสร้างสรรค์ได้แสดงศักยภาพถ่ายทอดจินตนาการผ่านผลงานที่ผสมผสานอย่างสวยงามเข้ากับแนวคิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ากิจกรรมในครั้งนี้มีภาคของการศึกษาภาคธุรกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาขยะอย่างเป็นรูปธรรมเพราะการจัดการขยะอย่างยั่งยืนไม่อาจเกิดขึ้นได้จากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเพียงลังพังแต่ต้องอาศัยความร่วมมือและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของทุกคนในสังคมจากขยะที่เคยถูกมองว่าไร้ค่าสู่ผลงานดีไซน์ที่เปลี่ยนไปด้วยจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์สู่โอกาสในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจนี่คืออีกหนึ่งก้าวของการปลุกนครคนเมืองนครให้เปลี่ยนการคิดเปลี่ยนวิธีใช้ทรัพยากรและเปลี่ยนขยะให้เป็นโอกาสเพื่อขับเคลื่อนนครศรีธรรมราชสู่สังคมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว MT South รายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
3: และนี่คือทั้งหมดของรายการยิ้มรับวันใหม่วันนี้นะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ

38ประการประการที่37มีจิตปราศจากกิเลสชำระจิตใจให้สะอาดจากความโลภความโกรธและความหลงด้วยการปฏิบัติธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลละสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: น้ำหนักอยู
1: ่รุ่นนี้ยังหวังอยู่กับพี่
2: ก็หวังจะมีแฟนไง
3: พอทั้งคู่
2: แม่เฮ้ยแต่ว่าที่ฉันล้อแกบ่อยเงี้ยแกไม่โกรธนะเว้ยแต่นี่ทำอะไรเนี่ยหาตั้งนานแล้วเนี่ย
3: เครียดแต่ดิพี่เพราะไอ้นะบ่นว่าจุกเสียดที่ท้อง
2: เ
3: พราะพาไปหาหมอนะถึงได้รู้ว่าเป็นตับอักเสบแล้วถ้าปล่อยไว้นะพี่อาจจะเป็นตับแข็งแล้วถ้าไม่รีบรักษานะพี่กลายเป็นมะเร็งตับอีกอะ
4: ร้ายแรงขนาดนั้นเลยหรอวะ
3: จะไม่แรงขนาดนั้นได้ไงอะพ่อไอ้นะดื่มทุกวันพอห้ามนะไม่ฟังจ้าแต่พอหมอห้ามนะไม่แตะเลยค่ะตอนนี้โอ้โห
1: หมอห้ามแล้วพ่อฟังก็ดีแล้วนี่พี่แต่ทำไมหน้าพี่บอกบุญไม่รับอะไรแบบเนี้ย
3: ไอ้ไม่ดื่มอ่ะมันก็ดีอยู่หรอกเนาะแต่ว่าพ่ออ่ะไปได้สูตรยาหม้อต้มอ่ะจากเพื่อนมาเพื่อนแกบอกว่ามันช่วยบำรุงตับ
2: กินยามันก็ดีแล้วนี่แล้วมันกินเหล้ามันก็ไม่ดีแล้วมันปัญหามันตรงไหนอ่ะ
1: เฮ้ยพี่แม็กไม่ได้นะพี่ที่ผมเคยอ่านมานะยาต้มยาหม้อยาสมุนไพรพวกเนี้ย
2: เ
1: ราไม่รู้ที่มาที่ไปอาจเสี่ยงมีสารปนเปื้อนสเตียรอยด์นะพี่แบบเนี้ยอันตรายมาก
3: ๆถูกต้อง
2: อ๋อนี่ถูกแล้วแกก็เอายาพ่อแกเนี่ยไปให้หมอดิขนาดเล่าอ่ะยังห้ามได้เลยแล้วภาษาอะไรยาหม้อเนี่ยจะห้ามไม่ได้วะ
3: ไอเดียดีเนาะ
2: อือ
3: เฮ้ยนานนานทีพี่แม็กจะมีประโยชน์วะ
1: ใช่พี
3: ่
2: เออ
3: เอาอยู่กันครบทีพอดีเลยเมื่อกี้มิ้นเดินผ่านตลาดมาเห็นป้าแกทำน้ำสมุนไพรทำเองขายอยู่แกบอกว่ากินน้ำสมุนไพรอย่างเงี้ยแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงกินกันคนละขวดคนละขวด
1: นะเดี๋ยวนะพี่อะไรต้มๆนะ
3: ก็ป้านี่ไงป้าที่เขาขายอยู่ตรงตลาดไงป้าแกบอกดื่มแล้วจะมีเรี่ยวมีแรงเนี่ย
2: เฮ้ยก่อนที่จะไปห้ามพ่อแกพี่ว่าไปห้ามมิ้นก่อนดีกว่าไหมเอามิ้นกินเลย
3: ทำไมอ่ะกินไม่กินหรอ
5: นั่นพี
2: ่ป้าทำงาน
6: ใช่แล้วล่ะครับนั่นก็คือโรคมะเร็งตับครับหลายๆคนอาจจะคิดว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นแน่นอนผมขอบอกเลยนะครับว่าไม่ใช่อย่างที่คิดนะครับเพราะคุณอาจจะเป็นกลุ่มเสี่ยงโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้วันนี้ครับทางรายการจะพาไปเจาะลึกว่าต้นเหตุของโรคนี้คืออะไรครับตอนนี้ปามก็อยู่ในห้องตรวจแล้วนะครับแล้วปามก็อยู่กับอาจารย์แพทย์หญิงวรินทร์ทิพย์ธงชัยศัลยแพทย์สถาบันการแพทย์จักรีนฤรินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีครับอาจารย์
7: สว
6: ั
7: สดีค่ะ
6: อาจารย์ครับหลายๆคนสงสัยว่าทำไมคนไทยเนี่ยถึงมีอัตราความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งตับมากเลยครับ
7: โอเคถ้าจะพูดว่าเป็นกันเยอะเนี่ยก็ต้องเริ่มจากสถิติก่อนค่ะโดยสถิติย้อนหลังของประเทศไทยเนี่ย5ปีที่ผ่านมานะคะจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติเนี่ยพบว่าคนไทยเป็นโรคมะเร็งตับถึงปีละมากกว่า 25,000 รายแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตต่อปีเนี่ยเกือบ 20,000 รายเลยทีเดียวค่ะ
6: อันนี้เฉพาะคนไทยใช่ไหมครับ
7: อันนี้คือเฉพาะคนไทยค่ะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากมะเร็งสูงสุดเป็นอันดับ4ของโลกเลยนะคะมะเร็งตับของเรา
6: 4ของโลกเลย
7: ใช่
6: อุ๊ยฟังแล้วมันก็เริ่มรู้สึกกลัวๆเหมือนกันว่าตัวเองจะมีความเสี่ยงหรือเปล่าแล้วคือสาเหตุหลักๆครับที่เป็นโรคมะเร็งตับเนี่ยมันคืออะไรครับอาจารย์
7: ปกติที่เรารู้กันก็คือการดื่มเหล้าเนาะจนมีอาการตับแข็งหลังจากนั้นก็จะมีภาวะเสี่ยงการเป็นมะเร็งตับมากขึ้นแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสาเหตุหลักเนี่ยคือเกิดจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีค่ะ
6: ก็ซึ่งไม่ได้มาจากการดื่มอย่างเดียวด้วย
7: ใช่ม
6: ีจากการติดเชื้อด้วย
7: ใช่
6: แต่ผมขอถึงเรื่องดื่มก่อนได้ไหมครับอาจารย์คือเพื่อนผมเนี่ยมันดื่มแบบมันดื่มเยอะมากมันดื่มทุกวันเลย
7: เพื่อนใช่ไหมคะ
6: เพื่อนครับเพื่อนครับก็มันฝากคำถามเอา
7: ทีนี้ก็ต้องมารู้ก่อนว่าสาเหตุที่ทำให้ตับของเราเนี่ยเมื่อเจอแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นบ้างนะ
6: ค
7: ะเมื่อเราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยค่ะร่างกายเนี่ยก็จะเกิดการเมตาบอลิซึ
6: ม
7: กลายเป็นสารชนิดนึงที่มันจะไปจับกับกรดไขมันแล้วก็กลายเป็นไตรกลีเซอไรด์ซึ่งจะไปสะสมในเนื้อตับ
6: ครับ
7: หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นไขมันพอกตับที่เราเคยได้ยินกัน
6: ครับ
7: เมื่อดื่มสะสมต่อไปอีกเนี่ยตับจะเกิดภาวะอักเสบค่ะแล้วก็จะกลายเป็นตับแข็งตามมา
6: แล้วไอตอนที่เกิดภาวะอักเสบนะฮะคือเราต้องดื่มเท่าไหร่ครับดื่มน้อยดื่มมากต่างกันไหมครับ
7: จริงๆแล้วมีปัจจัยหลายๆอย่างนอกจากเรื่องปริมาณระยะเวลาที่ดื่มซึ่ง2 อย่างเนี้ยเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญที่สุดอื่นๆก็อย่างเช่นพวกสิ่งแวดล้อมต่างๆพันธุกรรมแล้วก็เรื่องเพศก็สำคัญผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดภาวะตับแข็งเนี่ยด้วยปริมาณแอลกอฮอล์ที่น้อยกว่าผู้ชาย
6: เพราะด้วยร่างกายหรือเปล่าครับหรือว่าเพราะเป็นเพศ
7: ด้วยเรื่องเพศเลยค่ะ
6: อ๋อด้วยเรื่องเพศเลย
7: ใช่
6: แล้วถ้าสมมติว่าเคยดื่มหนักมากๆแล้วหยุดไปนะฮะมันจะช่วยรีคอเวอร์ตับเราได้ไหมครับ
7: ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้น

0: เราดื่มจนตับเรามีสภาพเป็นยังไงถ้าเกิดอยู่ในช่วงที่เป็นแค่ภาวะไขมันพอกตับเมื่อเราหยุดดื่มตับสามารถกลับมาเป็นตับที่ปกติได้
1: ปกติเลย 100%
0: ใช่แต่ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะเราต้องไม่มีเชื้อไวรัสด้วยเราต้องไม่มีภาวะอื่นๆด้วยที่จะทำให้เกิดไขมันพอกตับเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าถ้าเกิดเรากินจนถึงขั้นเป็นตับแข็งแหละไปหยุดกินตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ลดโอกาสการเกิดมะเร็งแล้วค่ะ
2: แล้วถ้าอาการของตับแข็งเนี่ยฮะร่างกายเรามันจะฟ้องยังไงบ้างมั้ยครับ
0: โดยปกติแล้วเนี่ยในเรื่องของมะเร็งตับเนาะถ้าเกิดในช่วงเริ่มต้นคนไข้เนี่ยมักจะไม่มีอาการเรามักจะมีอาการเมื่อโรคดำเนินไปค่อนข้างเยอะแล้วค่ะอาจจะมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาบางคนอาจจะมีร้าวไปบริเวณหลังหรือสะบักได
2: ้
0: บางคนอาจจะคล้ำได้ก้อนมะเร็งเลยถ้ามะเร็งมีขนาดใหญ
2: ่คล้ำจากภายนอกเหรอ
0: ใช่คล้ำจากหน้าท้องเรา
2: เป็
0: นก้อนปวดขึ้นมาเลยถ้าก้อนมีขนาดใหญ่มาก
2: ยังไม่มีเนาะยังไม่มียังไม่เจ็บนะยังไม่เจ็บ
0: แล้วก็อาการอื่นๆเกี่ยวกับมะเร็งค่ะก็อย่างเช่นเบื่ออาหารน้ำหนักลดมีไข้ไม่ทราบสาเหตุอันนี้เป็นอาการทั่วๆไปที่สามารถพบได้ในคนไข้ที่เป็นมะเร็งทั่วไป
2: อ๋ออันนี้ถ้ามีอาการแบบนี้ก็ควรจะมาเช็คใช่ไหมครับทีนี้ว่าเรื่องตับอักเสบบ้างครับที่มันติดเชื้อมันมาจากอะไรครับ
0: สำหรับไวรัสตับอักเสบบีเนี่ยจะพิเศษกว่าไวรัสตับอักเสบชนิดอื่นๆตรงที่มันสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นมะเร็งตับได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นตับแข็งมาก่อน
2: อุ้ยน่ากลัวกว่านี่น่ากลัวกว่าการดื่มนะครับอย่าเป็นอย่างนี้แล้วต้นเหตุมันมาจากอะไรครับถึงไปเป็นไวรัสตับอักเสบบี
0: ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเกิดจากการติดเชื้อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ติดในช่วงวัยเด็ก
2: แต่มันไม่ใช่กรรมพันธุ์ใช่ไหมครับ
0: ไม่ใช่กรรมพันธุ์ค่ะส่วนอื่นๆเนี่ยก็จะติดจากเลือดพวกสารคัดหลั่งกันมีเพศสัมพันธ์ก็สามารถทำให้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้เหมือนกัน
2: สรุปเราคุยเรื่องตับอยู่ใช่ไหมแล้วนอกจากไวรัสตับอักเสบบีอะครับควรระวังไวรัสตัวอื่นไว้ด้วยไหมครับ
0: ก็จะมีเรื่องไวรัสตับอักเสบซีค่ะซึ่งตัวนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะตับแข็งแล้วก็เป็นมะเร็งตับตามมา
2: ตัวนึงต่างกันยังไงครับแค่บีกับซี
0: ถ้าบีเนี่ยมันจะสามารถติดได้ทางเลือดหลักๆเนาะจากแม่สู่ลูกจากสารคัดหลั่งต่างๆเช่นน้ำลายการมีเพศสัมพันธ์เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเป็นไวรัสตับอักเสบซีเนี่ยจะติดต่อผ่านเลือดเท่านั้นค่ะ
2: ยังไงอะครับผ่านทางเลือด
0: เช่นการใช้เข็มร่วมกันการสักที่ตัวเข็มเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนใหม
2: ่ oh.
0: ไปสัมผัสเลือดของคนอื่นที่เป็นโรคมาก่อนอย่างเงี้ยก็สามารถติดเชื้อได้ค่ะ
2: ครับผมแต่มันก็ไม่ได้รุนแรงเท่าไวรัสตับอักเสบบี
0: พบน้อยกว่า
2: พบน้อยกว่าอ๋อแล้วมีตัวอื่นอีกไหมครับหรือว่าหลักๆ
0: อื่นๆก็อย่างเช่นพวกไขมันพอกตับการเป็นเบาหวานการมีภาวะน้ำหนักตัวเกินแล้วก็สารพิษบางชนิดเช่นอัลฟาท็อกซินที่เราอาจจะเคยได้ยินกัน
2: ครับมันมาจากอะไรครับอัลฟาท็อกซินตัวนี
0: ้เป็นสารที่พบในอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อราบางชนิดค่ะ
2: มาถึงเรื่องดื่มอีกทีครับอาจารย
0: ์
2: คือมันต้องดื่มหนักดื่มนานขนาดไหนครับถึงจะสามารถเป็นโรคมะเร็งตับได้หรือตับแข็งได้ครับ
0: เขามีการศึกษามาค่ะว่าถ้าเกิดคนไข้ดื่ม 3-4 ดื่มติดต่อกันประมาณ5ปีค่ะมีโอกาส 30% ที่จะกลายไปเป็นภาวะตับแข็งตามมา
2: และผมอยากรู้ว่าไอ้1 ดื่มคือเท่าไหร่ครับ
0: โอเคทีนี้ก็จะขึ้นอยู่กับชนิดของแอลกอฮอล์ค่ะ
2: ครับผม
0: อย่างเช่นถ้าเบียร์เนี่ยที่มีแอลกอฮอล์อยู่ประมาณ 5%
2: ครับ
0: เนาะก็จะ1ดื่มเนี่ยเท่ากับประมาณ360 ซีซี
2: 360 ซีซี
0: ก็คือแก้วเดียวเองอันนี้คือนับเป็น1ดื่มถ้าอย่างเช่นไวน์อย่างเงี้ยค่ะก็คือประมาณ150 ซีซี
2: 150
0: ก็คือแก้วเล็ก
2: แก้วเล็กมันน้อยมากเลยเน
0: า
2: ะ
0: แล้วก็ถ้าเป็นเหล้าเช่นพวกวิสกี้เหล้าขาวทั้งหลายที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ประมาณ 40% อย่างเงี้ยค่ะก็คือ1ช็อต45 ซีซีอันนี้นับเป็น1ดื่มเพราะฉะนั้นถ้าเรากินค็อกเทล1แก้วเขาใส่ไป1ช็อตอันนี้1ดื่มแหละ
2: อย่างนี้เพื่อนผมมีโอกาสเสี่ยงไหมเพราะมันกินทุกวันเลยคร
0: ับ เพื่อนดื่มเยอะแค่ไหนคะ
2: อย่างน้อยเบียร์วันละลังครับ
0: โอ้อันนี้เยอะมากถ้ากินต่อเนื่องนานๆอย่างที่บอกเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงค่อนข้างสูงเลย อย่างเช่นถ้าในผู้ชายเนี่ยเขาจะมีสถิติว่าถ้าดื่ม14ดื่มต่อสัปดาห
2: ์ครับ
0: หรือว่าประมาณ4ดื่มต่อวันเท่ากับ4แก้วเองอันนี้ก็จะมีภาวะเสี่ยงส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะน้อยกว่าอยู่ที่7ดื่มต่อสัปดาห์หรือว่า3ดื่มต่อครั้ง
2: อาจารย์ครับแล้วไอ้โรคมะเร็งตับเนี่ยครับมันมีการตรวจการคัดกรองยังไงบ้างครับ
0: เราก็จะเริ่มจากการซักประวัติตรวจร่างกายคนไข้ก่อนว่าคนไข้มีประวัติเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งตับหรือมีประวัติเสี่ยงของการเป็นตับแข็งหรือเปล่าค่ะจากนั้นก็อาจจะมีการตรวจร่างกายนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีการเจาะเลือดดูการทำงานของตับ
2: ครับผม
0: ค่ะแล้วก็ถ้าสงสัยเนาะก็อาจจะมีการทำอันตราซาวด์ดูตัวตับด้วยร่วมกับการเจาะค่ามะเร็งในเลือด
2: มันไออันตราซาวด์ยังสามารถตรวจได้เลยไหมครับอาจารย์
0: ตรวจได้เลยค่ะเขาเรียกว่า non invasive เนาะก็คือเราสามารถตรวจได้โดยที่คนไข้เนี่ยไม่เจ็บตัว
2: อุ้ยผมอยากลองตรวจดูได้ไหมครับอาจารย์เพราะผมก็เป็นคนดื่มไม่เยอะมากครับบางงานอะไรเงี้ยครับก็แหละอยากลองว่าตอนนี้ตับตัวเองเป็นยังไงบ้างมันสามารถไหมครับอาจารย
0: ์ได้ค่ะ
2: อุ้ยลบก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ผมก็อยู่ในห้องอัลตราซาวด์แล้วผมพร้อมมาก
2: ขั้นแรกผมต้องทำไงบ้างครับคุณหมอ
0: โอเคค่ะเนื่องจากหมอเป็นศัลยแพทย์เนาะเดี๋ยวหมอจะเชิญคุณหมออีกท่านนึงที่เป็นคุณหมอรังสีแพทย์มาทำการอัลตราซาวด์ตับให้คุณปาม
2: ครับผม
0: นะคะและนี่คือคุณหมอพรุจีหิรันแพทย์ค่ะ
2: โอ้สวัสดีครับคุณหมอครับ
3: สวัสดีค่ะคุณปาม
2: ขั้นตอนแรกการอัลตราซาวด์มันต้องเริ่มยังไงบ้างครับคุณหมอ
3: ก็โดยปกติแล้วถ้าตรวจช่องท้องส่วนบนเนี่ยก็จะให้อุดอาหารก่อนประมาณ6ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะให้ถุงน้ำดีติ่งเต็มที่ค่ะแล้วก็สามารถตรวจตับและถุงน้ำดีได้ด้วย
2: พร้อมครับหมอตรวจได้เลยครับ
3: ก็เดี๋ยวเตรียมคนไข้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะให้คุณปาล์มเนี่ยรบกวนยกมือขึ้นเหนือศีรษะนะคะชูวางแนวราบเลยค่ะ
4: ครับอย่างนี้ตรงๆอย่างนี้นะครับ
3: วางให้สบายเลยค
4: ่
3: ะแล้วก็เดี๋ยวหมอขออนุญาตนะคะ
4: ได้ครับ
3: ค่ะเปิดพุงนิดนึงนะคะ
2: แล้วเวลาตรวจนี่คือมันจะเห็นอะไรบ้างครับคุณหมอ
3: ก็จะเห็นอวัยวะที่อยู่ภายในนะคะหลักๆที่จะเห็นในอัลตราซาวด์เนี่ยก็จะมีตับถุงน้ำดีนะคะที่เราจะดูกันวันนี้ส่วนอย่างอื่นก็จะมีตับอ่อนมีม้ามมีไตสองข้างที่สามารถดูได้หลักๆของช่องท้องส่วนบนนะคะ
2: ครับคล้ายๆอัลตราซาวด์แบบดูตรวจคนท้องดูลูกอะไรอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ค่ะแต่อันนี้คุณตามพงไม่ได้ท้องอยู่ใช่ไหมค่ะก็หมอทาเจลแล้วนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตวางโผล่นะคะทาเจลนิดนึงนะคะเย็นไหมคะอันนี้นะคะหมอก็จะวางโผล่ที่ตำแหน่งตับกีบซ้ายก่อนนะคะ
4: ปกติไหมครับหมอ
3: เท่าที่ดูยังปกติอยู่นะคะแต่ยังดูไม่หมดปัดมาทางด้านขวามากขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นมุมที่จะเอาไว้ดูถุงน้ำดีค่ะนี่ก็ถุงน้ำดีนะคะไม่มีนิ้วไม่มีอะไรค่ะหายใจเข้าลึกๆกลั้นใจไว้นะคะค่ะแล้วหมอก็ปัดลงก็จะสามารถดูตับได้ทางตับค่ะหายใจออกได้ค่ะหมอขออนุญาตดูตับกีบขวานะคะหมอก็จะดูลักษณะของเนื้อตับนะคะว่ามีก้อนอยู่ไหมมีมะเร็งไหมนะคะแล้วก็ดูขอบตับว่ามีลักษณะตะปุ่มตะป่ำที่แสดงว่าคนไข้มีตับแข็งหรือเปล่าหรือว่ามีไขมันพอกตับหรือเปล่าอันนี้ก็จะเห็นว่าตับเนี่ยมีสีที่ขาวขึ้นกว่าสีของเนื้อไตนะคะแสดงว่าน่าจะมีไขมันพอกตับนิดหน่อย
5: ก็อย่างที่เราคุยกันว่าถ้าเกิดยังไม่หยุดดื่มก็จะมีโอกาสดำเนินโรคต่อจนถึงขั้นตับแข็งได
4: ้อันนี้มันเป็นขั้นแรกหรือมาต
5: าใช่เพิ่งเริ่ม
4: มันมีระยะไหมครับในการเป็นตั้งแต่แบบขั้นที่1ขั้น2ขั้น3แบบ
5: ไขมันพอกตับมันจะมี mild moderate severe มันก็จะมีแบบเป็นน้อยเป็นปานกลางแล้วก็เป็นเยอะพอเป็นเยอะแล้วเนี่ยเราก็จะต้องไปตรวจอีกอย่างนึงที่เรียกว่าตรวจปริมาณพังผืดในตับเพื่อดูว่าใกล้จะเป็นตับแข็งหรือยัง
4: ครับผมแต่นี่แค่เริ่มต้นยังไม่ได้อันตรายขนาดนั้น
2: อาจารย์พาผมมาที่ไหนครับทำไมสายสิทธิ์เยอะจังเลยครับอาจารย
0: ์ค่ะตอนนี้ก็เราอยู่ที่ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ชั้นคลินิกนะคะ
2: ครับมันคือห้องอะไรครับอาจารย์
0: คือห้องที่นักศึกษาใช้เรียนอาจารย์ใหญ่กันค่ะ
2: อาจารย์ใหญ่ไม่ได้น่ากลัว
0: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศข้างในเลยไหมคะ
2: อาจารย์สัญญาผมนะโอ๊ยอ๋อก่อสร้าง

0: ณผู้ชมครับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับตอนแรกอะผมคิดว่าจะน่ากลัวกว่านี้แล้วก็จะมีกลิ่นอะไรมากกว่านี้ใช่ไหมครับอาจารย์เข้ามาก็ไม่ได้แบบตกใจเหมือนที่เราเคยดูหนังอะไรกันมาเงี้ย
1: ใช่
0: และที่อาจารย์พาผมห้องนี้ครับอาจารย์พาผมมาทำอะไรครับ
1: ค่ะก็จะพามาดูตับคนของจริงเลยค่ะ
0: อันนี้เหรอครับ
1: ใช่ค่ะอันนี้คือตับมนุษย์จริงๆที่ผ่านกระบวนการทำให้เป็นพลาสติกเพื่อเป็นโมเดลในการเรียนรู้ของนักศึกษาค่ะ
0: โอ้อย่างตรงนี้ครับตับ
1: คืออันนี้ก็คือชิ้นนี้เลย
0: อ๋อชิ้นนี้เลยคร
1: ับ ใช่อย่างที่บอกก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดคนที่เริ่มมีภาวะเกี่ยวกับมะเร็งตับมีก้อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเริ่มมีอาการปวดท้องด้านขวาบน
0: ตรงนี
1: ้ได้แล้วถ้าเกิดก้อนมันใหญ่มากๆเราก็อาจจะคลำก้อนได้บริเวณอาจจะตรงลิ้นปี่หรือตรงช่องท้องด้านขวาบนได้เลย
0: ไม่ได้ติดซี่โครงใช่ไหมครับ
1: ใช่ก็จะมีซี่โครงคุมอยู่ประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดมันมีก้อนเนี่ยก้อนมันก็อาจจะทำให้ตับโตขึ้นหรือว่าคลำก้อนได้จากทางหน้าท้อง
0: แล้วทีนี้หน้าที่ของตับอะครับในร่างกายเนี่ยเขามีหน้าที่ทำอะไรบ้างครับ
1: ค่ะจริงๆตับเองเนี่ยมีหน้าที่มากกว่า500อย่างเลยแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเป็นการกรองสารพิษออกจากเลือด
0: ครับ
1: ค่ะควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็เก็บไว้เป็นพลังงานสำรองของร่างกายซึ่งอันนี้สำคัญมากนอกจากนี้ก็ยังสร้างสารที่เกี่ยวกับกระบวนการแข็งตัวของเลือดสร้างโปรตีนบางชนิดแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการกรองแล้วก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียบางชนิดออกจากเลือดได้ด้วยค่ะ
0: ถ้าสมมติเราเกิดตับเกิดเป็นมะเร็งหรือติดเชื้ออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยวิธีการรักษามันจะเป็นยังไงบ้างครับ
1: ก็

0: เดี๋ยวเราจะไปรู้จักระยะ
1: ระยะอ๋อมีเป็นระยะ
0: ก่อนใช่
1: เหมือนกับระยะกับมะเร็งอื่นๆไหมครับอาจารย
0: ์ตัวตับเองเนี่ยจะไม่ได้แบ่งมะเร็งตามระยะของอวัยวะอื่นๆซะทีเดียวเพราะนอกจากจะดูที่ขนาดแล้วก็ปริมาณของก้อนนะคะเราจะต้องดูด้วยว่าตับของคนไข้เนี่ยประสิทธิภาพในการทำงานเป็นอย่างไรแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยมีสภาพความพร้อมต่อการรับการรักษา
1: ครับ
0: ขนาดไหนซึ่งแต่ละระยะเนี่ยก็จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าเราจะใช้วิธีการรักษาแบบใดกับคนไข้แต่ละราย
1: อ๋อไม่ได้แบบเป็น1 2 3คือถ้ามีอาการแบบไหนก็รักษาแบบนั้น
0: ค่ะ
1: แล้วขั้นตอนการรักษาขั้นแรกครับของมะเร็งตับเขาจะรักษากันแบบไหนครับ
0: ระยะแรกเนี่ยที่เรียกว่าระยะสูงนะคะก็คือการที่คนไข้มีก้อนแค่ก้อนเดียวนะคะขนาดไม่เกิน2เซนติเมตรแล้วก็ตัวสภาพตับเนี่ยยังต้องมีการทำงานที่ปกติดีแล้วก็ตัวคนไข้เองเนี่ยจะต้องฟิตระดับหนึ่ง
1: ฟิตคือฟิตร่างกาย
0: ร่างกายต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งมีโรคประจำตัวน้อย
1: ถ้าเกิดว่าเป็นการผ่าตัดเหรอครับ
0: จริงๆมีหลายแบบถ้าอย่างระยะศูนย์เองที่มีก้อนเพียงแค่ก้อนเดียวหลักๆเราสามารถทำการผ่าตัดออกได้สมมติก้อนเราอยู่ตรงนี้แล้วก็ตัดเนื้อตับบริเวณที่มีก้อนออกได้เลย
1: ตัดได้เลย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วการทำงานของตับยังเหมือนเดิมอยู่ไหมครับ
0: ถ้าเกิดคนไข้ที่ตับปกติเลยเนี่ยเราสามารถตัดตับออกได้ประมาณ 75% เลยแต่ว่าถ้าเนื้อตับขนาดนี้เราสามารถตัดออกได้3ใน4ก็คือฝั่งนี้หายไป
1: เหล
0: ือแค่ส่วนนี้คนไข้ก็เพียงพอต่อการทำงาน
1: แล้วร่างกายเราจะใช้งานได้เหมือนปกติหรือครับอาจารย์
0: ในช่วงแรกๆอาจจะมีภาวะตับอักเสบตับบวมได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าประสิทธิภาพการทำงานของตับดีตับสามารถงอกกลับขึ้นมาได
1: ้อ๋อตับงอกได้
0: ใช่แต่ว่าถ้าสมมติคนไข้เป็นตับแข็งอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะตัดได้น้อยกว่านั้นเช่นอาจจะตัดได้แค่ประมาณ 60-70%
1: แต่คือการทำงานก็ยังพอได้อยู่
0: ใช่
1: แล้วถ้าสมมติเราตัดตับทิ้งไปเลยได้ไหมครับ
0: ไม่ได้ถ้าเราไม่มีตับเราไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ค่ะระยะถัดมาเนี่ยก็จะเรียกว่าระยะ A ระยะ A ก็คืออาจจะมีก้อนเดียวแต่ว่าขนาดมากกว่า2เซนหรือว่าคนไข้อาจจะมีจำนวนก้อนไม่เกิน3ก้อนแล้วก็แต่ละก้อนเนี่ยขนาดไม่เกิน3เซนติเมตรโดยที่การทำงานของตับแล้วก็สภาพร่างกายของคนไข้ต้องยังดีอยู่ถัดไปก็จะเป็นระยะ B ก็คือการที่มีก้อนหลายๆก้อนก็คืออาจจะเกิน3ก้อน
1: หรืออยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อย่างงี้ใช่มั้ยฮะ
0: หรือว่ามีก้อนไหนก้อนใดก้อนหนึ่งเนี่ยโตมากกว่า3เซน
1: แล้วต่อไปมีขั้นมั้ยครับอาจารย์
0: ตอนนั้นก็จะเป็นระยะ4อันนี้คือเริ่มมีการลุกลามแล้วเช่นตัวก้อนเองเนี่ยอาจจะกินเส้นเลือดบริเวณใกล้เคียงกับตับเส้นเลือดใหญ่นะคะแล้วก็อาจจะมีการกระจายออกไปยังอวัยวะอื่น
1: เป็นขั้นลุกลามนี่เป็นขั้นร้ายแรงที่สุดมั้ยครับ
0: มีอีกระยะนึงค่ะ
1: มีอีกระยะนึง
0: ใช่
1: คือระยะ
0: ระยะถัดไปก็คือไม่ว่าจะมีก้อนจำนวนเท่าไหร่หรือขนาดเท่าไหร่แต่ถ้าตับคนไข้เป็นระยะตับแข็งระยะสุดท้ายอันนี้ก็คือถือว่าเป็นระยะสุดท้ายของมะเร็งตับแหละ
1: ซึ่งไม่สามารถรักษาได้แล้ว
0: ก็อาจจะมีการรักษาแบบประคับประคอง
1: นอกจากการผ่าตัดแล้วครับการรักษาเนี่ยยังมีการรักษาแบบอื่นอีกมั้ยครับอาจารย
0: ์สำหรับระยะต้นๆขนาดก้อนยังเล็กอยู่เนี่ยจะมีการรักษาด้วยการจี้ด้วยความร้อน
1: ก็คือต้องผ่าตัดแล้วก็จี้เข้าไปข้างใน
0: อ๋อจะทำผ่านทางผิวหนังค่ะเป็นการเจาะเข็มเข้าไปผ่านทางผนังหน้าท้องจิ้มเข้าไปในเนื้อตับให้ส่วนปลายของอุปกรณ์เนี่ยอยู่ในก้อนเสร็จแล้วก็มีการปล่อยคลื่นหรือปล่อยความร้อนเพื่อจี้ให้ตัวก้อนเนี่ยสลายแล้วก็ตายไป
1: แล้วมีกรณีไหนไหมครับที่เราไม่สามารถผ่าตัดตับได้เลยครับ
0: อย่างเช่นก้อนมีจำนวนเยอะมากเกินไปถ้าเราตัดตัวก้อนแล้วก็เนื้อตับที่อยู่กับก้อนเนี่ยออกไปแล้วเนื้อตับเหลือไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตของคนไข้
1: ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ครับห้องอาจารย์ใหญ่คือปกติภาพทุกคนหลายๆคนแหละคนที่ไม่เคยมาคงคิดว่ามันน่ากลัวกว่านี
0: ้
1: เพราะปกติแบบที่เราดูในหนังในทีวีอะไรเงี้ยอาจารย์มันจะเป็นแค่คลุมผ้าขาวไว้แล้วก็แบบอาจจะเห็นเท้าอาจารย์ใหญ่โผล่มาหรืออะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่ได้ใช่เลยไฟสว่างกลิ่นหอมสบายใจครับแต่ทีนี้ครับผมยังสงสัยอีกเรื่องนึงครับอาจารย์นอกจากการผ่าตัดตับแล้วการจี้ความร้อนแล้วเนี่ยมันยังมีขั้นตอนการรักษาอย่างอื่นอีกมั้ยครับสำหรับคนที่เป็นมะเร็งตับ
0: ค่ะสำหรับมะเร็งตับเองเนี่ยจริงๆมีทางเลือกในการรักษาหลากหลายนะคะนอกจากการผ่าตัดจี้ความร้อนแล้วก็อาจจะมีการให้ยาเคมีบำบัดเข้าไปทางหลอดเลือดซึ่งยาเคมีบำบัดเนี่ยก็จะไปทำลายเซลล์ที่แบ่งตัวเยอะๆทั้งร่างกายแบบไม่ได้เฉพาะเจาะจงเฉพาะตัวมะเร็งตับนั้นถัดมาก็จะมีเรื่องของยาพุ่งเป้าซึ่งอันเนี้ยก็จะไปทำลายก้อนมะเร็งตับแบบเฉพาะเจาะจงมากขึ้น
1: ยาสามารถพุ่งเป้าไปเจาะ
0: ใช่
1: อย่างนั้นได้เลยเหรอครับ
0: ใช่ค่ะอีกอันที่จะมีก็คือยาภูมิคุ้มกันบำบัด
1: ครับ
0: ซึ่งในส่วนเนี้ยมันก็จะไปทำให้ภูมิคุ้มกันของเราทำลายตัวมะเร็งตับ
1: อาจารย์ครับนอกจากการใช้ยาแล้วเนี่ยมีขั้นตอนการรักษาแบบอื่นอยู่ไหมครับ
0: ทางเลือกที่ดีที่สุดในคนไข้ที่เป็นมะเร็งตับระยะแรกๆก็คือการปลูกถ่ายตับเพราะนอกจากจะเอาตัวมะเร็งตับออกไปแล้วเนี่ยเรายังสามารถรักษาสาเหตุซึ่งก็คือการเป็นตับแข็งได้ด้วย
1: คือยังไงครับการปลูกถ่ายคือ
0: จะมี2แบบค่ะแบบแรกก็คือการปลูกถ่ายตับจากผู้ป่วยสมองตายก็คือเอาตับของผู้ป่วยสมองตายเนี่ยทั้ง

0: อนเลยนะคะมาปลูกถ่ายในผู้ป่วย
1: อ๋อสามารถเปลี่ยนอย่างนี้ได้เลยเหรอ
0: ใช่ค่ะอีกอย่างนึงก็คือการแบ่งตับบางส่วนจากผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตมาปลูกถ่ายให้กับผู้ป่วยค่ะ
1: คือตัดแบ่งครึ่งเอามาแบ่งให้อีกหนึ่งคนอย่างนี้นะฮะแล้วในกรณีนี้คือเราจะรู้ได้ไงว่าตับของเราเข้ากับคนอีกคนนึงได้ที่เราจะ
0: ก็ต้องมีการตรวจเพิ่มเติมว่าตับของผู้ให้และผู้รับเนี่ยเข้ากันได้หรือเปล่า
1: ส่วนมากจะเป็นญาติพี่น้องอะไรอย่างนี้หรือเปล่าคร
0: ับ ถ้าในคนไข้เด็กเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นพ่อแม่หรือคนในครอบครัวมาปลูกถ่ายในเด็ก
1: ครับ
0: แล้วก็ในไทยเนี่ยก็เริ่มมีการปลูกถ่ายจากผู้ใหญ่สู่ผู้ใหญ่แล้วเหมือนกัน
1: เราจะต้องดูจากอะไรครับว่าตับเข้ากันได้
0: จะต้องมีการตรวจเลือดตรวจอะไรเพิ่มเติมดูว่าสามารถเข้ากันได้หรือเปล่า
1: อาจารย์ครับแล้ววิธีการปลูกถ่ายตับเนี่ยเห็นอาจารย์บอกว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดทำไมคนไทยเขาไม่นิยมใช้วิธีนี้ครับ
0: เพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยยังขาดแคลนในเรื่องของผู้บริจาคค่ะผู้บริจาคอวัยวะในไทยเนี่ยสัดส่วนเมื่อเทียบกับผู้ที่รอรับบริจาคเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อย
1: สุดท้ายเลยครับอาจารย์วิธีการลดความเสี่ยงที่ดีที่สุดที่จะห่างไกลจากโรคมะเร็งตับ
0: อย่างแรกก็คือง่ายๆเริ่มจากพฤติกรรมเรานะคะอะไรที่จะเป็นการทำร้ายตับไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์อาหารที่มีไขมันมากๆนะคะการมีน้ำหนักตัวที่เกินทั้งหมดนี้ถ้าเกิดเราลดได้ก็จะลดโอกาสการเกิดตับแข็งแล้วก็จะลดโอกาสการเกิดมะเร็งตับตามมานอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของไวรัสตับอักเสบที่เป็นสาเหตุหลักในคนไทยนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการคัดกรองอย่างเช่นคนท้องเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ก็จะมีการคัดกรองในเรื่องของไวรัสตับอักเสบนะคะแล้วก็ในเด็กแรกเกิดก็จะมีการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบด้วยซึ่งบรรจุอยู่ในวัคซีนที่เด็กจะต้องได้รับเนี่ยตั้งแต่ปี2535
1: อ๋อก็คือตั้งแต่เกิดคือได้รับวัคซีนนี้แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: แล้วนอกจากคนท้องแล้วเด็กครับคนความเสี่ยงทั่วไปเนี่ยต้องได้รับวัคซีนด้วยไหมครับอาจารย
0: ์ค่ะในผู้ที่เสี่ยงที่จะติดไวรัสตับอักเสบดีเนี่ยก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วยค่ะได้แก่ในกลุ่มที่การทำงานเนี่ยจะต้องสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งนะคะที่อาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อไวรัสตับอักเสบอันนี้ก็ควรจะต้องฉีดโดยเฉพาะบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาล
1: ที่บอกว่าเป็นสารคัดหลั่งเนี่ยคืออย่างการมีเพศสัมพันธ์ก็มีส่วน
0: ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทราบว่าคู่นอนของเราเนี่ยมีเชื้อไวรัสตับอักเสบเราก็ควรจะต้องฉีดวัคซีนด้วย
1: คืออย่างนี้ถ้าสมมติว่าก่อนแต่งงานหรืออะไรเงี้ยก็ควรจะไปตรวจแล้วก็ควรจะฉีดก่อนดีที่สุดใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: จะได้ไม่เป็นปัญหาไปถึงลูก
0: ใช่
1: โอ้โหอาจารย์ครับวันนี้ถือว่าอาจารย์เจาะลึกโรคมะเร็งตับให้กับผมแบบลึกสุดๆเลยครับต้องขอขอบคุณอาจารย์มากครับที่อุตส่าห์พาผมไปตรวจตับดีนะครับผมเป็นแค่ระยะที่ไม่อันตรายถูกไหมคร
0: ับ ใช่ค่ะ
1: นั่นก็คือ
0: ไขมันก่อตับระยะแรก
1: ไขมันพอกตับนั่นเองโอ้ยพอยังชั่วหน่อยสำหรับคุณผู้ชมครับสำหรับรายการ Cancer Journey รู้เท่าทันกันโรคมะเร็งนะครับถ้าใครดูแล้วเป็นประโยชน์อยากส่งต่อนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้ววันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับผมและคุณหมอต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับลุ้นตอนที่ตรวจนี่แหละครับไอ้ตอนแรกอ่ะหมออืมโอเคนะถุงน้ำดีๆนะส่วนนู้นดีส่วนนั้นดีพอหมอเอ๊ะเนี่ยเอ๊ะอะไรคุณหมอมันขาวๆนะในจอเนี่ยขาวๆนะก็เลยรู้สึกแล้วมันอันตรายไหมครับคุณหมออ๋อยังไม่อันตรายมากเป็นแค่ไขมันพอกตับคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาหรือการดูแลมาแล้วว่าควรลดของมันนะควรลดแอลกอฮอล์นะอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ยังดื่มอยู่นะครับควรจะลดนะเพราะว่ามันก็หน้าที่ของตับเนี่ยมันมีความสำคัญเยอะมากนะครับอย่างที่หมอบอกมี500กว่าอย่างนะฮะคนที่บอกว่าฉันไม่ดื่มฉันไม่เสี่ยงฉันไม่เป็นหรอกฮะคุณไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะก็ทั้งเรื่องการคุมอาหารหรือว่าไวรัสตับอักเสบบีหรือว่าอะไรฮะก็สามารถเข้ากลุ่มเสี่ยงแล้วก็เป็นโรคมะเร็งตับได้นะครับยังไงสุดท้ายครับให้ดูแลสุขภาพดีๆนะครับผม

0: เจนดูโต๊ะข้างๆดิมองกระเป๋าฉันตาไม่กระพริบเลยแกว่าเขาจะรู้ปะวะว่าฉันซื้อมาจากโรงงานเกรดมิเรอร
1: ์ฉันว่าน่าจะพอกาแฟแหละแต่แกก็ระวังไว้หน่อยก็ดีนะใช้ของแบบนี้อ่ะแกดมดูดิกลิ่นเกาสหกรรมซะขนาดเนี้ยนี่แกไม่ได้พกกระเป๋ามานะแกพกโรงงานเคมีมามากกว่ากาวพวกนี้มันทำลายระบบประสาทนะแกเดี๋ยวแกก็เบอร์จนจำพาสเวิร์ดโทรศัพท์ไม่ได้หรอก
2: แกก็พูดเวอร์ไป
1: เออเนี่ยฉันเพิ่งพูดไปเห็นไหมล่ะ
0: ทำไมแป้งยี่ห้อนี้มันเทาจังวะเห็นในรีวิวบอกว่าหน้า

0: ใสจึ้งใจในหนึ่งวินี่อะไรอ่ะเหนือบ้องมากสีก็ไม่เวิร์กอ่ะขนาดกดได้ตอนราคามันลด 90% นะราคาดีกว่าตอนซื้อหน้าเคาน์เตอร์อีก
1: ฉันว่าแป้งแบรนด์เนี่ยมันไม่เคยลดราคาขนาดนี้นะราคามันลงเวอร์ไปปะฉันว่าเขาคงอัดปลอดกับสเตียรอยมาแบบจุกๆแล้วหน้าแกตอนเนี้ยมันไม่ได้โกรนะมิ้งแต่มันเหมือนหน้าคนกำลังจะเน่าอ่ะ
0: เจนผิวรุดอ่ะ
1: แกกำลังแพ้หรือเปล่าฉันว่าแกรีบล้างหน้าก่อนเถอะเฮ้ยมิ้งแกเป็นอะไรอ่ะ
0: แกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเหมือนตับไตฉันจะออกมาเต้นข้างนอกอยู่แล้วอ่ะแต่ฉันต้องรีบขาวอ่ะมารุ่นนี้มีงานอีเวนต
1: ์มิ้งแกอยากขาวหรือแกอยากเป็นวิญญาณเนี่ยฮะแกรู้ไหมว่ากูต้ายี่ห้อเนี้ยมันทำของปลอมออกมาเกลื่อนเลยเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกมาเตือนอยู่ถ้าเกิดแจ็คพอตเกิดขึ้นกับแกขึ้นมารับรองตับแกได้พังแน่เพราะแป้งผสมสารหนูและทีเนี้ยแกจะได้ขาวสมใจและขาวแบบที่แกได้ฉีดฟอร์มาลีน
0: อ
1: ะ
0: ไม่เอาฉันกลัวยอดฟอตกอะปีนี้คนทำอินฟูเยอะด้วยอะเลยกะจะซื้อมาเพื่อบูสต์ผิวให้มันขาววิ่งไวๆยังไม่ได้สังเกตดูร้านก่อนอะไม่น่าเลยอะ
1: มิงฉันว่าสิ่งที่แกต้องกลัวตอนนี้นะคือการที่หมอบอกว่าตับแกใช้กาไม่ได้แล้วต่างหากไม่ใช่การที่ยอด follower มันลดมิ้งทุกวันนี้แกใช้เงินซื้อความพังให้กับตัวเองเพื่อให้คนอื่นมองว่าแกดูดีนี่มันคุ้มเหรอวะเลิกใช้ของปลอมเถอะอย่างน้อยชีวิตมันก็เป็นของแท้นี่คำเตือนจากเพื่อนรักขายของปลอมโทษหนักจับปรับเป็นแสนใช้ของปลอมขายขี้หน้าคนดูแคลนสุขภาพเสียจ่ายเงินแสนคือเรื่องจริงเลิกหลอกตัวเองด้วยของปลอมก่อนที่จะไม่มีร่างกายแท้ๆไว้ให้ใช้ของสวยๆเตือนแล้ว

กดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนยังคงปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมเพราะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทั้งน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับธนาคารออมสินเร่งรัดเดินหน้าจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้โอนเงินไปแล้วกว่า 300,000 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่ประสบภัย39จังหวัดและในวันนี้ได้จัดส่งชุดข้อมูลผู้ประสบอุทกภัยให้แก่ธนาคารออมสินเพิ่มเติมเพื่อเตรียมดำเนินการโอนเงินเยียวยาอีก 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมจังหวัดอ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีและกรุงเทพซึ่งเฉพาะกรุงเทพจะมีการโอนให้ผู้ประสบภัย 74,962 ครัวเรือนทั้งนี้ธนาคารออมสินจะเริ่มทยอยโอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์สำหรับผู้ที่มีข้อมูลครบถ้วนแล้วตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ3จุดในคลองรังสิตประยูนศักดิ์หลังตรวจพบการระบายน้ำสีดำคล้ำลงคลองบริเวณประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ประตูระบายน้ำชุมชนสุขเกษมและประตูสถานีสูบน้ำคลองเปรมใต้ซึ่งพบว่าน้ำมีสีดำคล้ำมีฟองสีขาวและมีกลิ่นน้ำเน่าทุกจุดแต่ไม่พบสิ่งมีชีวิตในน้ำตายผลตรวจประเมินเบื้องต้นพบว่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5ปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำมีหน่วยเป็นมิลลิกรัมต่อลิตรต่ำสะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนจำกัดและอาจกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในน้ำจึงขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงเนื่องจากอาจมีเชื้อโรคหากจำเป็นต้องสัมผัสควรสวมถุงมือและรองเท้าบูทดานี่กาบาคารแบ็คขวาจอมเก๋าเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของเคตาเฟ่สโมสรในฟุตบอลลาลิก้าสเปนด้วยสัญญาถึงเดือนมิถุนายนปีหน้าหลังจากหมดสัญญากับเรอัลมาดริดเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาซึ่งดาวเตะวัย34ปีลงเล่นกับราชันชุดขาวรวม23ปีนับตั้งแต่เข้าร่วมอะคาเดมี่เมื่อปี2002ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งด้วยการคว้าแชมป์รวม27รายการรวมถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก6สมัยในระดับทีมชาติกาบาคารลงสนามให้สเปน51นัดและเป็นส่วนหนึ่งของทีมชุดคว้าแชมป์ยูฟ่าเนชั่นลีกปี2023และแชมป์ยูโร2024อย่างไรก็ตามด้วยปัญหาอาการบาดเจ็บจึงส่งผลกระทบต่อโอกาสลงสนามในช่วงหลายฤดูกาลหลังสุดสำหรับเคตาเฟ่ปัจจุบันรั้งอันดับ11ในลาลิก้าการแข่งขันเทนนิส ATP Tour Master 1000รายการ Rolex เซี่ยงไฮ้ Master ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนชายเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายอเลฮันโดรดาบิโดวิชโปกิน่านักหัวสเปนวัย27ปีดีกรีมือวาง25ของรายการพบกับฮูเบิร์ตทูคัสวัย29ปีอดีตมือ6ของโลกจากโปแลนด์เซตแรกทูคัสทำผลงานได้อย่างร้อนแรงเสิร์ฟ 5S และเบรกเกมเสิร์ฟ2ครั้งเอาชนะไป 6-1 จากนั้นในเซตที่2โฟกิน่าแก้เกมกลับมาเล่นลูกค้ายคอร์ดสลับขึ้นมาดักหน้าเน็ตทำแต้มเอาชนะไปได้บ้าง 6-3 เสมอกัน 1-1 เซตและในเซตตัดสินโฟกิน่าออกมาเล่นอย่างมั่นใจเสิร์ฟ 10S กับอีก13วินเนอร์เอาชนะไป 7-6 ไทรเบรก 6-8 เอาชนะไป 2-1 เซตเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับอาตูเกอานักเทนนิสฝรั่งเศสช่วงต่อไปรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ค่ะ

ทุกคนทุกฝ่ายควรบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ทั้งโดยหน้าที่และโดยความรู้จักรับผิดชอบต่อส่วนรวมและประเทศชาติพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอันเป็นแนวทางแห่งคุณธรรมที่ทรงคุณค่าให้ประสบกนิกรน้อมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมรายการในดวงใจนิรันดร์ครับ

0: ครับ
1: สวัสดีค่ะนำท่านผู้ชมเข้าสู่รายการในดวงใจนิรันดร์รายการเทิดพระเกียรติและร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569อยู่กับเราสองคนนะคะคุณบอลสกันแก้วประจันและดิฉันนุ่นจามจุเรียนยงค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามกันคุณผู้ชมครับรายการในดวงใจนิรันดร์ครับรายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์และช่องทางออนไลน์ครับที่คุณผู้ชมสามารถติดตามได้สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับทั้งในส่วนของ Facebook TikTokInstagram X แล้วก็ YouTube รวมถึงอีกหนึ่งช่องทางที่ปรากฏอยู่ที่หน้าจอครับ nbtplus.prd.go.th และคุณผู้ชมก็สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน NBT Plus ได้ครับทั้งระบบ Android แล้วก็ระบบ iOS ครับ
1: ซึ่งช่องทางนี้นะคะคุณบอลได้มีการรวบรวมสื่อทุกแขนงของกรมประชาสัมพันธ์เลยค่ะให้ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมข่าวสารได้แบบสะดวกสบายทุกที่ทุกเวลานะคะรับชมช่อง2 NBT 2 HD ก็ได้รับชมในส่วนของช่อง NBTภูมิภาคและสามารถรับฟังนะคะในส่วนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศได้เช่นกันค่ะ
0: มาติดตามรายการในดวงใจนิรันดร์ครับนำคุณผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับได้มีการจัดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569โดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงานร้อยดวงใจแม่ถวายแด่แม่ของแผ่นดินประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นโดยสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2569และเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ69พรรษา
1: ซึ่งภายในงานนี้นะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการมอบพระฉายาลักษณ์พระราชทานแก่แม่ดีเด่นพร้อมมอบเงินทุนช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้ให้แก่นายกสมาคมและประธานชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาตินอกจากนี้ยังได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ดร.นุชนาถวสุรัตน์ดร.ปัญจรัตน์มังกรกนกและดร.สุรีมาศสุทธิสัมพันธ์ในฐานะผู้สนับสนุนเงินช่วยเหลือแม่ผู้ยากไร้และสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้ค่ะ
0: ทางด้านนางสาวสุกัญญาประจวบเหมาะประธานสภาสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครับว่าเพื่อเป็นการแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเทิดทูนและเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดจนเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถพร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมการช่วยเหลือและการยกระดับคุณภาพชีวิตของแม่ผู้ยากไร้และเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมโดยในการนี้ครับนางสาวเพ็ญพักสีทองพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงณห้องวิภาวดีบอลลูมโรงแรมเซ็นทราแกลนด์แอทเซ็นทรัลลาดพร้าวซึ่งจัดขึ้นที่กรุงเทพมหานครครับ
1: ค่ะมาต่ออีกเรื่องนึงค่ะท่านผู้ชมคะเป็นในเรื่องของการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์นะคะทางบริษัทรถไฟฟ้าหรือว่ารฟท.จำกัดค่ะเขาได้มีการชวนนะคะเชิญชวนประชาชนในการร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะโดยทางด้านพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภากรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้าหรือว่ารฟท.จำกัดผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงท่านบอกว่ารถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงก็ได้มีการเปิดนะคะเชิญชวนให้ประชาชนและผู้ใช้บริการทุกคนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเริ่มตั้งแต่วันที่12ค่ะไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2569ในเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.นะคะแต่ว่ายกเว้นนะคะในวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนักขัตฤกษ์ซึ่งมีการเปิดกิจกรรมนะคะให้ไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ณสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์บริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13ค่ะ
0: จากการจัดกิจกรรมในวันแรกครับก็มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า106คนซึ่งสามารถประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ได้จำนวนทั้งสิ้น 1,007 ดอกอย่างไรก็ตามครับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นครับเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บริการตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีด้วยความพร้อมเพรียงโดยเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมครับก็จะนำดอกไม้จันทร์ทั้งหมดส่งไปยังซุ้มวางดอกไม้จันทร์และพระเมรุมาตรจำลองเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไป
1: ท่านที่สนใจนะคะก็ไปสามารถร่วมกิจกรรมนี้ได้นะคะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรบริเวณหน้าห้องจำหน่ายตั๋วประตูที่13นั่นเองค่ะจะมีกิจกรรมไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2569นี้นะคะในเวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ค่ะ
0: มาติดตามกันต่อคุณผู้ชมครับสำหรับรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเรื่องของงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยความคืบหน้าครับของการจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรรวมถึงการจัดสร้างเครื่องประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามประเพณีโบราณราชประเพณี
1: ซึ่งกรมศิลปากรนะคะได้มีการรายงานว่าขณะนี้การดำเนินงานก่อสร้างด้านโครงสร้างพระเมรุมาตรมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ90ค่ะและคาดว่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนตุลาคมนี้นะคะทั้งนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่ได้มีการเร่งรัดการปฏิบัติงานท่ามกลางช่วงฤดูฝนเพื่อให้โครงสร้างแล้วเสร็จตามกำหนดและในเดือนพฤศจิกายนทางกรมศิลปากรจะมีกำหนดการนำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมพื้นที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะ
0: แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องสำคัญนะครับเรื่องราวของการเจ้าหน้าที่นะครับในการเร่งรัดปฏิบัติการท่ามกลางฤดูฝนสิ่งสำคัญที่สุดครับเนื่องในกรณีดังกล่าวก็จะมีสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมในพื้นที่นอกจากนี้ครับในส่วนของการจัดสร้างพระเมรุมาตรยังมีเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุสิ่งปลูกสร้างประกอบสำหรับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งทางกรมศิลปากรได้มีการมอบหมายให้ดำเนินการนั้นขณะนี้ครับอยู่ในระหว่างขั้นตอนการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสถาปัตยกรรมไทยพระราชอิสริยยศและสอดคล้องกับพระราชจริยวัตรอันงดงามเพื่อให้มีความสมพระเกียรติสูงสุดโดยเมื่อแบบร่างแล้วเสร็จก็จะนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรายงานต่อองค์ที่ปรึกษาเพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัยต่อไป
1: สำหรับหมายกำหนดการสำคัญนะคะในวันนี้14ตุลาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครเพื่อทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพระยานมาตรภายหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เสร็จสิ้นเพื่อเตรียมเชิญไปใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อไปค่ะซึ่งก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะท่านผู้ชมถ้าไม่ได้มีโอกาสนะคะไปยังสถานที่ก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง2 MBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์ได้นะคะจะมีการถ่ายทอดสดในเวลาประมาณ 14:30 นเป็นต้นไปค่ะ
0: ก็ติดตามกันได้นะครับผ่านทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับเรื่องราวของการที่ทุกภาคส่วนครับได้มีการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่จังหวัดชลบุรีครับที่พัทยาก็ได้ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เป็นดอกดารารัตน์ 10,000 ดอกเพื่อถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระพันปี ีหลวงโดยที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยนายดำรงเกียรติพินิจการรองนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาร่วมกันนะครับกับพี่น้องประชาชนจิตอาสาร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ชนิดดอกดารารัตน์ครับโดยตั้งเป้า 10,000 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะจัดขึ้นตามแนวทางของอำเภอบางละมุงโดยมีสมาชิกกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยาเจ้าหน้าที่เมืองพัทยามูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานประชาชนและจิตอาสาภาคส่วนต่างๆค่ะเข้าร่วมกันอย่างพร้อมเปรียงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยสำหรับดอกดารารัตน์นะคะเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความรักอันบริสุทธิ์และความหวังโดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีการร่วมแรงร่วมใจการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้ครบตามเป้าหมาย 10,000 ดอกเพื่อเตรียมนำไปใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16ธันวาคม2569ค่ะ
0: จากที่พัทยาจังหวัดชลบุรีครับนำคุณผู้ชมไปที่จังหวัดกาฬสินธุ์ครับเหล่าประสบกรณิกรนะครับพี่น้องประชาชนก็เตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ครับนายสวัสดิ์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์ณจังหวัดกาฬสินธุ์ครั้งที่1ทับ2569โดยมีนางทพัทรดาธนินจิรานรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นายสันติจตุพันธ์ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงครับ
1: ทั้งนี้นะคะการประชุมก็เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพและงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของประชาชนในส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติทุกประการค่ะซึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์ได้มีการดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการและคณะกรรมการฝ่ายต่างๆการจัดงานพิธีถวายดอกไม้จันทร์จังหวัดกาฬสินธุ์พร้อมมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบการดำเนินงานและเตรียมความพร้อมด้านต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการจัดเตรียมสถานที่การก่อสร้างพระเมรุมาตรจำลองการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกการรักษาความสงบเรียบร้อยและระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อรองรับประชาชนที่เข้าร่วมในพิธีค่ะ
0: ทางด้านนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ครับก็ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติภารกิจบูรณาการร่วมกันดำเนินงานด้วยความรอบคอบประสานงานกันทุกฝ่ายและเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อให้งานพระราชพิธีและพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสมแก่พระเกียรติยศรวมถึงการสร้างความประทับใจแก่ประชาชนที่เข้าร่วมพิธีด้วยครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นหลากหลายพื้นที่นะคะที่นำบรรยากาศมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันรวมถึงความคืบหน้านะคะในการจัดพระราชพิธีสำคัญค่ะ
0: มาถึงเรื่องราวของสิ่งสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะครับหมายกำหนดการพระราชพิธีสำคัญของประเทศไทยแน่นอนครับก็มีกิจกรรมต่างๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลก็ได้มีการออกประกาศครับในการเลื่อนวันออกรางวัลในงวดที่16ธันวาคม2569โดยทางด้านของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้มีการเตรียมออกประกาศในการแจ้งเลื่อนกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล6หลักและสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลข3หลักประจำงวดวันที่16ธันวาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับหมายกำหนดการงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศและเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่โดยมีรายละเอียดการปรับวันเวลาในการออกรางวัลดังต่อไปนี้ครับ
1: โดยเลื่อนวันออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะของงวดประจำวันที่16ธันวาคม2569จะเลื่อนไปออกรางวัลในวันพฤหัสบดีที่17ธันวาคม2569ค่ะเนื่องจากว่าในวันที่16ธันวาคมมีหมายกำหนดการในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงค่ะ ขณะที่ในส่วนของงวดเทศกาลปีใหม่นะคะกำหนดออกรางวัลในวันเสาร์ที่2มกราคม2570นะคะเนื่องจากวันที่1มกราคมเนี่ยตรงกับช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
0: ทั้งนี้ครับคาดว่าสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทำการออกประกาศแจ้งเลื่อนการออกรางวัลอย่างเป็นทางการในวันนี้ครับ14ตุลาคม2569ส่วนการออกรางวัลของทั้ง2งวดครับก็จะจัดขึ้นณอาคารออกรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลถนนนนทบุรีอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีตามปกติโดยสามารถติดตามรับชมและรับฟังการถ่ายทอดสดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ตามช่องทางต่างๆครับตั้งแต่เวลา 14:30 นเป็นต้นไปครับ
1: ก็นำเอามาประชาสัมพันธ์นะคะให้ท่านผู้ชมได้รับทราบโดยทั่วไปเพราะว่ามีกำหนดการสำคัญนะคะในวันที่16ธันวาคม2569คือพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในส่วนของพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะฉากบังเพลิงค่ะพี่บอลถือว่าเป็นเครื่องประกอบสำคัญในพระราชพิธีเลยซึ่งขณะนี้ได้มีการเปิดเผยรายละเอียดของฉากบังเพลิงซึ่งเป็นงานศิลป์ชั้นครูจากฝีมือช่างสถาบันสิริกิติ์ค่ะโดยฉากบังเพลิงนะคะถือได้ว่าเป็นเครื่องประกอบสำคัญในพระราชพิธีมีลักษณะเป็นฉากบานพับติดตั้งบริเวณพระเมรุมาตรโดยจัดสร้างทั้ง4ทิศเมื่อถึงช่วงประกอบพระราชพิธีจึงคลี่ออกเพื่อบังบริเวณพระจิตกาธานค่ะ
0: สำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงฉากบังเพลิงมีขนาดกว้าง 2.92 เมตรสูง 3.65 เมตรรูปแบบโครงสร้างฉากครับกำหนดโดยกรมศิลปากรแบบงานจำหลักไม้และเท้าจตุโลกบาลออกแบบโดยนายสมชายสุภลักษณ์อำไพพรและแบบงานปักไหมน้อยลายมงคล108ประการออกแบบโดยนายอัครพลคล่องบัญชี
1: งานศิลปกรรมประดับฉากบังเพลิงทั้งหมดทางช่างสถาบันสิริกิติ์ได้ร่วมแรงร่วมใจจัดสร้างถวายเป็นพระราชกุศลประกอบด้วยงานผ้าปักงานแกะสลักไม้งานทอผ้าไหมงานสลักดุลและงานเขียนลายงานปักผ้าไหมน้อยนับเป็นผ้าปักฉากบังเพลิงพระเมรุมาตรชิ้นที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์แต่หากเป็นงานแกะสลักไม้องค์เทวดาและส่วนประกอบต่างๆที่จำหลักอย่างวิจิตรนี้นับเป็นพระเมรุมาตรแรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เนื่องจากที่ผ่านมามักเป็นงานจิตรกรรมค่ะส่วนกลางของฉากออกแบบนะคะเป็นงานจำหลักไม้นุ่นต่ำเท้าจตุโลกบาลเทวดาผู้พิทักษ์รักษาโลกทั้ง4ทิศได้แก่ท้าวเวสสุวรรณประจำทิศเหนือเท้าวิรุณหกประจำทิศใต้ท้าววัฏฏัตตรถประจำทิศตะวันออกและท้าววิรูปักประจำทิศตะวันตกโดยนำรูปแบบจากลวดลายบานประตูวิหารยอดวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามช่างเขียนในสมัยรัชกาลที่3และปรับจากการถืออาวุธเป็นถือพวงมาลัยดอกไม้และดอกบัวเพื่อถวายสักการะพระบรมศพค่ะ
0: โดยกรอบฉากท้าวจตุโลกบาลครับประดับด้วยผ้าไหมปักน้อยลายมงคล108ประการจำนวน40ชิ้นถ่ายทอดผ่านฝีมือการปักอันประณีตจากไหมไทยแท้ด้วยเทคนิคการปักแบบโบราณการหนุนการปักตกแต่งดิ้นและเลื่อมอีกทั้งยังเป็นงานศิลป์สำคัญครับที่จัดสร้างขึ้นสำหรับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในครั้งนี้ครับนำมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันครับในส่วนของรายการในดวงใจนิรันดร์รายการที่จะนำคุณผู้ชมร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในช่วงนี้ครับจะนำคุณผู้ชมไปติดตามสารคดีในดวงใจนิรันดร์ตอนสำคัญครับรวมใจพักณสนามหลวงตลอดระยะเวลาการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยทรงมีพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่านานับประการไปติดตามกันครับในสารคดีในดวงใจนิรันดร์

0: ในห้วงเวลาแห่งความโศกอาลัยหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวณสถานที่แห่งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระพันปีหลวงผู้ทรงเป็นดั่งร่มโพร่มไทรของปวงชนเช้านี้รถเมล์ที่คอยให้บริการประชาชนยังคงทำหน้าที่อย่างเต็มกำลังเหมือนทุกวันที่ผ่านมาเพื่อคอยรับส่งผู้คนจากทั่วสารทิศที่เดินทางมาอย่างท้องสนามหลวงแห่งนี
1: ้ทางขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมก.นะคะก็ได้มีการจัดการบริการรถสาธารณะนะคะทั้งหมดตอนนี้นะคะ6เส้นทางบริการประชาชนที่จะมากราบพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเพื่อให้ความสะดวกสบายอำนวยความสะดวกตรงนี้นะคะพร้อมกับดูแลอย่างอื่นความเป็นห่วงเป็นใยในด้านสุขภาพมีการบริการล่มมีการเอาที่รองเท้ามาให้ผู้สูงอายุนะคะเพื่อก้าวลงจากรถและขึ้นรถเพื่อความปลอดภัยนะคะเวลารถนะคะจากต้นทางนะคะมาส่งประชาชนนะคะก็จะมาส่งตรงจุดกลางสนามหลวงค่ะเพื่อให้ผ่านจุดคัดกรองเข้าไปกราบพระบรมศพนะคะและเวลารับนะคะก็จะมารับณจุดนี้ค่ะเรียกว่าประตู3นะคะรู้สึกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งค่ะอย่างสูงเลยค่ะเพราะตัวอย่างตัวหนูเองอะค่ะก็เป็นแค่ประชาชนเล็กๆคนนึงเท่านั้นแต่ก็ยังมีโอกาสได้ถวายงานกับพระองค์ท่านนะคะแล้วพวกเราชาวขสมก.ค่ะก็จะขอดูแลอำนวยความสะดวกให้กับแขกของพระองค์ท่านทุกคนนะคะด้วยความเต็มที่และเต็มใจอย่างสุดความสามารถค่ะ
0: เบื้องหลังของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในฐานะแขกคนสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือความทุ่มเทของหลายหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจสละเวลามาดูแลประชาชนทุกคนอย่างสุดกำลังความสามารถ
2: เขตพระนครนะครับก็เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรุงเทพมหานครนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับได้รับใช้พระองค์ท่านนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณสนามหลวงและก็พระบรมมหาราชวังเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่เขตพระนครได้ดูแลอยู่นะครับซึ่งทางเขตเนี่ยก็ได้มาจัดนะครับในเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ากราบพระบรมศพนะครับซึ่งภารกิจของเราก็มีหลากหลายอย่างนะครับอย่างเช่นหลักๆเนี่ยก็จะเป็นของเจ้าหน้าที่เทศกิจนะครับซึ่งเราก็จะมาทำหน้าที่อยู่ตามจุดต่างๆซึ่งนอกจากของเจ้าที่ของเทศกิจของเขตพระนครแล้วเนี่ยเราก็ยังขอความร่วมมือจากเจ้าที่เทศกิจของสำนักต่างๆซึ่งเขาจะมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนของแต่ละเขตซึ่งมาดูแลตรงจุดนี้ด้วยแต่ว่าของเขตพระนครก็จะเป็นตัวหลักนะครับซึ่งเราก็จะอยู่ตามจุดนะครับเช่นจุดบริเวณจุดคัดกรองที่เข้ามาครั้งแรกที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับก็จะเป็นของเขตพระนครนะครับนอกจากนั้นก็จะดูแลในภาพรวมนะครับไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ของสนามหลวงอย่างเดียวนะครับเป็นพื้นที่บริเวณโดยรอบของเจ้าที่เทศกิจของเขตพระนครเนี่ยก็จะดูแลในเรื่องของไม่ให้ผู้ค้านะครับเข้ามาขายสินค้าในบริเวณนี้นะครับรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุซึ่งไม่สามารถที่จะเดินทางไปด้วยตัวเองนะครับอันนี้เราก็จะมีรถวีลแชร์นะครับซึ่งอันนี้ของเขตพระนครก็จะอำนวยความสะดวกตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งรถวีลแชร์เนี่ยเริ่มจากตรงจุดนี้เลยแล้วก็เข้าไปข้างในพอเสร็จแล้วนะครับก็จะมีจุดที่คือรถวีลแชร์ซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเขตพระนครก็จะนำรถวีลแชร์นั้นกลับมาไว้ที่เดิมนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนที่สองก็จะดูแลในเรื่องของรถกอล์ฟนะครับรถกอล์ฟเนี่ยก็จะด้วยความร่วมมือกับสำนักเทศกิจนะครับก็จะดูแลเกี่ยวกับการยืมใช้รถกอล์ฟต่างๆนะครับซึ่งส่วนนี้เจ้าที่เทศกิจเนี่ยก็จะต้องดูแลว่ารถกอล์ฟนี่ยังใช้งานได้ดีไหมนะครับถ้าใช้งานมีปัญหาเนี่ยเราจะมีฝ่ายโยธาเข้ามาดูแลตรงนี้ด้วยนะครับฝ่ายโยธาของสำนักงานเขตพระนครนะครับนอกจากนี้เนี่ยเขตพระนครก็ยัง สนับสนุนในเรื่องของเจ้าหน้าที่รักษาความสะอาดนะครับเจ้าที่รักษาความสะอาดเนี่ยก็จะทำงานค่อนข้างหนักนะครับก็จะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับซึ่งประชาชนที่มากราบพระบรมศพเนี่ยก็จะได้รับข้าวกล่องนะครับซึ่งก็ในส่วนนี้ก็อาจจะมีขยะที่ตกค้างอยู่ในหลายจุดนะครับซึ่งอันนี้ทางฝ่ายรักษาความสะอาดของเขตพระนครก็จะเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วก็ช่วยสนับสนุนในเรื่องของการดูแลในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บริเวณนี้นะครับยังสามารถที่จะให้บริการประชาชนไปได้เรื่อยๆนอกจากนี้ก็ยังมีฝ่ายสิ่งแวดล้อมนะครับเราก็จะดูในเรื่องของการมาจับนกนะครับบางทีก็มีนกเนื่องจากมีอาหารใช่ไหมครับพอมีอาหารปุ๊บเนี่ยก็จะมีนกมานะครับแล้วก็จะมีการให้ฝ่ายสิ่งแวดล้อมเนี่ยมาจับนกเพื่อที่จะไปสวอปดูว่ามีเชื้อโรคปนอยู่หรือไม่นะครับเราจะมาทำสวอปเกือบทุกอาทิตย์นะครับแล้วนอกจากนั้นก็ถ้ามันมีปริมาณเยอะๆนะครับเราก็จะจับไปเพื่อที่จะไปดูแลนะครับในแล้วก็ไปปล่อยในจุดที่นกสามารถที่จะอยู่ได้นะครับโดยหลักๆทั่วๆไปเนี่ยเราก็จะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนเพื่อให้ประชาชนที่มากราบพระบรมศพเนี่ยได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุดนะครับที่เราจะอำนวยความสะดวกในตรงนี้ได้นะครับผมรู้สึกปลื้มใจมากนะครับที่ได้มีโอกาสได้รับใช้พระองค์ท่านซึ่งจริงๆผมเนี่ยก็เคยเมื่อปี59นะครับซึ่งผมก็มีโอกาสที่จะตอนนั้นยังเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ได้อยู่เขตพระนครแต่ก็ไม่มีส่วนร่วมนะครับในการที่จะเข้าไปชุมในกองอำนวยการร่วมนะครับอันนั้นเราก็รู้สึกว่าเรามีความภาคภูมิใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในวันนี้เราได้มาในนามของผอ.เขตพระนครซึ่งได้ดูแลรับผิดชอบตรงนี้นะครับก็ยังมีความรู้สึกว่ามีความปลื้มใจมากขึ้นกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญท่านพระสงฆ์กรทั้งหลายแหล่ของพระองค์ท่านนะครับที่ต้องการที่จะมากราบพระบรมศพนะครับก็เชื่อมั่นได้ว่าพอท่านมากราบพระบรมศพเนี่ยท่านจะได้รับความสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่ามีเจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครแล้วก็ในเจ้าหน้าที่ของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับคอยดูแลอำนวยความสะดวกตรงนี้ครับผมครับ

0: ็มที่และทำให้ดีที่สุดค่ะ
1: ภารกิจหลักก็คือดูแลความปลอดภัยครับพี่น้องประชาชนช่วยเหลือประมาณว่าเดินไม่ไหวก็ใช้รถกอล์ฟก็ช่วยเหลือครับพี่น้องประชาชนไม่สบายบ้างอะไรบ้างประมาณนี้ครับโดยรวมภาพรวมครับอำนวยความสะดวกประชาชนเป็นหลักครับปลื้มภูมิใจและดีใจครับ
2: ก็อย่างแรกนะครับเข้ามาครับก็จะมีประชาชนเข้ามาก็จะมีตรวจสัมภาระก่อนครับเพื่อตรวจอาวุธแล้วก็เป็นการคัดกรองอย่างนึงแล้วก็พอเข้ามานะครับก็จะมีตรวจบัตรประชาชนครับเดินเข้ามาก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ครับติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นการยืนยันแล้วก็เข้าด้านไหนได้เพื่อเป็นการคัดกรองด้วยครับแล้วเป็นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยของประชาชนที่เข้ามาไหว้พระบรมศพครับภูมิใจครับเพราะว่าโอกาสยากมากครับที่จะได้มาเป็นส่วนหนึ่งของในงานนี้ด้วยครับแล้วก็ได้ดูแลประชาชนด้วยก็อยากขอฝากครับพวกของมีคมครับก็ยังเอาเข้างานไม่ได้นะครับแล้วก็ไฟแช็กแล้วก็อยากให้เตรียมพวกบัตรที่ข้าราชการที่ทางราชการออกให้ครับก็รู้สึกปลื้มใจครับว่าประชาชนรักพระมหากษัตริย์มากครับผมดีใจด้วย
3: ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่จุดยืมผ้าถุงนะคะคัดกรองให้ประชาชนที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยได้มาจุดยืมผ้าถุงที่นี่ได้ค่ะก่อนจะเข้าไปกราบสมเด็จก็มาเปลี่ยนผ้าถุงและเสื้อมีให้ยืมที่นี่ทุกวันค่ะเปิดตั้งแต่8โมงถึง1ทุ่มค่ะถ้าผู้ชายที่ใส่แต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างนุ่งยีนมาค่ะกางเกงยีนก็มายืมกางเกงที่นี่เปลี่ยนได้ค่ะเปลี่ยนก็คือสวมทับแล้วเมื่อยืมที่นี่เสร็จแล้วก็สามารถกลับไหว้เสร็จออกมามีที่จุดคืนอยู่ด้านคืนออกทางออกอะค่ะคุณผู้หญิงก็ถ้าแต่งตัวไม่เรียบร้อยอย่างใส่กระโปรงสั้นไปก็มายืมผ้าถุงที่นี่ได้หรือเสื้อที่ว่าดูเหมือนจะโป๊จะอะไรก็สามารถมาจัดเปลี่ยนและยืมที่นี่ได้ค่ะส่วนนักเรียนนักศึกษาที่แต่งชุดของสถาบันมาแล้วไม่ต้องเข้ามายืมค่ะก็สามารถเปลี่ยนเข้าไปกราบไหว้ได้เลยค่ะในการใช้บริการในยืมเสื้อผ้าใช้บัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตบัตรอื่นๆที่ใช้แทนบัตรประชาชนได้ค่ะสามารถยื่นรับยืมผ้าถุงได้ค่ะมีความยินดีแล้วก็ดีใจภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติงานตรงนี้ค่ะที่สุดจากที่ว่าแต่ละคนเขาอาจอยากมาแล้วเขาไม่ได้มาแต่นี่สามารถเข้ามาทำได้เลยก็มีความรู้สึกว่าดีใจมากค่ะ
4: ก็ตั้งแต่7นาฬิกานะคะทางศูนย์ก็มาประจำจุดปฐมพยาบาลนะคะให้บริการประชาชนนะคะถ้าเกิดประชาชนท่านใดนะคะปวดหัวเวียนหัวนะคะหรือหน้ามืดเป็นลมก็มารับบริการที่จุดเราได้ค่ะแล้วก็จะมีการวัดความดันนะคะแจกยาโดมยาอมให้ค่ะเรามีการประสานงานกับทางศูนย์เอราวัณนะคะของสำนักการแพทย์นะคะถ้าเกิดผู้ป่วยที่มีอาการหนักนะคะเราก็จะมีการประสานงานส่งต่อให้กับศูนย์เอราวัณค่ะก็รู้สึกเป็นเกียรตินะคะแล้วก็ภาคภูมิใจมากนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของสำนักอนามัยของกรุงเทพมหานครนะคะในการที่จะได้ดูแลพี่น้องประชาชนของเรานะคะถ้าท่านใดมีอาการไม่สบายปวดหัวตัวร้อนเราก็ให้บริการช่วยเหลือทุกท่านค่ะในฐานะที่เป็นประสบนิกรนะคะก็รู้สึกไว้อาลัยกับการสูญเสียท่านนะคะคือท่านก็มีพระคุณกับพี่น้องประชาชนนะคะภารกิจที่ท่านทำไว้นะคะเราก็จะเห็นกันมาตั้งแต่ตอนที่เรายังเด็กแล้วนะคะพระราชกรณียกิจของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมหรืออะไรต่างๆที่ท่านทำให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็เราก็รู้สึกว่าเราเสียใจนะคะกับการจากไปของท่านนะคะ
5: ไม่ได้มีเพียงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นเท่านั้นหากยังมีอีกพลังหนึ่งที่หลอมรวมขึ้นจากหัวใจของประชาชนเหล่าจิตอาสาจากทั่วทุกสารทิศต่างมุ่งหน้าเดินทางมารวมตัวกันณสถานที่แห่งนี้ด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยศรัทธาและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
6: ได้มาร่วมงานที่สนามหลวงนี้นะคะได้รับหน้าที่ให้ประจำจุดที่ชื่อว่า CP1 CP1 คือมีหน้าที่ต้อนรับประชาชนทางเข้าอะค่ะโดยความสามารถพิเศษก็คือดิฉันสื่อสารภาษาอังกฤษได้โดยส่วนมากก็จะสื่อสารให้กับชาวต่างชาติได้ทราบว่าในเวลานี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นและชาวต่างชาติปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อมาถึงณจุดนี้และควรจะไปท่องเที่ยวในจุดไหนได้บ้างนะคะก็จะแนะนำสถานที่ส่วนคนไทยก็จะขอเชิญประชาชนชาวไทยนะคะเข้ากราบพระบรมศพโดยการที่เดินตรงไปนะคะแล้วรับอาหารพระราชทาน

0: แล้วลงไปในอุโมงค์เพื่อเข้ารับการคัดกรองนะคะแล้วเข้านั่งรอในจุดนั้นก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเรียกขึ้นนะคะเพื่อเข้ากราบพระบรมศพโดยในแต่ละวันจะมีช่วงเวลาในการเข้ากราบพระบรมศพนะคะ5ช่วงเวลาค่ะโดยส่วนตัวของดิฉันนั้นทำไมดิฉันถึงมีความตั้งใจได้มาทำงานที่นี่ด้วยเหตุที่ว่าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านหาที่สุดไม่ได้พระองค์ท่านทรงภาษาชาวบ้านคือเป็นแบบอย่างของผู้หญิงไทยอะค่ะทรงมีพระกริยามารยาทงดงามเป็นแบบอย่างในการที่จะแต่งกายให้ถูกต้องให้งดงามมีเป็นแบบอย่างในการที่จะได้ช่วยเหลือคนที่ต้องการโอกาสนะคะแล้วก็พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่การเป็นแม่ของคนในครอบครัวนะคะดิฉันก็ขอน้อมนําแบบอย่างที่พระองค์ท่านได้เรียกวางแนวทางเอาไว้ให้เราปฏิบัติตามพระองค์ทรงมีรอยยิ้มที่ทําให้ดิฉันก็ได้ประทับใจเหมือนกับที่ชาวโลกได้ประทับใจแล้วก็เมื่อได้เจอกับชาวต่างชาติครั้งแรกๆเราก็ต้องยิ้มให้เขานะคะเพราะกรณียกิจของพระองค์ในเรื่องของการที่ช่วยเหลือประชาชนทางด้านเรื่องของการนำผ้าที่ชาวบ้านใส่นะคะแล้วก็นำมาเพื่อที่จะเป็นธุรกิจได้ค่ะต่อยอดให้กับชาวบ้านได้นั่นคือสิ่งที่ประทับใจพระองค์ท่านและในส่วนที่พระองค์ท่านทรงเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดก็คือพระองค์ท่านทรงเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถของโลกของโลกของคนทั้งชาวโลกทั้งหมดเลยนะคะเพราะว่าพระองค์ทรงดำรงพยศที่เป็นแบบอย่างนะคะ
1: ภารกิจของเราคือทำอาหารนะคะเพื่อจะส่งให้ทางสำนักพระราชวังเนี่ยแจกสำหรับผู้ที่เข้ามากราบนะคะพระบรมศพเราเริ่มต้นทำเนี่ยตั้งแต่วันที่16ตุลาคมปีที่แล้วนะคะเรื่อยมาจนวันนี้เนี่ยอยู่ประมาณ181วันแล้วนะคะแล้วมีกำหนดจะทำให้เสร็จสิ้นภารกิจทั้งหมดจนวันสุดท้ายนะคะซึ่งน่าจะเป็นราวๆเดือนธันวานะคะก็จะรวมๆประมาณ400กว่าวันเราก็จะมีเรื่องของข้าวไรซ์เบอร์รี่ไข่นะคะอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องทำมาตลอดเราเนี่ยประกอบไปด้วยกลุ่มเพื่อนๆหลายๆคนแล้วก็จะมีอาสานะคะอาสาเนี่ยก็จะมาจากเขตต่างๆวนเวียนกันมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะอย่างวันนี้จะเป็นของเขตปทุมวันนะคะพวกเราทุกคนเนี่ยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงนะคะที่มีต่อราษฎรทุกๆคนของเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่โดยตรงทั้งเสียทั้งหมดแต่เราก็เห็นที่ท่านทำมาตลอดแล้วก็คิดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นส่วนเล็กๆที่สามารถที่จะทำทดแทนบุญคุณท่านก็เท่านี้สำหรับคนที่มาเข้ากราบพระบรมศพนะคะก็เชื่อมั่นว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาด้วยใจรักนะคะแล้วก็มาเนี่ยรับรองว่าที่นี่เนี่ยจะดูแลอย่างดีมาถึงคุณจะได้อาหารคาว1กล่องขนม1อย่างน้ำดื่มนะคะบางวันอาจจะได้ขนมอะไรพิเศษเพิ่มเติมด้วยเพราะว่าแต่ละรอบที่เข้าไปเนี่ยค่ะก็จะเข้าไปเป็นรอบๆเข้าไปรับรองว่ามาเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมาเลยมาเอาใจมาแต่งตัวให้เหมาะสมมาเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ
2: กิจกรรมที่งานบริการที่ทางลูกเสือได้ทำนะครับก็เป็นทางจากทางด้านหน้าเลยนะครับก็จะเป็นการต้อนรับผู้ที่มาลงจากขสมกนะครับแล้วก็จะนำร่มไปบริการให้กับประชาชนแล้วก็ตรงทางเข้านะครับแล้วก็จะแนะนำว่าจะเข้ากราบสักการะยังไงนะครับแล้วส่วนจุดพักคอยนะครับทางลูกเสือก็มาดูแลจัดโต๊ะเก้าอี้หรือแนะนำประชาชนในการที่จะทิ้งขยะคัดแยกขยะนะครับอีกจุดหนึ่งก็คือตรงประตูมณีนพรัตน์นะครับตรงนั้นเป็นจุดที่มาให้บริการเกี่ยวกับรถวินแชร์นะครับสำหรับผู้ที่เดิน

0: ไม่สะดวกนะครับหรือผู้สูงอายุเราก็จะบริการเข็นรถวีลแชร์และอีกจุดหนึ่งคือจุดที่พิพิธภัณฑ์ผ้านะครับก็อำนวยความสะดวกให้กับผู้คนที่จะเข้าไปชมในพิพิธภัณฑ์ผ้าแล้วก็นักท่องเที่ยวนะครับก็มีการทักทายมีการต้อนรับนะครับแนะนำการใช้การเข้าเยี่ยมชมที่พิพิธภัณฑ์ผ้าครับรู้สึกภูมิใจมากนะครับสำหรับในตัวของกับผมเองนะครับในวันธรรมดานี้ก็จะมาปฏิบัติภารกิจทุกวันนะครับบริการจิตอาสาทุกวันสำหรับกรณีที่มีลูกเสือบางท่านหรือบางคณะที่มาที่นำหลวงโดยตรงนะครับไม่ได้ประสานมาทางกับกระทรวงศึกษาธิการเราก็จะบริการให้คำแนะนำแล้วก็จะเข้าไปลงทะเบียนที่ศูนย์อำนวยการจิตอาสาภาคหนึ่งนะครับในการที่จะมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ที่มาปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาครับขอบคุณครับ
1: ทุกหยาดเหงื่อคือความตั้งใจทุกการกระทำคือความภักดีเพื่อรอต้อนรับแขกคนสำคัญที่เดินทางมาจากทั่วสารทิศไม่ว่าระยะทางจะไกลเพียงใดหัวใจของพวกเขาเดินทางมาถึงที่เดียวกัน
2: สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จครับพันปีหลวงครับมาจำนวน2ครั้งแล้วครับมีความปลาบปลื้มยินดีครับและยังตื่นเต้นทุกครั้งที่มาครับผมคงจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนที่มีพิธีการครับส่งพระบรมศพครับผมก็อยากฝากถึงพี่น้องประชาชนทั่วประเทศทั่วโลกนะครับว่าเรามีสมเด็จแม่ที่ทรงพระกรุณาธิคุณกับเรานะครับอย่างใหญ่หลวงนะครับก็เป็นแบบอย่างของคนโดยทั่วไปนะครับให้เจริญรอยตามแบบอย่างของท่านเอาแบบอย่างของท่านนี้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของเราเองก็ขอขอบคุณนะครับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ทุกส่วนนะครับที่มาให้บริการดีเยี่ยมยอดเยี่ยมให้ต้องยกนิ้วโป้ให้เลยนะครับว่าการบริการสะดวกสบายนะครับอาหารการกินนะครับที่ได้รับอร่อยมากครับก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานนะครับ
3: ต้องการมาไว้ระลึกถึงบุญคุณของท่านสักการะไว้อะไรของท่านนะแม่ของแผ่นดินนะท่านสมัยเป็นเด็กๆมันแล้วก็นึกถึงท่านอยู่ครับต้องมาตอบแทนบุญคุณของท่านนะ
4: โดยวิถีชีวิตนะฮะชาวยาตั้งแต่นครสวรรค์จนถึงสมุทรปราการเนี่ยเป็นชาวลุ่มน้ำและเป็นพื้นที่รับน้ำและอยู่กับน้ำมาตลอดชีวิตแล้วเราคิดว่าวิถีชีวิตเราชาวน้ำเนี่ยพระองค์ท่านไม่เคยไม่ก็ไปเยี่ยมท่านก็ไปทางเรือนะฮะท่านก็เสด็จไปทางเรือแล้วเราก็ได้ต้อนรับพายเรือเจ้าเรือมารับท่านแล้วก็ในเมื่อท่านเป็นชนนะฮะก็เราก็คิดว่าบนบกบางท่านเขาขี่รถนะฮะเดินปั่นจักรยานไอ้เราชาวน้ำแล้วอยู่กับน้ำทำไมเราไม่ใช้เส้นทางน้ำเป็นการเพื่อมาหาท่านวันเปิดงานเนี่ยก็ประมาณ200กว่าคนกับ300คนแต่ว่ามาลงเรือจริงเนี่ยประมาณ890บางท่านก็ลงต้นทางบางทีก็มาลงกลางทางบางคนก็ลงเป็นช่วงนะฮะลงเป็นช่วงขับรถช่วงบางทีก็ลงเรือช่วง
1: ภาพแห่งความทรงจำและน่าประทับใจเหล่านี้คงจะอยู่เพียงภายในใจของผู้ที่เดินทางมาหรือผู้ที่มาอุทิศตนทำงานอยู่ณสนามหลวงแห่งนี้เท่านั้นแต่มีหน่วยงานหนึ่งที่มุ่งมั่นในการทำหน้าที่เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวไปยังประสงค์นิกรชาวไทยทั่วประเทศและผู้คนทั่วโลก
5: การปฏิบัติของผมเนี่ยเป็นเรื่องของการได้เข้าร่วมในการประชุมกองอำนวยการร่วมในพระราชพิธีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ยังเป็นในช่วงของการดูแลอำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนและการดูแลในเรื่องความปลอดภัยทางด้านการจราจรแล้วก็ภาพรวมทั้งหมดซึ่งเป็นการร่วมกันนะครับที่กรมประชาสัมพันธ์ได้เข้าร่วมกับหน่วยงานราชการต่างๆนะครับที่ได้อำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในบริเวณพื้นที่ท้องสนามหลวงและบริเวณพระราชพิธีนะครับแล้วรวมถึงหมายรับเสด็จต่างๆด้วยการดำเนินการก็เราได้รับการประสานต่างๆนะครับการประชุมครั้งนี้เราได้มีการประสานงานความร่วมมือต่างๆทุกๆด้านนะครับทั้งเรื่องของการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเป็นหมู่คณะการดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางเข้ากราบนะครับณจุดพักคอยซึ่งในช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างร้อนดังนั้นเนี่ยเราจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นหลักเพื่อทุกท่านเนี่ย

0: ได้เดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเนี่ยด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ดูแลผู้ใดน่ะที่มีอาการเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะมีทีมงานนะครับในการดูแลการดูแลพี่น้องประชาชนนั้นเรามองว่าทุกท่านเป็นเหมือนแขกเป็นแขกของพระเจ้าอยู่หัวเป็นแขกของพระองค์ท่านดังนั้นเราต้องให้ความดูแลด้วยความเต็มการปฏิบัติงานด้วยความเต็มที่อย่างสุดความสามารถเพื่อทุกท่านนั้นได้รับการอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีแล้วก็ได้รับได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพด้วยความรับรื่นเรียบร้อยและเป็นที่พอใจกับทุกคนครับเราก็ได้คลิปนะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และสารคดีต่างๆเนี่ยได้เข้าประสานกับทางกองอำนวยการร่วมในการนำเผยแพร่บนจอมอนิเตอร์ในจุดพักคอยของพี่น้องประชาชนทางที่ประชุมนั้นให้ความเห็นชอบแล้วก็ได้มอบหมายนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์บนรถประจำทางด้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ตั้งใจเต็มที่เกี่ยวกับเรื่องราวผู้ที่รับพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านจากพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงปฏิบัติมาตลอดพระชนชีพของพระองค์ซึ่งเราจะนำถ่ายทอดผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอมอนิเตอร์ในพื้นที่ท้องสนามหลวงและในสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงในสื่อต่างๆในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์เป็นความร่วมมือและหน่วยงานต่างๆด้วยนะครับนี่คือความร่วมมือระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และกรมหน่วยการร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและหมายรับเสด็จต่างๆนะครับที่เราตั้งใจทำอย่างเต็มที่ครับ
1: ก็ในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์ค่ะก็ได้รับหน้าที่นะคะในการเก็บภาพประชาสัมพันธ์รวมถึงวิดีโอแล้วก็ได้สัมภาษณ์ประชาชนค่ะถึงความรู้สึกที่มีต่อสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะที่ได้เดินทางมากราบไหว้นะที่ราชวังแห่งนี้ค่ะในส่วนของภารกิจนี้ก็คือได้เห็นบรรยากาศของที่นี่ค่ะว่ามีการอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนยังไงค่ะที่ได้เดินทางมานะคะเริ่มตั้งแต่การลงจากรถนะคะรวมถึงข้าวของอาหารพระราชทานนะคะได้เตรียมให้กับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็ทั้งหมอพยาบาลค่ะจุดอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งรถวีลแชร์นะคะที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะในส่วนของศูนย์ประชาสัมพันธ์แล้วก็เราเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ได้มาปฏิบัติครั้งนี้นะคะก็ทำให้เราสามารถรู้ซึ้งถึงการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่นะคะเขาเต็มที่ในการดูแลประชาชนมากๆเลยค่ะเราก็อยากจะประชาสัมพันธ์ตรงนี้ให้พี่น้องได้เห็นถึงจิตอาสานะคะไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนรวมถึงศูนย์ประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะที่อยากจะถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบรวมถึงกำหนดการต่างๆให้พี่น้องได้ทราบว่าในการกราบพระบรมศพแต่ละช่วงสามารถเข้ามากราบยังไงบ้างค่ะในฐานะที่เราเป็นพระสงฆ์ในกองคนหนึ่งของประเทศไทยนะคะมีความรู้สึกภาคภูมิใจในความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ค่ะแล้วก็อยากให้ทำรงรักษาอย่างนี้ไว้ตลอดค่ะก็อยากให้คนไทยรักประเทศชาติค่ะ
2: เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งนะครับที่ผมรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากนะครับที่ได้มีโอกาสนะครับมารับใช้พระองค์ท่านพระแม่พันปีหลวงของปวงชนชาวไทยครับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับไม่คาดคิดไม่คาดฝันจากหนึ่งในล้านคนที่ผมได้มีโอกาสมารับใช้พระองค์ท่านมาดูแลประชาชนของพระองค์ท่านในงานพระราชพิธีแห่งนี้ครับหน้าที่นะครับที่ผมได้มาตอบแทนพระองค์ท่านนะครับก็ได้มีโอกาสมาดูแลประชาชนมาสัมภาษณ์ประชาชนถึงพระองค์ท่านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็ได้เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งได้ต้อนรับแขกของพระราชาของพระราชินีของพระแม่พันปีครับที่ได้มากราบไหว้พระบรมศพพระองค์ท่านนะครับซึ่งประชาชนนะครับเดินทางมาจากทั่วภูมิภาคเราก็ได้มีโอกาสนะครับรับใช้ดูแลประชาชนนะครับรวมไปถึงนะครับให้ข้อมูลนะครับกับประชาชนว่าตั้งแต่การเดินลงจากรถแล้วก็ตลอดจนนะครับเดินทางเข้ามานะครับในพื้นที่ของท้องสนามหลวงนะครับแล้วก็มาถึงณบริเวณจุดนี้ว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็ถือว่าผมภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้ตอบแทนคุณของแผ่นดินตอบแทนคุณของพระมหา ากษัตริย์นะครับแล้วก็ได้ดูแลรับใช้ประชาชนของพระองค์ท่านจนถึงวันนี้เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ผมได้มีโอกาสรับใช้พระองค์ท่านครับ
3: แม้การเวลาจะเคลื่อนผ่านไปไม่หวนกลับแต่ความรักและความศรัทธาที่ประสบกนิกรชาวไทยมีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงหาได้เลือนจางตามกาลไม่ณท้องสนามหลวงสถานที่ซึ่งเปรียบดังศูนย์รวมแห่งหัวใจผู้คนจากทุกสารทิศยังคงหลั่งไหลมารวมกันด้วยจิตใจอันแน่วแน่ในความจงรักภักดีเกิดเป็นภาพแห่งรวมใจพักที่งดงามและทรงพลังที่มิใช่เพียงภาพของเหตุการณ์ในห้วงเวลาหนึ่งแต่คือสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีที่จะดำรงอยู่คู่แผ่นดินไทยและในดวงใจคนไทยชั่วนิรันดร
4: ์และนี่คือสารคดีในดวงใจนิรันดร์ตอนรวมใจพักณสนามหลวงค่ะด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของปวงชนชาวไทยจึงพร้อมใจกันรวมพลังแสดงออกถึงความจงรักภักดีณท้องสนามหลวงสถานที่แห่งความทรงจำที่สะท้อนถึงความรักความสามัคคีและความผูกพันอันแน่นแฟนค่ะ
5: และทั้งหมดนี้ครับคือรายการในดวงใจนิรันดร์ประจำวันนี้ครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในคราวหน้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ

0: ุดไทยดุสิตชื่อชุดมาจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332แทนพระที่นั่งอมรินทราภิเษกมหาปราสาทที่เกิดเพลิงไหม้เพื่อใช้เป็นสถานที่ออกว่าราชการประกอบพระราชพิธีและบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆต่อมาพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทใช้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมศพและพระศพจนเป็นธรรมเนียมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อกราบถวายบังคมและสดับประกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิสมเด็จพระบรมราชบุพการีชุดไทยดุสิตเป็นเสื้อสำหรับงานพิธีตอนค่ำใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองอย่างเดียวกับไทยอมรินทร์ไทยบรมพิมานและไทยจักรีตัวสิ้นยาวมีจีบยกข้างหน้าและชายพกใช้เข็มขัดผิดกันตรงตัวเสื้อคือเป็นเสื้อไม่มีแขนคอด้านหน้าและด้านหลังควานกว้างและต่ำเล็กน้อยผ่าด้านหลังตัวเสื้อปักเป็นลวดลายด้วยไข่มุกลูกปัดและเลื่อมใช้ในงานพระราชพิธีที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ
1: หมอกอายุ18เป็นมะเร็งปอดและเป็นโรคทั้งใบของแม่แก้วแกตื่นตี3เดินจากบ้านมาโรงพยาบาลทุกวันแกบอกว่าดีละได้ออกกำลังกายอยู่มานานจนรปภ.จำได้เลยแกกินข้าวเปล่าถุงละ6บาทก็พอละเพราะทุกวันจะมีกับข้าวสุ่มจากญาติผู้ป่วยคนอื่นเพียบเลยแกบอกว่าเหมือนกินบุฟเฟ่โลกของเธอก็วนอยู่เพียงเท่านี้แหละแต่วันนั้นโลกของแม่แก้วก็ดับวูบลงทันที
2: กลับมาลูก
3: แม่แก้วแม่แอบสิเรานะแม
1: ่ทุกครั้งที่แม่แก้วเปิดตาเธอจะเห็นหมอกอยู่ตรงนั้นเสมอเลย
2: รักแก้วแม่ลูก
4: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: ขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะ
1: มอบโอกาสให้โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาจริง
2: ๆ

0: ีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกหนึ่งเพิ่มพื้นที่บวกโอกาสให้ทุกชีวิตร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดีคำว่าให้ไม่สิ้นสุด
1: NBT News เวลา 11 นาฬิกาค่ะนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนหมู่5และ6ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกโดยจุดนี้มีเครื่องสูบน้ำเดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังลงสู่คลองผงเพงโดยเร็วเพื่อคืนพื้นที่ให้ชาวบ้านเพราะน้ำเริ่มส่งกลิ่นเหม็นสร้างความเดือดร้อนรำคาญขณะที่สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าไปช่วยบำบัดทางด้านกรมชลประทานแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเริ่มในเวลา 12 นาฬิกาทยอยระบายจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลดลงชั่วโมงละประมาณ 15 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19 นาฬิกาและคงอัตราการระบายน้ำนี้ต่อเนื่องเพชรบุรีเชิญชวนผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในอำเภอเขาย้อยโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยไปลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการโดยเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและเอกสารที่เกี่ยวข้องไปติดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมให้ข้อมูลตามจริงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถตรวจสอบและพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ทั้งนี้การประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเป็นการกำหนดพื้นที่เพื่อดำเนินการจัดการภัยพิบัติการให้ความช่วยเหลือจะเป็นตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องชนิดภูมิถาวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนำเจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งที่โรงเรียนวัดวังหินเพลิงอำเภอทับคล้อทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องหลังสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงสู่ภาวะปกติก็คือความสะอาดความปลอดภัยและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนโดยกิจกรรมในครั้งนี้เน้นไปที่การเก็บกวาดขยะกิ่งไม้และสิ่งสกปรกรวมถึงดินโคลนที่มากับน้ำท่วมตามพื้นที่สาธารณะเช่นถนนวัดอาคารเรียนและบริเวณพื้นที่โดยรอบที่ได้รับผลกระทบรวมถึงตัดหญ้ารกเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นฉีดล้างทำความสะอาดกำจัดแหล่งน้ำขังเพื่อป้องกันโรคติดต่อที่มากับน้ำหลังน้ำรดเช่นโรคไข้เลือดออกและโรคน้ำกัดเท้าสำนักข่าวอันจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และกระบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในตอนที่มีชื่อว่าการเปิดโปงอาณาจักรในกัมพูชาของเจ้าพ่ออาชญากรรมโดยเนื้อหามีการเจาะลึกโครงการลองเบที่เกาะกงซึ่งอันจาซีราได้ส่งทีมงานแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพในโครงการแห่งนี้โดยได้มีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่ภายในกลับถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์ในสารคดียังระบุด้วยว่าการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาเป็นเพียงเรื่องปาหี่เพื่อหลอกลวงชาวโลกที่ศาลประชาชนจีนตัดสินประหารชีวิตสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์3คนที่เคยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เขตโกก้าในเมียนมาบริเวณติดชายแดนจีนนอกจากนี้ยังได้สั่งจำคุกตลอดชีวิตแก่สมาชิกคนอื่นๆอีก3คนและจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึง24ปีอีก55คนซึ่งทั้งหมดเป็นลูกสมุนของแก๊งอาชญากรรมตระกูลเว่ยสำหรับผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง3คนมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดและมีฆาตกรรมอีกด้วยนอกเหนือจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมถือเป็น1ใน4แก๊งจาก4ตระกูลที่ส่งอิทธิพลในเขตโกก้างโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ถึง14แห่งมีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนจำนวนมากที่เดินทางไปยังเมียนมาด้วยสิ่งล่อใจว่าจะมีงานที่เงินเดือนสูงๆให้ทำหมดเวลาของ NBT News เวลา 11 นาฬิกาแล้วค่ะช่วงต่อไปรับชมรายการ NBT มีคำตอบสำหรับช่วงนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: มงคล38ประการประการที่38มีจิตเกษมมีจิตใจสงบปลอดภัยจากกิเลสและความทุกข์ เป็นความสุขที่มั่นคงและแท้จริงมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

0: วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามค่ะเราออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11:05 น.ถึง11:55 น.โดยประมาณค่ะดิฉันทิชาสุทธิธรรมนะคะวันนี้นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับน้องๆเด็กเยาวชนที่อาจจะเคยก้าวพลาดแต่ว่าอายุของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องไปอยู่ในสถานกักกันต่างๆซึ่งครั้งก่อนนี้นะคะเราก็มีการเชิญทางกรมพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนเนี่ยมาพูดคุยถึงปัญหานี้แล้วก็มีการสะท้อนนโยบายต่างๆหลากหลายนะคะผ่าน4มิติออกมาตั้งแต่เรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อใช้ในกระบวนการงานยุติธรรมช่วยเหลือเด็กเหล่านี้นะคะให้เขาไม่กลับเข้ามาสู่ในสภาพเดิมๆซ้ำอีกแล้วก็ยังสร้างเครือข่ายสร้างอาชีพแต่ว่าปัญหาตรงนี้ค่ะจะว่าไปแล้วนับวันเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขึ้นหรือรุนแรงขึ้นในบางช่วงสถานการณ์ก็จริงแต่โอกาสที่เขาจะกลับมามันก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะคะดังนั้นวันนี้ทางด้านท่านอธิบดีท่านก็เลยมีแนวทางที่ท่านมองเห็นว่ามันควรจะมีการวิเคราะห์แล้วก็พิจารณาให้เขาหน่อยนะคะว่าเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยพ้นผิดไปหรือว่าทำผิดกันได้น้อยลงจะได้ไม่ต้องกลับมาสู่กระบวนการอีกนะคะวันนี้ก็เลยเรียนเชิญท่านโกมลพรหมเพ็งท่านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนอีกครั้งนึงนะคะซึ่งวันนี้ท่านก็จะฉายภาพในเรื่องการป้องกันยังไงก่อนก้าวพลาดที่จะไม่ให้เข้าไปสู่กระบวนการยุติธรรมสวัสดีท่านค่ะ
1: ครับสวัสดีครับท่านครับ
0: ค่ะคราวที่แล้วฉายภาพชัดเจนมากเราเห็นการทำงานหนักของทางกรมพินิจนะคะว่ามีหลายเรื่องมากๆเลยที่พยายามทำให้น้องๆเนี่ยกลับเป็นคนดีสู่สังคมแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้มันหยุดไม่ได้เลยค่ะท่านเพราะว่ามันมีเคสขึ้นเรื่อยๆถ้าหยุดก็หมายความว่าไม่มีใครไปช่วยเขาดูแลใช่ไหมคะดังนั้นวันนี้ก็เลยอยากให้ท่านฉายภาพค่ะว่าตอนนี้คนส่วนใหญ่พอพูดถึงกรมพินิจก็จะบอกว่าดูแลน้องๆเยาวชนที่อายุยังไม่ถึงเกณฑ์นี่ใช่ไหมคะตอนนี้เมื่อเขาอาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วในแง่ของภารกิจในการป้องกันน้องๆตรงนี้ค่ะอยากให้ท่านช่วยเล่านิดนึงว่าสถานการณ์เป็นยังไงค่ะ
1: ครับจริงๆก็กรมพินิจคุ้มครองเด็กเยาวชนนะครับมีหน้าที่หลักก็คือเรื่องของการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิดนะครับที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตั้งแต่อายุ12ปีถึง18ปีนะครับแล้วก็สถานพินิจสามารถจะควบคุมตัวเด็กเยาวชนได้จนอายุไม่เกิน24ปีนะครับโดยหลักการเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่านั่นคือกระบวนการยุติธรรมทางอาญาสำหรับเด็กและเยาวชนแต่กรมพินิจเนี่ยเราทำอีกส่วนหนึ่งก็คือเราทำคดีเกี่ยวกับคดีครอบครัวนะครับคดีกำกับการปกครองนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดจากกระบวนการที่เราได้แก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเนี่ยเราเห็นว่าเราทำงานปลายเหตุงั้นการที่เราได้สอบข้อเท็จจริงจากเด็กทุกเคสเนี่ยเราเห็นว่าเราเห็นปัญหาและสาเหตุของการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนก็เลยมองว่าเราทำงานปลายเหตุคงไม่เพียงพอดังนั้นเราจึงมองว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะครับของการกระทำความผิดซึ่ง เราเห็นแล้วว่าปัญหาหลักๆจริงๆก็คือปัญหาเรื่องของครอบครัวนะครับพ่อแม่บางคนยังไม่พร้อมในการที่จะมีบุตรแล้วก็เลี้ยงดูบุตรที่ไม่เหมาะสมอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยพื้นฐานของครอบครัวแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากครอบครัวแตกแยกนะครับอย่าร้างเลิกร้างปัญหาสังคมและชุมชนก็เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เด็กกระทำความผิดนอกนั้นก็เป็นเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับเรื่องของเด็กเนี่ยขาดการศึกษานะครับเด็กบางคนไม่เคยได้รับการศึกษาในระบบการศึกษามาก่อนนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของที่เราเจอก็คือเรื่องของการที่เด็กสามารถจะเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแบบไม่มีเงื่อนไขนะครับทำให้เด็กสามารถที่จะเข้าไปดูอะไรที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมแล้วก็สามารถจะมีพฤติกรรมที่เรียนแบบได้อันนี้ก็เลยจะส่งผลทำให้พฤติกรรมของเด็กเนี่ยเปลี่ยนแปลงหรือเบี่ยงเบนไปจนกระทั่งนำไปสู่เรื่องของการกระทำความผิดได้
0: ครับค่ะเท่าที่เห็นก็คือปัญหาความยากจนเลี่ยงไม่ได้ใช่ไหมคะที่เขาอาจจะต้องดิ้นรนหรือทำอะไรที่มันอยู่นอกกฎเกณฑ์ใช่ไหมคะ
1: เร
0: ื่องของเทคโนโลยีที่เดี๋ยวนี้เข้าถึงง่ายมากนะ
1: ค
0: ะบางทีผ่านแอปอาจจะให้ทดลองดูก่อน แต่ว่าอีกสักระยะมีการจ่ายเงินเด็กเขาก็ต้องไปหาเงินมาอาจซึ่งอาจจะผิดวิธีการ
1: ใช่
0: ไหมคะเรื่องการคบเพื่อนเรื่องของครอบครัวก็สำคัญใช่ไหมคะท่าน
1: ก็จริงๆเนี่ย เพื่อนก็เป็นปัจจัยสำคัญนะครับเพราะมองว่าเด็กพอถึงโตถึงระยะหนึ่งเนี่ยที่หลายคนก็พูดบอกว่าลูกเราเนี่ยก็ไม่ได้น่ารักเสมอไปนะครับก็ช่วงวัยของเด็กจะมีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแล้วก็มีการคบเพื่อนงั้นการคบเพื่อนเนี่ยถ้าคบเพื่อนดีก็มีโอกาสที่จะพัฒนาได้ดีแต่ว่าถ้าคบเพื่อนไม่ดีหรือโต กไปอยู่ในกลุ่มที่กระทำไม่ถูกต้องเนี่ยทั้งกฎระเบียบและกฎหมายเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงในการที่จะนำไปสู่การกระทำความผิดได้เช่นกันนะครับ
0: ค่ะก็เลยเป็นที่มาว่ากรมพินิจนั้นมีภารกิจด้านของการป้องกันการกระทำความผิดด้วยแต่ตรงนี้ก็อยากให้ประชาชนเข้าใจนะที่ท่านอธิบายมาลองท่านลองฉายภาพเพิ่มเติมได้ไหมคะว่าถ้าป้องกันไม่ให้เกิดเหตุจะต้องดูแลยังไงบ้างคะ
1: สำหรับวิธีการป้องกันนะครับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กเยาวชนโดยกรมนะครับได้มีมาตรการในการที่จะส่งเสริมให้สถานพินิจทุกแห่งนะครับได้ดำเนินการนะครับจัดทำโครงการ1สถานพินิจ6สถานศึกษานะครับซึ่งเราได้ร่วมจัดทำโครงการกับทางโรงเรียนนะครับในระดับประถมมัธยมอาชีวศึกษาในจังหวัดในเขตพื้นที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมโดยสำคัญที่สุดก็คือเราได้ร่วมกับคุณครูนะครับแล้วก็เด็กนักเรียนเนี่ยนำเอาประเด็นปัจจัยความเสี่ยงที่อาจจะทำให้เด็กเกิดการเบี่ยงเบนแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือเด็กที่อาจจะขาดปัจจัยต่างๆซึ่งขาดการดูแลที่เหมาะส
0: ม
1: ดังนั้นก็เลยต้องให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กนะโดยเฉพาะเรื่องของความรู้ที่เราต้องการให้ก็คือหนึ่งเรื่องของการป้องกันปัญหายาเสพติดนะครับซึ่งมีระบาดค่อนข้างจะรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะลุกลามเข้าถึงโรงเรียนได้สองก็คือเรื่องของการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะครับอย่างเช่นครูก็ต้องคอยสังเกตอาการและพฤติกรรมของเด็กว่าเด็กคนไหนมีพฤติกรรมสนใจไม่สนใจการเรียนขาดเรียนหรือไม่อย่างไรบ้างอันนี้ต้องครูต้องคอยมอนิเตอร์นะครับแล้วก็คอยประสานกับทางผู้ปกครองให้ได้รับรู้ร่วมกันนะครับว่าลูกหลานท่านมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนอย่างไรได้ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างไรบ้างอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเข้าถึงเทคโนโลยีซึ่งปัจจุบันเนี่ยกลุ่มอาชญากรทางเทคโนโลยีเนี่ยพยายามที่จะใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการที่จะหาประโยชน์นะครับโดยเฉพาะเรื่องพนันออนไลน์เรื่องของการหลอกลวงช่อโกงเรื่องของการบูลลี่ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยรวมถึงเรื่องของการชักจูงเด็กนะครับในการกระทําที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการค้าประเวณีนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีผลในส่วนของกลุ่มที่เด็กยังขาดรายได้และอยากจะนำเอาเงินมาใช้ในความสนองความต้องการของตัวเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นปัจจัยเรื่องที่เราพยายามที่จะให้ความรู้ความเข้าใจกับเด็กเยาวชนก่อนที่จะละเมิดกฎขององค์กรของโรงเรียนหรือชุมชนหรือไปทำผิดกฎหมายซึ่งถ้าทำผิดกฎหมายแล้วเนี่ยก็จะทำให้ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับต้องบอกตรงๆว่าที่ผ่านมาเนี่ยเด็กเยาวชนที่ถูกจับเข้าสถานพินิจนะครับไม่ได้เป็นการกระทำความผิดครั้งแรกนะครับครั้งแรกเนี่ยทำผิดกฎหมายคดีเบาๆเล็กๆแต่ว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่ให้โอกาสก็คือเจ้าพนักงานตำรวจก็ไม่จับหรือจับก็มาว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆเนี่ยถ้าหากว่าจับแล้วว่ากล่าวตักเตือนเนี่ยควรจะเรียกพ่อแม่ผู้ปกครองมาทําทันบนหรือมาให้คําแนะนําปรึกษาในการควบคุมดูแลเด็กปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมถ้าอย่างนี้จะช่วยทําให้รู้แล้วว่าแนวโน้มสถานการณ์ความเสี่ยงของลูกหลานเราจะเป็นอย่างไรบ้างจะได้ช่วยกันแก้ไขแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยให้เด็กทําผิดจากเบาแล้วก็ครั้งแรกไม่ถูกจับครั้งสองไม่ถูกพอครั้งสามรุนแรงมากขึ้นถูกจับอันนี้มันแก้ไขค่อนข้างจะลำบากนะครับต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจริงๆซึ่งตรงนี้เราก็ไม่อยากให้เด็กพวกนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมก็อยากจะใช้มาตรการในทางกำกับดูแลนะครับแล้วการกำกับควบคุมทางสังคมก่อนเพื่อเป็นการเกราะป้องกันขั้นต้นนะครับก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะครับ
0: ค่ะถ้ากำกับดูแลแล้วเข้าไปดูในกระบวนการทางสังคม
1: ครับ
0: และถ้ายิ่งไปเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาอย่างคุณครูนะคะเรามีวิธีการที่จะทำยังไงให้สอดรับกับแนวคิดของทางกรมพินิจที่อยากจะให้มันเกิดความเป็นรูปธรรมได้ชัดที่สุดอะค่ะ
1: ที่เป็นรูปธรรมเลยนะฮะเราเองพยายามที่จะผลักดันในเรื่องของการให้มีพื้นที่สำหรับการแสดงออกของเด็กนะครับแล้วก็การรับฟังปัญหาของเด็กและเยาวชนนะครับจากคุณครูนะครับในมิติที่ใส่ใจนะครับแล้วก็น่าจะมีกลไกในการที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนของเด็กด้วยกันอย่างเช่นกรณีที่เด็กก้าวร้าวเกเรหรือเด็กที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเนี่ยเราก็อาจจะให้สภานักเรียนนะครับเข้ามาทำหน้าที่ในการกำกับดูแลหรือช่วยเหลือด้วยเด็กกันเองโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ต้องเข้าไปผู้ใหญ่เพียงเข้าไปแค่กำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือสิ่งที่อยากให้เกิดนะให้เหมาะสมแต่ว่ากลไกการจัดการก็ควรจะเป็นกลุ่มเด็กด้วยกันนะครับจะทำให้เขาเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็จริงๆเด็กๆก็ทะเลาะกันมีปัญหาการเล็กน้อยเนี่ยแต่ถ้าผู้ใหญ่เข้าไปใช้มาตรการที่เข้มข้นขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นแต่ว่าถ้าเด็กเนี่ยยังชกต่อยกันแล้วก็ ถึงเวลาก็จับมือร่วมกันก็จบนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็คุยกันเคลียร์ใจกันก็ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าถ้าต้องให้เคลียร์ใจกันจริงๆแต่ไม่ใช่ว่าต้องใช้กลไกคนกลางว่ายืนยันนะว่าเราจะรักกันเราจะไม่มีปัญหากันต่อไปเนี่ยนะอย่างเงี้ยจะช่วยได้อยู่นะคะ
0: ตอนเด็กๆเคยเห็นที่เขามีพี่สารวัตรนักเรียนนะคะ
1: ใช่ครับอันนี้ก็ช่วยได้ทางหนึ่งฮะคอยสอดส่องดูแลว่าคนไหนมาสายคนไหนพฤติกรรมไม่เหมาะสมคนไหนสูบบุหรี
0: ่
1: คนไหนแอบไปทำผิดระเบียบของโรงเรียนอย่างเงี้ยซึ่งช่วยได้เป็นทางหนึ่งนะครับก็ทางอาจารย์ผู้ปกครองจริงๆครูปกครองเนี่ยไอ้เขตรั้วของตัวเองก็จบคงเป็นไปไม่ได้นะครับถ้ามีประเด็นความนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีลูกพ่อนะครับก็ยังมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนบ้างอยากกลับดูแลตะล่อมให้อยู่ในกรอบกติกามันก็จะทำให้โอกาสที่เด็กจะเข้าสู่กระบวนการปกติได้เนี่ยสมบูรณ์มากขึ้น
0: ค่ะเหมือนท่านอธิบดีอยากจะบอกว่าถ้าเราจับสัญญาณเร็ว
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะเราสุ่มสำรวจปุ๊บแล้วเราเห็นว่าเขามีพฤติกรรมมีแนวโน้มสุ่มเสี่ยงเราก็จะได้ป้องกันได้เร็วจะได้ไม่กลายเป็นปัญหาใหญ
1: ่ใ
0: ช่ในอนาคตโดยที่สมมติว่าถ้าเด็กคนนั้นมีพฤติกรรมเริ่มจะเสี่ยง
1: ครับ
0: คุณครูมองก่อนแล้วคุณครูก็สะท้อนไปที่พ่อแม่ถ้าไม่อยากให้เด็กรู้ไม่อยากกระตุกกระตักไม่อยากเรียกมาประชุมผู้ปกครอง
1: ใช่คร
0: ับ ก็คือเหมือนกับให้ติดต่อกันทูเวย์เลย
1: ใช่ครับ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือการป้องกันที่ดีและอีกอย่างก็คือที่อยากจะฝากเรื่องของลำพังครอบครัวเองก็อาจจะดูไม่ครอบคลุมเพราะว่าเด็กบางคนพอกลับบ้านปั๊บเนี่ยเข้าห้องแล้วก็อยู่กับครอบครัวแต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่สามารถเข้าไปแตะเขาได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่ในโลกโซเชียลแต่ว่าเด็กบางคนไม่ใช่ฮะคือถ้าบ้านไม่น่าอยู่เมื่อไหร่เนี่ยเด็กกลับบ้านโยนกระเป๋าหรือบางคนไม่กลับบ้านเลยก็ไปอยู่ในวงเพื่อนเลยจ
0: ะ
1: กลับบ้านก็ตอนค่ำมืดดึกดื่นอะไรเงี้ยอันนี้คือเสี่ยงสูงมากละนะครับเพราะพ่อแม่บางครั้งไปทำงานกว่าจะกลับบ้านลูกก็ยังไม่กลับทั้งที่ตัวเองก็กลับช้าแล้วเนี่ยแต่ลูกกลับจากโรงเรียนช้ากว่านั่นแสดงสะท้อนให้เห็นว่าลูกเราไม่มีวินัยละแล้วก็เริ่มที่จะเบี่ยงเบนเข้าไปคบในกลุ่มเพื่อนซึ่งมีความเสี่ยงสูงละนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งเด็กเมื่อกลับบ้านแล้วเนี่ยไปนอนค้างบ้านเพื่อนเนี่ยนี่คือความเสี่ยงมากขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราไม่ทราบว่าลูกเราหลานเราเนี่ยไปอยู่กับเด็กประเภทไหนอย่างไรบ้างนะครับขนาดพ่อแม่บางคนเนี่ยลูกไปติวกับเพื่อนยังไม่วางใจเลยว่าตกลงไปติวกันจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นความกังวลของพ่อแม่แต่ว่าก็ไม่ได้มอนิเตอร์ตลอดทุกช่วงนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้คอยจับผิดลูกหลานหรอกครับแต่อยากให้รู้ว่าเราต้องคอยมีการจับสัญญาณเรื่องความเปลี่ยนแปลงอะไรที่ควรจะรับฟังก็ได้ก็ควรจะรับฟังไม่ใช่ว่าเห็นลูกสูบบุหรี่หลานสูบบุหรี่แล้วก็เรียกมาตำหนิต่อว่าด่าหรือเคี่ยนตีอย่างนี้ไม่ควรนะครับเพราะว่ามองว่าหลายคนเนี่ยสังคมไทยเราไม่ถูกสอนว่าถ้าลูกบินอย่างนี้ควรจะใช้กลยุทธ์ในการจัดการกับลูกอย่างไรอย่างเช่นเรียกมารับฟังว่าแล้วค่าใช้จ่ายซึ่งเราก็ยังไม่มีสามารถจะทำมาหาได้แล้วเราออกไปจัดซื้อของ
0: ไอ้ลองสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเช่นสารเสพติดบางอย่างเขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่เขาอาจจะแค่อยากลอง
1: ใช่ครับ
0: อย่างคุณพ่อคุณแม่อะไรเขาจะต้านทันทีปุ๊บเลยใช่ไหมคะแล
1: ้ว
0: ม
1: ันก็เพื่อนก็มากกว่าเชื่อพ่อแม่
0: ประมาณนั้น
1: เมื่อตอนเป็นวัยรุ่น
0: ค่ะ
1: งั้นพ่อแม่เนี่ยจะถูกละเลยนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งหน้าที่ที่กรมพินิจคอยช่วยเหลืออยู
1: ่
0: เอาใจช่วยอยู่นะคะ
1: ใช่ครับ
0: นะคะเห็นทางกรมก็บอก

0: ้าไปสู่ชุมชนที่มีเด็กๆเยอะเพื่อไม่ให้ปัญหารุนแรง
1: ครับ
0: ค่ะ
2: ตอนนี้เนี่ยครับก็ในส่วนของกรมพินิจเองเนี่ยเรามีท่านกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจนะครับซึ่งก็อยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการให้คำปรึกษาแนะนำอันนี้ก็ช่วยได้ทางหนึ่งนะครับส่วนที่สองก็คือเราเองพยายามที่จะประสานกับทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการที่จะให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ท้องถิ่นซึ่งเขารู้และเข้าใจดีว่าบ้านไหนมีปัญหาอะไรนะครับเด็กบ้านไหนยังไม่ได้เรียนหนังสือเมื่อถึงเกณฑ์แล้วยังไม่ได้เรียนนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเราร่วมมือกันได้กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นอบต.อบจ.เทศบาลเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงเด็กเยาวชนที่ได้โอกาสนะครับ
0: ค่ะเห็นท่านบอกว่าไม่มีโครงการ1สถานพินิจ6สถานศึกษา
2: ใช่คร
0: ับอันนี้น่าจะเป็นเคสที่ยกตัวอย่างได้ดีนะคะ
2: ใช่ครับก็ปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีการจัดทำโครงการ1สถานพินิจ6สถานศึกษานะครับแล้วก็ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดเนี่ยเราให้ทำทุกแห่งนะครับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเราก็ทำได้มากเกินเป้านะครับเพราะว่านโยบายก็คือทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ก
0: ็ค
2: ือเข้าไปมีส่วนร่วมกับทางโรงเรียนให้ความรู้กับคุณครูกับเด็กนะครับในเรื่องของพิษภัยของปัญหาอาชญากรรมและการกระทำความผิดรวมถึงยาเสพติดแล้วก็เทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันนี้สำคัญส่วนที่สองก็คือเรื่องของการสร้างกลไกในการที่จะกำกับดูแลหรือป้องกันความเสี่ยงในส่วนของเด็กเยาวชนในโรงเรียนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือให้ขยายไปยังชุมชนด้วยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยได้ผลค่อนข้างดีนะครับถ้าดูจากสถิติเนี่ยนะครับก็มีอยู่ทำได้ประมาณสัก 40,000 กว่าคนนะครับสำหรับเด็กนักเรียนนะครับในตัวประเทศ
0: 40,000กว่าคนเลยนะคะ
2: ครับผม
0: โอ้ค่ะก็ถือเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจทีเดียวสำหรับอันนี้ไม่ใช่ปีแรกที่เราเริ่มด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเป็นปีที่เราทำต่อเนื่องแล้วก็จะขยายผลนะจริงๆเนี่ยอยากจะให้โรงเรียนมีกลไกที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมว่าก็คือมีตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยปัญหาของเด็กเยาวชนในโรงเรียนเนี่ยถ้าทำได้เนี่ยก็ทุกโรงเนี่ยปัญหาก็คือของเด็กหลายคนจะได้รับการแก้ไขโดยเด็กด้วยกันเองนะครับโดยครูและผู้ใหญ่จะเป็นคนกำกับดูแล
0: ค่ะแต่ด้วยบริบทของด้านสังคมออนไลน์ที
2: ่
0: ท
2: ุ
0: กวันนี้คนเข้าถึงสื่อออนไลน์เยอะง่ายมากเหลือเกินเนี่ยนะคะการทำงานมันยากขึ้นไหมคะสำหรับกรมพินิจค่ะ
2: ก็ผมส่วนตัวผมมองว่าการทำงานเนี่ยถ้าเรามีเป้าร่วมกันชัดเจนแล้วก็เราไม่ทำงานเฉพาะฟังก์ชันของตัวเองเนี่ยเราเห็นว่าปัญหาสาเหตุเกิดจากอะไรเราก็ต้องเห็นความเชื่อมโยงกันให้ชัดเจนนะครับว่าในเมื่อเราเห็นว่าปัญหาเด็กกระทำความผิดเนี่ยเกิดจากสิ่งแรกเลยหนึ่งก็คือครอบครัว2ก็คือชุมชนและสิ่งแวดล้อม3ก็คือการขาดโอกาสและการด้อยโอกาสอย่างเช่นเด็กบางคนเนี่ยไม่เข้าโรงเรียนหรือเข้าโรงเรียนแล้วไม่ได้เรียนต่อเนื่อง
0: อ
2: ันนี้คือความเสี่ยงสูงมากเพราะว่าฐานะยากจนบางคนเด็กบางคนจะเงินไปกินข้าวที่โรงเรียนก็ไม่มีหร
0: ือ
2: ค่ารถไปโรงเรียนก็ยังไม่มีเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นปัญหาที่มองว่าชุมชนและท้องถิ่นสามารถจะต้องมอนิเตอร์แล้วก็หาเด็กกลุ่มนี้ให้ได้แล้วก็จะทำมาตรการในการส่งเสริมการพัฒนาเขาอย่างไรบ้างนะครับในขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองเนี่ยยังขาดแคลนหรือไม่มีปัจจัยในการที่จะส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการที่ดีทางการศึกษานะคร
0: ับ ค่ะเราก็เริ่มเห็นนะคะว่าทางกรมพินิจเนี่ยมีส่วนรุกคืบเข้าไปในสถานศึกษาพยายามจะบูรณาการกับทางด้านของคุณครูซึ่งแน่นอนที่สุดเป็นตัวเชื่อมระหว่างเด็กนักเรียนกับทางผู้ปกครองนะคะแล้วก็พฤติกรรมต่างๆที่อยากจะให้มีการไกล่เกลี่ยเข้าไปรวมถึงในโลกออนไลน์ที่กำลังมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นซึ่งท่านสะท้อนออกมาในรูปแบบของตัวเลขที่ได้มีการแก้ปัญหาไปและทำอย่างต่อเนื่องแต่เดี๋ยวในช่วงหน้าค่ะเราจะมาถ่ายภาพให้ชัดมากยิ่งขึ้นนะคะว่าเปอร์เซ็นต์ต่างๆจำนวนพฤติกรรมที่ทางกรมช่วยแก้แล้วแก้ได้ได้ผลจริงเนี่ยเป็นยังไงแล้วเด็กกลับมาในสถานพินิจอีกเยอะไหมนะคะเดี๋ยวเรามาใช้ภาพกว้างมากขึ้นตอนนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับ NBT มีคำตอบค่ะ

0: ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหาพัฒน์หมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชดิษฐาพิเศษขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑีผมทัพแปรจีบอีกชั้นหนึ่งใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกาย
1: 2026 International 169ณศูนย์การประชุม
2: อาจหมายถึงชีวิตของใครบางคนผมว่าการที่เรานั่งรอในห้องฉุกเฉินมันไม
3: ่ที่เราพูดถึงจำนวนของเยาวชนนะคะที่พยายามจะสะสางปัญหาเรื่องนี้ให้เขาเป็นที่ผ่านมาก็คือทางกรมเองนะคะตัวเลขที่น่าสนใจ
4: คือว่าจากข้อมูลสถิตินะครับแนวโน้มดีขึ้นนะครับก็คือเด็กและเยาวชนนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเนี่ยลดลงนะครับสถิติที่มากอันดับหนึ่งเลยก็คือที่เข้ามาคือ1ยาเสพติดนะครับ2ก็คือคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย3ก็คือเป็นคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะครับอันดับ4ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดต่ออันดับ5ก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับเพศนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนมองว่าคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยน่าจะมากขึ้นจริงๆลดลงครับแต่ว่าด้วยกระแสสังคมเนี่ยที่สามารถสื่อสารกันได้เร็วก็ทำให้เป็นกระแสสังคมค่อนข้างมากแต่ปัญหาหลักยังคงเป็นปัญหาเรื่องยาเสพติดแล้วก็เด็กสมัยนี้มีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะสูงมากก็คือเปลี่ยนจากผู้เสพเป็นผู้จำหน่ายนะครับผู้ขนนะครับแล้วก็เข้าสู่กระบวนการในวงจรของยาเสพติดนะครับ
3: ค่ะ
4: แล้วก็แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยมีเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดในคดีอาญาเนี่ยประมาณ 14,000 ถึง 15,000 คนนะครับแนวโน้มจะลดลงทุกปีเนื่องจากว่าจำนวนประชากรเด็กลดลงนะครับแล้วก็เด็กกระทำความผิดเข้าสู่กระบวนการถ้าความผิดเล็กน้อยก็อาจจะไม่ได้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กนะครับอันนี้ก็จะช่วยทำให้การที่เด็กเข้าสถานพินิจน้อยลงเนี่ยทำให้กระบวนการในการแก้ไขฟื้นฟูในเชิงคุณภาพเนี่ยมีคุณภาพมากขึ้นแล้วทำให้แนวโน้มเชื่อว่าเด็กจะกระทำความผิดลดลงนะครับโดยเฉพาะปัจจุบันเนี่ยที่ยังทำผิดยังมากอยู่และยังต้องพยายามแก้ไขที่ปัญหาสาเหตุจริงๆก็คือคดียาเสพติดนะครับซึ่งถ้านับ3ปีนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยก็ยังความผิดประมาณสักที่ทำอยู่สถิติ3ปีย้อนหลังนะครับอย่างปี2565 66 67 68เนี่ยนะครับถ้านับ3ปีนะครับยาเสพติดยังเป็นอันดับ1ก็คือ 52% นะครับที่ทำผิด3นะครับรองลงมาก็จะเป็นเกี่ยวกับคดีที่เกี่ยวกับทรัพย์

0: ับแล้วก็เราจะตรวจการทำความผิดซ้ำของเด็กต่อเนื่องอย่างน้อยว่าถ้าเขาเป็นคนดีได้ในวันนี้เนี่ยต้องดีต่อเนื่องจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เคารพกติกาสังคม
1: ค่ะค่ะยกตัวอย่างที่กรมพินิจบอกว่าก่อนที่เด็กจะออกจากการดูแลของทางกรมไปแล้วก็เหมือนกับเขากำลังจะพ้นละพ้นวาระของเขาแล้วก็ไปอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะแต่ถ้าเขาไปดูสภาพบ้านณเวลานั้นยังไม่เอื้อด้วยประการทั้งปวงเช่นคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีอาชีพที่อาจจะยังไม่สมเหตุสมผลนักกับการที่จะดูแลลูกคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะปล่อยให้เด็กไปไหมคะหรือเขามีทางเลือกตรงอื่นไหมคะ
0: คืออย่างนี้ครับก็เด็กที่เข้าสารพินิจนะครับโดยเฉพาะที่อยู่ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวเนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เราทำก็คือ1ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเขานะครับให้เหมาะสมนะครับ2ก็คือส่งเสริมเรื่องการศึกษานะครับไม่ว่าจะสายสามัญหรือสายอาชีพให้เด็กทุกคนนะครับหลังจากนั้นก็เราก็จะมีการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยโดยให้ไปฝึกงานในสถานประกอบการสำหรับเด็กที่มีความพร้อมจากการเรียนวิชาชีพมาแล้วก็จัดส่งเด็กไปทำงานในสถานประกอบการเลยนะครับตรงนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กนี่ออกไปเนี่ยมีงานทำมีที่อยู่มีรายได้เนี่ยโอกาสทำผิดเนี่ยลดลงแน่นอนส่วนที่สองก็คือถ้าเราไปตรวจบ้านแล้วว่าบ้านและสิ่งแวดล้อมไม่เหมาะสมอย่างเช่นพ่อยังแม่ยังมีอาชีพค้ายาเสพติดหรือมีบางคนยังประกอบอาชีพที่ทำผิดกฎหมายอยู่ในครอบครัวเนี่ยโอกาสที่เด็กจะกลับไปก็เหมือนเดิมดังนั้นเนี่ยเมื่อเด็กถึงเวลาปล่อยปั๊บเนี่ยถ้าเราหางานทำได้เราก็ให้ไปอยู่กับผู้ประกอบการเลยนะครับเราพยายามหางานให้กับผู้ประกอบการที่มีที่พักอาศัยให้เขานะครับแล้วก็ถ้าหากว่ายังไม่ผู้ประกอบการยังไม่พร้อมจริงเราก็จะดูแลเด็กนะครับในบ้านกึ่งวิถีหรือ Halfway House ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราพยายามที่จะเปิดให้ครบทุกจังหวัดนะครับเพื่อต้องการที่จะให้เด็กกลุ่มที่ได้ปล่อยออกมาตามเงื่อนไขแล้วเนี่ยได้อยู่กับเราแล้วก็ได้เตรียมความพร้อมแล้วก็จัดหาแหล่งงานจัดหาที่พักใหม่ที่เหมาะสมให้กับเขานะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการที่จะกระทำความผิดซ้ำของเขานะครับซึ่งมีตัวอย่างนะครับผมไปที่1ก็มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งสารถึงเวลาปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วนะครับพอเราไปดูครอบครัวแม่อาชีพยังขายยาเสพติด
1: เขาขาย
0: ก็เลยสรุปก็คือว่าเราไปทำอะไรไม่ได้เลยนะครับก็เด็กคนนี้ถ้าปล่อยกลับบ้านทำผิดแน่นอนก็เลยให้มาอยู่บ้านกึ่งวิถีกับเราแล้วก็ตอนนี้มีแหล่งทำงานแล้วนะครับมีรับเข้าไปทำงานแล้วเราก็ให้อยู่ฮาร์ดเวฮาส์ของเราแล้วก็ไปทำงานเช้าไปเย็นกลับเมื่อเขามีความพร้อมจริงๆนายจ้างมีที่อยู่ให้เราก็จะส่งเข้าไปทำงานแล้วก็อยู่กับนายจ้างเลย อย่างนี้ก็คือตัดเขาออกจากวงจรครอบครัวที่ทำผิดกฎหมายและมีความเสี่ยงที่จะให้เขาทำผิดซ้ำอย่างนี้คือตัวอย่างเล็กๆหนึ่งว่าเราละเอียดแล้วก็เราดูทุกมิตินะครับผมเองเนี่ยมองว่าถ้าหากว่าสมัยแต่ก่อนเนี่ยคือถ้าเจ้าหน้าที่ไปตรวจดูบ้านแล้วเด็กไม่มีความพร้อมนะเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มไม่พร้อมที่อยู่อาศัยไม่พร้อมก็ต้องคุยจัดเลยเด็กบางคนมาอยู่กับเรา1ปีกว่าเนี่ยกลับไปบ้านไม่มีที่นอนก็คือที่มีจำกัดอยู่แล้วเปลี่ยนสภาพเราก็ต้องไปดูว่าคุณต้องจัดที่นอนให้เด็กอย่างไรคุณต้องดูแลเขาอย่างไรเนี่ยก็คุยกับครอบครัวเขาให้เข้าใจหลังจากนั้นเราก็คอยไปติดตามเป็นระยะมันจะทำให้เด็กได้รับการดูแลมากขึ้นเพราะว่าเด็กบางคนไม่ได้อยู่กับพ่อแม่อยู่กับปู่ย่าตายายหรืออยู่กับญาติซึ่งความสำคัญของเขาในบ้านก็อยู่ท้ายๆแล้วก็อาจจะไม่ได้รับความสำคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาหลุดออกแล้วก็มีความเสี่ยงในการที่จะกระทำความผิดกลับมาได้ครับ
1: ซึ่งตอนนี้บ้าน Halfway House หรือบ้านกึ่งวิถีก็มีแทบจะทุกจังหวัด
0: ใช่ครับ
1: ทุกเลยไหมคะ
0: นโยบายคือให้มีทุกจังหวัดนะครับแล้วก็พยายามทำกันอยู่ให้สำคัญที่สุดมีอยู่ 2-3 ประเภทประเภทแรกก็คือให้มีอาณาบริเวณอยู่ในสถานพินิจหรือศูนย์ฝึกและอบรมนั่นแหละครับก็คือเป็นที่พักชั่วคราวให้กับเขานะครับซึ่งปกติเราจะให้อยู่ไม่เกิน6เดือนนะครับ2ก็คือเป็น Halfway House ที่ทางกรรมการสงเคราะห์หรือเครือข่ายเนี่ยจัดสถานที่ใดที่หนึ่งเนี่ยให้เป็นบ้านพักกึ่งวิถีหรือบ้านเช่าแล้วก็จัดระเบียบให้เด็กเนี่ยไปอยู่ร่วมกันนะครับแต่เราจะไม่รวมเด็กหญิงชายนะครับหญิงชายจะแยกกันโดยเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ไปอยู่ประเภทส่วนนี้ส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็คือนายจ้างนะอย่างเช่นเจ้าของโรงแรมสถานประกอบการเนี่ยเขามีที่พักให้แล้วก็รับเด็กของเราไปทำงานหลายคนเขาก็ประกาศเขตพื้นที่ที่พักอาศัยเป็นบ้านกึ่งวิถีชั่วคราวให้เด็กทำงานในสถานประกอบการแล้วก็มาพักที่เดียวกันแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่เราคอยกำกับดูแลอย่างนี้จะทำให้เด็กได้มีปัญหาในการทำงานได้รับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ของเราหรือผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ห้ามนอกลู่นอกทางก็คือจะมีกติกาในการอยู่ร่วมกันในบ้านกึ่งวิถีนี้ด้วยนะคร
1: ับ ค่ะซึ่งเราก็ได้ติดตามใช่ไหมคะว่าพอไปอยู่บ้านกึ่งวิถีไม่ว่าจะร่วมกับทั้งผู้ประกอบการก็ดีหรือของส่วนกลางที่

0: ติดกับกรมพินิจก็ดีมันมี potential ไหมคะที่เด็กๆเนี่ยเขาจะต่อยอดไปเป็นคนที่มีอาชีพเป็นมีหลักมีฐานในอนาคตได้แล้วตามผลตลอด
1: มีแน่นอนครับตอนนี้ก็คือการที่เราให้เด็กเนี่ยได้ฝึกวิชาชีพแล้วก็ไปทำงานสารประกอบการเนี่ยเด็กก็จะมีพัฒนาการต่อเนื่องนะเพราะว่ากรณีเด็กที่ต่ำกว่า18ปีเนี่ยเราก็จะมีหนังสือรับรองให้เป็นการฝึกการประกอบอาชีพนะครับเพราะว่าถ้าไปจ้างทำงานถือว่าผิดกฎหมายแรงงานตอนนี้ก็เลยมีหนังสือยืนยันแล้วก็ถ้าจะมีให้ค่าตอบแทนก็เป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการฝึกงานเท่านั้นเองแต่ว่าถ้า18ปีขึ้นไปนายจ้างรับทำสัญญาเป็นลูกจ้างนายจ้างก็เข้าสู่กระบวนการการจ้างงานปกติไปซึ่งตรงนี้เนี่ยเด็กหลายคนมีพัฒนาการที่ดีมากจากโครงการของเราไม่ว่าจะเป็นโครงการเชฟแคร์ไม่ว่าจะเป็นโครงการเบอร์ดินี่นะครับที่พอเรียนจบปั๊บก่อนที่จะจบเนี่ยมีนายจ้างเนี่ยมาจองตัวไปทำงานหมดละ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะช่วยทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้มีโอกาสแล้วผมเชื่อมั่นว่าถ้าเขาอยู่ในวงจรการประกอบอาชีพโดยสุจริตแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีอาชีพมีรายได้เป็นหลักเป็นแหล่งเนี่ยโอกาสที่เขาจะทำผิดเนี่ยลดลงอย่างแน่นอนนะครับหลายคนประสบความสำเร็จจากเคยผ่านกระบวนการขัดเกลาจากสถานพินิจนะครับแต่ก็เราไม่อยากให้ใครมาเสนอตัวหรือสะท้อนหรอกแต่มองว่านั่นคือความภาคภูมิใจของคนที่ทำงานด้านหลังนะครับเพื่อต้องการใหคนที่เคยก้าวพลาดได้กลับตนเป็นคนดีครับ
0: แต่เราต้องชื่นชมผู้ประกอบการเพราะว่าพอท่านเอ่ยชื่อมาเนี่ยคือเราจะจำได้เลยว่าเอ๊ยี่ห้อนี้เราเคยกินเพราะว่าเขาให้โอกาสน้องๆตรงนี้นะคะเข้าไปได้มีส่วนในการสร้างอาชีพให้กับพวกเขาเพื่อที่จะได้ต่อยอดเติบโตในอนาคตแล้วไม่ต้องกลับมาวังวนเดิมๆใช่ไหมคะแล้วพอท่านพูดถึงเรื่องของการกระทำความผิดซ้ำที่ท่านแยกออกมาเป็นแต่ละสาเหตุเลยม
1: ี
0: ทั้งเหลืองยาทั้งครอบครัวทั้งวัตถุอาวุธปืนมีถึงเพศใช่ไหมคะตรงนี้ถ้าดูสถิติแล้วท่านบอกเมื่อเด็กเกิดน้อยลงจำนวนความผิดก็ถือว่าลดลงไปได้มากพอควรดังนั้นที่พบว่าเรากระทำผิด 10.2 ก็แปลว่า เป็นตัวเลขที่มีนัยยะที่ขึ้นลงดีขึ้น
1: ดีขึ้นนะฮะดีขึ้นและผมเชื่อมั่นว่ากระบวนการที่เด็กเข้าสถานพินิจน้อยลงเนี่ยการพัฒนาเด็กในเชิงคุณภาพทั้งเรื่องของการขัดเกลาจิตใจปรับเปลี่ยนพัฒนาพฤตินิสัยเนี่ยดีขึ้นแล้วที่สำคัญเด็กทุกคนจะต้องได้เรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นสายสามัญหรือสายอาชีพนะครับแล้วก็เด็กส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามีความพร้อมเราก็จะส่งเข้าทำงานในสารประกอบการเลยหรือบางคนเนี่ยก็จะได้ไปเรียนต่อนะครับผมมีเคสสตี้ตัวอย่างหนึ่งมีเด็กที่ศูนย์ฝึกนะฮะเขาบอกว่าเขาเรียนหนังสือข้างนอกไม่เคยจบเลยลงทะเบียนทุกสถาบันไม่เคยจบเลยเพราะว่ากลางคืนไปไหนถามว่าลูกผู้เด็กผู้หญิงนะฮะเขาบอกว่ากลางคืนหนูเที่ยวค่ะหนูดีดค่ะหนูเพื่อนมารับค่ะ
0: ดีดคือ
1: ดีดหมายถึงว่าแบบเสพยาแล้วก็มีอาการที่แบบอยาก
0: เที่ยว
1: อยากข้างนอก
0: เ
1: นี่ยนะแต่พอเข้าสถานพินิจเข้าศูนย์ฝึก2ปีนะฮะเขาเรียนจบมัธยม6แล้วก็เรียนทางผ่านสกรนะครับคือกรมส่งเสริมการเรียนรู้ซึ่ง2ปีจบม .6 แล้วก็เขาสอบเข้ามหาลัยชื่อดังได้ด้วยซึ่งเป็นเขาบอกว่าเขาภูมิใจมากว่าเนี่ยถ้าหนูไม่มาอยู่ที่นี่หนูไม่มีโอกาสได้เรียนมหาลัยดีๆเลยโอ้นี่คือแต่ถามว่ามีกี่คนก็พอสมควรอยู่แต่ว่าคือผมอยากจะให้การที่ด้อยโอกาสข้างนอกเข้ามาอยู่ข้างในคือเป็นโอกาสที่ดีที่สุดสำหรับเด็กที่ได้โอกาสจริงๆและขาดแคลนปัจจัยทุกอย่างนะครับทั้งเรื่องของทรัพย์แล้วก็ความพร้อมของพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับ
0: ค่ะสกลที่เด็กเรียนผ่านเมื่อกี้แล้วเขาได้จบไปถึงระดับมัธยมที่เขาใฝ่ฝันได้เนี่ยก็คือกศน.เดิม
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมคะพูดง่ายๆก็คือถือว่ากรมพินิจก็ไปทำหน้าที่ผลักดันไปได้ในจุดหนึ่งแล้วนะคะแล้วการฟื้นฟูแก้ไขเด็กที่จะไม่ให้เขากลับมาทำผิดอีกเพราะว่าตอนนี้รูปแบบมันค่อนข้างเรียกว่าเหลี่ยมมุมมันเยอะในการที่จะเข้าถึงแล้วก็มีการหลอกล่ออะไรต่างๆนานาพัฒนาการของคนที่จะเข้าไปสัมผัสหรือแม้แต่ต่อตรงเป็นเอเจนต์หรืออะไรเองโดยตรงเองมันก็มีเหมือนกันม
1: ี
0: วิธีระวังเขาต่อเนื่องยังไงคะ
1: คือ เมื่อเด็กที่ผ่านกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูมาแล้วนะครับคืออย่างที่ว่าเราก็คือมีการติดตามภายหลังปล่อยนะครับ เพื่อไม่ให้เขาไปทำผิดซ้ำนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือคอยให้คำปรึกษาแนะนำนะครับช่วยเหลือเขานะครับระหว่างที่ เขาอยู่ข้างนอกนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของผมทุกคนก็เด็กๆก็เรียกพ่อเรียกแม่ทั้งนั้นเพราะว่าเราเนี่ยทำหน้าที่เหมือนพ่อแม่จริงๆ ในที่ควบคุมของเรานะครับก็ทั้งให้การศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือดูแลคำปรึกษาตลอดนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็มองว่าเราต้องคอยมอนิเตอร์เด็กตลอดนะครับเพราะว่า เด็กก็คือลูกหลานของเราทุกคนนี่แหละครับที่เข้าสู่สถานพินิจเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็คือเป็นลูกหลานคนไทยเราต้องให้โอกาสเขา
0: ค่ะครับจริงๆมีคำหนึ่งที่ท่านพูดหลังก่อนที่จะมาคุยในรายการว่าดีแล้วที่เกิดในไทยเพราะกฎหมายในไทยยังมีความอลุ้มอล่วยให้กันเยอะมากนะคะอย่างเช่นไปแล้วไม่อยากให้เขามาทำผิดซ้ำแล้วก็กล่อมกล่าวกันไปแต่ถ้าจะมาอีกก็คือยังมีการให้โอกาสจนกว่าที่จะถึงเวลาที่โอเคต้องปล่อยเขาไปตามทางแต่ถ้าลองเทียบกันตามระดับความรุนแรงนะคะท่านจด เรื่องของกฎหมายต่างๆที่ดูแลน้องๆตรงนี้เราพอเทียบเคียงได้กับอะไรที่เห็นภาพชัดเจนบ้างไหมคะเช่นถ้าไปอยู่บ้านอื่นนะเขาอาจจะลงโทษหนักกว่านี้ค่ะ
1: คืออย่างนี้ครับก็คือว่ากฎหมายบ้านเราเนี่ยนะครับก็คือพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและพิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวเนี่ยนะครับเป็นกฎหมายที่ค่อนข้างจะยืดหยุ่นในการลงโทษหรือการแก้ไขฟื้นฟูเด็กนะครับจริงๆกฎหมายเด็กเนี่ยไม่ได้ถือว่าเป็นการลงโทษนะครับก็คือศาลจะใช้มาตรการตั้งแต่เรื่องของทำแผนการแก้ไขฟื้นฟูโดยไม่เข้าสถานพินิจเลยหรือศาลจะไม่ใช้มาตรการในการกำกับดูแลในส่วนที่ศาลเข้าไปดูแลได้นะครับแต่ว่าถ้าอาการหนักมากขึ้นรุนแรงมากขึ้นก็ให้เข้าสถานพินิจนะครับอาจจะเป็นควบคุมระยะสั้นนะครับไม่เกิน1ปีหรือ1ปีเศษๆนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าโทษสูงๆพฤติกรรมร้ายแรงเนี่ยศาลก็จะใช้มาตรการในการสั่งฝึกและอบรมในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในสถานพินิจด้วยตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใช้มาตรการที่ดีแล้วก็คำพิพากษาสามารถจะยืดหยุ่นได้นะครับมีขั้นต่ำขั้นสูงนะครับถ้าเด็กมีพฤติกรรมดีแล้วก็มีแนวโน้มการแก้ไขฟื้นฟูดีก็สามารถจะเสนอศาลเพื่อพิจารณาขอปล่อยก่อนกำหนดก็ได้ขึ้นอยู่กับพินิจของศาลกับข้อเท็จจริงกับพฤติกรรมของเด็กนะครับกฎหมายบ้านเราดีอย่างก็คือว่าเมื่อเช้าผมไปดูคลิปของต่างประเทศนะเห็นแล้วโอ้กฎหมายเขาก็โหดนะครับมีลูกสาวเนี่ยเสพไปโรงเรียนแล้วครูแจ้งมาว่าลูกสาวเนี่ยสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เสพกัญชาพอกลับมาบ้านแม่ค้นเจอทั้งสองอย่างแม่เลยโกรธดุด่าว่ากล่าวรุนแรงพอแม่นอนลูกก็ยิงแม่เสียชีวิตแล้วก็ไปโทรบอกพ่อเลี้ยงให้รีบกลับบ้านแล้วก็ยิงพ่อเลี้ยงแต่ว่าโชคดีที่พ่อเลี้ยงไม่เสียชีวิตศาลในประเทศนั้นก็มีคำพิพากษาจำคุกตลอดชีวิตเด็กอายุ14ปีเด็กผู้หญิงคนนั้นนะศาลจำคุกตลอดชีวิตซึ่งก็บอกโชคดีที่เราได้ประเทศไทยเนี่ยเราอารมณ์มันรวยค่อนข้างมากแล้วใช้มาตรการที่ผ่อนปรนได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไม่ได้มีโทษรุนแรงกับเด็กเพราะเรามองว่าการที่เด็กกระทำความผิดเนี่ยยังไม่มีวุฒิภาวะยังขาดความรู้และจิตสำนึกที่เพียงพอยังด้อยสติปัญญาในการคิดวิเคราะห์แยกแยะนะก็เลยทำให้เด็กใช้อารมณ์เป็นหลักก็เลยทำให้เด็กกระทำความผิดนี่คือเหตุผลว่าทำไมถึงศาลจะใช้มาตรการให้เหมาะสมกับเป็นรายกรณีไปนะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็จะช่วยทำให้โอกาสเด็กเพราะถือเรามองว่าเราไม่ได้เป็นการลงโทษแต่เป็นการแก้ไขฟื้นฟูและให้โอกาสเขานะครับ
0: ค่ะเหล่านี้สามารถนับรวมเป็นเหตุผลที่เด็กกลับมาทำผิดซ้ำๆอีกได้ไหมคะเช่นเขาอาจจะมีความไม่ยับยั้งชั่งใจหรือว่าพ่อแม่อาจจะไม่รู้วิธีในการเข้าไปกล่อมกล่าวเขาเกินไปทำให้เขารู้สึกเขากดดันอย่างเงี้ยค่ะ
1: อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่ก็น้อยเพราะมองว่ามีเคสสตัดดี้เหมือนกันนะครับมีเด็กที่เข้าสถานพินิจนะฮะแล้วก็บ้านเรานี่แหละครับแล้วก็คนเดียวทำผิด5คดีนะครับคดีแรกคือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา2พยายามฆ่าคดีที่2 3ก็คืออีก3คดีเป็นจำหน่ายยาเสพติดถามไปดูตกใจฮะแม่กับพ่อค้ายาเสพติดแม่อยู่เรือนจำพ่อหลบหนีสรุปก็คือว่าเด็กคนนี้เนี่ยคือล้มเหลวตั้งแต่มีครอบครัวแล้วเขาก็ได้รับการเรียนรู้จากพฤติกรรมการเป็นอาชญากรรมมาตั้งแต่กำเนิดตั้งแต่อยู่ในครอบครัวอันนี้ก็แก้ยากมากแล้วเขาก็ยืนยันว่าผมอยากไปอยู่ในเรือนจำแต่ว่าตอนที่เขาแจ้งกับเราเนี่ยเขาอยู่กับเราเนี่ยอายุเกิน18ไปแล้ว
0: ะ
1: นะครับอันนี้ก็คือบางทีเนี่ยเด็กบางคนเลยนี่ก็คือก้าวร้าวรุนแรงและมีพฤติกรรมรุนแรงค่อนข้างมากงั้นในสถานพินิจเองเราก็ต้องคัดแยกเด็กที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงแล้วก็ทำคดีซ้ำซากไม่ยอมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมพวกนี้เราจะคัดแยกและใช้มาตรการในการแก้ไขฟื้นฟูที่แตกต่างจากเด็กคนอื่นจากเด็กกลุ่มอื่นด้วยนะครับ
0: มีความจำเป็นที่สังคมจะต้องให้โอกาสเด็กที่อาจจะเคยผ่านศูนย์พินิจมาแล้วสถานพินิจมาแล้วใช่ไหมคะ
1: ก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมต้องชื่นชมนะครับว่าองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมเนี่ยเริ่มให้โอกาสกับเด็กเยาวชนเรามากขึ้นอย่างเช่นรับเด็กเข้าไปทำงานรับเด็กไปฝึกงานรับเด็กไปเด็กเยาวชนไปเป็นพ่อแม่อุปถัมภ์ บางคนรับส่งเสริมเรื่องของการส่งเสียเรื่องการศึกษาให้นะครับแล้วก็จ่ายค่าเทอมให้แล้วก็ดูแลจนกระทั่งเด็กจบในสิ่งที่เด็กต้องการซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเครือข่ายเนี่ยกรรมการสงเคราะห์สำหรับสถานพินิจทุกจังหวัดเนี่ยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการที่จะช่วยสนับสนุนเด็กแล้วให้โอกาสค่อนข้างมากสองก็คือกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาดูแลเรื่องสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมได้ค่อนข้างดีมากแล้วก็ตอนนี้เราร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาไม่ว่าจะเป็นสกร.สพท.สอส.ซึ่งทั้งสายสามัญสายอาชีพนะครับเข้ามาร่วมระดมกำลังในการช่วยเหลือดูแลเด็กรวมถึงส่วนการเรียนที่เป็นของเอกชนที่เข้ามาสอนด้วยนะครับนอกนั้นก็จะเป็นผู้ประกอบการที่เปิดใจยอมรับแล้วก็รับเด็กเยาวชนที่เคยก้าวพลาดเข้าไปทำงานฐานประกอบการโดยไม่มีเงื่อนไขนะครับแต่ทั้งนี้เนี่ยเราก็กังวลก็เจ้าหน้าที่เราก็จะไปคอยให้กำลังใจให้คำแนะนำนายจ้างให้คำแนะนำกับเด็กแล้วก็ช่วยเหลือดูแลแก้ไขปัญหาข้อติดขัดบางประการเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นนิมิตหมายที่ดีมากที่เราให้โอกาสเด็กแล้วถ้าเด็กให้ถ้าเราให้โอกาสเด็กเด็กก็จะให้โอกาสสังคมเช่นกันก็คือไม่กระทำความผิดนะครับ
0: ค่ะคือถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกที่กระทำความผิดอยู่แล้วท่านอธิบดีหรือในมุมมองของคนทั่วไปมองว่าการลงโทษด้วยความรุนแรงอาจจะไม่ใช่ตัวแก้ปัญหาเราจะมีวิธีการทำยังไงเมื่อรู้ว่าลูกเรามีความเสี่ยงค่ะอยากจะให้ท่านช่วยฝากท้ายๆเนี่ยถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแบบที่มีพ่อคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกอยู่ค่ะ
1: ก็ในส่วนของการลดความเสี่ยงก็คือหนึ่งพ่อแม่ต้องหมั่นเอาใจดูแลบุตรนะครับดูพฤติกรรมซ่อนเร้นแปลกๆนะครับแล้วก็มีการเข้าถึงสื่อโซเชียลที่ไม่เหมาะสมซึ่งปัจจุบันเนี่ยพ่อแม่ก็คุมลำบากแต่ว่าทั้งนี้ต้องนั่งพูดคุยกันนะครับเพื่อต้องการที่จะคอยเตือนสติเขาหรือดึงเขาว่าต้องแยกแยะให้ถูกว่าอะไรควรทำไม่ควรทำและอะไรควรเกี่ยวข้องหรือไม่นะครับในส่วนนี้นะครับแล้วก็นอกจากในบ้านแล้วเนี่ยการใช้ถ้อยคำการดูแลก็ต้องระมัดระวังกับเด็กเพราะว่าเด็กสมัยนี้เขาผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าเด็กไม่ค่อยฟังแต่จริงๆผู้ใหญ่อาจจะพูดไม่ถูกก็ได้นะพูดไม่เข้าทางวิถีของเด็กที่เพิ่งรับฟังก็ต้องจูนกันสองทางให้เข้ากันให้ลงตัวในส่วนของครอบครัวแล้วก็ดูปัจจัยความพร้อมนะครับในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาของเด็กนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนอกจากภายในครอบครัวแล้วการคบเพื่อนการกำกับดูแลให้ไม่นอกลู่ในนอกทางในชุมชนที่เขาอยู่ซึ่งมีความเสี่ยงแล้วก็เรื่องของโรงเรียนก็เช่นกันก็คือต้องประสานกับทางโรงเรียนใกล้ชิดในการที่จะคอยมอนิเตอร์ร่วมแล้วก็คอยดูแลสอดส่องพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนจะช่วยกันแก้ไขทันก่อนที่จะมีความรุนแรงมากขึ้นแล้วก็นอกจากนั้นก็สังคมชุมชนก็อาจจะต้องมีมาตรการในการกำกับดูแลใครใกล้ชิดมากขึ้นนะครับแล้วก็มีมาตรการของชุมชนในการควบคุมนะครับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมโดยเฉพาะพวกเด็กแว้นเด็กวัยรุ่นชอบบิดนะชอบซิ่งก็ถ้าชุมชนมีมาตรการดีๆก็จะลดทอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เด็กไม่รู้แล้วถูกหลอกถูกโกงผ่านระบบโลกโซเชียลซึ่งปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยใช้เด็กเนี่ยเป็นบัญชีม้าค่อนข้างเยอะหลอกลวงให้ไปทำโครงการนี้แล้วก็ให้ไปทำสุดท้ายก็เอาบัญชีเด็กเนี่ยไปเปิดแล้วก็ให้เงินเด็กแล้วก็สุดท้ายก็คือเด็กต้องถูกดำเนินคดีในคดีบัญชีม้าเนี่ยค่อนข้างแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นและถูกหลอกถูกโกงมากขึ้นด้วยครับ
0: ทั้งหมดเป็นหลากหลายมิติที่สังคมจะต้องช่วยกันทำไม่ได้โดยกรมพินิจลำพังนะคะดังนั้นวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากสำหรับรายละเอียดที่ท่านมาให้ข้อมูลให้เราพึงตระหนักรู้นะคะท่านโกมลพรหมเพ็งท่านอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะคะขอบคุณค่ะ
1: ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเรื่องราวของ NBT มีคำตอบวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

ันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆ ด้วยรอยยิ้มไปกับเรา

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยบังคับใช้เมื่อปีพุทธศักราช2565ชื่อของกฎหมายฉบับนี้คือพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัยพุทธศักราช2565ก่อนจะพูดถึงความผิดเป็นพินัยเราต้องพูดถึงโทษหรือความผิดในทางอาญาซึ่งกฎหมายกำหนดไว้อยู่5สถานด้วยกัน1ประหารชีวิต2จำคุก3กักขัง4ปรับและ5ลิฟทรัพย์สินโทษทางอาญามีอยู่5ประการเรียงตามความหนักเบากรณีเมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นโดยบุคคลใดไม่ว่าความผิดนั้นจะมีโทษหนักถึงประหารชีวิตหรือโทษเบาเพียงโทษลิฟทรัพย์หรือโทษปรับบุคคลนั้นจะถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายซึ่งหมายรวมถึงการถูกจับกุมถูกควบคุมตัวกักขังถูกฟ้องคดีอาญารวมถึงการบันทึกประวัติอาชญากรรมซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหน้าที่การงานรวมถึงอนาคตต่อมาจึงได้มีแนวคิดที่ว่าบุคคลซึ่งกระทำความผิดเล็กๆน้อยๆไม่ควรได้รับโทษทางอาญาซึ่งดูจะหนักเกินสมควรกว่าความผิดที่ได้กระทำกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยจึงถูกคิดและบังคับใช้ในเวลาต่อมากฎหมายฉบับนี้ได้เปลี่ยนความผิดเล็กน้อยซึ่งมีโทษปรับสถานเดียวให้เป็นความผิดโทษปรับเป็นพินัยทำให้ความผิดไม่เป็นความผิดอาญาอีกต่อไปผู้กระทำความผิดจะไม่ต้องถูกดำเนินคดีอาญายกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับหากบุคคลไปกระทำความผิดเช่นการขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรซึ่งมีกฎหมายกำหนดเพียงโทษปรับก่อนมีกฎหมายปรับเป็นพินัยบังคับใช้พนักงานตำรวจจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับหากไม่ชำระค่าปรับบุคคลนั้นอาจถูกจับกุมถูกควบคุมตัวหรืออาจถูกส่งฟ้องคดีเป็นคดีอาญาต่อศาลแต่ภายหลังกฎหมายปรับเป็นพินัยได้บังคับใช้แล้วโทษปรับดังกล่าวถูกเปลี่ยนเป็นโทษทางพินัยในกรณีที่เราไม่ชำระค่าปรับพนักงานตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจไม่อาจจับกุมไม่อาจควบคุมตัวบุคคลนั้นได้อีกและเราจะไม่ต้องถูกฟ้องหรือดำเนินคดีอาญาต่อศาลอีกกระบวนการดำเนินคดีทางอาญาจะเปลี่ยนเป็นกระบวนการทางพินัยในกรณีนี้หากบุคคลนั้นไม่ชำระค่าปรับตามการเปรียบเทียบปรับของเจ้าพนักงานตำรวจพนักงานตำรวจจะดำเนินการส่งสำนวนคดีไปยังพนักงานอัยการเพื่อส่งฟ้องต่อศาลเมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลแล้วคดีดังกล่าวจะไม่ใช่คดีอาญาอีกต่อไปข้อดีโดยสรุปของกฎหมายว่าด้วยการปรับเป็นพินัยนะครับข้อ1เราจะไม่ถูกบันทึกประวัติอาชญากรรมข้อ2ไม่เป็นภาระในการประกันตัวเพราะไม่มีการถูกกักขังข้อ3ค่าปรับเป็นพินัยกฎหมายกำหนดให้สามารถผ่อนชำระได้ข้อ4เมื่อมีการฟ้องคดีต่อศาลศาลมีอำนาจมีดุลยพินิจในการลดค่าปรับรวมถึงเปลี่ยนโทษปรับเป็นพินัยเป็นการบริการสังคมหากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือในด้านกฎหมายสามารถติดต่อได้ที่เบอร์สายด่วน1157สวัสดีครับ

ครับสำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับทุกท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมก็สู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตที่ฉันปฐมาพรหันชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: วันนี้ครับรัฐบาลเตรียมเปิดทำเนียบรัฐบาลเป็นเจ้าภาพการจัดงานเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุม2026 IMF World BankGroup Annual Meeting ณตึกสันติไมตรีเพื่อรองรับแขกผู้มีเกียรติและก็นำผู้นำนะครับทางด้านของการเงินของโลกมีเป้าหมายสำคัญก็คือการสร้างภาพลักษณ์และก็นำเสนอเสน่ห์และสีสันทางวัฒนธรรมของไทยสู่สายตาประชาคมโลกที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการจัดเตรียมสถานที่บริเวณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนะครับในการเป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงต้อนรับอย่างเป็นทางการเนื่องในโอกาสการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569สำหรับไฮไลท์สำคัญนะครับที่ถือเป็นบิ๊กเซอร์ไพรส์ของการจัดงานในครั้งนี้ก็คือการปรากฏตัวของแขกรับเชิญพิเศษเนเน่รอยัลศิลปินสาวร็อกชาวไทยวัย16ปีที่เพิ่งไปสร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์จากเวที America's Got Talent ซีซั่น21ให้มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษทันทีที่เดินทางกลับจากการแสดงโชว์ที่สิงคโปร์กลับโดยรับการประสานงานจากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและนอกจากนี้ครับภายในงานก็ยังจะมีการร่วมแสดงของศิลปินแห่งชาติเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและการขับกล่อมด้วยบทเพลงจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออร์เคสตราด้วย
1: เข้าสู่วันที่3ของงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting บรรยากาศยังคงเป็นไปอย่างคึกคักทีเดียวนะคะวันนี้ไฮไลท์สำคัญของไทยจะอยู่ที่การเปิดตัว Bangkok Blueprint กรอบการทำงานระดับสากลเพื่อรับมือกับภัยช่อโกงทางการเงินภาพรวมค่ะการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามทีเดียวมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนะคะติดตามบรรยากาศทั้งหมดได้กับคุณสถานุณพัทลุงรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะคุณสถานุคะเชิญค่ะ
2: ก็เข้าสู่วันที่3ของการประชุม IMF World Bank แล้วนะครับผ่านมาไม่ถึงครึ่งทางถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับจากเดิมที่เราคาดหวังยอดผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับมีผู้ลงทะเบียนมาแล้วเข้าร่วมประชุมมากกว่า 20,000 คนนะครับก็ต้องบอกว่าได้รับคำชื่นชมอย่างมากนะครับในทุกๆด้านแม้ว่าแอร์จะเย็นเจี๊ยบก็ตามนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับไฮไลท์หลักของวันนี้ของฝ่ายไทยนะครับนั่นก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint ครับสำหรับวันที่3นะครับก็ยังคงเช่นเคยนะครับสำหรับโฟกัสหลักของเวทีประเทศไทยจับจ้องไปที่ห้อง G01 นะครับกับการเปิดตัว Bangkok Blueprint หรือกรอบการทำงานเพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือภัยช่อโกงในภาคบริการทางการเงินนะครับทีนี้คุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าเรามาพูดถึง Bangkok Blueprint นะครับจะเป็นแนวทางที่รัฐบาลร่วมพัฒนาร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และ IMF นะครับเพื่อรับมือกับอาชญากรรมทางดิจิทัลและการสร้างความปลอดภัยในการใช้บริการทางการเงินซึ่งจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเอกสารฉบับนี้ Bangkok Blueprint นะครับไม่ใช่กรอบความร่วมมือลักษณะที่เราคุ้นชินอย่างเช่น MOU นะครับแต่จะเป็นเอกสารเชิงวิชาการที่จะถูกใช้เป็นมาตรฐานอ้างอิงระดับสากลแล้วก็ชื่อ Bangkok นะครับก็จะอยู่ในนั้นตลอดไปนะครับเหมือนกับสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเนี่ยทิ้งเอาไว้ให้กับทุกประเทศในการประชุมครั้งนี้ซึ่งเป็นประโยชน์เรื่องของภาคบริการทางการเงินนะครับแล้วก็เวทีนี้นะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้มีโอกาสโชว์สิ่งที่เคยทำมานะครับในการจัดการไม่ว่าจะเป็นเงินเทาอาชญากรรมออนไลน์การผันเงินไปยังสินทรัพย์ต่างๆนะครับการจัดการบัญชีม้ามาตรการจัดการเงินสดการออกกฎหมายต่างๆที่เข้มข้นนะครับก็จะมาดูกันเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันนะครับก็ทำให้ประเทศไทยในช่วงรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดฟรอดแล้วก็สแกมหรือว่าการหลอกลวงและการช่อโกงออนไลน์ลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ถือว่ามาตรการที่ทำมาเนี่ยเป็นต้นแบบให้กับอีกหลายประเทศทีเดียวนะครับ นั่นเป็นเรื่องของแบงคอกบูปินนะครับส่วนภาพใหญ่ของการประชุมนะครับถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากนะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านรองเอกนิตินะครับก็ให้ข้อมูลอัปเดตล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับจากเดิมที่เราคาดหวังว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมประชุมที่ไทยนะครับประมาณ 15,000 คนแต่ล่าสุดนะครับยอดผู้ลงทะเบียนทะลุไปแล้วนะครับกว่า 20,000 คนนอกจากนี้นะครับประเทศไทยยังได้รับการตอบรับแล้วก็การชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับจากทั้งผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรทางการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ด้วยนะครับ
3: ประเทศไทยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะครับจากทางธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศและผู้นำทางเศรษฐกิจการคลังการเงินระหว่างประเทศทุกคนนะครับก็ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นการสะท้อนถึงบทบาทประเทศไทยทุกคนที่ชมประเทศไทยก็ต้องขอบคุณคนไทยทุกคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับวันนี้ต้องบอกว่าคนที่ลงทะเบียนมาจากต่างชาติมาเกือบ 20,000 คนแล้วถึงสูงสุดตั้งแต่เคยจัด IMF World Bank Annual Meetingsตั้งแต่เคยจัดมาเลยนะครับก็อันนี้ต้องขอบคุณท่านประธานธนาคารโลกที่ว่าแล้วก็กรรมการผู้จัดการใหญ่กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับที่เขาก็กล่าวความชื่นชมกับรัฐบาลไทยและคนไทยนะครับที่เป็นเจ้าภาพที่ดีมาก
2: ครับนั่นก็เป็นความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับส่วนแบงคอกบูปรินนะครับก็จะเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีนะครับนัดหมายคือเที่ยงครึ่งของวันนี้นะครับห้องด้านหน้าของผม G01 นะครับส่วนไส้ในรายละเอียดของแบงคอกบูปรินนะครับช่วงข่าวเย็นผมจะกลับมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งสองท่านครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะคุณสถานุณพัทลุงนะคะรายงานสดมาจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะ
0: อาจจะไม่ต้องรอคุณสถานุในช่วงเย็นนะมาทำความรู้จักกันเลยละกันสำหรับรายละเอียดของแบงคอกบูปรินนะครับมาดูว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในสาระของ Bangkok Blueprint นั้นมีอะไรกันบ้างธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับได้มีการขยายผลถึง12หลักการสำคัญเพื่อเป็นกรอบสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินพร้อมเดินหน้ายกระดับมาตรการสกัดกั้นเส้นทางเงินที่ผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดทั้งเรื่องของการซื้อขายทองคำด้วยเงินสดและก็สินทรัพย์ดิจิทัลนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าธปท.กลับได้ร่วมกับ World Bank และ IMF จัดทำเอกสาร Bangkok Blueprint เป็นกรอบแนวทางสากลในการรับมือกับการฉ้อโกงทางการเงินการหลอกลวงและภัยไซเบอร์โดยรวบรวมบทเรียนจากไทยมาเลเซียสิงคโปร์และฮ่องกงสรุปเป็น12หลักการครอบคลุมตั้งแต่การออกกฎหมายการตรวจจับธุรกรรมผิดปกติไปจนถึงการติดตามเงินคืนเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมในการนั้นแบงก์ชาติเองก็มีการยกระดับมาตรการสกัดกั้นเงินผิดกฎหมายโดยกำหนดให้การซื้อขายทองคำด้วยเงินสดเกิน10ล้านบาทต้องเปลี่ยนเป็นการโอนเงินหรือว่าเช็คพร้อมกับเพิ่มความเข้มงวดต่อการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปและเตรียมกำหนดให้ผู้ฝากเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปต้องชี้แจงแหล่งที่มาของเงินนอกจากนี้ยังติดตามธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลโดยเฉพาะเหรียญ USDT ที่พบรูปแบบการซื้อและโอนออกต่างประเทศอย่างรวดเร็วพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.พิจารณามาตรการควบคุมธุรกรรมที่ไม่พึงประสงค์ส่วนทิศทางของดอกเบี้ยนโยบายนั้นนายวิทัยยืนยันว่าอัตราดอกเบี้ยปัจจุบันที่ 1% ยังเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจไทยโดยเงินเฟ้อล่าสุดนั้นกลับเข้าสู่กรอบเป้าหมายจากราคาพลังงานที่ปรับสูงขึ้นและคาดว่าทั้งปีจะอยู่ที่ประมาณ 2.2% พร้อมกับย้ำว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเองยังต้องรักษาพื้นที่ในการปรับนโยบายหากเกิดความเสี่ยงทางด้านของเศรษฐกิจในอนาคต
1: กระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีการถอดบทเรียนเศรษฐกิจไทย35ปีค่ะในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting

0: Things ที่ต้องเร่งแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างนะคะทั้งสังคมสูงวัยผลิตภาพแรงงานแล้วก็หนี้ครัวเรือนพร้อมเดินหน้าดึงดูดการลงทุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็ไม่ซ้ำรอยวิกฤตในปี2540ค่ะนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมบรรยายในหัวข้อ International Monetary Fund Bangkok 1991 to 2026 Thailand Part to Resilient and Inclusive Growth ในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าตลอด35ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรกรรมสู่อุตสาหกรรมโดยเฉพาะการย้ายฐานการผลิตของบริษัทญี่ปุ่นที่ช่วยดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศและผลักดันอุตสาหกรรมยางยนต์ส่งผลให้รายได้ประชาชนเพิ่มขึ้นและความยากจนลดลงจากประมาณ 50% เหลือต่ำกว่า 5% อย่างไรก็ตามกับวิกฤตเศรษฐกิจปี2540สะท้อนบทเรียนว่าการเติบโตต้องควบคู่กับเสถียรภาพขณะที่ปัจจุบันไทยเผชิญกับความท้าทายจากสังคมสูงวัยและจำนวนแรงงานที่ลดลงรัฐบาลจึงต้องเร่งเพิ่มผลิตภาพพัฒนาทักษะแรงงานและดึงดูดการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างเช่นเกษตรอัจฉริยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะรถยนต์ไฟฟ้าและบริการสุขภาพพร้อมผลักดันโครงการสกิลบิตเชื่อมโยงการลงทุนกับการพัฒนาทักษะแรงงานแล้วก็ปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อเอื้อต่อภาคธุรกิจทางด้านของนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ระบุนะคะว่าเศรษฐกิจไทยเติบโตชะลอลงจากกว่า 7% ก่อนวิกฤตเหลือเฉลี่ยประมาณ 2.4% หลังโควิด-19 และคาดว่าในปี2569ค่ะจะขยายตัวเพียง 2.1 ถึง 2.3% สะท้อนถึงข้อจำกัดเชิงโครงสร้างที่จะต้องเร่งแก้ไขธปท.นะคะจึงมุ่งแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อของผู้ประกอบการ SME และนำเงินนอกระบบเข้าสู่ระบบการเงินย้ำบอกว่าการเพิ่มสินเชื่อเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอค่ะต้องมีการยกระดับผลิตภาพและสนับสนุนธุรกิจที่มีศักยภาพควบคู่กันเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540
1: ปัญหาเชิงโครงสร้างคือเราลงทุนน้อยในช่วงที่ผ่านมาหลายสิบปี productivity ผลิตภาพเราก็ต่ำขีดความสามารถในการเราก็ลดลงจากอุตสาหกรรมเก่าๆเรามีคนที่อยู่ในวัยสูงวัยทำให้กำลังแรงงานเราลดลงเรามีปัญหาเรื่องระบบการศึกษาเรามีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนนี่รัฐบาลซึ่งสูงมากนะครับหนี้ครัวเรือนนี่เรา 86-87% นี่ถือว่าสูงที่สุดประเทศหนึ่งในโลกพวกนี้คือปัญหาเชิงโครงสร้างปัญหาเชิงโครงสร้างต้องช่วยกันแก้นะครับแล้วก็ไม่สามารถออกโครงการเดียวกดปุ่มเดียวแล้วจบได้แบงก์ชาติเองก็นอกจากดูเรื่องนโยบายการเงินแล้วก็ขยายเข้ามาแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเพราะเราเชื่อว่ามันจะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจให้คนกินอยู่ดีได้
2: ทางด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็ประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่การจัดการประชุม2026 IMF World Bank Annual Meetings สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือว่า CAAT ได้ออกประกาศห้ามบินโดรนในพื้นที่ห่วงห้ามเฉพาะก็คือ VTR1 นะครับ Bangkok City ในวันที่16ตุลาคม2569ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อสนับสนุนมาตรการเรื่องของความปลอดภัยในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องในกรุงเทพทั้งนี้ผู้ประสงค์จะปฏิบัติการบินต้องยื่นคำขออนุญาตล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน UASportal นะครับและจะสามารถดำเนินการบินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการ CAAT เท่านั้นผู้ฝ่าฝืนประกาศนะครับว่ามีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
0: ส่วนเส้นทางที่ผู้นำเข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting จะใช้เดินทางไปยังศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมค่ะมี21เส้นทางหลักทางกรุงเทพมหานครยืนยันนะคะว่ามีความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็เตรียมเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมตลอด24ชั่วโมงเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นรองรับการประชุมค่ะ พลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะได้เป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของกรุงเทพมหานครติดตามความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและก็รักษาความปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ว่ากรุงเทพมหานครกับมีความพร้อมในการสนับสนุนการจัดประชุมระดับโลกซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีการเปิดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ล่วงหน้าเพื่อติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงและตรวจสอบความพร้อมระบบกล้องวงจรปิดตลอด21เส้นทางหลักที่ใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมบูรณาการร่วมกับตำรวจนครบาลและสำนักงานเขตในพื้นที่ได้แก่เขตวัฒนาคลองเตยและเขตปทุมวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของโรงแรมที่พักเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ
3: ดูความเรียบร้อยแล้วก็ความต่อเนื่องของกล้องบนเส้นทาง21เส้นนะครับซึ่งเป็นเส้นทางที่จะใช้ในการเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมผู้นำแล้วก็เฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมเป็นหลักตามที่ท่านผู้ว่าได้มอบหมายมานะครับส่วนเรื่องอื่นๆที่กรุงเทพมหานครต้องทำเนี่ยก็ดูความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองนะครับให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยได้รับความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยโดยทำงานร่วมกับตำรวจพื้นที่นะครับเจ้าหน้าที่เทศกิจแล้วก็เขต3เขตหลักๆก็คือเขตวัฒนาคลองเตยแล้วก็ปทุมวันครับ
0: สำหรับการเฝ้าระวังน้ำท่วมนะคะทางสำนักการระบายน้ำได้เตรียมความพร้อมเครื่องสูบน้ำแล้วก็ระบบระบายน้ำหลักโดยเฉพาะที่บริเวณคลองแสนแสบและถนนพระราม4ปัจจุบันค่ะสถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วทางนี้ได้จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดและพร้อมเข้าประจำสถานีสูบน้ำทันทีหากมีฝนตกเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกการจราจรแล้วก็สร้างความมั่นใจแก่ผู้นำและผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก190ประเทศทั่วโลก
2: ทางด้านของกระทรวงสาธารณสุขก็วางระบบการดูแลสุขภาพของผู้เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกพร้อมจัดตั้งศูนย์สั่งการด้านการแพทย์และคลินิก2แห่งณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์เชื่อมระบบส่งต่อโรงพยาบาลสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงกรณีที่ไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่าง12ถึง18ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีผู้เข้าร่วมถึง191ประเทศประมาณ 16,000 คนซึ่งตอนนี้ยอดที่คุณสถานุรายงานไปคือมากกว่า 20,000 คนแล้วนะครับที่เข้าร่วมกระทรวงสาธารณสุขเองก็พร้อมในการสนับสนุนการเป็นเจ้าภาพการประชุมในระดับนานาชาติโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมตั้งแต่ท่าอากาศยานเส้นทางการเดินทางโรงแรมที่พักสถานที่ประชุมและสถานที่จัดงานกรมการแพทย์ได้จัดตั้งนะครับศูนย์สั่งการด้านการแพทย์ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์โดยมีบุคลากรประจำศูนย์ทำหน้าที่ประสานการปฏิบัติงานของทีมแพทย์สามารถช่วยเหลือและก็ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลอย่างเป็นระบบพร้อมจัดคลินิกภายในสถานที่ประชุมอีก2แห่งรวมถึงโรงแรมที่พักทั้ง21แห่งนอกจากนี้ยังเตรียมความพร้อมครอบคลุมแผนรองรับเหตุฉุกเฉินสำหรับโรงแรมที่พักพร้อมจัดระบบทีมแพทย์และการส่งต่อเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลหลักเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการประชุมนั้นเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทันท่วงทีและได้มาตรฐานเพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งนี้ดำเนินไปอย่างราบรื่น
0: นายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ในงานสัมมนาเศรษฐกิจระดับโลกนะคะประกาศความพร้อมสู่เวทีระดับนานาชาติค่ะโดยใช้รากฐานที่แข็งแกร่งเดิมเพื่อที่จะต่อยอดสู่เศรษฐกิจแห่งอนาคตควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานประเทศสู่การเป็นสมาชิก OECDนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เข้าร่วมการประชุม Future Ready Economy 2026พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ Future Ready Thailand ค่ะมีนายมาติอัสคอนนันเลขาธิการองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ร่วมแสดงวิสัยทัศน์ในงานนี้ด้วยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กล่าวต้อนรับผู้แทนจากนานาชาติในนามของประชาชนชาวไทยว่า การที่กรุงเทพมหานครได้กลับมาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IFF World Bank Group Annual Meeting ในรอบ35ปีถือเป็นหมุดหมายสำคัญในการทบทวนความก้าวหน้าและกำหนดทิศทางของประเทศท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีความผันผวนทางภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตสภาพภูมิอากาศโลก
2: ทั้งนี้ครับนายกรัฐมนตรียังมองด้วยว่าความท้าทายหลักของไทยในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการเติบโตเชิงปริมาณแต่ต้องเป็นการเติบโตอย่างชาญฉลาดและยั่งยืนโดยต่อยอดจากรากฐานที่มั่นคงเช่นการผลักดันฐานะครัวของโลกไปสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมูลค่าสูงควบคู่กับการยกระดับอุตสาหกรรม

0: ยานยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ด้วยปัญญาประดิษฐ์เพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกและรัฐบาลยังได้ริเริ่มโครงการ Reinvent Thailand เพื่อทำหน้าที่เป็นกลไกในการขับเคลื่อนขจัดอุปสรรคทางกฎระเบียบและสร้างความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการเงินสำหรับการลงทุนจากต่างชาติไทยไม่ได้มุ่งหวังเพียงเม็ดเงินแต่ต้องการพันธมิตรระยะยาวที่จะช่วยในการถ่ายทอดเทคโนโลยียกระดับทักษะแรงงานและเสริมความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการไทยในระดับสากล
1: ในส่วนของการขับเคลื่อนนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำบอกว่ากระบวนการปฏิรูปตามมาตรฐานสากลและธรรมาภิบาลจะมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเป้าหมายปลายทางซึ่งความเชื่อมั่นเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้โดยผ่านนโยบายที่ต่อเนื่องและการส่งมอบผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวทิ้งท้ายได้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงของประเทศต้องวัดจากคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีงานมีรายได้ที่มั่นคงของประชาชนยืนยันบอกว่าประเทศไทยพร้อมเป็นพันธมิตรที่พร้อมรับกับอนาคตเพื่อที่จะร่วมสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับประชาคมโลก
0: ตอนนี้หลายพื้นที่ในบ้านเรานะครับยังคงต้องติดตามเรื่องของผลกระทบจากฝนที่ตกหนักทั้งราชบุรีและก็เพชรบุรีสักครู่ติดตามรายละเอียดครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
1: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ช่วงนี้เรามาติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะครับล่าสุดนั้นกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รายงานภาพรวมว่ายังมีน้ำท่วมขังใน20จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับที่แม้ระดับน้ำส่วนใหญ่นะจะเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่ายังคงต้องเร่งระบายน้ำให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยและก็ฟื้นฟูพื้นที่ที่คลี่คลายแล้วเพื่อประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาประกอบกับการระบายน้ำจากภาคเหนือที่ไหลลงมาสมทบในกับมวลน้ำพื้นที่ภาคกลางส่งผลให้ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน20จังหวัดและกรุงเทพมหานครรวมพื้นที่ที่รับผลกระทบก็คือ99อำเภอ807ตำบลและมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 95,200 ครัวเรือนหรือกว่า 2,400,000 คนสำหรับสถานการณ์ในแต่ละภูมิภาคนั้นเริ่มจากภาคเหนือกันก่อนครับยังคงมีน้ำท่วมขังในจังหวัดพิษณุโลกและนครสวรรค์ภาคกลางถือเป็นพื้นที่ที่รับผลกระทบมากที่สุดรวมถึง14จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีลพบุรีชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและเพชรบุรีโดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยาที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากขณะที่ภาคตะวันออกนั้นมีพื้นที่ประสบภัยรวม4จังหวัดได้แก่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและชลบุรีตลอดจนกรุงเทพมหานครที่มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 329,000 ครัวเรือนอย่างไรก็ตามในภาพรวมขณะนี้ระดับน้ำในทุกพื้นที่กำลังลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมทั้งเตรียมการฟื้นฟูพื้นที่ที่สถานการณ์นั้นคลี่คลายแล้วให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุด
1: หลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกหนักมาตั้งแต่วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาประกอบ

0: กับเป็นพื้นที่ที่รับน้ำมาจากอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีก็ทำให้มีน้ำท่วมขังแล้วก็มีการประกาศให้10ตำบลในอำเภอเขาย้อยนั้นเป็นเขตประสบภัยพิบัติฉุกเฉินนะคะวันนี้ทางจังหวัดเพชรบุรีมีการเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะโดยให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายแล้วก็ยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะคือที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์วัดกุดตำบลบางเขมอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีหลังจากที่อำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีนะคะประสบกับปัญหาน้ำท่วมร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้นำทีมส่วนราชการและที่เกี่ยวข้องเชิญชวนให้ประชาชนนะคะมาลงทะเบียนรับประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยเชิญชวนผู้ประสบภัยมาลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการให้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลความเสียหายและยื่นขอรับความช่วยเหลือจากทางราชการค่ะเบื้องต้นมีผู้ที่ได้รับผลกระทบ500คนซึ่งทางท้องถิ่นนะคะจะมีการสำรวจเพิ่มเติมหลังจากนี้ส่วนขั้นตอนการเคลมประกันภัยและการขอรับค่าสินไหมทดแทนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยเอกสารและก็หลักฐานที่จะต้องเตรียมนะคะก็คือบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัยหรือว่าผู้แจ้งเคลมภาพถ่ายแสดงความเสียหายจากน้ำท่วมหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอ่ะบัญชีธนาคารที่ผูกกับทางพร้อมเพย์เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องถ้ามีนะคะขณะที่เขื่อนแก่งกระจานณขณะนี้ค่ะระดับน้ำเกินกักเก็บแล้วนะคะอยู่ที่ 102.29% ระบายออก 120.5 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในส่วนของเขื่อนแล้วก็อาคารประกอบปัจจุบันยังอยู่ในสภาพปกติแล้วก็ยังสามารถบริหารจัดการได้ไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนค่ะส่วนที่อ่างเก็บน้ำแม่ประจันยังรองรับน้ำได้อีก 27.02% นะคะปริมาณน้ำในอ่าง 72.98% ของความจุ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำภาคกลางครับวันนี้กรมชลประทานจะทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจาก 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเหลือ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่จังหวัดอ่างทองเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาฝนตกกระจายในพื้นที่นะครับทำให้มีน้ำท่วมขังรอการระบายหลายจุดทางเทศบาลเมืองอ่างทองก็เดินเครื่องสูบน้ำทุกจุดเพื่อเร่งระบายน้ำฝนที่รอการระบายตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมามีฝนตกลงมาอย่างหนักในเขตพื้นที่จังหวัดอ่างทองโดยเฉพาะในพื้นที่เขตตลาดเทศบาลเมืองอ่างทองทำให้มีน้ำรอการระบายหลายจุดยังทางหลวงหมายเลข309อ่างทองไชโยบริเวณหน้าตลาดแต้และศาลเจ้าพ่ออ่างทองศาลเจ้าอ่างทองนะครับมีน้ำท่วมขังรอการระบายความสูงประมาณก็คือ 15-20 เซนติเมตรนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียนรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอ่างทองบอกว่าทางนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองสั่งให้มีการเดินเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประกอบด้วยบริเวณตลาดทรัพย์สินเครื่องสูบน้ำ4เครื่องหน้าเทศบาลเมืองอ่างทอง4เครื่องหน้าโรงพยาบาลอ่างทอง4เครื่องหน้าศาลากลางจังหวัด4เครื่องทั้งนี้เครื่องสูบน้ำทั้งหมดเริ่มดำเนินการสูบน้ำตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาคาดว่าจะใช้ระยะเวลาอีกสักระยะหนึ่งจึงจะทำให้ระดับน้ำลดลงและเข้าสู่ภาวะปกติหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ลงพื้นที่ในหมู่5และหมู่6ตำบลโผงเพงเพื่อติดตามความคืบหน้าการระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนโดยจุดดังกล่าวนั้นมีเครื่องสูบน้ำของชลประทานจังหวัดอ่างทองติดตั้งและก็เดินเครื่องอยู่เพื่อสูบน้ำที่ท่วมขังในพื้นที่มาระยะหนึ่งก่อนออกสู่คลองโผงเพงทางองค์การบริหารส่วนตำบลเอกราชครับได้นำเครื่องสูบน้ำพร้อมท่อขนาด12นิ้วจำนวน3เครื่องมาติดตั้งเพิ่มเพื่อเร่งการระบายน้ำออกจากชุมชนโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ได้เตรียมคืนพื้นที่น้ำท่วมตำบลผงเพงแล้วโดยให้ทุกหน่วยงานที่มีเครื่องสูบน้ำสนับสนุนอบต.ผงเพงส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มส่งกลิ่นและทำความเดือดร้อนรำคาญให้กับประชาชนนั้นนะครับก็ให้สถานีพัฒนาที่ดินอ่างทองนำสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็นเข้าบำบัดเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำกรมชลประทานครับมีการแจ้งปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในภาพณขณะนี้นะครับโดยเริ่มเวลา 12:00 นเที่ยงนี้จะทยอยจากอัตรา 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา 19:00 นของวันนี้ครับแล้วก็ให้คงอัตราการระบายน้ำดังกล่าวไปอย่างต่อเนื่อง
0: จ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษนะคะก็ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำในคลองรังสิตประยุรศักดิ์ที่จะระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีร่วมกับทางหลายหน่วยงานทีเดียวนะคะเพื่อที่จะไปตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพของน้ำหลังจากที่พบข้อร้องเรียนในเรื่องของคุณภาพที่เปลี่ยนไปก็คือน้ำเนี่ยเป็นสีดำเกิดฟองอยู่เป็นจำนวนมากจนส่งกลิ่นเน่าเหม็นในบางช่วงเวลาที่มีกระแสลมพัดค่ะในเบื้องต้นเนี่ยพบค่าออกซิเจนละลายในน้ำเนี่ยต่ำกว่ามาตรฐานหลังจากนี้ก็จะเร่งตรวจหาสารปนเปื้อนโดยคาดว่าจะทราบผลภายใน6วันค่ะนางสาวิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ค่ะผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เปิดเผยนะคะว่าหลังจากที่เมื่อวานนี้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นแล้วก็พบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพเสื่อมโทรมนะคะค่า DO หรือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนวันนี้จึงเป็นการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักแล้วก็สารปนเปื้อนทั้งหมด7ชนิดก็คือการตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย์โลหะหนักความเรื่องของความกระด้างนะคะกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำสารอาหารแล้วก็แอมโมเนียก่อนจะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบก็คือเก็บตัวอย่างแล้วก็วิเคราะห์ผลเนี่ยประมาณ6วันจึงจะทราบผลที่แน่ชัดค่ะ
1: ขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อวานนี้นะครับก็พบว่าค่า DO หรือออกซิเจนในน้ำจากการตรวจวัด3จุดเมื่อวานนี้พบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 และจุดที่ต่ำที่สุดคือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงส่วนสาเหตุของการเกิดฟองในน้ำก็เนื่องจากบริเวณดังกล่าวนั้นมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปะปนมากับน้ำเสียเกิดเป็นฟองปริมาณมาก
2: มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ผู้บริหารของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นห่วงใยคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่มาร่วมด้วยนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วยค่ะ
3: ครับใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะได้รู้ผลนะท่านรองครับ
2: ประมาณ6วันค่ะค่ะ
3: โลหะหนักที่เราเป็นห่วงนี่คือตัวไหนยังไงบ้างครับ
2: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
3: พอผมถามเป็นความรู้หนึ่งปกติแล้วน้ำที่สูบไปแล้วมันมีฟองขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันผิดปกติที่เราเห็นเลยครับพอ
2: ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะ
0: ด้านประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงบอกนะคะว่าสังเกตสีของน้ำเนี่ยเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากน้ำท่วมครั้งล่าสุดค่ะแล้วก็ได้มีการระบายลงมายังประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ขณะเดียวกันฟองที่เกิดขึ้นก็บอกว่ามีขึ้นทุกปีหากมีการระบายน้ำท่วมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมันมีมากกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นเนี่ยไม่รู้สึกกระทบนะอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินที่อยู่ในพื้นที่ค่ะ
4: ยายไม่รู้ยายไม่ได้กินเพราะยายอยู่กับหมาแต่ข้างคนอื่นก็ไม่แน่เพราะว่านั่นกองก็ใหญ่เบิ่มเลยแล้วยายก็อยู่กับหมายายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
5: ไม่ค่อยได้กิน
4: เออ
5: พวกอะไรกับเราบ้าง
4: ไม่รู้ที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะหมาก็กินนะหนูมันเป็นมาได้อาทิตย์นึงกว่าแล้วนะพอฝนซาใช่ไหมหนูบ้านยายน้ำท่วมใช่ไหมอันนี้ซาปุ๊บมันก็มีคลองมาเลยแล้วน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลย
0: ทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรอผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินการปนเปื้อนแล้วก็หาแนวทางแก้ไขปัญหาโดยขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงแล้วก็

0: อลิตรจัดอยู่ในเกณฑ์แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่5สะท้อนว่าน้ำมีออกซิเจนในน้ำสาเหตุเบื้องต้นนั้นคาดว่าเกิดจากการระบายน้ำท่วมขังในช่วงที่ผ่านมาทำให้เกิดฟองสีขาวคล้ายกับโฟมสะสมบริเวณหน้าประตูระบายน้ำทางนี้ก็จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมเก็บน้ำตัวอย่างจากทั้ง3จุดส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงตรวจโลหะหนักและสาร VOC พร้อมกับแจกจ่ายน้ำแบบชีวภาพแล้วก็น้ำดื่มให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบไปก่อน
1: ผู้ประกอบการย่านแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็เร่งฟื้นฟูร้านค้านะคะหลังน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักค่ะบางรายก็มีการประเมินความเสียหายสูงถึง 400,000 บาทต้องหยุดกิจการมาแล้วกว่า2สัปดาห์ขณะที่เงินเยียวยา 9,000 บาทก็บอกว่าไม่เพียงพอนะคะกับความเสียหายที่เกิดขึ้นวอนขอทางรัฐบาลเนี่ยเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยค่ะวันนี้ทีมข่าว MPT ค่ะลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็เร่งทำความสะอาดร้านค้าและก็ตกแต่งร้านใหม่หลังจากน้ำท่วมกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายจำนวนมากเจ้าของร้านอาหารเล่านะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยทำให้ร้านเสียหายทั้งโต๊ะเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมถึงผนังพื้นฝ้าเพดานและก็ห้องน้ำที่จะต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดค่ะคือประเมินมูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณ 300,000 ถึง 400,000 บาทนอกจากนี้ยังแบกรับผลกระทบค่าจ้างคนงานอีก17คนนะคะเพราะว่าต้องหยุดกิจการตั้งแต่วันที่26กันยายนที่ผ่านมาเพราะมองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทนั้นไม่เพียงพอค่ะเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น
2: เป็นหลายแสนแล้วจะ 300,000 แล้วมั้งเนี่ยถ้าเสร็จหมดก็ 300,000 ฝากก็โต๊ะใหม่เก้าอี้ใหม่ฝ้าใหม่พื้นใหม่เนี่ยใหม่หมดเลยค่ะทำใหม่หมดทุกอย่างตู้เย็นเคาน์เตอร์เยอะแยะเลยค่ะหลังบ้านพังหมดเลยครัวผนังหลังบ้านน้ำท่วมพังหมดห้องน้ำท่วมไปถึงในห้องน้ำพังหมดค่ะหลายเท่าเลยค่ะเสียหายพนักงานเนี่ย17คนก็ต้องดูแลเขาเขาไม่มีอะไรกินเราต้องรับผิดชอบหมดเนี่ยตั้งแต่วันที่26มั้ง25 26เนี่ยถึงวันนี้แล้วก็ยังไม่ได้ขายอีกหลายวัน
1: ขณะที่ผู้ค้าอีกรายระบุนะคะว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังเกิดน้ำท่วมแล้วค่ะแต่ว่ายังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยา 9,000 บาทย้ำว่าไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นได้
3: ลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังรอสถานะอยู่ครับ
4: ขั้นตอนในการเราเยียวยาคือเราใส่เอกสารอะไรไปอ่ะมีความขัดข้องอะไรไหมคร
3: ับก็ไม่มีอ่ะครับแต่ว่าก็รอสถานะอย่างเดียว
4: ตอนนี้สถานะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
3: ขั้นตอน
4: รอ
3: ดำเนินการครับผมไม่ถูกเหมือนกันต้องเริ่มใหม่ครับต้องซื้อใหม่หมด
4: เงินเยียวยาคิดว่าพอเพียงพอไหมคร
3: ับเป็นเยียวยาน่าจะไม่เพียงพอหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่ครับยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่รู้จะทำไง
0: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็เปิดเผยยอดการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบทุกข์ภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดนั้นโอนสำเร็จ 36,384 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 2,409 ล้านบาทนะครับครอบคลุมพื้นที่39จังหวัดนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.บอกว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลณวันที่13ตุลาคม2569เวลา22นาฬิกาธนาคารออมสินได้โอนเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,384 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 2,409 ล้านบาทครอบคลุมในพื้นที่39จังหวัดและในวันนี้ทางปภ.เองก็ได้ส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อจะทำการโอนเงินให้กับประชาชน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินกว่า644ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่อ่างทองสิงห์บุรีสระบุรีฉะเชิงเทราชัยภูมิสุพรรณบุรีรวมถึงกรุงเทพมหานครเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครจะมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยจำนวน 74,962 ครัวเรือนโดยธนาคารออมสินจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ข้อมูลครบถ้วนและผูกกับเลขบัตรประจำ

0: ัวประชาชนกับบัญชีธนาคารพร้อมเพย์ตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไป
1: วันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามรายละเอียดกันค่ะ

คมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกงหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วันนี้ยังคงมีการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์นะคะซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อวานนี้ที่ตรงกับวันหยุดค่ะนอกจากวาระการพิจารณาต่างๆแล้วก็ยังมีพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แก่ญาติแก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้ด้วยค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานในพิธีมอบเงินสินใหม่ทดแทนภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านระบบซูมให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ของอำเภอกระยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินเยียวยารายแรกของระบบประกันภัยพิบัตินี้เป็นจำนวนเงิน2 ล้านบาทพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ช่วยดูแลการบริหารเงินทุนการศึกษาของเยาวชนทั้ง2 คนสำหรับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะเพื่อที่จะคุ้มครองประชาชนจากภัยธรรมชาติ3 ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวล่าสุดได้เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้คุณเกศศิรินทร์ตาสินีเสียชีวิตโดยรัฐบาลร่วมกับคปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและสมาคมประกันวินาศภัยเร่งรัดอนุมัติเงินเยียวยาจำนวน2 ล้านบาทให้แก่ทายาททางด้านทายาทผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้ขอบคุณรัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เข้ามาดูแลจัดทำเอกสารและให้กำลังใจตั้งแต่วันแรกหลังจากนั้นค่ะนายกรัฐมนตรีก็กดปุ่มอนุมัติโอนเงินผ่านระบบออนไลน์เข้าบัญชีของน้องๆในทันทีหลังจากที่เงินโอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะนายกรัฐมนตรีก็เตือนให้น้องๆปิดหน้าจอค่ะเพื่อความปลอดภัยก่อนพร้อมกับฝากถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ช่วยดูแลการใช้จ่ายเงินของน้องๆทั้ง2 คนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเป็นทุนการศึกษาและก็การดำรงชีวิตในอนาคต
1: ส่วนความเคลื่อนไหวทางการเมืองนะครับหลังจากที่ฝ่ายค้านได้ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี18 คนนายทรงศักดิ์ทองศรีหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นยติก็กล่าวว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติที่ฝ่ายค้านต้องทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลซึ่งตนก็มีความพร้อมในการถูกซักฟอกสำหรับข้อกล่าวหาต่างๆนั้นมองว่าเป็นเพียงวาทกรรมซึ่งในฐานะรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ต้องตอบคำถามและชี้แจง
2: ฝ่ายค้านก็ต้องทำหน้าที่ของเขานะครับในการตรวจสอบรัฐบาลเป็นเรื่องปกติเราก็มีความพร้อมในการตอบอยู่แล้วนะครับ
3: ข้อเก่าหาแรงไ
2: หมผมว่าเป็นวาทกรรมผมยังงงอย่างผมนี่ผมต้องไปโรงพยาบาลก่อนแล้วเพราะว่าหัวใจผุพังผมยังไม่เข้าใจ ก็ทำงานได้ปกติอยู่นะฮะ
3: กลายเป็นว่าข้อเก่าหาที่จะมาอภิปรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องทวงสอง
2: วอผมก็ไม่ทราบนะฮะว่าที่เขามีข้อกล่าวหาเนี่ยนะครับมันมีประเด็นอะไรมาต้องรอเขามีคำถามก่อนเพราะว่าในยติที่จริงๆมันก็เป็นเรื่องของเหมือนเป็นเรื่องของข้อความมากกว่าเป็นเหมือนวาทกรรมมากกว่านะครับ
0: เช่นเดียวกับนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไม่กังวลต่อการซักฟอกและก็พร้อมที่จะชี้แจงทุกข้อสงสัยของฝ่ายค้านส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านขอเวลาในการอภิปรายทั้งหมด5 วันค่ะนางสุขสมรวยระบุนะคะว่าหากเป็นสาระที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนหากใช้เวลาเยอะก็ไม่เป็นไรพร้อมย้ำบอกว่าหากมีการเล่นนอกเกมหรืออภิปรายพาดพิงบุคคลอื่นทุกคนก็มีสิทธิ์ฟ้องป้องกันตัว
4: ดิฉันได้รับผิดชอบดูโครงการพระราชดำริแล้วก็กองทุนหมู่บ้านถ้าจะมีเรื่องทุจริตตามข้อกล่าวหาก็น่าจะเป็นเรื่องของหน่วยของกองทุนหมู่บ้านดิฉันก็มั่นใจว่าในขณะที่ได้ทำหน้าที่รัฐมนตรีซึ่งดูแลกองทุนหมู่บ้านก็พร้อมที่จะชี้แจงในข้อสงสัยของฝ่ายค้านค่ะเท่าที่ได้พูดคุยกันนะคะถ้าเป็นสาระเป็นเนื้อหาที่เป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นประโยชน์กับประเทศชาติถ้าใช้เวลาเยอะๆก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ว่าสื่อมวลชนเองก็จะเห็นบรรยากาศในการที่เวลาฝ่ายค้านเวลาพูดนะคะ5 วันมันมากไปไหมคะทุกคนมีสิทธิ์ถ้าล้ำสิทธิ์ของใครทุกคนก็คงต้องป้องกันตัวตามสิทธินั้นค่ะ
1: ช่วงเย็นจนถึงค่ำวันนี้นะครับอาจมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ
5: อ วัสดีค่ะดูปุ๊บรู้ปั๊บกับจันทิมาค่ะวันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างออยมีมาอัปเดตค่ะ
6: ฝนตกรถติดภาพนี้อาจจะได้เจอช่วงเย็นวันนี้นะคะเพราะฝนอาจจะตกในช่วงเย็นหลังเลิกงานหลังลูกหลานเลิกเรียนโดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันจนบางพื้นที่อาจจะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันส่วนบ้านใครอยู่เชิงเขาให้ระวังน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วยค่ะในภาคเหนือจุดที่ต้องระวังน้ำท่วมและน้ำป่าเพราะฝนจะตกหนักคือจังหวัดกำแพงเพชรและตากพื้นที่ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเก็บของมีค่าขึ้นสู่ที่สูงเอาไว้ย้ายรถไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนนะคะภาคตะวันออกต้องระวังฝนเย็นนี้ที่จะลงมาเติมแล้วอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมได้เกือบทั้งภาคค่ะภาคใต้ทุกพื้นที่ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ฝนตกหนักต่อเนื่องกลายเป็นจุดเสี่ยงภัยที่สุดต้องระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะตรวจสอบจุดที่มีฝนตั้งแต่ช่วงเย็นถึงค่ำวันนี้ภาคเหนือฝนหนักบางจุดที่กำแพงเพชรและตากภาคอีสานมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางฝนตกหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางจุดวางแผนการเดินทางหลังเลิกงานด้วยนะคะภาคตะวันออกมีฝนเกือบทั้งภาคฝนตกหนักที่สุดในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเที่ยวทะเลว่ายน้ำริมหาดยังพอไหวแต่ถ้าออกเรืออาจจะต้องระวังจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหลายพื้นที่ฝนตกหนักเน้นหนักตั้งแต่ตอนบนถึงตอนกลางของภาคที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชหาดหัวหินหาดชะอำยังพอเที่ยวได้เพราะคลื่นไม่สูงมากแต่ถ้าจะออกเรือต้องหลีกเลี่ยงจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรฝั่งอันดามันมีฝนหลายพื้นที่เช่นเดียวกันตกหนักที่สุดในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ฟ้าครึ้มแต่ยังพอเที่ยวชายหาดได้คลื่นสูงประมาณ1เมตรแต่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรควรหลีกเลี่ยงการออกเรือบริเวณนั้นค่ะ
5: วันนี้จันทิมาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBT World Brief ค่ะ
7: สวัสดีครับ Let's now check out the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World Your มีสุรพันธ์เหล่าธารณาริศThe annual meetings of the boards of governors of the International Monetary Fund, or IMF, and the World Bank Group have entered their third day. Today, one of the key sessions in Bangkok is a discussion on unlocking investment opportunities in emerging markets, led by the World Bank President. Yesterday, global financial leaders gathered to discuss economic challenges and the outlook for the global economy amid ongoing geopolitical conflicts. At the panel discussion titled Building Resilience in a Fragmented World, prominent financial leaders shared their perspectives on the global economic situation.Participants included Igniti Nittithan Prapat, Deputy Prime Minister and Minister of Finance of Thailand, Kristalina Georgieva, Managing Director of the International Monetary Fund, or IMF, Ajay Banga, President of the World Bank Group, and Riikka Purra, Finland's Deputy Prime Minister and Minister of Finance.They discussed how the world continues to face shocks from geopolitical conflicts and trade barriers. However, economic resilience and countries' ability to adapt remain key to moving forward. Thailand, meanwhile, has adjusted its supply chains by diversifying energy imports, sourcing them from West Africa and Latin America. This reduces Thailand's reliance on any single country for energy supplies.The country has also promoted policies to attract foreign direct investment, which has grown by as much as 47%. These efforts are being complemented by initiatives to upgrade workforce skills and connect small and medium-sized enterprises, or SMEs, through the Thailand Skill Bridge project. Global financial leaders noted that global trade patterns are shifting toward greater trade among developing economies. Trade between developing countries now accounts for 50% of their collective trade. However, labor market challenges remain. Over the next 12 to 15 years, an estimated 1.2 billion people in emerging markets will enter the working age population. Creating jobs and expanding access to infrastructure are therefore urgent priorities. The participants noted that attracting investment requires quality infrastructure, good governance, and a supportive regulatory environment. And let's now turn to our on-site report of the 2026 IMF World Bank Group annual meetings. For the latest developments and key discussions from this morning, let's hear it from Kun Onisha Pikunkhao with the updates.
8: In the past few days, the 2026 IMF World Bank Group annual meetings have brought together the world's economic leaders at the Queen Sirikit National Convention Center to address the issues that matter most. Now let's turn to this morning's key takeaways driving the global economic conversations. During this morning's sessions, global leaders discussed plans to mobilize more than $10 billion in capital over the next decade at the World Bank Group's flagship session, unlocking investment opportunities in emerging markets to create jobs. World Bank Group President Ajay Banga warned that market fragmentation continues to constrain developing economies. He stressed the urgent need to channel private sector investment alongside philanthropic partnerships to create jobs for rapidly growing youth populations. Sriti Vadera, chair of the Private Sector Investment Lab, highlighted progress in making capital mobilization more efficient and accessible to investors. She welcomed the World Bank Group's new unified guarantee platform and standardized tools, emphasizing that simplifying investment procedures and helping private sectors navigate emerging markets are essential to expanding long-term infrastructure, investment, and creating jobs. And those are the key moments from this morning's sessions. Thank you for tuning in. Onisha Pikunkhao, reporting for NBT World.
7: Deputy Prime Minister and Finance Minister Igniti Nitithan Prapat has said Thailand's hosting of the IMF World Bank meetings has received a positive response from the World Bank, the International Monetary Fund, and international economic and financial leaders. More than 20,000 people have registered to attend. Mr. Igniti said the number of registered participants was the highest ever recorded for an IMF World Bank meeting. Thailand had also received praise for being an excellent host. He noted that Thailand's role had been clearly demonstrated over the past 2 days through efficient event management that met international standards and helped build confidence among international financial institutions and other countries. Mr. Igniti also expressed his gratitude to various communities for decorating the meeting room walls with Thai fabrics, bringing Thai cultural identity to a global event. The decorations had made a strong impression and received widespread praise.
9: ซึ่งทุกคนประทับใจในสินค้าไทยมากวันนี้ของไทยไม่ว่าจะเป็นผ้าขาวม้าถุงก็เป็นที่ต้องการของตลาดโลกสูงมากอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเราได้เอาความเป็นไทยเข้ามาอยู่ในการจัดเวทีระดับโลกทุกคนอยากจะมาจัดงานที่เมืองไทยโอลิมปิกทางการเงินของโลกแล้วก็ทุกคนก็บอกว่าจัดดีที่สุดตั้งแต่ที่เคยจัดงานของการประชุมการเงินระหว่างประเทศมานะครับ
7: Mr. Igniti said that the Bangkok blueprint would be presented today. Mr. Wittai Ratanakorn, governor of the Bank of Thailand, will present the blueprint, drawing on Thailand's experience and lessons learned, including the use of digital infrastructure to combat scammers and mule accounts, which have declined significantly as a result. The next step will be to propose integrating data linking systems, or connect the dots, into global rules and frameworks.The goal is to enable international efforts to crack down on fraudsters who deceive the public. The government is moving forward with plans to introduce a common fare scheme for mass rapid transit services in Bangkok and its surrounding areas, with fares capped at 17 to 45 baht per trip. The common fare is targeted to take effect on January 1, 2027.Deputy Government Spokesperson Lalida Pert Vivatana said the Ministry of Transport is preparing to submit a budget request to the Cabinet for approval to cover the difference in fares. During the transitional period, the existing concession arrangements with rail operators will remain in place, allowing the cost reduction measure to proceed without waiting for a complete restructuring of all concession agreements.Under the initial implementation plan, passengers will continue to pay the regular fares when using the services. The difference will then be refunded according to their eligibility through the Bao Tang application. The scheme will be available to Thai citizens who register and meet the specified conditions. This will reduce passengers' net travel expenses to within the established fare range.However, the system will operate on a reimbursement basis. It will not immediately reduce the fares charged at station entry and exit gates. Ms. Lalida added that the Ministry of Transport is coordinating with Krung Thai Bank to develop a system linking EMV standard payment cards, including contactless credit and debit cards, with a registration and fare refund system.Discussions are also underway on how to accommodate rabbit carts, which are currently widely used by the public. In the longer term, the goal is to upgrade railway card readers to support a common standard, making it more convenient for passengers to travel across different train lines.The Ministry of Social Development and Human Security, in collaboration with the National Housing Authority, has introduced relief measures for people affected by flooding across 66 housing projects. Assistance includes rent waivers and payment deferrals for mortgage payments.Deputy Government Spokesperson Paddarat Thong Saluikon outlined the government's flood recovery measures, saying that efforts to help affected communities will continue after flood waters recede, with a particular focus on reducing housing costs. The National Housing Authority, or NHA, is accelerating assistance for residents in affected housing projects.A survey found that 66 NHA projects have sustained damage, affecting more than 6,900 households and over 20,000 people. The government has divided the relief measures into two groups based on the severity of the impact. Group 1 comprises housing projects in areas with minor to moderate damage.Residents in 44 housing projects under this group will receive assistance such as rent waivers or a two-month mortgage payment deferral. Group 2 is made up of housing projects in areas with severe damage. Residents in 22 housing projects under this group will receive more extensive assistance. Mortgage payment deferrals will be allowed for up to 4 months.Impacted NHA residents can check their eligibility and find the list of all 66 housing projects through the National Housing Authority's public information channels or at their local NHA office. They may also call the 24-hour hotline at 1615 for further information. And that's a wrap for our midday edition of NBT World Brief. And for more stories, please feel free to scan the QR code on your screen to access our full coverage across all media platforms. Have a nice day. Sawasdee krap.

0: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่1,030ไร่พื้นที่ชุมน้ำน้องแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
2: ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราได้จะทำสารคดีสืบสวนสอบสวนชุดพิเศษที่เป็นการเปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์กับได้เสนอสารคดีสืบสวนสอบสวนหลายตอนที่เป็นการตีแผ่เครือข่ายแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางก็คือตอนที่มีชื่อว่าการเปิดโปงอาณาจักรในกัมพูชาของเจ้าพ่ออาชญากรรมโดยเนื้อหามีการเจาะลึกโครงการลองเบย์ที่เกาะกงที่อัลจาซีรานั้นได้ส่งทีมงานแฝงตัวไปเก็บภาพภายในโครงการแห่งนี้ที่ได้มีการโฆษณาฉากหน้าว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลระดับโลกแต่ภายในกลับถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และเป็นศูนย์กลางของคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ในสารคดียังมีการเปิดเผยโฉมหน้าของเติ้งปี้ปิงมหาเศรษฐีกัมพูชาเชื้อสายจีนซึ่งเป็นผู้บริหารโครงการนี้อีกทั้งยังมีการแชร์เครือข่ายรับสินบนและการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลใกล้ชิดในตระกูลของผู้นำกัมพูชาเกี่ยวข้องด้วยในสารคดียังระบุอีกว่าการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ของกัมพูชาเป็นเพียงเรื่องปาหี่เพื่อหลอกลวงชาวโลกโดยมีผู้เชี่ยวชาญที่รู้เรื่องราวเหล่านี้เป็นอย่างดีเป็นผู้อธิบายรายละเอียด
3: ศาลประชาชนจีนค่ะตัดสินประหารชีวิตสมาชิกแก๊งสแกมเมอร์3คนที่เคยปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่เขตโกก้างของเมียนมาติดชายแดนจีนนอกจากนี้ยังสั่งจำคุกตลอดชีวิตแก่สมาชิกคนอื่นๆอีก3คนและจำคุกตั้งแต่3ปีไปจนถึง24ปีอีก55คนซึ่งทั้งหมดนะคะก็เป็นลูกสมุนของแก๊งอาชญากรรมตระกูลเว่ยสำหรับผู้ที่ถูกประหารชีวิตทั้ง3คนค่ะก็มีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับค้ายาเสพติดและฆาตกรรมนอกเหนือจากการฉ้อโกงทางโทรคมนาคมถือเป็นหนึ่งในสี่แก๊งจาก4ตระกูลที่ทรงอิทธิพลในเขตโกก้างโดยมีฐานปฏิบัติการอยู่ในพื้นที่ถึง14แห่งที่ผ่านมานะคะก็จะมีพฤติกรรมชักชวนชาวจีนจำนวนมากให้เดินทางมายังเมียนมาด้วยสิ่งล่อใจว่าจะมีงานที่เงินเดือนสูงให้ทำทางนี้ค่ะเมื่อเดือนมกราคมศาลจีนได้ประหารชีวิตแก๊งสแกมเมอร์ตระกูลหมิงไป11คนและในเดือนกุมภาพันธ์ประหารอีก4คนจากแก๊งตระกูลไป
2: เกิดเหตุในบันดิบทะลักครั้งใหญ่ที่บ่อน้ำมันกูเมรีบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขณะนี้กำลังมีการ

0: สอบสวนถึงสาเหตุสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการทะลักของน้ำมันดิบมีแรงดันมหาศาลจึงทำให้เกิดการพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศได้สูงกว่า10เมตรและคราบน้ำมันได้แผ่กระจายเป็นวงกว้างปกคลุมพื้นดินโดยรอบเป็นระยะทางหลายร้อยเมตรขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินและได้รายงานด้วยว่าการสามารถควบคุมสถานการณ์ขณะนี้ได้บางส่วนแล้วแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จทั้งหมดอีกทั้งยังเปิดเผยอีกว่ามีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้2คนสำหรับปล่องน้ำมันที่เกิดเหตุนั้นดำเนินการโดยบริษัท CNPC Natural Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC ของจีนโดยทางบริษัทเชื่อมั่นว่าเหตุไม่ได้เกิดจากการก่อวินาศกรรม
1: นายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูแห่งอิสราเอลประกาศกล่าวนะคะว่าชาวปาเลสไตน์ที่ถูกบังคับย้ายถิ่นฐานออกจากค่ายผู้ลี้ภัยในเมืองตุนคามในเขตเวสต์แบงค์จะไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับเข้ามาในพื้นที่อีกซึ่งก็เท่ากับว่าชาวปาเลสไตน์เหล่านี้ได้ถูกไล่ที่ออกจากถิ่นฐานของตนอีกแห่งหนึ่งท่าทีแข็งกร้าวของเนทันยาฮูออกมาทั้งที่ศาลฎีกามีคำสั่งให้รัฐบาลอิสราเอลจัดทำข้อกำหนดการสำหรับกระบวนการรับชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานแต่เนทันยาฮูได้ระบุนะคะว่าการที่ให้ผู้คนเหล่านั้นกลับเข้าพื้นที่ก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวกลายเป็นแหล่งซ่องสุมของกลุ่มก่อการร้ายได้อีกหลายฝ่ายเองมองว่าการที่เนทันยาฮูไม่ฟังคำสั่งศาลสูงนั้นคือสิ่งที่ชี้ชัดถึงปัญหาขัดแย้งรุนแรงที่เกิดขึ้นในโครงสร้างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการของอิสราเอล
0: ทางการฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงใหญ่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอีกครั้งเป็นระลอกที่5นับจากเดือนที่แล้วเป็นต้นมาโดยกระทบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงซึ่งมีถึง 90% จากทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยแต่ก็คาดกันว่ารวมแล้วสถานศึกษาที่ปิดทำการเมื่อวานนี้อาจมีถึง200แห่งการประท้วงที่ผ่านมาเกิดจากความไม่พอใจของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายต่อปัญหาการขาดแคลนครูที่ลาหรือหยุดงานโดยไม่มีผู้สอนทดแทนปัญหาห้องเรียนแออัดอาคารเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่หนักจนเกินไปจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มงบประมาณและก็ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจังโดยระหว่างที่ข้อมูลในข้อเรียกร้องยังไม่บรรลุผลนั้นรัฐบาลฝรั่งเศสกำลังดำเนินการแก้ไขอยู่นี้กลุ่มนักเรียนก็มีการประกาศว่าจะประท้วงต่อเนื่องไปอีก
1: สำนักวาติกันแถลงนะคะว่าการผ่าตัดก้อนเนื้อที่ปอดของสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่โรงพยาบาลเจเมอรี่ในกรุงโรมของอิตาลีประสบความสำเร็จด้วยดีและพระองค์ได้ประทับพักฟื้นอยู่ในห้องพักพิเศษของโรงพยาบาลโดยจะงดพักกรณียกิจถึงวันที่20ตุลาคมนี้ก้อนเนื้อดังกล่าวค่ะถูกตรวจพบระหว่างการตรวจสุขภาพตามปกติโดยพระองค์ทรงเปิดเผยเรื่องนี้ด้วยพระองค์เองเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่าก้อนเนื้อถูกพบตั้งแต่ระยะเริ่มต้นหรือในระยะที่ยังไม่ส่งผลอันตรายแต่แพทย์ก็แนะนำให้ผ่าตัดออกนะคะพระองค์จึงทรงปฏิบัติตามคำแนะนำ
0: บริษัท Anthropic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เตือนว่าโมเดล AI ขนาดเล็กอาจมีความสามารถทำงานคล้ายกับหนอนคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยจะสามารถคัดลอกตัวเองจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ซึ่งอาจเพิ่มความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในยุคที่ AI ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายพร้อมกับเตือนอีกว่าภัยคุกคามลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงที่บริษัทเทคโนโลยีกำลังเร่งพัฒนาและติดตั้ง AI ลงในอุปกรณ์ต่างๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รถยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านซึ่งจะทำให้ไม่ต้องพึ่งพาการประมวลผลผ่านศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ขนาดใหญ่เพียงอย่างเดียว
1: ได้เวลาของข่าวกีฬากันแล้วนะคะติดตามได้จากคุณแบงค์คุณแชมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: กับหลายประเด็นน่าสนใจอะไรบ้างครับวันนี
3: ้วันนี้มีความเคลื่อนไหวครับของทัพนักกีฬาพาราไทยในเอเชียนพาราเกม2026ครับเตรียมจะเดินทางกันแล้วครับ
0: เชิญครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับมาติดตามความเคลื่อนไหวข่าวกีฬาภาคเที่ยง NBT กันในเที่ยงนี้นะครับเราเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาไทยครับทัพแม่นปืนพาราไทยก็พร้อมล่าอย่างน้อย2เหรียญทองในเอเชียนพาราเกมครั้งนี้ครับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนำโดยนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิติพงษ์โพธิมุงรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายพิทักษ์ผลขันคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายวิษณุไล่ชพิษ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับเดินทางไปเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจติดตามความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยที่เก็บตัวฝึกซ้อมโค้งสุดท้ายอยู่ที่สนามแข่งขันจริงนะครับที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นครับ
3: โดยภาพรวมของทีมขณะนี้เนี่ยทัพแม่นปืนพาราไทยทุกคนนะครับมีความพร้อมในระดับสูงสุดทางด้านร่างกายจิตใจทักษะและประสบการณ์ส่วนทางด้านอาการบาดเจ็บเนี่ยก็มีบ้างเล็กน้อยครับแต่ว่าไม่ส่งผลกระทบแน่นอนและสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดก็คือทุกคนเนี่ยมีความมุ่งมั่นพร้อมจะลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อที่จะสร้างผลงานที่ดีที่สุดให้กับประเทศไทยส่วนเป้าหมายครับส่งชิงชัยไปทั้งหมด13คนใน13รายการหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองเน้นจากอนุสรชัยชำนาญครับเจ้าของ2เหรียญเงินชิงแชมป์โลกคนล่าสุดปี2026และดีกรี1เหรียญทอง1เหรียญเงินเอเชียนพาราเกมครั้งที่แล้วกับทางอติเดชอินทนนท์ครับแชมป์เก่าในศึกหางโจเกม2022โดยมีชาติคู่แข่งแย่งเหรียญรางวัลกับเราก็มีเกาหลีใต้และจีนส่วนทางด้านทัพเทควันโดคนพิการทีมชาติไทยครับหลังจากเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าในช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าหลังจากเดินทางไปถึงเมืองนาโกย่าแล้วเนี่ยก็เจอเรื่องของสภาพอากาศนะครับทำให้นักกีฬาบางคนเนี่ยปรับตัวไม่ทันมีอาการป่วยเป็นไข้หวัดเล็กน้อยอาการเนี่ยไม่รุนแรงมากนักยังคงฝึกซ้อมได้ตามปกติ
2: ใช่ครับโดยทัพเทควันโดพาราไทยก็ส่งนักกีฬามากประสบการณ์และก็มีผลงานนานาชาติจำนวน4คนลงชิงชัยนะครับประกอบด้วยขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำธนพันธ์โสธิเศษและก็อภิวิภาพัวพันธ์นะครับเป้าหมายลุ้นอย่างน้อย1เหรียญทองจากขวัญสุดาพวงกิจจานะครับดีกรีเหรียญทองแดงพาราลิมปิกเกม2024ล่าสุดนะครับแล้วก็เจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วในหางโจเกมปี2022ก็เตรียมลงป้องกันแชมป์อีกสมัยโดยจะลงในรุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงส่วนอีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองก็ฝากตามลุ้นตามเชียร์ก็คือธันวาแก่นคำเจ้าของเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายที่หางโจเกมครั้งที่แล้วเนี่ยก็จะลงแข่งขันแล้วก็หวังเหรียญด้วยนะครับสำหรับเทควันโดเอเชียนพาราเกม2026จัดขึ้นระหว่าง19ถึง21ตุลาคมที่มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับ
3: ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยส่งผู้เล่นตัวเก่าผสมผสานกับผู้เล่นสายเลือดใหม่สู้ศึกเอเชียนพาราเกม2026พร้อมตั้งเป้าขอเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้ติดตามได้จากรายงานครับ

ฟุตบอลคนตาบอดในมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์คือกีฬาที่เป็นความหวังของทัพนักกีฬาไทยมาโดยตลอดผลงานครั้งก่อนที่หางโจว2022ทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงและล่าสุดก็เป็นเจ้าของเหรียญทองกีฬาอาเซียนพาราเกมส์3สมัยติดต่อกันก่อนถึงการแข่งขันไอจินาโกย่า2026เอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเจแมนอัลเบโตมาเกวสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยชาวอาร์เจนตินาตระเวนออกไปแข่งขันหลายรายการโดยรายการหลักคือศึกชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อคัดเลือกไปฟุตบอลโลก2027ซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่3มาครองพร้อมกับคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลได้สำเร็จมาถึงไอจินาโกย่า2026ทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยยังคงใช้ผู้เล่นชุดอันดับที่3จากศึกชิงแชมป์เอเชียนำโดยกัปตันครองประคองบัวใหญ่วิวกิตติกรบัวดีเต๋าปัญญาวุฒิคุพันธ์ซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นธนกรธนันวรคุณเล็กสุริยะยิ่งชูรสทัศน์กิติทัศน์มองสมชายมากองและอาร์มสลายุวันนิชที่เข้ามาเติมความสดสำหรับเป้าหมายในไอจินาโกย่า2026ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยตั้งเป้ายกระดับผลงานตัวเองให้ดีกว่าหางโจ2022ตั้งเป้าเข้ารอบชิงชนะเลิศให้ได้เป็นอย่างน้อยเจแมนมาเกวสหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยประกาศชัดเจนว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกทีมต่างเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีทำให้ไทยจำเป็นต้องเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นควบคู่กับเล่นเกมรุกที่เฉียบคมและที่สำคัญนักเตะต้องมีสมาธิกับเกมให้มากกว่าเดิมสำหรับฟุตบอลคนตาบอดเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่ร่วมการแข่งขันได้แก่ญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนเจ้าของเหรียญทองอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินและไทยเจ้าของเหรียญทองแดงนอกจากนี้ยังมีอินเดีย

0: และเกาหลีใต้แข่งขันแบบพบกันหมดในระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมเข้ารอบชิงชนะเลิศส่วนอันดับที่3และ4ไปชิงเหรียญทองแดงแข่งขันไปสู่การแข่งขันเชื่อว่าทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถสร้างความสุขให้กับแฟนกีฬาชาวไทยได้อีกครั้งอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬารายงาน
1: ขอบคุณทีมข่าวกีฬา NBT ด้วยครับต้องนับถือนะสำหรับฟุตบอลคนตาบอดนะครับเราเองเรายังเตะพลาดเลยบางท
2: ีขนาดเราเห็นเนาะ
1: ใช่ครับ
2: ก็ต้องเรียกว่าเป็นการฝึกที่เข้มข้นนะครับทีมสตาฟโค้ชด้วยแล้วก็ทำความเข้าใจต่างๆเพื่อที่จะไปแข่งขันนะครับตามลุ้นตามเชียร์กันนะครับต่อกันที่มสวครับผนึกเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็พลศึกษา5ประเทศนะครับเปิดประชุมวิทยาการนานาชาติยกระดับวงการกีฬาไทยครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาตินะครับพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเชื่อมโยงนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศกับการพัฒนานวัตกรรมกีฬาโดยมีศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนอมศักดิ์เสนาคำคณบดีคณะพลศึกษากีฬาและสุขภาพมสว.ในฐานะประธานเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมณโรงแรมอาวานี่ที่กรุงเทพครับ
1: การประชุมครั้งนี้นะครับถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย6สถาบันได้แก่มหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒบูรพาเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาในภูมิภาคอาเซียน5ประเทศครับได้แก่ประเทศไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติพร้อมกับวางรากฐานให้ความสำเร็จของนักกีฬาไทยต่อยอดไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3: ทางมสว.เป็นอย่างยิ่งวันนี้มีหลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้นำทางด้านของสปอร์ตไซด์กับพลศึกษาเข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะดูว่าทั้งอาเซียนเอเชียหรือว่า global market เนี่ยเราอยากที่จะขับเคลื่อนไปในทางไหนแล้วก็การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยืนอยู่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางด้านกีฬาก็สามารถที่จะเริ่มไม่ต้องเริ่มเองแต่เริ่มจากการต่อยอดของความสำเร็จของประเทศอื่นๆได้ด้วยครับ
2: โดยการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้ครับก็จัดขึ้นภายใต้แนวความคิดมุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในวิทยาศาสตร์การกีฬาพลศึกษานันทนาการและสุขภาพองค์รวมโดยจะรวม2เวทีสำคัญเข้าไว้ด้วยกันได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาแห่งเอเชียครั้งที่12ที่จะจัดขึ้น 14-16 ตุลาคมนี้ครับ
1: เบสกับไรท์คู่ชายหาดเหรียญทองเอเชียนเกมของไทยครับชนะคู่พี่น้องจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์วอลเลย์บอลชายหาดโดฮาโอเพ่น2026คู่นี้ก็ยังคงโชว์ฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด ABC Beach Tour สะสมคะแนนชิงแชมป์โลกและโอลิมปิกเกม2028รายการโดฮาโอเพ่น2026แข่งขันกันที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์ไฮไลท์อยู่ที่ประเภททีมหญิงครับรอบชิงชนะเลิศเบสวรพีราชยากรก้องพบสุรัตวดีนะครับและไบรท์ธาราวดีนาราพรพัฒน์สองนักกีฬาลูกยางชายหาดหญิงทีมชาติไทยคู่64ของโลกดีกรีเหรียญทองเอเชียนเกม2026และเหรียญทองเอเชียนบีชเกม2026พบกับคู่สาวญี่ปุ่นครับเรกะมุรากามิกับอาซามิชิบะคู่มือ22ของโลกดีกรีคู่ชายหาดยอดเยี่ยมของเอเชียประจำปี2026สถิติคู่นี้เจอกันมา2ครั้งผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะโดยปี2025ที่ฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นคู่สาวญี่ปุ่นเอาชนะไปได้2ต่อ1เซตก่อนที่ในปี2026ที่ไต้หวันครับคู่สาวไทยแก้มือเอาชนะได้2เซตรวด
2: กับเกมนี้ก็ยังเป็นคู่สาวไทยก็คือน้องเบสกับน้องไบรท์เนี่ยยังแค้นเอาชนะไปอีก2เซตรวดครับ21-19และ21-12ใช้เวลาการแข่งขัน37นาทีเบสกับไบรท์ก็คว้าแชมป์ AVC Beach ทัวร์เป็นรายการแรกของปีแต่ก็เป็นรายการที่2ในการเก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์โลกและ

0: โอลิมปิกเกมต่อจากรายการระดับ BPT Future หางโจว Open ที่แข่งกันไปเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับขณะที่บาสกับเฟรมก็คืนสนามนะครับโชว์ฟอร์มเอาชนะคู่แข่งนะครับในรายการ Chinese Taipei ครับแบดมินตันระดับ World Tour Super 750ครับรายการ Victor Denmark Open 2026ที่ประเทศเดนมาร์กนะครับเป็นการแข่งขันรอบแรกหรือว่า32คู่สุดท้ายครับประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลภวรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพานคู่มืออันดับที่5ของโลกดวลกับหวูกวนซุนและหลี่เจียนซินคู่มือ32ของโลกจากไชนีสไทเปครับบาสเฟรมเนี่ยที่ถอนตัวกลางเกมแรกในศึกอาร์ติกโอเพ่น2026ที่ฟินแลนด์เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากบาสร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ว่าเกมนี้ทั้งคู่พนึกกำลังการตบเอาชนะคู่แข่งไป2เกมรวดครับ21-18และ21-14ทำให้บาสกับเฟรมนั้นเข้ารอบ2หรือรอบ16คู่สุดท้ายไปพบกับคู่มือ51ของโลกจากมาเลเซียก็คือโฮปังรอนและไหลเบยจิงนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยเอาชนะคู่ของสเปนมา2เซตรวดเหมือนกันนะครับ21-18แล้วก็21-16ครับ
1: มาดูผลในประเภทชายเดี่ยวรอบแรกกันหน่อยครับวิวกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ1ของโลกครับแพ้ให้กับรัสมุสเกมเก้มืออันดับ27ของโลกจากเดนมาร์กไป1-2เกม21-13 17-21และ12-21ครับ
0: ก็ยังต้องตามลุ้นตามเชียร์กับนักกีฬาไทยในรายการนี้ต่อไปครับ
1: มาดูสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันบ้างครับเร่งหาทีมแทนบาเรนหลังจากเจ้าอาบาเรนเนี่ยถอนตัวจากศึก Kings Cup ครั้งที่52ครับ
2: คือถอนตัวกระทันหันเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: มีรายงานข่าวจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับได้เปิดเผยจากสมาคมฟุตบอลบาเรนส่งหนังสือแจ้งขอถอนตัวฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่52ที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะครับโดยรายงานระบุว่าทีมชาติบาเรนเนี่ยมีปัญหาภายในจากผลงานย่ำแย่ล่าสุดในฟุตบอลกัฟคัพที่ซาอุดิอาระเบียเมื่อปลายเดือนกันยายนแพ้รวด3นัดต่อกาตาร์0-2ครับ UAE 0-3และเยเมน2-5ขณะที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยได้เร่งหาทีมเข้ามาเตะแทนโดยแหล่งข่าวระบุว่ากำลังเจรจากับทีมจากแถบตะวันออกกลางเป็นทางเลือกแรกนอกจากนั้นเนี่ยยังมีทางเลือกอื่นๆอีกแหล่งข่าวยืนยันว่าแม้เวลาจะใกล้เข้ามาแล้วเหลือเพียงแค่1เดือนจะเริ่มแข่งเนี่ยก็ยังมีชาติที่มีโปรแกรมว่างอยู่นะครับสามารถเชิญมาแข่งที่ไทยได้คาดว่าจะสรุปได้ไม่เกินวันนี้ก่อนจะแถลงข่าวในวันที่19ตุลาคมดังนั้นเนี่ยจะไม่ปรับรูปแบบเป็นการเตะ3ทีมอย่างแน่นอน
0: ครับเดี๋ยวรอติดตามนะครับขณะที่ความพร้อมของเจ้าภาพจังหวัดศรีสะเกษนะครับซึ่งฟุตบอลคิงส์ครับจะจัดที่สนามกีฬาเกาะกลางน้ำการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าเกาะกลางน้ำสเตเดียมก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่าเร่งปรับปรุงสนามทำให้กังวลว่าจะเสร็จทันไหมนะครับสมบูรณ์ทันหรือเปล่าก็รายงานว่าร้อยไม่มีปัญหาขณะที่การแถลงข่าวการแข่งขันและจับสลากประกบคู่19ตุลาคมก็จะมีขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับโดยฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่52ก็จะมีทีมเข้าร่วมก็คือทีมชาติไทยโอมานทาจิกิสถานครับและรออีกหนึ่งทีมที่จะแทนบาเรนครับขณะที่ฟุตบอล FC แชมเปี้ยนส์ลีกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับปักกิ่งกัวอันไปหวุดหวิด0-1ครับ FC แชมเปี้ยนส์ลีกอีลิตเกมนัดที่2ฤดูกาล 2026-2027 รอบลีกสเตจนัดที่2นะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านรับการมาเยือนของปักกิ่งกัวอัน FC จากจีนครับครึ่งแรกบุรีรัมย์พยายามเดินเกมรุกนะครับเพื่อทำประตูขึ้นนำแต่ก็ยังทำอะไรไม่ได้เสมอกันอยู่0-0ครับขณะที่ครึ่งหลังในเกมก็ยังสูสีนะครับแล้วก็นาทีที่79กลายเป็นฟาบิโออาเบอูครับแนวรุกของปักกิ่งกัวอันมงบอลให้ทีมเยือนบุกนำ1-0แล้วก็แม้ว่าเวลาช่วงเวลาที่เหลือบุรีรัมย์จะเร่งทวงประตูคืนแต่ทำไม่สำเร็จครับทำให้บุรีรัมย์เปิดบ้านแพ้ปักกิ่งกัวอันไป0-1ลงสนามไป2นัดมี1คะแนนอยู่อันดับ10ของตารางลีกสเตจส่วนปักกิ่งกัวอันชนะ2นัดรวดขึ้นมารั้งอันดับ3ของตารางครับ
1: ส่วนทางด้านราชบุรี FC ตัวแทนจากประเทศไทยบุกไปเยือนเกียวโตซังหะนะครับทีมดังจากเจลีกเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันสนุกครับตั้งแต่ครึ่งแรกแต่ว่าจบ45ทีแรกเนี่ยยังทำประตูกันไม่ได้เสมอกันอยู่0-0ครึ่งหลังทั้ง2ทีมพยายามหาจังหวะเข้าทำกันครับแต่ว่ามาประสบความสำเร็จนาทีที่88นะครับเทมมะมัสุดะเนี่ยยิงประตูชัยช่วยให้เกียวโตซังหะเปิดบ้านเฉือนชนะราชบุรีไป1-0เก็บ3คะแนนแรกในรอบลีกสเตจครับขยับขึ้นมารั้งอันดับ9ขณะที่ทางราชบุรีแพ้ติดต่อกันเป็นนัดที่2ยังไม่มีคะแนนอยู่ที่13ขณะที่คู่หนึ่งนะครับเป็นโซนตะวัน

0: ันตกครับอัลซาจากกาตาร์เปิดบ้านเจอกับอัลฮิลาลนะครับจากซาอุดิอาระเบียครับครึ่งแรกอัลฮิลาลได้ประตูนำ 1-0 ครับจากโอลี่วัสกินนาทีที่40จากนั้นเนี่ยครึ่งหลังนะครับอัลฮิลาลได้ประตูย้ำชัยเป็น 2-0 ครับจากรูเบนเนเวสนาทีที่60
1: สองคนนี้เล่นลีกยุโรปสบายนะฮะ
0: อั
1: ลฮิลาลก็มี6คะแนนเต็มครับขึ้นมารั้งอันดับ2ของตารางนะครับก็นิวคาสเซิลเจ็ทครับแพ้ให้กับกาบาโอซาก้า 1-3 เซี่ยงไฮ้พอร์ตเสมอแทจอนซิตี้เซ่น 1-1 นะครับเกียวโตซังอะเฉือนราชบุรี FC 1-0 ปวงซิลเลอร์แพ้ยาโฮดารุทัสซิม 0-2 ครับกงอันฮานนอยแพ้คาชิมะเอลเลอร์ 0-1บุรีรัมย์แพ้ปักกิ่งกัวอัน 0-1 อัลซาร์แพ้อัลฮิลาล 0-2 แล้วก็เอาอิติฮัดแพ้ชาบับเอาอาลี 1-2 ส่วนวันนี้มี2คู่ครับ17นาฬิกาครับเป็นวิสโซโกเบกับชนบุกมอเตอร์แล้วก็คาชัวเลโซกับการท่าเรือครับก็เดี๋ยวรอตามลุ้นตามเชียร์กับการท่าเรือในเย็นวันนี้
0: ใช่ครับ
1: อีกหนึ่งทีมสโมสรไทยครับทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของข่าวกีฬาพักเที่ยงวันนี้ครับ
0: ครับขอบคุณครับ
2: ส่งท้ายข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะคะเราจะลากันด้วยภาพบรรยากาศในเมืองปาลังการายาประเทศอินโดนีเซียนะคะเวลานี้ยังคงมีหมอกควันจากไฟป่าแผ่ปกคลุมน่านฟ้าของเมืองค่ะก็กลายเป็นพื้นที่ที่มีอากาศเลวร้ายมากที่สุดแห่งหนึ่งในอาเซียนค่ะ
0: และทั้งหมดคือข่าวเที่ยง MBT วันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับทีมข่าว MBT ลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เพราะพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเราเพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น. ถึง 17:00 น. และเวลา 22:00 น.

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดครับอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงต่อสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับโอกาส026นะครับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมปฏิภัทรเข็มทิศและอาจารย์เกษมสารวีรกุลครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับก้าวเข้าสู่วันที่3
1: ใช่แล้วครับสู่วันที่3แล้วครับอาจารย์ผ่านไป2วันแล้ว

0: นับรวมวันนี้เราได้เห็นความเข้มข้นในการประชุม IMF World Bank พอสมควรหน้าสื่อไทยหน้าสื่อโลกได้เห็นความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
1: ถ้าสรุปสั้นๆคือวันนี้ประเทศไทยกลับไปสู่บนจอเรดาร์โลกอย่างสมบูรณ์แบ
0: บ
1: อย่างเต็มภาคภูมิเพราะว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในทุกวงการนะครับ VVP ที่มาอยู่เมืองไทยก็ได้เห็นแล้วว่าประเทศไทยมีศักยภาพเท่าไหร่ก็ต้องบอกว่า2วันแรกที่ผ่านมาทั้งท่านนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังแบงก์ชาติและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้โชว์เต็มที่ครับถึงศักยภาพของประเทศไทยวันนี้ก็ยังเข้มข้นอีกนะครับจะมีการเปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ของ IMF นะครับแล้วก็เขาบอกว่าเอเชียเนี่ยครับท่านผู้ชมมี3เรื่องที่จะกำหนดอนาคตของเราก็คืออันที่1การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรคือเอเชียหลายประเทศเข้าสู่ประเทศที่เรียกว่าประชากรสูงวัยนะครับเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันสิงคโปร์จีนไทยอยู่ในนี้ด้วยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือ AI ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไหนจะไปได้ไปไม่ได้ตอนนี้ในเบื้องต้นหลายคนก็พูดกันว่าประเทศไทยโชคดีที่อยู่ในห่วงโซ่ของ AI ด้วยนะครับคือมีบางบริษัทในประเทศไทยที่ใหญ่แล้วก็ไปผลิตเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์เกี่ยวกับแผงวงจรเนี่ยนะครับทำให้เราส่งออกได้มากมายและเรื่องสุดท้ายอนาคตของเอเชียจะขึ้นอยู่กับว่าเราจะร่วมมือเราจะบูรณาการกันได้ดีแค่ไหนครับ
0: ครับก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับยังมีอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็มาร์กเอาไว้ในช่วงบ่ายวันนี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับถ้าพูดเป็นภาษาชาวบ้านฟังรู้เรื่องก็คือเรื่องของบทบาทนะครับแม่บทต่างๆที่ประเทศไทยจะนำเสนอท่านนายกอนุทินพูดเรื่องนี้เหมือนกันครับท่านอาจารย์และคุณผู้ชมครับบอกว่าเราอยากนำเสนอนะแผนแม่บทในเรื่องของการป้องกันการช่อฉนทางการเงินรูปแบบต่างๆซึ่งเขาใช้คำนี้ครับว่า Bangkok Blueprint for Fraud Resilience Financial Services นะครับก็จะเป็นการวางแผนแม่บทร่วมกันและก็ต้องดูว่าใช้กันร่วมกันยังไงบ้าง
1: ครับในเรื่องนี้ก็บอกว่าเป็นโชว์เคสของประเทศไทยนะครับท่านผู้ว่าแบงค์ชาติคุณวิชัยรัตนากรเคยสัมภาษณ์บอกว่าจะเอาสิ่งที่ประเทศไทยทำในการต่อสู้กับสแกมเมอร์ต่อสู้กับพวกอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหลายที่ช่วยโอกาสที่เราก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอลเนี่ยครับเข้ามาเป็นบทเรียนนะครับจะเล่าให้ประเทศต่างๆผู้แทนประเทศต่างๆฟังว่าประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังกระทรวงดีและหลายๆหน่วยงานเราทำอย่างไรนะครับแล้วก็คาดหมายว่าหลายประเทศก็คงจะได้เอาแบบอย่างที่เราทำเนี่ยไปปฏิบัติต่อเรียกว่า Bangkok Blueprint พิมพ์เขียวของประเทศไทยในเรื่องการต่อสู้เรื่องอาชญากรรมทางดิจิตอลที่เกี่ยวข้องกับการเงินครับ
0: ครับจะได้สร้างความเชื่อมั่นให้กับเวทีโลกนะครับว่าเรามีกลไกเหล่านี้เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนและกลไกเหล่านี้ก็จะดูแลคนที่มาลงทุนในประเทศไทยด้วยเช่นกันนะครับนอกจากนี้ยังฝากประชาสัมพันธ์นะครับท่านที่สนใจจะรับชมสดๆนะครับเวทีต่างๆของเวทีนี้ IMF World Bank นะครับ Annual Meeting ครั้งนี้นะครับมีช่องทางให้ท่านรับชมมากมายเลยทีเดียวนะครับทั้งทางเพจของ AM 2026 Thailand นะครับทั้งเพจ Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะครับก็มีการถ่ายทอดสดให้เข้าชมกันเพราะว่าปกติรายการแบบนี้มันเป็นรายการปิดนะครับคนทั่วไปจะเข้าไปต้องลงทะเบียนหรือว่า คนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่เข้าไปไม่ได้แต่เขาให้รับชมได้ผ่านช่องทางออนไลน์ผู้ชมไปติดตามกันได้นะครับ
1: ผมชมมีโอกาสชมได้ชมหลายครั้ง
0: ครับ
1: ปฏิบัติภาพเสียงชัดเจนนะครับแต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษที่ท่านไหนไม่ถนัดไม่เป็นไรดู NBT ของเรานะครับเราจะมีรายงานทั้งวันเลยนะครับแล้วพวกเรารายงานอย่างนี้ก็จะพบกับท่านผู้ชมตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาจนถึงวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ครับบ่ายโมงครึ่งถึง2โมงครับ
0: ครับเอาละครับวันนี้เช่นเคยนะครับเราจะมีผู้ร่วมรายการกับเรานะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่แล้วนะครับจะพูดในประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของที่เราพูดไปจะเกี่ยวกับหนังสือนะครับเรื่องของยุคของโรคที่กำลังเปลี่ยนแปลงนะครับสำหรับสังคมผู้สูงวัยนะครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วนะครับท่านดร.สรพล ตุลยเสถียรท่านเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.นะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ท่านเลขาขอบพระคุณนะครับที่ให้เวลากับพวกเราท่านเลขาต้องไปพูดในงานนี้เป็นไซต์อีเวนต์ด้วยหัวข้อคืออะไรครับท่านเลขาครับ
3: ครับจะเป็นไซต์อีเวนต์ที่จัดโดยกระทรวงการคลังของญี่ปุ่นนะครับ
0: ครับ
3: ซึ่งเขาก็จะมาแชร์ริ่งประสบการณ์นะครับในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของสังคมสูงอายุนะครับเพราะอย่างที่เราทราบกันในญี่ปุ่นก็เป็นประเทศที่มีสัดส่วนนะครับประชากรที่อายุเยอะค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ตัวผมเองเนี่ยก็ได้รับเชิญนะครับในมุมมองของประเทศไทยนะครับซึ่งเราก็เข้าสู่สังคมสูงอายุแล้วนะครับแล้วก็กำลังจะมีความจำเป็นต้องบริหารในเรื่อง

0: ก็ด้วยการรักษาพยาบาลที่ดีขึ้นนะฮะเราก็จะอยู่อีกให้เงินเกษียณเขาเนี่ยสามารถทำงานแทนเขาหลังจากที่เขาหยุดทำงานแล้วแล้วก็ใช้ไปจนตลอดอายุขัยของแต่ละท่านนะครับ
1: อ
0: ันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าญี่ปุ่นมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ของเราเองเนี่ยในมุมมองของกปข.ผู้ที่เป็นคนที่ดูแลสมาชิกนะครับก็คือข้าราชการนะครับในการทำอะไรเขาออมเพิ่มออมเร็วแล้วก็ลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับให้เขามีเงินในวัยเกษียณที่เพียงพอแล้วก็สามารถใช้ต่อไปได้อย่างมั่นคงแล้วก็ยังยืนนะครับ
1: ครับในมุมของการเป็นเลขาธิการกปข.ของประเทศไทยมีอะไรจะนำเสนอเขาหรือไปแลกเปลี่ยนกับเขาบ้างครับ
0: ครับแล้วก็มีหลากหลายครับอย่างเช่นเราอยากจะใช้เรื่องของ Data แล้วก็ AI เนี่ยมากขึ้นนะครับในการบริการสมาชิกเราอยากจะรู้จักสมาชิกมากขึ้นนะครับทางผมเองเนี่ยในฐานะกปข.เองเนี่ยก็ได้มีความตกลงนะครับที่จะเชื่อมโยงข้อมูลกับทางกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็ทำตลาดทรัพย์อันนี้จะทำให้เราเข้าใจสมาชิกมากขึ้นเพราะข้อมูลทั้งในด้านสินทรัพย์หนี้สินและอื่นๆเนี่ยจะทำให้เราสามารถเข้าใจแล้วก็สามารถแนะนำสมาชิกได้อย่างถูกต้องมากขึ้นผมว่าอันนี้เป็นปรากฏการณ์เป็นมิติใหม่นะครับของการที่เราจะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกเป็นรายบุคคลนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะพยายามทำแล้วก็จะไปนำเสนอในเวทีด้วยครับ
1: คือเอาทั้ง Data ทั้ง AI
2: เอามาช่วย
1: ไปช่วยรู้จักสมาชิกยิ่งขึ้นช่วยบริหารเขามากขึ้นผมเคยอ่านข่าวเจอว่าเร็วๆนี้เหมือนกปข.จะยืดอายุช่วยด้วยใช่ไหมครับข้าราชการเกษียณแล้วแต่เดิมก็จบกันตอนหลังสามารถมาฝากฝังให้กปข.ช่วยดูแลเงินให้ด้วยถูกต้องไหมครับ
0: ด้วยครับเพราะว่าเรามองว่าเกษียณมันไม่ใช่แค่จุดจบของการที่เราจะช่วยสมาชิกนะครับแต่เราอยากจะเป็นไลฟ์ไทม์พาร์ทเนอร์ให้เขานะครับคือหลังจากเกษียณด้วยเนี่ยเราก็อยากจะทั้งทำเรื่องของการให้ความรู้นะครับทำสถาบัน GPF Retirement Academy นะครับเราอยากจะมีการปรับปรุงกฎหมายปัจจุบันสมาชิกเนี่ยตามกฎหมายปัจจุบันนะครับสามารถออมต่อได้นะครับแต่จำนวนคนที่ออมต่อเนี่ยก็คือหลักหมื่นเองนะครับซึ่งถือว่าน้อยมากๆนะครับเราอยากจะ encourage เขาออมต่อหรือคนที่เขาเกษียณไปแล้วแล้วเขาได้รับเงินบำนาญจากทางกรมบัญชีกลางเนี่ยเราอยากจะแก้กฎหมายอันนี้เป็นประเด็นที่ต้องแก้กฎหมายนะครับให้เขาสามารถนำเงินบำนาญบางส่วนนะครับเข้ากลับมาออมที่กปข.ได้นะครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเราเห็นปัจจุบันเนี่ยคนที่เกษียณไปแล้วเนี่ยในตามข่าวนะครับโดนหลอกไปลงทุนในสแกมเมอร์ทั้งหลายนะครับ เราก็ไม่อยากให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นนะครับอยากให้เข้ามาออมในบริบทที่เราช่วยดูแลไม่ถูกต้องนะครับแต่ก็ต้องให้ความรู้ให้เขาเลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเขาเช่นกันนะครับ
1: อันนี้ต้องแก้กฎหมายเมื่อไหร่จะเห็นผลครับเพราะผมรู้จักข้าราชการเกษียณหลายคนก็บอกว่ากปข.เนี่ยบริหารเงินได้เก่งผลตอบแทนเขาค่อนข้างดีแล้วเขาก็มั่นใจทีนี้ถ้าเขาเกษียณแล้วเขาสามารถเอาเงินที่เขามีอยู่มาลงทุนต่อได้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายเมื่อไหร่จะได้ผลของกฎหมายนี
0: ้ขณะนี้นะครับร่างกฎหมายในส่วนของสมาชิกที่เมื่อกี้ผมได้เรียนให้ฟังเนี่ยผ่านการพิจารณาของกรรมการของกปข.แล้วนะครับคือเอาเข้าบอร์ดเมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการส่งไปที่กระทรวงคลังนะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นไม่เกินพฤศจิกายนหรือธันวาเนี่ยก็ส่งไปถึงกระทรวงคลังจากนั้นก็จะเป็นกระบวนการตามกฎหมายครับก็พยายามเร่งให้เต็มที่ครับจะเป็นครม.เป็นสภานะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ต้องใช้เวลานิดหนึ่งแต่เรียนว่ากระดุมเม็ดแรกเนี่ยเรากลัดได้ปล่อยแล้วนะครับคือเสนอผ่านบอร์ดของกปข.แล้วนะครับ
1: ครับทิศทางการบริหารกองทุนของท่านเลขาทำไงครับในโลกปัจจุบันในที่ประชุม2วันที่ผ่านมาเขาพูดถึงอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นราคาพลังงานที่เพิ่มขึ้นนำไปสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวที่เพิ่มขึ้นเรื่องพวกนี้มันส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนกปข.ไหมครับ
0: อันนี้แน่นอนครับส่งผลแน่นอนครับวันนี้จริงๆผมต้องเรียนว่าในงานครั้งนี้นะครับที่มีการจัด World Bank IMF ที่เมืองไทยเนี่ยทางผมแล้วก็ทางทีมกปข.หลายท่านก็ได้มีโอกาสได้เข้าไปร่วมฟังประชุมนะครับเป็นประโยชน์มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเข้าร่วมฟังที่เป็น in person หรือผ่านออนไลน์นะฮะเพราะว่าหลายๆธีมที่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความขัดแย้งเชิงภูมิภาคนะครับไม่ว่า

0: ป็นในเรื่องของเงินเฟ้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกเบี้ยหรือ AI เนี่ยล้วนแล้วแต่กระทบกับการลงทุนในตราสารต่างๆทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราได้คือเราจะเห็นมุมมองของผู้นำประเทศต่างๆนะครับแล้วก็สามารถนำกลับไปใช้วิเคราะห์นะครับบริบทของการลงทุนได้อย่างต้องเรียกว่ามองรอบด้านมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับ
1: ครับท่านเลขาครับผมก็เป็นสมาชิกกบข.อยู่ด้วยนะครับแล้วก็ช่วงนี้อย่างเพนพอยต์เนี่ยที่เราเห็นสังคมโลกก็คือว่าการออมก็น้อยลงคนก็ไม่กล้าที่จะนะครับใช้จ่ายด้วยมันก็อาจจะสวนทางกันอยู่และทีนี้กบข.มีแนวทางที่จะทำให้สมาชิกเชื่อมั่นอย่างไรครับเรื่องของซิลเวอร์อีโคโนมีเหล่านี้เราจะมองเห็นโอกาสตรงนี้สะท้อนไปถึงสมาชิกได้ไหมครับท่านครับ
0: จริงๆผมอยากให้พวกเรานะครับผมจะใช้ว่าพวกเราแล้วกันครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นอดีตข้าราชการนะครับที่นั่นก็เป็นราชการด้วยออมเร็วนะครับออมเพิ่มนะครับตามกำลังที่เรามีแล้วก็เลือกแผนลงทุนที่เหมาะสมนะครับมีบางตัวเลขที่ผมอยากจะแชร์นะครับเราสามารถทำซิมูเลชันนะครับถ้าคุณออมเพิ่มเพียง 1% นะครับกับการไม่ออมเพิ่มเลยตลอดการทำงานตั้งแต่ต้นจนถึงเกษียณเนี่ยอันนี้มันทำให้ส่วนต่างของมูลค่าตอนจบของเงินที่กบข.เนี่ยหลัก 300,000 บาทนะครับคือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวเนี่ยมันเยอะมากๆนะครับสมมติคุณมีเงินเดือน 18,000 บาทเนี่ยก็คือออมเพิ่มเดือนละ180บาทเองนะครับหรือการเลือกแผนที่เหมาะสมครับการเลือกแผนที่เป็นไลฟ์พาธที่กบข.จัดการให้นะครับเทียบกับแผนปกติที่เป็นโลริสนะฮะแผนที่เป็นไลฟ์พาธที่เราปรับสูตรให้มันสมดุลตามอายุเนี่ยจะทำให้คุณมีเงินเพิ่มขึ้นตอนเกษียณอีกประมาณสักเกือบ 500,000 บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่ให้เห็นว่าเลือกตัดสินใจก่อนเริ่มก่อนจะมีประโยชน์นะครับเพราะให้เงินเนี่ยให้เวลาเงินทำงานให้เราครับอันนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะรบกวนทางสื่อช่วยสื่อออกไปนะคร
2: ับได้ครับวันหลังต้องเรียนเชิญมาขยายความยาวๆขอคำถามสุดท้ายครับท่านเลขาครับโอกาสของคนไทยในการประชุมครั้งนี้ที่ท่านเลขามองเห็นคืออะไรบ้างครับ
0: ก็แน่นอนครับอันแรกเนี่ยเราได้รับฟังมุมมองจากทางสถาบันใหญ่ๆเช่น World Bank IMF นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกเราได้มีการแลกเปลี่ยนนะครับในภาพรวมแล้วก็รวมถึงแต่ละเวทีอย่างที่เวทีที่ผมจะขึ้นไปเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการสร้างความมั่นคงในวัยเกษียณนะครับแล้วก็ในครั้งก็จะมีเรื่องของความร่วมมือด้วยระหว่างประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็ผมว่าเป็นโอกาสที่เราได้โฮสต์นะครับประเทศไทยโฮสต์เป็นไม่กี่ประเทศที่โฮสต์งานนี้ถึง2ครั้งนะครับเป็นการสร้างภาพรักอันดีของประเทศไทยนะครับแล้วก็เป็นการที่เราสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทางประเทศต่างๆได้นะครับ
2: ครับเราก็โตเกียวที่เขาเชิญท่านเลขาพูดเหมือนกันนะครับเราเป็นเจ้าภาพ2ครั้งนะครับโตเกียวกับแบงคอกนะครับ
0: ครับผม
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านอย่างสูงนะครับที่ได้มาพูดคุยกับเรานะครับขอบพระคุณท่านมากครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: ครับท่านดร.สรพลตุลยเสถียรนะครับเลขาธิการกบข.ได้ลงรายละเอียดนะครับว่าบทบาทกบข.ที่ไปพูดคุยในเวที IMF World Bank ก็จะวางแผนนี่แหละเรื่องของการออมเรื่องของเอา AI มาช่วยแล้วก็มาวิเคราะห์สมาชิกเพื่อสุดท้ายแล้วนะครับพอเข้าสู่สังคมสูงวัยซึ่งเรากำลังก้าวไปตรงนั้นใช่ไหมครับอาจารย
2: ์เป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกโดยเฉพาะเอเชีย
1: ครับ
2: เอ่ยชื่อไปนะครับเกาหลีใต้ญี่ปุ่นไต้หวันจีนประเทศไทยสิงคโปร์เนี่ยอยู่เอเชียหมด
1: ครับ
2: แล้วสังคมสูงวัยคือคนสูงวัยเยอะอันนี้เป็นภาระค่อนข้างไม่ธรรมดาสำหรับทุกประเทศครับ
1: ครับก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้เรียนรู้จากประเทศต่างๆเหล่านี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับสีสันไฮไลท์ของการประชุมในวันนี้แน่นอนแล้วครับทีมข่าวของ NBT กรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง NBTนี่ก็เช่นเดียวกันเมื่อวานเราได้เห็นผลไม้ GI นะครับกับเครื่องจิ้มอย่างพริกเกลือครับอาจารย
2: ์ชิลลี่ซอส
1: ชิลลี่ซอสเขาเรียกชิลลี่ซอสนะพริกเกลือเขาบอกว่าแซ่บนะดีลิเชียสมากๆนะครับวันนี้เอาละครับเราจะมาดูว่าคุณอุบลรัตน์จะนำเสนออะไรที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยในบรรยากาศในที่ประชุมที่นั่นนะครับตอนนี้คุณอุบลรัตน์สิริกุลโยธินผู้สื่อข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์เตรียมพร้อมรายงานอยู่ที่นั่นแล้วนะครับเชิญคุณอุบลรัตน์ครับ
3: เข้าเลยครับ พูดเลยพูดเลย
4: ค่ะคุณผู้ชมคะดิฉันยืนอยู่ที่หน้าห้องประชุม G01 นะคะซึ่งห้องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นห้องที่รวบรวมความร้อนแรงเอาไว้ในทุกวันค่ะอย่างวันนี้ค่ะเนื้อหาที่เพิ่งจบไปก็คือการเปิดตัว Bangkok Blueprint นะคะซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือป้องกันภัยการเงินออนไลน์ที่สร้างความเสียหายให้กับประชาชนทั่วโลกค่ะค่ะต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยได้มีส่วนร่วมในการเปิดตัวกรอบแนวทาง Bangkok Blueprint for Fraud Resilient Financial Service ร่วมกับ IMF และ World Bank Group นะคะเพื่อวางแนวทางป้องกันตรวจจับรับมือและฟื้นฟูความเสียหายจากการหลอกลวงทางการเงินค่ะโดยรวบรวมประสบการณ์จากนานาชาติรวมถึงไทยด้วยนะคะมาสรุปเป็น12หลักการค่ะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองตลอดจนกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ส่วนรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวพี่นุจะมารีแคปให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับฟังในช่วงของข่าวเย็นค่ะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมพักจัดเวทีการประชุมสักครู่นะคะต้องบอกว่าตลอด3วันที่ผ่านมาคุณผู้ชมการประชุมเนี่ยเข้มข้นทุกห้องทุกเวทีค่ะผู้เข้าร่วมประชุมสื่อมวลชนเนี่ยต้องจดข้อมูลจดความรู้พิมพ์ข่าวส่งเข้าออฟฟิศกันแทบจะตลอดเวลานะคะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็ปวดคอบ่าไหล่ตึงไม่แพ้ดิฉันแน่นอนค่ะงานนี้ค่ะกระทรวงการคลังก็ได้เชิญหน่วยงานอย่างนวดวัดโพมาให้บริการภายในงานนะคะสร้างความผ่อนคลายให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมค่ะโดยหมอนวดเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์แผนโบราณวัดโพประสบการณ์มากกว่า20ปีซึ่งก็จะไปสอดคล้องกับโซน Longevity and Wellness ของ Thailand Pavilion ด้วยที่มีการโชว์จุดแข็งเรื่องของการนวดไทยที่มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานค่ะสำหรับการนวดในแต่ละครั้งเนี่ยจากการสอบถามก็ใช้เวลาประมาณ15นาทีนะคะผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยสามารถ walk in เข้าไปสแกน QR code เพื่อจองคิวที่หน้าโซนได้เลยโดยมีตั้งแต่ 8:00 น.จนถึง 17:40 น.นะคะสามารถเลือกได้ด้วยค่ะว่าจะเลือกบรรยากาศแบบไหนนะคะมีทั้ง Forest Massage แล้วก็ Ocean Massage ค่ะก็จะมีจอ LED ตกแต่งบรรยากาศแล้วก็เปิดซาวด์คลอไปด้วยระหว่างการนวดค่ะคุณผู้ชมซึ่งจากการที่ดิฉันลองไปเซอร์เวย์มาแล้วเนี่ยคุณผู้ชมต้องบอกว่าการนวดที่มาให้บริการเบื้องต้นนี้นะตอบโจทย์คนทำงานอย่างพวกเรามากนะคะมีทั้งการนวดแบบผ่อนคลายแล้วก็แก้อาการออฟฟิศซินโดรมปวดตึงคอบ่าไหล่แล้วก็สะบักค่ะแต่ว่าถ้าแขกคนไหนอยากจะเน้นจุดไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถบอกหมอนวดได้เช่นกันค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับพี่ๆหมอนวดก็บอกนะคะว่าผลตอบรับเนี่ยดีมากคนมาต่อคิวทั้งแขกชาวไทยชาวต่างชาติโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยค่ะที่เอ่ยปากชมนวดไทยว่า wonderful และ amazing มากค่ะซึ่งเขาบอกว่าไม่เคยสัมผัสการนวดที่ไหนมาก่อนนะทำให้พี่ๆหมอนวดของเราเนี่ยก็รู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็เขาบอกว่ารู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในการนวดให้รู้จักไปทั่วโลกค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมตอนที่เดินไปดูบรรยากาศเตรียมบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมเนี่ยดิฉันก็แบบปวดตึงคอบ่าไหล่นะคะก็แบบทำงานมา3วันก็คือเนื้อหาเข้มข้นก็เลยลองสแกน QR code ค่ะเพื่อจะจองคิวเพื่อจะไปนวดแต่ปรากฏว่าในคิวเนี่ยวันนี้เต็มทุกรอบทุกเวลาแล้วค่ะคุยกับน้องที่ประจำจุดจองคิวเขาก็บอกว่าเต็มอย่างเงี้ยพี่ทุกวันเลยบางคนเนี่ยก็มีการจองล่วงหน้าถึงกับต้องจองล่วงหน้ากันเลยนะคะตอนนี้ซึ่ง400คนค่ะตลอด3วันที่ผ่านมามี400คนแล้วที่เข้ามาใช้บริการการนวดนะคะซึ่งก็สะท้อนว่าตัวเลขนี้เนี่ยบ่งบอกว่าซอฟต์พาวเวอร์ไทยแล้วก็นวดไทยเนี่ยได้ดังไกลและครองใจคนทั่วโลกแล้วค่ะ
1: ต่างที่เจ้าภาพอย่างไทยเราเอาต้อนรับกับสู้เป็นอย่างดีทั้งของกินนะครับทั้งเรื่องของการนวดผ่อนคลาย
2: ครับ
1: อาจารย์
2: เรียกว่าจัดเต็ม
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็ต้องฝากคุณบัวรัตน์แจ้งผู้เข้าร่วมประชุมบอกว่าถ้าที่ศูนย์สิริกิติ์เต็มเนี่ยแถวๆโรงแรมที่ทุกท่านพักเนี่ยมีแน่นอนนวดเท้านวดตัว
1: ใช่ครับ
2: ในเต็มกรุงเทพเลยครับ
1: ครับแล้วเป็นโอกาสอันดีนะครับให้กับผู้ให้บริการเรื่องของการนวดด้วยนะครับโอ้โหเห็นแล้วก็อยากไปนวดจริงๆนะครับนี่เป็นจุดนึงนะครับที่ทางทีมข่าว NBT กรมประชาสัมพันธ์ปักหลักรายงานอยู่ที่นั้นยังมีอีกทีมนึงนะครับที่เราก่อติดเหมือนกันครับเป็นทีม NBT Connect ของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคุณอัธเศษวันนี้ก็จะพาไปดูเรื่องของ AI นะครับว่าจะเป็นอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเรื่องของการทำดิจิทัลพับลิกอินฟราสตรักเจอร์นะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเพราะจะเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจด้วยนะครับก็จะบรรยากาศที่นั่นนะครับคุณอัธเศษก็เตรียมพร้อมรายงานอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็รอติดตามกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ NBT Connect กรมประชาสัมพันธ์นะครับ
2: เข้าใจว่า คุณณัฐเศรษฐ์จะรายงานเรื่องอารีสกอร
1: ์อารีสกอร์
2: อารีก็คือซอยอารีนะครับ
1: พื้
2: นถนนที่กระทรวงการคลังตั้งอยู่นั่นเองนะครับดูซิว่าจะเป็นอย่างไร
1: เชิญครับคุณณัฐเศรษฐ์ครับสวัสดีครับได้ยิน
3: ท่านผู้ชมครับผมพามาอยู่ที่พาเวลเลียนโซน1อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ Digital Public Infrastructure นะครับ DPI ทางด้านพาเวลเลียนตรงนี้เป็นโซนที่จะมีการแสดงเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการเงินดิจิทัลของประเทศไทยของเรามีหลายๆท่านเนี่ยพอติดตามพาเวลเลียนนี้ไปแล้วเนี่ยอยากจะให้พามาเจาะลึกหน่อยเพราะเห็นบอกมีเกมให้เล่นวันนี้เดี๋ยวพามาดูข้างหลังนะครับว่าเกมที่ว่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็มีความน่าสนใจยังไงเดี๋ยวพาไปดูสดๆเลยนะเข้ามาข้างในนี้มาทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเจอกับโซนตรงนี้เลยนะแล้วก็จะมีจอแบบนี้ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีใครแนะนำให้ผมได้บ้างสวัสดีครับ
5: สวัสดีคร
3: ับ ใครไงฮะนี
5: ่อารีสกอร์นะครับผมก็เป็นนวัตกรรมใหม่ของทางกระทรวงการคลังนะครับที่เราใช้ช่วยคนตัวเล็กนะครับที่อาจจะไม่ได้มีเอกสารทางการเงินเวลาที่จะเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยไปแบงก์ก็อาจจะไม่ได้สามารถวิเคราะห์ฐานะทางการเงินได้ทำให้เขาเสียโอกาสในการที่จะได้สินเชื่อแล้วก็ถ้าเขาไม่ได้สินเชื่อในระบบเนี่ยมันอาจจะทำให้เขาต้องไปเข้าสินเชื่อนอกระบบที่กระทรวงการคลังเนี่ยเราได้รับรายงานนะครับว่าเวลามีคดีความเกี่ยวกับสินเชื่อนอกระบบเนี่ยดอกเบี้ยอาจจะสูงถึงโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณสัก 700% ต่อปีเลยทีเดียวเราสร้างในเรื่องของ Data Lake นะครับเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จะใช้ข้อมูลเนี่ยทั้งข้อมูลดั้งเดิมทั่วไปแล้วก็ข้อมูลทางเลือกที่เป็นแบบรูปแบบใหม่ๆนะครับทำให้เราสามารถที่จะประเมินคะแนนเครดิตของคนทุกคนได้นะครับแล้วก็ใช้เสริมในการให้ธนาคารเนี่ยวิเคราะห์สินเชื่อครับ
3: แล้วก็มีวิธีเช็คที่แบบง่ายๆแล้วเหมือนจะสนุกด้วย
5: ครับ
3: แล้วทำยังไง
5: อันนี้เราก็อาจจะทดลองเล่นนะครับอันนี้ก็ผมอาจจะลองยกตัวอย่างนะครับว่า
3: สมมติ
5: ว่าเราใส่เป็นชื่อนะครับ
3: ชื่อเล่นได้
5: เดี๋ยวโอเคพอใส่เป็นชื่อปุ๊บเราเลือกตัวละครนะครับแล้วก็สีผิวนะครับเป็นอาชีพอะไรและอันนี้แล้วแต่เลยนะครับเริ่มนะฮะอันนี้เราก็จะถามคำถามว่าเราต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเนี่ยนะเท่าไรนะครับเราใช้เรื่องของอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพื่อดูดิจิตอลลิเทเรซีนะครับเท่าไหร่นะครับเรามีการเรื่องของจ่ายค่าโทรศัพท์แล้วก็หนี้ว่าเรามีการจ่ายชำระหนี้เท่าไหร่อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างคืออารีสกอร์จริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเราไม่ได้มาถามคำถามแบบนี้อันนี้แค่ให้เห็นเป็นตัวอย่าง
3: ในเบื้องต้น
5: จริงๆในทางปฏิบัติเนี่ยเราจะแค่ยื่นบัตรประชาชนแล้วระบบเนี่ยจะดึงข้อมูลอัตโนมัตินะครับอันนี้อย่างเช่นกรณีตัวอย่างเนี้ยประมวลผลออกมาเป็นสีเขียวแปลว่าคะแนนสูงมีเครดิตดีนะครับเราจะมีเกมที่2นะคร
3: ับไปต่อทางด้านนู้นใช่มั้ยฮะ
5: ใช่ครับ
3: เป็นไงครับตรงนี้
5: อันนี้เนี่ยเป็นการดูว่าถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนเครดิตมาแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคนเราควรที่จะเหมือนกับรักษาเครดิตนั้นไปในระยะยาวด้วยนะครับจะมีเรื่องของการที่ว่าเราจะต้องไปทำงานในสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ถ้ามีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำไฟโทรศัพท์ซ่อมแซมบำรุงบ้านเนี่ย
3: เราต้องรีบกด
5: จ่ายให้เร็วนะครับก็คือทั้งฝั่งรายได้และรายจ่ายเราต้องมีสิ่งที่มันบาลานซ์สมดุลกันแล้วก็มีวินัยทางการเงินถ้าเราทำได้ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะสามารถเพิ่มระดับเครดิตนะฮะเพิ่มคะแนนเครดิตได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้เนี่ยระดับความน่าเชื่อถือหรือเครดิตก็จะลดลงอันนี้แสดงว่าเขามีทั้งรายได้ที่ดีแล้วก็ใช้จ่ายดีคะแนนเต็มเลยนะฮะ
3: มีคดีบ้างเลยเต็มหมดเลย
5: จะคะแนนเนี่ยก็เลยสูงสุดเป็นสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเกรดจ็อบนะฮะได้คะแนนเครดิตที่ดีนะครับสามารถที่จะมีระดับเครดิตที่สูงครับและจริงๆแล้วอารีสกอร์เนี่ยครับเราสร้างขึ้นมาจาก Data Lake ของกระทรวงคลังพอเรามีข้อมูลแล้วอะครับเรายังสามารถนำไปใช้จัดทำนโยบายการคลังนะครับเพื่อส่งเสริมการเติบโตของประเทศหรือว่าลดความเหลื่อมล้ำนะครับเพื่อให้เรามีนโยบายการคลังที่เป็นเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายนะครับทำให้ประหยัดเรื่องของงบประมาณแล้วก็ส่งเสริมความยั่งยืนการคลังในระยะยาวด้วยครับ
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอารีสกอร์ขึ้นมาในอนาคตเนี่ยนี่มาให้ดูในเบื้องต้นก่อนก
5: ็
3: คงจะทำให้การเข้าถึงสินเชื่อเนี่ยทำได้ง่ายขึ้น
5: ใช่ครับด้วยข้อมูลเราขับเคลื่อนนโยบายด้วยข้อมูล
3: ครับขอบคุณมากเลยครับ
5: ขอบคุณครับ
3: นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมสำหรับอารีสกอร์ที่อยู่ใน Thailand Pavilion ในส่วนของ Digital นะครับ DCI บอกน่าสนใจมากๆเพราะว่าเป็นโซนที่ประเทศไทยเราภูมิใจนำเสนอนอกเหนือจากรายละเอียดที่มีศิลปะไทยดลายไทยโซนนี้เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นภาพอยู่แล้วมีรถตุ๊กๆจอดอยู่แล้วเดินผ่านมาเนี่ยชัดเจนมากนะนำเสนอสิ่งที่เป็นไทยๆแต่สิ่งที่เรื่องของนวัตกรรมนะใหม่ๆเรื่องของทางการเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่เรานำมาโชว์กันในการประชุมในคราวนี้ด้วยนะครับก็อย่าลืมสำหรับท่านที่ได้มีโอกาสเข้ามาก็ผ่านเข้ามาตรงนี้ได้หรือสำหรับท่านที่อาจจะไม่ได้มีโอกาสเข้ามาเพราะว่าการเป็นการประชุมที่เฉพาะสำหรับท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เป็นผู้นำในเรื่องของการในระดับโลกที่จะมากันที่นี่ติดตามข่าวสารทุกช่องทางไว้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะทางช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์ของเราทุกๆช่องทางทางออนไลน์ NBT Connect ทางทีวีที่ NBT นะครับติดตามกันไว้เพื่อที่จะรับทราบข้อมูลข่าวสารสำคัญแบบนี้เราช่วงนี้กลับไปทางสถานีก่อนครับ
1: ขอบคุณคุณอัธเศษนะครับอาจารย์มีเติมไหมครับอารีสกอร์
2: เสียดายคุณอัธเศษไม่ได้ลองดูสกอร์ตัวเองว่าได้สักเท่าไหร
1: ่น่าจะลองดู
2: เราเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าท่านไหนที่เชี่ยวชาญเรื่องนี้อาจจะดูว่าทำไมมันดูเล็กๆกระจุ๋มกระจิ๋มมันจะใช่ได้หรือเปล่าแต่นี่เป็นตัวอย่างที่ประเทศไทยเราอยากจะโชว์นะครับว่าเราสามารถใช้ AI ใช้ Data ไปช่วยคนตัวเล็กที่เขาเข้าไม
1: ่ทั่วโลกก็จะได้ถอดบทเรียนร่วมกันได้เรียนรู้ร่วมกันได้แลกเปลี่ยนกันดีไม่ดีเราเอามาพัฒนาอารีสกอร์ได้อย่างไรช่วยคนไทย
2: เย็นนี้คุณปฏิพัฒน์มีอะไรเป็นสีสัน
1: โอ้เนี่ยรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านจะเป็นเจ้าภาพนะครับในงานต้อนรับ400กว่าคนครับแล้วเราก็เตรียมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยไว้ให้กับ NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับเกาะติดในทุกช่วงข่าวและช่วงรายการ

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอดสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษภูมิปัญญาสร้างสรรหัตถกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตถกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจากสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้โหชีวิตฉันได้ฟังพระชนีชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร

0: อนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
1: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่าบกน้ำตาไหลทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
2: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
3: ้รักพระองค์ท่านมากมากที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
4: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะรู้ยังไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
5: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
6: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
7: ทรงเพียรสารงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
8: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

0: ็นตั้งแต่ยังเป็นสาวสา
1: ววันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผารุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิเผามานั่งสารและแม้วันนี้เส้นย่านลิเผาที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
2: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรได้รับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิเผาไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักษานย่านลิเผาในหมู่บ้านยะโกหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
3: เราอยากก็เส้นเล็กแล้วก็วายก็เล็กต้องแรกๆนะครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอัดทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักษานย่านลิเผาเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เอง

0: ้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสารย่านลิภาวได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยักษ์โกหนุ่มก็ได้รับพระราชสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกะได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักษานย่านลิภาวในจังหวัดนราธิวาส
1: แต่ก่อนก็ยะโกะยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ผู้ได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้หัวได้ควายให้ซื้อเท่านั้นแหละ
2: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปอาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้แต่ทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

0: ถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินในพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครค่ะ
1: สำหรับราชรถและพระยานมาตรที่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ในครั้งนี้จะถูกนำมาใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้การพระราชพิธีเป็นไปด้วยความงดงามสมพระเกียรติและตรงตามโบราณราชประเพณีค่ะสำหรับช่วงนี้ขอนำทุกท่านรับชมบรรยากาศของพิธีค่ะ
2: ขณะนี้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พร้อมเพรียงกันอยู่ณที่แห่งนี้นะคะโดยพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาภิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญค่ะสำหรับวันนี้นะคะมีผู้ร่วมบรรยายอีก2ท่านค่ะประกอบไปด้วยคุณสิริสวภาเอียกอิมสินและคุณยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรค่ะ
3: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะสำหรับพระราชพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพ

0: มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งถึงยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครค่ะลำดับนี้ท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพวงมาลัยค่ะหลังจากนั้นจะเสด็จเข้าที่พระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เพื่อทรงนมัสการพระพุทธสิหิงค่ะ
1: สำหรับพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์เป็นพระที่นั่งที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์สำคัญคู่บ้านคู่เมืองซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถวังหน้าในรัชกาลที่1ทรงอัญเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2เป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธสิหิงค์มีการวาดจิตรกรรมฝาผนังถวาย
0: พวงมาลัยและทรงจุดธูปพิธีอันเกี่ยวเนื่องกับพระบรมศพนั้นถือเป็นราชประเพณีที่มีความสำคัญยิ่งเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรและเครื่องประกอบแต่ที่ผ่านมานะคะและในวันนี้ก็จะเป็นพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่อไปค่ะ

เมื่อประทับพระราชอาสน์แล้วนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้กราบบังคมทูลรายงานค่ะ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลทรงทราบฝ่าละอองพระบาทข้าพระพุทธเจ้านางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและผู้ที่มาเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงราชรถและพยานมาตรหลังการบูรณะปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวันนี้นับตั้งแต่ใต้ฝ่าละอองพระบาทเสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพยานมาตรและเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันพฤหัสที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ที่ผ่านมาคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ยานพระที่นั่งราเชนทรยานน้อยพระวศรีวิกาการทูลเชิญใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระ13องค์ทรงโปรยเข้าตอ

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมกล่าวประณตยุคลบาทรับพระบรมราชโองการข้านคำข้าสรรเสริญเชิญเทพยดารักผู้มีมเหสิรศักดิ์ดำรงทรงทิพยจักษุโสตอันประเสริฐเกิดในภูมิพฤกษ์ประหารณ์ดำกลในอากาศรัตนาพิมานมาอาจกาญจนามัยในตำแหน่งแหล่งลาทุกสถานเทพอาภิบาลผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์สถิตในพระราชนิเวศมหามนทีอันมีนามพระสยามเทวาธิราชมีอำนาจได้บริรักษ์บำรุงกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทยานีเป็นอาธิบดีนามในสยามราชคันธสีมาอีกเทพผู้รักษานพดลมหาเสวตรชัดรัตนบัลลังก์น้อยใหญ่ทั่วไปในพระบรมราชอาณจักรราชทวนทุกตำบลหนประเสื่อเมืองประทรงเมืองประรากเมืองประการชัยศรีเชิญเทพยบดีแต่ณที่อื่นๆดื่นด้วยเดชมหิมาล้วนมหัตติยานุภาพเรืองฤทธิ์สำหนึ่งสถิตในภูมิมณฑลสกลพฤกบรรพตากาศพิมานมาทิพยประเทศในพระราชอาณาเขตทั้งหนเหนือและหนใต้ไกลๆในทิศทั้งสี่ขออัญเชิญพระสมมุติเทพจอมจักรีบรมนาถราชบุรพมหากษัตริย์ปิ่นสยามรัฐขัตติยภูวนัยเทพผู้อภิบาลรักษาพระมหาภิชัยราชรถน้อยราชรถปืนใหญ่พระญาณมาอาจในการรัตนัตยบูชาวิธีมีเป็นเหตุเบื้องต้นพระราชกุศลครั้งนี้แล้วจงผ่องแผ้วสมโมทเงี่ยทิพยโสตลงสดับตรับฟังประกาศทั่วหน้าเทพทั้งหลายอย่าช้ารับถ้อยสะดุดีบัดนี้สมเด็จพระทศมาราชาธิราชรามา

ธิบดีมีพระบรมราชองค์การมารพระบรรทูลสุรสิงหนาฏให้สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินยังพิธีแทนพระองค์เชิญพระมหาภิชัยราชรถทรงพระบรมโกศอีกราชรถน้อยและราชรถปืนใหญ่พระญาณมาตรออกในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระอุปัตติเทพสมมุติเทพเจ้าทั้งปวงเชิญรับเครื่องคำนับสังเวยเทวพรีและพระราชกุศลราศีที่ทรงบำเพ็ญเป็นอเนกปริยายราชอุปายเลิศแล้วพระราชประสงค์ห่อนแคล้วเสด็จทุกอันทุกประการ

ันราชานุญาตเชิญพระมหาพิชัยราชรถอีกราชรถน้อยและราชรถปืนใหญ่พระยานมาตออกในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอสรรพการทั้งปวงจงสำเร็จโดย

พระเกียรติยศให้ประจักษ์ปรากฏแผ่ไพศาลขอเทพไทยจงบันดาลจตุรพิธชัยมงคลแด่สมเด็จพระจอมสกลทศมราชรามาธิบดีทรงพระเกษมสำราญปรีทุกทิพาราตรีการและอวยสุข

จากมีใจสุจริตบำรุงรักสยามอาณาสมดังราชปณิธานบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีล่วงทุกห่วงทิวาราตรีเจริญสวัสดีสีเกลือกฟ้าเพ็ญประโยชน์เย็นลาเยื่อกล่าวนิรันดร์โสดเทินด้วยกล่าวด้วยกระหม่อม

เมื่อพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพามอ่านองค์การวงสรวงเทพยดาดำรงพระวิญญาณพระมหากษัตริยาธิราชขออัญเชิญราชรถและพยานนมาศเคลื่อนออกจากโรงราชรถเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับนี้สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกจากพระพลาพิธีและเสด็จเข้าโรงราชรถค่ะซึ่งจะทรงพระสุรายทรงเจิมและทรงคล้องพวงมาลัยที่พระมหาพิชัยราชรถหลังจากนั้นจะทรงคล้องพวงมาลัยที่เกินบันไดนาคราชรถปืนใหญ่พระที่นั่งราชเชนทรยานพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยพระวอศรีวิกาการพระยานธรรมาสสามลำคาญวิสยานตราชรถและราชรถน้อยค่ะ

การแสดงด้วย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถารกับพระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์นะคะหลังจากนั้นได้มีพระราชปฏิสันถารกับท่านสิริชัยชาญฟักจำรูนอดีตอธิบดีกรมศิลปากรค่ะหลังจากที่ได้ทรงคล้องพวงมาลัยราชรถและพระยานมาตรรวมทั้งองค์ประกอบอื่นๆนะคะรวมทั้งสิ้น13องค์เรียบร้อยแล้วลำดับนี้เสด็จออกจากโรงราชรถค่ะไปยังมณฑลพิธีด้านหน้าโรงราชรถเพื่อทรงโปรยข้าวตอกดอกไม้ที่โต๊ะเครื่องบวงสรวงค่ะ

ละครเรื่องสังสินชัยตอนพระสังสินชัยอัญเชิญราชรถนั้นเนื้อเรื่องได้กล่าวถึงพระสังสินชัยได้ออกอัญเชิญพระยานมาศและพระมหาวิชัยราชรถที่พระอินทร์ประทานไว้ซึ่งมีความวิจิตรงดงามอลังการตามพระบรมราชอิสริยยศแวดล้อมด้วยตราสังเครื่องดนตรีประโคมสมพระเกียรติยศของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งในขณะนี้เราได้เห็นคณะกรรมการรวมถึงเจ้าหน้าที่ประจำราชรถนะคะประจำอยู่ที่ราชรถแล้วในขณะนี้ค่ะ

สำหรับราชรถที่จะจุดชักเป็นองค์แรกนะครับคือราชรถน้อยหมายเลขทะเบียน9784ซึ่งเป็นราชรถนะครับที่มีความสูงมากที่สุดตามธรรมเนียมแต่โบราณด้านหน้าของพระมหาพิชัยราชรถราชรถทรงพระโกศลพระบรมศพจะต้องมีราชรถน้อยนำไปอยู่3องค์องค์แรกด้านหน้าสุดคือราชรถพระนำพระสงฆ์อ่านพระวิธรรมนำพระสงฆ์องค์ถัดมาคือรถโปรยเป็นรถโปรยเขาตอกดอกไม้

0: ที่2ของการอัญเชิญราชรถนะคะคือพระมหาพิชัยราชรถค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นผู้นำนะคะแล้วก็มีทั้งสิ้น4สายด้วยกัน
1: สำหรับกำลังพลจุดชักนะครับใช้กำลังพลทั้งหมด216นายแบ่งเป็นด้านหน้า4สายสายละ43นายรวมจำนวน172นายด้านหลัง44นายแบ่งเป็น2สายสายละ22นายและมีผู้ควบคุม5นายพระมหาพิชัยราชรถเป็นราชรถทรงบุษบกแกะสลักลงหลักปิดทองประดับกระจกสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในคราวที่ถวายทรงพระโกศพระบรมอัฐิพระปฐมบรมมหาชนกออกพระเมรุมาตรเมื่อปีพุทธศักราช2339และต่อมาใช้ทรงพระโกศพระบรมศพพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์ถึงปัจจุบัน

พิชัยราชรถมีขนาดความกว้าง4.80 เมตรยาว 18 เมตรสูง11.20 เมตรและมีน้ำหนัก 13.7 ตันจำนวนพลจุดชักที่ใช้จำนวน200คนนี้เป็นจำนวนของพระอิสริยยศหากอัญเชิญในอดีตหากอัญเชิญพระโกศทรงพระบรมศพของเจ้านายพระองค์อื่นอาทิสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชชนนีพันปีหลวงหรือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตจะใช้พลจุดชักเพียง100คนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2468ภายหลังการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาพิชัยราชรถได้เกิดความชำรุดจึงไม่สามารถใช้ในราชการได้ต่อมาจึงจำเป็นต้องใช้เวชยันตราชรถซึ่งเป็นราชรถรองในการออกถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ไม่ว่าจะเป็นในคราวถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอานันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินหรือในคราวอัญเชิญพระโกศพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ทั้งสองคราวนี้ก็ได้ใช้เวชยันตราชรถในการอัญเชิญพระโกศทรงพระบรมศพแต่ในหมายรับสั่งจะออกนามว่าพระมหาพิชัยราชรถภายหลังต่อมากรมศิลปากรขอพระบรมราชานุญาตในการซ่อมพระมหาพิชัยราชรถและได้ใช้พระมหาพิชัยราชรถในการทรงพระบรมศพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อปีพุทธศักราช2539หลังจากนั้นก็ใช้พระมหาพิชัยราชรถในการอัญเชิญพระโกศทรงพระบรมศพต่อมา

ำหรับงอนรถแล้วก็มีผู้ประดับด้านบนนี้สำนักช่างสิบหมู่ได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นใหม่โดยผู้ด้านบนสุดใช้ผู้ขนจำรีของจริงแทนผู้ขนแทนผู้เจนได้ที่แต่ใช้มาแต่เดิมชั้นเกรนของราชพระมหาพิชัยราชรถแต่ละชั้นประดับรูปศีรษะนาคซึ่งซ้อนคติสะท้อนถึงคติความหมายว่าเป็นราชรถสำหรับอัญเชิญพระศพขึ้นสู่สวงสวรรค์ทั้งนี้นาคในคติความหมายของไทยมิได้มีเพียงอยู่ในแม่น้ำหากแต่ยังมีอยู่ในท้องฟ้าด้วยดังตำนานเรื่องของนาคให้น้ำซึ่งพญานาคก็สามารถให้น้ำได้อยู่บนท้องฟ้าได้เช่นเดียวกันแต่ละชั้นของชั้นเกริ่นพระมหาพิชัยราชรถจะประดับไปด้วยรูปเทวดาอยู่ในท่าประนมหรือที่เราเรียกกันว่าเทพพนมและมีการประดับฉัตรประดับรถซึ่งเป็นฉัตรปาดทองทั้งทำจากผ้าปาดทองนะครับจำนวน5ชั้นและม่านก็เป็นผ้าปาดทองทองแผ่ลวดเช่นเดียวกันส่วนยอดของพระมหาพิชัยราชรถเป็นทรงบุษบกมีชั้นเชิญกลอนช้อนซ้อนกัน5ชั้นและด้านบนสุดก็เป็นระฆังแล้วก็ต่อด้วยเหมและปลีและปียอดตามรูปทรงของคติสัญลักษณ์ของเขาพระสุเมรในแง่หนึ่งการทำรูปสัญลักษณ์หลังคามันดบในลักษณะนี้ก็สะท้อนถึงเรื่องของเขาพระสุเมรซึ่งอยู่บนยอดบนสุดที่เป็นการจักรวาลเช่นเดียวกัน

ที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าในอดีตเนี่ยด้านหน้าของพระมหาพิชัยราชรถจะประกอบไปด้วยราชรถน้อย3องค์ซึ่งองค์แรกด้านหน้าสุดคือรถพระนำพระสังฆราชอ่านพระพิธรรมนำพระศพถัดมาเป็นรถโปรยเป็นรถโปรยเข้าตอกดอกไม้จะมีพระพระชงองค์น้อยเนี่ยประทับอยู่ในรถโปรยแล้วก็ส่งโปรยดอกไม้เข้าตอกดอกไม้ในระหว่างทางถัดมาองค์ด้านหลังสุดที่ติดกับพระมหาพิชัยราชรถคือรถโยงรถที่มีภูษาโยงเชื่อมต่อมาจากโบสถ์พระบรมศพและด้านหลังตามธรรมเนียมเดิมก็จะมีราชรถรองซึ่งก็คือเวชยันตราชรถและราชรถท่อนจันทร์ต่างๆตามมาในริ้วขบวน

ยานมาศ 3 ลำคาญพระราชยานที่ใช้อันเกินอันเชิญพระโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในริ้วขบวนที่1ออกจากพระบรมมหาราชวังไปยัง

ราชรถองค์ที่3นะครับคือราชรถปืนใหญ่ซึ่งจะแบ่งเป็น2ตอนนะครับคือส่วนหน้าแล้วก็ส่วนหลังในริ้วขบวนจะใช้ในริ้วขบวนที่3ริ้วขบวนที่3นะครับในการเดินอุตรวัตรรอบพระเมรุมาตรสำหรับที่เห็นในภาพนะครับก็จะเป็นในส่วนหลังนะครับที่จะมีผู้มีพลบังคับเลี้ยว2นายพลประคองกลาง6นายและพลประคองท้าย2นายนะครับแล้วก็จะต่อเชื่อมไปด้วยพลชักลากอีก30นายซึ่งไม่ได้อยู่ในริ้วขบวนวันนี้นะครับโดยชุดชักลากโดยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ราชวรรลบครับ

แสดงที่เพิ่งจบไปนะคะคือการแสดงระบำดาวดึงค่ะเป็นการจับระบำของเหล่าเทพบุตรเทพอับสรปรากฏอยู่ในการแสดงละครดึกดำบรรพ์เรื่องสังทองตอนที่2ตีคลีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงพระนิพนธ์บทร้องหม่อมเข็มกุญชรณอยุธยาประดิษฐารำเนื้อหาของบทพระนิพนธ์ระบำชุดนี้เป็นการพรรณนาถึงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงความงามของอินทรปราสาทและรายละเอียดความงามของราชรถที่เทียมด้วยม้าสินทบของพระอินทร์ซึ่งเปรียบได้กับความงามของพระยานมาตรและพระมหาพิชัยราชรถที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะ

มเด็จพระนางเจ้าที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชปฏิสันถานกับท่านผู้หญิงบุตรีวีระวัยทยะท่านผู้หญิงจรุงจิตธีกระและท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญหลวงเทพนิมิตค่ะสำหรับการแสดงเนื่องในพิธีบวงสรวงราชรถพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์เพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักงานสังฆีตกรมศิลปากรนั้นได้จัดแสดงสมโภชตามโบราณราชประเพณีนะคะซึ่งอาศัยตามรูปแบบเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเมื่อพุทธศักราช2539พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551และพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2560ค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นองค์ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยค่ะ

0: ชรสนั้นถือเป็นหนึ่งในเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์นะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึงฐานานุสักที่แตกต่างกันในราชสำนักนั้นมีหลักฐานการใช้งานราชรถมาตั้งแต่ครั้งโบราณโดยปรากฏเป็นหลักฐานชัดเจนในสมัยกรุงศรีอยุธยาและเป็นราชประเพณีสืบต่อกันมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์นะคะสำหรับพิธีบวงสรวงอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรในวันนี้ถือเป็นพิธีกรรมตามโบราณราชประเพณีของไทยค่ะซึ่งจัดขึ้นก่อนการเคลื่อนย้ายหรืออัญเชิญพระมหาพิชัยราชรถราชรถนำและพระยานมาตรออกจากโรงราชรถเพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีสำคัญต่อไปนะคะกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกำหนดไว้คือวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ค่ะลำดับนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ทรงพระดำเนินมายังโรงราชรถนะคะเพื่อทอดพระเนตรราชรถ
1: พระที่นั่งราชินีพยานนอกจากโรงราชรถจะเป็นสถานที่เก็บรักษาพระมหาพิชัยราชรถและราชรถสำคัญอื่นๆแล้วยังเป็นสถานที่เก็บรักษาเครื่องประกอบในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วย

0: ซึ่งกรมศิลปากรใช้เวลาในการบูรณะปฏิสังขรณ์ตั้งแต่ช่วงหลังจากมีพิธีบวงสรวงวันที่6พฤศจิกายนที่ผ่านมานะคะจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลาเกือบ10เดือน
1: ครับซึ่งการบูรณะก็ได้รับความอนุเคราะห์และความร่วมมือจากหน่วยงานหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านของกรมอู่ทหารเรือที่ช่วยในการติดตั้งนั่งร้านสำหรับให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการบูรณะพระที่นั่งแล้วก็ราชรถต่างๆในส่วนของกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับก็ได้มีการอนุเคราะห์ในการปรับปรุงแล้วก็ตรวจบำรุงรักษาช่วงล่างและโครงร่างของราชรถและราชยานต่างๆ

ใช้ครับ

0: นี้ทรงทอดพระเนตรพระที่นั่งราชเอนทรยานน้อยนะครับซึ่งใช้ในการอัญเชิญซึ่งใช้ในการอัญเชิญพระพุทธองค์พระบรมราชสีลังคารพระที่นั่งราชเอนทรยานน้อยกรมศิลปากรได้ดำเนินการจัดสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2560นะครับและใช้ดำเนินการและได้ใช้สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันโดยมีความแตกต่างกับ
1: ขออภัยครับ
0: โดยมีความแตกต่างกับพระที่นั่งราชเอนทรยานโดยการที่มีพนักกงสำหรับราชรถองค์นี้นะครับคือเวชยันตราชรถเป็นราชรถรองที่ใช้ในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพนะครับของพระบรมวงศ์ในการถวายพระเพลิงพระบรมศพพระมหากษัตริย์ก็จะใช้อัญเชิญพระโกศจันทร์เป็นราชรถสำรองหรือราชรถรองตามไปด้วยนะครับแต่ดังที่ได้นำเรียนไปแล้วนะครับว่าตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่7เป็นต้นมาเมื่อพระมหาวิชัยราชรถชำรุดไม่สามารถใช้ในรัชกาลได้จึงจำเป็นต้องใช้เวชยันตราชรถในการอัญเชิญพระโกศพระบรมศพแทนพระมหาวิชัยราชรถแต่ในหมายรับสั่งจะออกนามว่าพระมหาวิชัยราชรถราชรถน้อย9782นะครับก็จะเป็นราชรถหนึ่งในราชรถน้อย3องค์ซึ่งใช้ในการในอดีตก็จะใช้ในการเป็นราชรถพระนำบ้างนะครับเป็นรถโปรยหรือว่ารถโยงบ้างนะครับแล้วก็ใช้มีการสลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปที่เห็นด้านหลังก็จะเป็นฉากพังเพลิงในพระเมรุของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดากรมพระนครปฐมขัตติยานารีนะครับเมื่อปีพุทธศักราช2565ครับ

0: หลังจากที่มีพิธีบวงสรวงการอัญเชิญราชรถและพระยานมาตรหลังการบูรณปฏิสังขรณ์ออกจากโรงราชรถเพื่อใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตามโบราณราชประเพณีแล้วพระราชพิธีสำคัญลำดับต่อไปก็จะเป็นการยกฉัตรนะคะขึ้นเหนือพระเมรุมาตรค่ะซึ่งยังไม่ได้มีกำหนดวันที่จะมีการจัดพิธีอย่างเป็นทางการนะคะโรงราชรถปิดให้ประชาชนไม่สามารถที่จะเข้าชมได้มาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568แล้วและจะเปิดอีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่คะหลังจากที่เสร็จสิ้นการพระราชพิธีหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับรถยนต์พระที่นั่งนะคะเพื่อเสด็จพระราชดำเนินกลับค่ะ

0: มเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เวลาในการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วนะคะคณะผู้บรรยายประกอบด้วยคุณยุทธนาวรากรแสงอารามพันธรักษ์ชำนาญการสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกรมศิลปากรคุณสิริสาวภาเอกเอี่ยมศิลป์คุณจางจุรียันยงและดิฉันกฤตราพุทธิโชติรันพร้อมทีมงานถ่ายทอดสดสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ถึงพระคุณนี้พรรณนาไม่หมด
1: พระองค์ท่านทรงช่วยเหลือพวกเราจริงๆค่ะถ้าไม่มีพระองค์ท่านก็คงไม่มีวันนี้นะคะ
2: ก็ภูมิใจดีใจที่พระองค์ท่านได้ให้แม่เป็นครูหลวงและสอนชาวบ้านมีอาชีพขึ้นมา
3: ชีวิตนี้เรามีความหมายแม่จึงทำมาจนถึงวันนี้

0: ารับคำพระองค์ท่านแล้วคำของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดระยะเวลากว่า70ปีเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสายพระเนตรกว้างไกลทรงตั้งพระราชหฤทัยในการเผยแพร่เอกลักษณ์ไทยสู่สากลทรงฉลองพระองค์ชุดไทยและตัดเย็บด้วยผ้าไทยทั้งภายในประเทศและยามเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามอยากให้ความงามของผ้าไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกบรรดาผู้เชี่ยวชาญการออกแบบเครื่องแต่งกายสตรีทั่วโลกเฉลิมพระเกียรติให้ทรงเป็นหนึ่งใน10สุภาพสตรีที่แต่งกายงดงามที่สุดในโลกอุดมเดชาเวทครูศิลป์แห่งแผ่นดินจังหวัดนครพนมเล่าอย่างภาคภูมิใจว่าเป็นชาวบ้านธรรมดาธรรมดาได้เป็นเสี้ยวหนึ่งของประเทศที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้พระองค์ท่านจึงทุ่มเทกำลังกายกำลังใจเพื่อสืบสานและต่อยอดผ้าไหมมัดหมี่บ้านนาว่าในฐานะของครูศิลปาชีพการทอผ้าไหมมัดหมี่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบ้านนาว่าอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอย่างเต็มกำลัง
2: ตอนรับเสด็จเมื่อวันที่19พฤศจิกายน2515ช่วงนั้นนาว่ายังไม่เจริญต้องเดินเท้าจะเข้าเมืองทีต้องไปตามทางเกวียนนะคะเดินไปตอนนั้นก็พอทราบว่าจะเสด็จที่นาว่าพวกเราตื่นเต้นกันใหญ่เลยค่ะเพราะว่าเกิดมาไม่เคยใกล้ชิดกับพระองค์ท่านไม่เคยเห็นพระพักอะไรต่อมีอะไรเราก็พอทราบข่าวชาวบ้านก็อุ้ยต่างตื่นเต้นดีใจทุกคนก็มักคิดว่าเออจะหาอะไรฝากพระองค์ท่านพอดีแม่กับพี่สาวมีผ้าไหมนะคะเราก็ไปหาผ้าเล็กๆแบบโบราณนะคะพับผ้าเราก็วางพอท่านก้มลงมารับสั่งกับแม่บอกว่าพ่อเองเอ๋ยจ๊ะสวยมากจ๊ะแม่เอ๋ยละน้ำตาไหลเลยร้องไห้แบบว่าดีใจสุดๆในชีวิตนี้เราไม่เคยได้เฝ้าใกล้ชิดไม่เคยได้ยินพระองค์ท่านรับสั่งเราดีใจมันดีใจสุดๆแม่พูดถึงตรงนี้น้ำตามันออกทุกทีพอวันที่15ธันวาปีเดียวกันสักพักหนึ่งตำรวจมาตามบอกว่าพี่วงเดือนไปโรงพักแค่นั้นแหละทุกสิ่งทุกอย่างนี้สั่นไปหมดเลยแม่พอไปถึงจะมีคนในพื้นที่ตำบลนาคูนนะคะแล้วมีนั่งอยู่ก่อนแล้วพอดีแม่ไปนั่งปุ๊บหม่อมราชวงศ์สุปปาดาเกษมสันนายุทธยาคุณหญิงก็เลยพูดบอกว่าฉันน่ะเป็นคนใช้ของพระราชินีนั่นคือยศขณะนั้นพันตำรวจโทวสิทธิ์เดชกุญชรราชองครักษ์แค่นั้นแนะนำแค่นั้นให้พวกเรารู้แล้วก็ท่านก็เลยพูดบอกว่าที่พี่ๆป้าๆทอถวายผ้าไหมนะพระองค์ท่านนะทรงพอพระราชหฤทัยอย่างมากที่สุดเลยพวกเราทอให้พระองค์ท่านอีกได้ไหมคนละ6ผืนทุกคนก็ได้ค่ะได้ค่ะนะคะแล้วก็ท่านก็บอกว่าที่บ้านนะใครญาติก็ได้อะไรใครก็ได้มีผ้าไหมหรือผ้าฝ้ายผ้าอะไรอีกไหมฉันจะรับซื้อ
1: นั่นเป็นจุดเริ่มต้น

0: การก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงเห็นความสำคัญของลวดลายผ้าไหมที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละท้องถิ่นมีพระราชประสงค์ให้อนุรักษ์ลวดลายโบราณเหล่านั้นในเวลาต่อมาพระองค์ทรงส่งเสริมและเปลี่ยนแปลงในผ้าไหมให้เป็นที่รู้จักมาจนถึงปัจจุบันทรงโปรดให้ช่างทอทดลองใช้สีที่ต่างไปจากเดิมที่ใช้พระราชทานชุดสีโทนใหม่ๆเพื่อให้เป็นสากลมากขึ้นเสด็จเยี่ยมเยือนราษฎรทุกครั้งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระองค์ด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการพัฒนาส่งเสริมอาชีพทอผ้าและอนุรักษ์หัตถศิลป์ผ้าไหมไทยซึ่งเป็นผ้าทอท้องถิ่นของราษฎรเพื่อให้ราษฎรของพระองค์สามารถดำรงชีพได้อยู่ดีกินดีและมีความสุขกันทั่วหน้าไปพร้อมกับการรักษาและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาอันล้ำค่าของไทยไม่ให้สูญหายด้วยการทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมไทยในทุกโอกาสจนได้รับพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งไหมไทยคำสอนสะทองศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ทอผ้าเล่าให้ฟังว่าผ้าแผ่หวานั้นมีมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายทอให้กันในครัวเรือนปกติจะให้เป็นผ้าสบายพาดไหล่ใส่ไปงานบุญหรืองานประเพณีไม่ได้ขายกันแบบสมัยนี้แต่หลังจากที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยือนราษฎรที่อำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์เมื่อปี2520พระองค์ได้รับสั่งว่าผ้าแพรวานั้นสวยงามประณีตและเป็นเอกลักษณ์ของคนที่นี่จึงอยากให้ทอผ้าเพื่อรักษาภูมิปัญญาของบรรพบุรุษเอาไว้หลังจากนั้นมาตนก็มีอาชีพทอผ้าแพรวาและศิลปินด้านผ้าทอภูไทยจนถึงบัดนี้ซึ่งปัจจุบันยังคงทอผ้าถวายสมเด็จพระราชินีอยู่เสมอและนอกจากทอผ้าแล้วก็ยังถ่ายทอดความรู้ของแพรวากาฬสินธุ์สู่รุ่นลูกรุ่นหลานอีกด้วยขณะที่แม่ประจวบจันนวลผู้สืบสานงานผ้าไหมมัดหมี่จากอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์เล่าว่าภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างที่สุดที่พระองค์ทรงสนับสนุนให้ชาวบ้านมีอาชีพทอผ้าและปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกือบทุกครัวเรือนจากพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งในบางปีต้องนำผ้าไหมไปแลกข้าวในต่างพื้นที่ที่ห่างไกลกลับทำให้ชาวบ้านมีอาชีพที่ดีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจนถึงปัจจุบัน
1: อยากไปเห็นนะคะก็เลยตามคนแก่คนเฒ่าเดินไปค่ะที่อำเภอพุทธสงฆ์ท่านก็ให้ตัวอย่างชาวบ้านออกมาทอ 4-5 คนนั่นล่ะพอดีปีหนึ่งท่านจะออกมาทีหนึ่งดิฉันมีความคิดว่าปีหนึ่งนะมันนานเกินไปชาวบ้านเขาจะทานอะไรกินอะไรเพราะต้องทอผ้าไหมอะไรไปแลกข้าวที่ต่างถิ่นเพราะบ้านเรามันเกิดแห้งแล้งต่อกัน 5-6-7 ปีไม่มีข้าวจะทานอะไรจะทานนะคะก็พอดีเอาผ้าไปเสนอท่านแล้วก็ขอตัวอย่างออกมาให้ชาวบ้านทำค่ะพอดีออกมาแล้วท่านว่าออกจะออกมารับเองที่พุทธสงฆ์ปีละครั้งค่ะฉันว่าปรึกษากับท่านนายผู้สูงว่านานปีหนึ่งนะมันนานเกินไปจะขอเข้าไปส่งผ้าที่นายวังได้หรือไม่เพราะมีพี่ชายเป็นนายทหารอยู่ที่โน่นค่ะก็เลยท่านก็อนุญาตก็เลยพายกระเป๋าเข้าไปในวังเดินทาง2วันถึงจะถึงค่ะต้องไปขึ้นรถที่อำเภอเมืองพลแล้วก็ไปต่อแล้วก็ไปพักที่บ้านญาตินะพี่ชายที่ในวังก็เข้าไปหาท่านท่านก็รับซื้อให้ผืน100กว่าบาทแต่ก่อนผืนละ50-60บาทใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาก็ให้มีฝีมือก็ให้แจกเขาไปทอพอทอเสร็จแล้วก็นำไปส่งเองเพราะยังไม่มีไปรษณีย์ค่ะแล้วก็คนไหน

0: พอดีก็ให้ตัวอย่างไว้ทำก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นจนท่านซื้อไม่หวานไม่ไหวให้ราคาดีแล้วก็ให้ตัวอย่างออกมาทอรับเป็นสมาชิกตั้งแต่นั้นมาค่ะดิฉันก็เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเก็บผ้าของชาวบ้านไปส่งเอง3เดือนจะเข้าไปในวังทีหนึ่งค่ะภูมิใจที่สุดก็มีอันหนึ่งก็คือได้ท่านให้ตามเสด็จไปต่างประเทศไปเผยแพร่วัฒนธรรมการทอผ้าที่กรุงวอชิงตันดีซีนี่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่สุดแล้วอันหนึ่งค่ะที่ได้ไปเผยแพร่ผลงานของชาวบ้านค่ะ
1: สมเด็จพระนางเจ้าสุริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับณพระตำหนักภูพานราชนิเวศจังหวัดสกลนครทรงคัดเลือกผ้าไหมลายขีดของครูสุนาศรีบุตรโคตรที่มีลวดลายสวยงามพอพระราชหฤทัยได้รับสั่งให้เข้าเฝ้าและพระราชทานรางวัลทรงรับกลุ่มของครูสุนาเข้าร่วมโครงการส่งเสริมศิลปาชีพการทอผ้าขีดไหมบ้านหนองอ้อจังหวัดอุดรธานีและทรงแต่งตั้งครูสุนาเป็นครูหลวงตามเสด็จไปสอนเด็กกำพร้าในวังเมื่อกลับมาก็ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกหลานและชาวบ้านที่ให้ความสนใจในการทอผ้าร่วมกันพัฒนาทอผ้าฝ้ายลายขีดเป็นผ้าไหมลายขีดจนมีชื่อเสียงและยังคงถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ลูกหลานและผู้ที่สนใจในการทอผ้าจนถึงปัจจุบัน
2: ดิฉันดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสสืบทอดงานการทอผ้าขีดไหมของคุณแม่สุนาแม่ได้สอนดิฉันมาตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่เรียนหนังสือท่านก็ให้ช่วยปั่นได้ปั่นไหมเพื่อให้เราประทับใจและซึมซาบว่างานศิลปะการทอผ้าขีดไหมนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าและอยากให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะแล้วก็ดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่แม่ทำศิลปาชีพทำให้พวกเรามีโอกาสได้เรียนหนังสือได้เรียนจบทำงานทุกคนจบปริญญาตรีแล้วก็ได้รับราชการทุกคนก็เนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของท่านนะคะแล้วก็ยิ่งภูมิใจที่สุดที่คุณแม่สุนาได้เป็นหนึ่งใน4ทหารเสือของพระราชินีลูกหลานทุกคนภูมิใจในตัวแม่แล้วก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานค่ะ
1: เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่ารากเหง้าจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้ผ้าไทยที่เป็นสมบัติอันล้ำค่าของลูกหลานชาวไทยเป็นเครื่องมืออันสำคัญให้คนไทยในชนบทมีอาชีพที่มั่นคงนอกจากงานด้านการเกษตรยังมีภูมิปัญญามรดกจากบรรพบุรุษในเรื่องหัตถศิลป์ทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องผ้าการทอผ้าการประดิษฐ์ผ้าที่ส่งไปรื้อฟื้นและสืบสานสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนโดยมีครูศิลป์แห่งแผ่นดินสี่ทหารเสือศิลปาชีพที่ถวายงานมาอย่างยาวนาน
3: สานี่ยากจนแล้งก็ข้าวก็ทำไม่ได้น้ำท่วมก็ทำไม่ได้พระองค์ก็เลยเห็นว่าพวกเราใส่ผ้าไหมมีผ้าไหมกันก็เลยส่งเสริมจุดนี้ทุกอาชีพตอนนี้ก็เริ่มที่นาว่าก่อนตอนนี้หลังจากนั้นก็ลงที่นาว่าประจำจนนาว่านี่ฐานะดีขึ้นพอใช้พอจ่ายไม่เราสมัยนั้นยืมไม่ได้ยืมเงินนะแจกไปยืมข้าวเอา10,000ต้องไปแทนอีก20เป็นอัน10เป็น20,000ช่วงนั้นเราไม่มีกินดูแล้วก็เลยเราก็เริ่มเหมือนกับน้ำฝนตกลงพรมไอ้ต้นข้าวต้นหญ้าอะไรให้อยากแห้งแล้งค่อยสงบชุ่มชื่นขึ้นอันนี้ก็เริ่มหลังจาก

0: านี่นาว่านี่อยู่ตัวแล้วก็เลยไปอำเภออื่นของจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะที่นาแก่ที่เสียงปืนแตกครั้งแรกแก่นะคะนั่นแหละก็เลยพระองค์ท่านก็ดูแลพวกเรามาตลอดในนี้หลังจากนั้นไม่ทอดทิ้งมาตลอด
1: พ่อแม่เนี่ยยากจนมาจากอพยพมาจากจังหวัดเลยตั้งแต่เพิ่นยังไม่เพิ่นยังไม่โตมาอยู่หนองอ้อเนี่ยมาอยู่บ้านหนองอ้อเนี่ยก็มีที่นาก็ไปทําที่นาแล้วช้างก็มากินข้าวหมดมันว่าไปกับญาติที่มาตั้งหมู่บ้านนี้แหละมาตั้งหมู่บ้านหนองอ้อนี่แหละพวกเธอก็ขาย20บาทไปซื้อที่นาตรงใกล้ๆห้วยน้ำก็ท่วมหมดก็เลยไม่ค่อยมีข้าวกินแม่ก็พากับยายทวดปลูกมอนเลี้ยงไหมปลูกฝ้ายเขียนฝ้ายมาทำเป็นขิดมันสอนมาแต่อายุเข้าโรงเรียนอยู่ชั้นป.2 ป.3 ให้เขียนฝ้ายแต่พอป.4 มาแล้วก็ออกจากโรงเรียนดีกว่าให้ทอผ้าแล้วก็ทอลายขิดนะคะลายขีดเป็นหมอนบ้างเป็นยาวๆผ้ายาวเขาเรียกว่าผ้าสมัยก่อนคนโบราณเรียกว่าผ้าล้อผ้ามนผ้าคือผ้ามนนี่ก็คือหมายถึงว่าผ้าเช็ดหน้าผ้าล้อนี่ที่เปิ้นทำยาวๆก็ผ้าปูที่นอนจะเป็นลายขีดทั้งหมดก็ทำมาแต่สมัยนั้นจนแม่โตเป็นสาวปลูกมอนเลี้ยงไหมอยู่เหมือนเดิมทำเป็นผ้ามัดหมี่ผ้าสลงเอาไปแลกข้าวกินมาตั้งแต่ต้นนั่นแหละแต่พ่อแม่พาทำยายทวดตาทวดพาทำมาก็เอาผ้าไหมบ้างผ้าฝ้ายบ้างไปแลกข้าวกินจนกว่าว่ามาถึงโครงการที่พระองค์มาทำบำเพ็ญเนี่ยได้ไปเข้าเฝ้านี่ก็เลยทำมาแม่ก็ทำอยู่ตลอดพระองค์ว่าให้ทำเป็นลายขีดแม่ก็เอาหมอนไปด้วยไปให้พระองค์ท่านดูแล้วก็ว่าให้ไม่ให้ขั้นเหมือนหมอนนะให้ทำยาวๆไปเป็นลายขีดแม่ก็จำได้อันนี้ก็ทำเป็นลายขีดยาวๆไปทุกปีถึงขวบปีพระองค์จะเสด็จมาแล้วก็มาหลวงหาหลวงปู่ขาวก็เอาไปถวายอยู่เนี่ยที่ได้เป็นครูหลวงนะก็ทำมาตลอดก็ได้ส่งลูกเรียนจนได้ทำงานหมดทุกคนแล้วก็ภูมิใจถ้าหากว่าไม่เห็นไม่ได้พบกับพระองค์ท่านไม่รู้ว่าแม่จะเป็นยังไง
2: การขับเคลื่อนส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งของคนไทยเพื่อเป็นการสนองแนวพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นผู้นำในการฟื้นคืนชีวิตช่างทอผ้าฟื้นคืนการอนุรักษ์ภูมิปัญญาหัตถศิลป์หัตถกรรมท้องถิ่นกระทั่งได้รับการสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการขับเคลื่อนผ้าไทยตามพระราชปณิธานในสมเด็จพระพันปีหลวงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทย
3: ขออันให้พระองค์ท่านพระนางเจ้าสิริกิติ์ที่ช่วยเหลือพวกเราให้ได้อยู่ดีกินดีจนทุกวันนี้ก็ลูกหลานก็จะสืบทอดปณิธานของท่านตลอดไปจนถึงที่สุดหาที่เปรียบไม่ได้เลยค่ะจะไม่มีวันลืมพระองค์ท่านว่าพระองค์ท่านน่ะทรงช่วยเหลือราษฎรให้อยู่กี่ดีกินดีได้จนทุกวันนี้ถ้าไม่มีองค์ท่านก็คงไม่มีวันนี้อะค่ะ
4: ชีวิตนี้เรามีความหมายอยู่เนาะแม่ได้คิดอยู่คนเดียวนะนึกว่าจะไม่ได้เจอพระองค์ก็ได้เจอแล้วทีนี้ท่านก็แต่งตั้งให้เป็นครูค่ะเป็นครูสอนทอผ้าภาคอีสานค่ะสอนทอผ้าท่านบอกว่าอยากให้สูญหายสักอย่างเป็นงานฝีมือของปู่ย่าตายายให้สืบสานสอนลูกสอนหลานสอนเด็กไว้จนกว่าจะทำไม่ได้อย่างที่ว่านั่นแหละท่านบอกว่าเนาะเจ้าค่ะเราก็รับเอานี่แหละมีคนมาพูดว่า คุณแม่ทำไปทำไมอายุมากแล้วมันพอหยุดแล้วแม่ไม่ได้ทำเพื่อความรวยแม่ไม่ได้ทำเพื่อส่วนตัวทำเผื่อมดทั้งประเทศเราคือคำที่ว่าอยากให้ทำไปตลอดกาลเนี่ยคือพระองค์ท่านบอกว่าให้แม่นี่สอนลูกสอนหลานสอนไปจนทำไม่ได้แม่ก็รับคำพระองค์เจ้าค่ะแม่ก็รับเอานี่แหละแม่ถึงทำมาจนถึงวันนี้เพราะว่ารับคำพระองค์ท่านแล้วคำของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระพันปีหลวงของเราค่ะ
1: อยากให้อยู่คู่จังหวัดอุดรแล้วแม่ก็จะไม่อยากหยุดจนกว่าว่าจะทำไม่ได้แม่ก็อยากจะทำไปตลอดไม่อยากหยุดเลยรักงานนี้มากด้วยเนี่ยสืบสานก็คือมีลูกมีหลานก็เอามาฝึกให้เขาเป็นแล้วก็ให้เขาเก่งให้เขารู้จักรักด้วยรักแล้วก็รักคิดถึงพระองค์ด้วยแล้วสิ่งที่จะมาเติมเต็มใจเราก็คือเรารักงานแล้วก็รักพระองค์ท่านด้วยหรือว่าชาวบ้านคนที่ตกงานว่างงานแม่ก็จะเอาเข้ามาสอนถ้าเขาสนใจนะคะเอาเข้ามาสอนให้เขาทำเป็นให้เขามีอาชีพเวลาคนไหนมันทอออกมาแล้วไม่สวยขายไม่ได้แม่ก็หาที่ขายให้เขาให้เขาได้เงินมาถึงจะได้น้อยบ้างก็ไม่เป็นไรคนไหนทำใหม่แล้วฝีมือยังไม่ทันได้สวยงาม แม่ก็จะช่วยเขาขายด้วย คนที่เข้ามาเรียนรู้
0: อันนี้เป็นภาพที่ตึงในหัวใจนะคะแม่มาคิดว่าไม่มีประเทศไหนในโลกนี้ที่พระมหากษัตริย์พระราชินีส่งเสริมอาชีพให้ราษฎรสิ่งที่ประทับใจที่สุดในหลวงรัชกาลที่9นั่งพับเพียบกับพื้นคุยกับราษฎรว่าถามสารทุกข์สุขดิบใครมีอาชีพอะไรต่อมีอะไรถ้าเผื่อพูดถึงจุดนี้แม่ภูมิใจที่สุดเพราะทำให้ประเทศไทยเนี่ยมีอาชีพเสริมทั่วประเทศภาคใต้เอ่ยกระเป๋าย่านลิเผาเสือกระจูดอะไรต่างๆที่ผ้าไหมทุกประเภททำให้คนทั้งประเทศรู้จักทำให้คนทั่วโลกได้รู้จักภาคเหนือก็เหมือนกันอีสานเหมือนกันภาคกลางเหมือนกันทุกภาคมีอาชีพไม่ว่าไม่เกี่ยวกับทอผ้าไหมอย่างเดียวอาชีพจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแทนราษฎรทุกคนที่ทำให้เรามีวันนี้เกิดแล้วเกิดอีกชาติไหนก็แม่ยังพูดเลยเป็นข้ารองบากของพระองค์ท่านทุกชาติไปสิ่งที่แม่ประทับใจแล้วเปรียบพระองค์ท่านเหมือนต้นโพต้นไทรให้ร่มใบกับนกกาช้างม้าวัวควายที่อยู่ในร่มเปรียบอย่างนั้นเลยทุกสิ่งนี้มันสุดๆแม่ว่าสุดๆจริงๆถ้าพูดถึงพระคุณนี่พรรณาไม่หมดไม่เป็นด้วยซ้ำไปมันจุกที่อกจริงๆค่ะเพื่อความรักจงรักภักดีแม่ขอเอาชีวิตได้ลองพระบาทพระองค์ท่านพูดอย่างนั้นจริงๆลูกเอมันประทับใจจริงๆเกิดมาชาตินี้เรายากจนเรามี

บนยอดดอยสูงติดชายแดนไทยพม่าในเขตอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีมีชายร่างเล็กผู้หนึ่งที่ชาวภูรกรรมกล่าวขวัญถึงฝีมือการจักสานและความอุตสาหะว่ายากจะหาผู้ใด

0: ขยะทางงานเลยอ่ะ
1: 7โมงเช้าแงเหล่พอต้องเดินเท้ากว่า1กิโลเมตรเพื่อไปจักสานกับเพื่อนสมาชิกแม้ร่างกายอาจเป็นอุปสรรคแต่ในแง่จิตใจแล้วการได้สร้างสารผลิตภัณฑ์จักสานละเอียดประณีตสักชิ้นกลับให้คุณค่ามากกว่าสิ่งอื่นใดแง่เหล่พอมักบอกเพื่อนสมาชิกเสมอว่างานจักสานคือสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตของเขา

0: ไม่มีค่ะ
1: ชีวิตแง่เหล่พอดำเนินต่อไปเช่นนั้นแรมเดือนแรมปีจนกระทั่งสายลมแห่งโอกาสได้พัดเข้ามาในชีวิตของเขา
0: เมื่อกับว่าโคที่ตกนรกแล้วเขาเผาท่าตื่นขึ้นมา

0: านี่ขยาเนี่ยตะกร้าเนี่ยเวลาเขาสู่ทีนี้หกปลายอ่ะเวลาได้ค่าตะกร้าก็บางทีก็5,000-6,000อ่ะจะพอค่าตะกร้านะ
1: สำหรับงานเหล่พอการที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมทักษะอาชีพให้กับชาวบ้านคือโอกาสแรกและอาจจะเป็นโอกาสเดียวในชีวิตของเขาโอกาสที่จะได้เรียนรู้โอกาสที่จะได้มีงานทำโอกาสที่จะได้มีชีวิตที่ดีขึ้นและสุดท้ายคือโอกาสที่กล้าจะมีความฝันวันนี้ความฝันของแง่เหล่พอเป็นความจริงแล้วด้วยน้ำพักน้ำแรงและการเก็บหอมรอมริบจากเงินค่าชิ้นงานวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งปีนี้เขาสามารถสร้างบ้านให้ตัวเองและพ่อได้เป็นผลสำเร็จ
2: เดี๋ยวผมขอเช็คผลิตภัณฑ์ก่อนนะครับ
1: เช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกคนอื่นๆที่ยังคงสร้างสรรค์ชิ้นงานด้วยความอุตสาหะและแม้พวกเขาจะไม่ได้มั่งคั่งด้วยทรัพย์สินเงินทองแต่เมื่อเปรียบเทียบชีวิตกับเมื่อก่อนแล้ววันนี้ช่างมีความสุข
0: ศิลปะ

0: ค่ะเพราะว่ามีเงือเกะเงือพอใช้ตลอดปีค่ะ
1: สวย
0: นะเอาท่าให้ความรู้แล้วก็ชีวิตในหมู่เนี่ยดีคือก็รู้สึกว่าในหมู่บ้านเนี่ยผู้ละกันนี่ประมาณ 2-300 กว่าครูก็ใจเขาก็จะต้องยุ่งไปป้าใช่ปะรับเขาท่ามาที่สุดในโลกค่ะ
2: วันนี้ชายหนุ่มบนดอยสูงและเพื่อนสมาชิกอีกหลายร้อยชีวิตมาไกลเกินกว่าที่พวกเขาเคยฝันไว้และไม่เคยลืมว่าทุกวันนี้พวกเขามีชีวิตที่ดีได้เพราะใคร

0: ็นตั้งแต่ยังเป็นสาวสาวว
1: ันนี้เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนได้มาพบกันแม่จันเพชรพานกับครูยะโกสามะเตะครูศิลปาชีพจักสานย่านลิพาวรุ่นแรกๆของจังหวัดนราธิวาสแม้ทุกวันนี้ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้นมากแล้วแต่ในยามว่างแม่จันยังคงหยิบย่านลิพาวมานั่งสานและแม้วันนี้เส้นย่านลิพาวที่รีดเหลาจะไม่เล็กละเอียดเหมือนเมื่อก่อนแต่ความประณีตไม่ได้ลดน้อยถอยลงให้เสียชื่อครูเลยแม่จันยังจำวันเวลาในสมัยเริ่มแรกเป็นครูศิลปาชีพได้ดีจากเคยกลัวว่าจะเป็นครูไม่ได้แต่ด้วยมีความชำนาญกว่าคนอื่นเมื่อได้รับพระราชเสวนีให้เป็นครูแม่จันก็ได้แต่บอกตัวเองว่าต้องทำให้ได้
2: ได้หลายเส้น
1: จากวันนั้นถึงวันนี้สมาชิกรุ่นแรกๆของแม่จันก็อายุมากแล้วยังทำอยู่บ้างไม่ทำบ้างตามแต่แรงและสายตาจะไหวแต่ในขณะเดียวกันก็ยังคงมีคนรุ่นใหม่มาขอฝึกฝีมือกับแม่จันอยู
3: ่แต่ก่อนนี้เราเป็นชาวไร่ชาวนาใช่ไหมพอมีอาชีพนี้ขึ้นมาเราได้รับเงินรับอะไรรับพระราชทานหลายคนได้เงินเยอะจากการทำกระเป๋าเนี่ย
1: อีกมุมหนึ่งของอำเภอยี่งอที่ตำบลตะปอยะครูยะโกะที่วันนี้เรี่ยวแรงเริ่มอ่อนล้าแต่ความรู้คำแนะนำยังมีให้สมาชิกกลุ่มอยู่เสมอจากที่สารลิพาวไม่เป็นแต่ด้วยร่างกายไม่แข็งแรงไปทำนาทำสวนลำบากเมื่อทราบว่ามีกลุ่มสอนการจักสานย่านลิพาวในหมู่บ้านยาโกะหนุ่มจึงไปขอเรียนรู้เพื่อหวังเป็นอาชีพ
4: ตอนยากก็เส้นเล็กแล้วก็วายก็เล็กต้องแรกๆครูทำเรื่องโอ้โหถ้าทำไม่สวยแล้วก็ทิ้งไปเลยอาจทำใหม่หลายครั้งจะได้ใบเดียว
1: จักสานย่านลิพาวเป็นหนึ่งในงานศิลปาชีพที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้กับราษฎรที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารของจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นอาชีพเสริมในยามว่างได้มีงานทำและมีรายได้พื้นที่แรกที่เริ่มมีการส่งเสริมก็คืออำเภอยี่งอนี่เองด้วยทรงเห็นว่าชาวบ้านสารย่านลิพาวได้อยู่แล้วถ้ามีครูมาสอนเพิ่มเติมก็น่าจะพัฒนาฝีมือได้หลังจากที่ฝึกฝนฝีมือจนชำนาญยะโกหนุ่มก็ได้รับพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพจากวันนั้นจนวันนี้ก็ร่วม40ปีแล้วทุกครั้งที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศครูศิลปาชีพทุกคนจะเข้าไปทำงานที่พระตำหนักนั่นคือที่ที่ครูยะโกะได้พบกับแม่จันและครูคนอื่นๆแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกในรอบหลายปีที่เพื่อนเก่าสองคนนี้ได้มาพบกันณจุดเริ่มต้นของพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานจักสานย่านลิพาวในจังหวัดนราธิวาส
4: แต่ก่อนก็ยากจนไม่มีอะไรเลยแต่นี้ก็เราเป็นครูก็ได้ผู้ได้ที่ดินได้บ้านแล้วก็ได้หัวได้ควายไอ้สื่อเท่านั้นแหละ
3: ภูมิใจที่มีอาชีพที่มีศิลปาชีพขึ้นแบบนี้คนยากจนคนทำไร่ทำนาแบบเรานี่หายากแล้วที่จะได้อาชีพเสริมที่มีเกียรติแบบนี้จะทำต่อไปจนกระทั่งทำไม่ไหวนั่นแหละจะสอนใครจะมาทำก็ให้ทำจะสอนให้

0: กกระจูดลิเผาพงไผ่ดงหวายสอสลับระยับลายหลากหลายสีคือเครื่องใช้แต่โบราณทุกบ้านมีพระพันปีทรงเห็นงานมองการไกล
1: ถ้าบอกว่าสวยครับให้อนุรักษ์ไว้สิ่งที่เราสืบทอดกันครับเพราะว่าแต่ละเผ่าท่านไม่เหมือนกันอย่างนี้ครับ
2: ท่านบอกว่าให้อนุรักษ์ไว้นะหลักฐานอย่างนี้สวยมากนะไม่ค่อยมีคนทำแล้ว
3: คือฝีมืออันเป็นเลิศที่สืบทอดมาแต่บรรพบุรุษภูมิปัญญาสร้างสรรหัตกรรมจากวัตถุดิบธรรมชาติมีเอกลักษณ์และผูกพันกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของท้องถิ่นด้วยพระทัยรักในงานศิลปะและสายพระเนตรกว้างไกลจึงมีพระราชดำริที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูงานหัตกรรมเหล่านี้ให้ดำรงอยู่ไม่สูญหาย
0: ถ้าหยิบยกจากสารเป็นงานเสริมจากของเดิมเป็นของดีมีรายได
3: ้ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ราษฎรเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาและฝีมือในงานจากสาร
4: เก่งมากพูดแบบซึ่งแบบจนจำถึงวันนี้ว่าโอ้ชีวิตฉันได้ฟังพระชนิดชม
5: จำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติ
6: การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัว
3: และด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบทรงพลิกโฉมงานหัตถกรรมพื้นบ้านให้กลายเป็นงานประณีตศิลป
7: ์พระองค์ท่านไม่ใช่แค่จะอนุรักษ์ให้งานพวกนี้อยู่ต่อเนื่องไปอย่างเดียวแต่พระองค์ท่านทรงพัฒนาด้วยให้มันดีขึ้นกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิม
3: ทุกวันนี้สมาชิกศิลปาชีพทั่วทุกภูมิภาคยังคงมุ่งมั่นตั้งใจสานผลงานทุกชิ้นด้วยระลึกเสมอว่าชีวิตดีขึ้นได้เพราะใคร
8: ตอนนั้นคิดว่าจะลำบากยากจนไปอย่างนี้นานเท่าไหร่แต่พอได้ไปฝึกงานจากท่านได้รับพระราชทานเงินมาทุกปีชีวิตก็ดีขึ้น
9: ได้ก็ส่งลูกเรียนจนจบปริญญาตรีและก็มาสร้างบ้านเวลาผมไปถึงท่านบอกตาใจทุกทีที่ผมชีวิตดีขึ้นเพราะก็เพราะท่าน
4: เพราะชาวบ้านแถวนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรลูกได้เรียนก็นี่แหละตรงนี
10: ้รักพระองค์ท่านมากๆที่ให้โอกาสเรามีทุกวันนี้อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน
11: ท่านให้ทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมท่านดีงามไปหมดอ่ะจะไงอ่ะถ้าไม่ได้ท่านทุกวันนี้ก็ไม่มีพวกพี่นะพี่ก็คงไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแล้วเหมือนกัน
12: ก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทุกคนจะไม่หลอดไป
13: รับพระธรรมที่สุดในโลกค่ะ
0: ทรงเพียรสานงานศิลป์ท้องถิ่นไทยทำรงไว้เป็นงานทองของแผ่นดิน
3: แม้จะผ่านเวลามาเกือบ50ปีแต่ในวันนี้งานศิลปาชีพยังได้รับการสานต่อในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีรัชกาลปัจจุบันให้ดำรงไว้เป็นมรดกของชาติสืบไป

เป็นมุกด้านตะวันออกเฉียงใต้ของสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเมื่อปีพุทธศักราช2421เพื่อประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าแห่งราชวงศ์จักรีในปีพุทธศักราช2461พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระบรมรูปไปประดิษฐานณปราสาทพระเทพบิดรในวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระที่นั่งศิวาลัยมหาปราสาทจึงเว้นว่างจากการใช้งานจนถึงทุกวันนี้ชุดไทยศิวาลัยเป็นชุดแบบไทยแท้สิ้นเป็นแบบไทยจักรพรรดิใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองเสื้อตัดแบบแขนยาวคอกลมผ่าหลังเย็บติดกับสิ้นคล้ายแบบไทยบรมพิมานห่มผ้าปักลายไทยอย่างแบบไทยจักรพรรดิทับโดยไม่ต้องมีแพรจีบรองพื้นก่อนใช้ในโอกาสพิเศษที่กำหนดให้แต่งกายเต็มยศ

0: ข้าพเจ้าได้จัดนิทรรศการศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคมในโอกาสที่ฉลองทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีและเจริญพระชนมายุ80พรรษาข้าพเจ้าเองไปดูเป็นครั้งแรกตกตะลึงคือไม่เคยคิดว่าเด็กศิลปาชีพของข้าพเจ้าที่ข้าพเจ้าเลือกมาเองเลือกมาเนี่ยจากหมู่บ้านที่จากครอบครัวที่ยากจนที่สุดคือว่าเห็นเขามีลูกแยะแล้วก็ยากจนก็อยากที่จะแบ่งเบาภาระตอนนั้นก็ยังคิดไม่ได้ถึงเดี๋ยวนี้ก็แค่ว่าให้เขามาทอผ้าผู้ชายก็หัดมาแกะสลักหัดมาเขียนรูปอะไรต่างๆเยอะแล้วก็ให้เงินประจำวันเขาให้เงินเขาตลอดไปปรากฏว่าเขาพออกพอใจแล้วเขามุมานะที่จะทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองข้าพเจ้าเองไม่คิดเลยว่าคนไทยของเราเนี่ยซึ่งจบป.4บางคนก็จบไม่ถึงป.4จะออกมาเป็นศิลปินระดับโลกได้เพราะชาวโลกมาดูแล้วอ้าปากค้างจะระดับโลกเลย
1: ที่ผ่านมาบนเส้นทางของการพัฒนางานของแผ่นดินในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อุทิศพระองค์ทรงงานทุ่มเทกำลังพระวรกายพระราชหฤทัยและพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวนมากต่อเนื่องยาวนานมามากกว่า40ปีของการฟื้นฟูและส่งเสริมงานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านในทุกท้องถิ่นไทยทั่วประเทศคือผ้าไหมมัดหมี่แพรวาและผ้าไหมอีกหลายชนิดเป็นศิลปะการทอผ้าของชาวอีสานที่เต็มไปด้วยลวดลายหลากหลายงดงามเครื่องถมเงินถมทองศิลปะดั้งเดิมของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งเครื่องจักสานย่านลิเผานับเป็นงานประดิษฐ์ที่ล้ำค่าจากภาคใต้ลายสวยงามของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆกระจากฝีมือชาวเขาผู้ละทิ้งอาชีพปลูกฝิ่นและหันมาสร้างรายได้เสริมจากงานศิลปาชีพและนับจากนี้ไปในเบื้องหน้าศิลป์ของแผ่นดินไทยก็จะได้รับการสืบสานอย่างมั่นคงด้วยพระราชดำริเรื่องการอนุรักษ์มรดกล้ำค่าผ่านงานศิลป์แผ่นดินและแล้วเวลาอันเป็นบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ก็ได้เริ่มขึ้นด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการแสดงผลงานโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาศิลป์แผ่นดินครั้งที่5ผลงานชิ้นสำคัญนับร้อยชิ้นที่สร้างขึ้นอย่างประณีตอันเป็นฝีมือของลูกหลานชาวนาชาวไร่ไทยด้วยหัวใจที่เปลี่ยมด้วยความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้สร้างชีวิตใหม่ให้กับงานศิลป์ไทยและชีวิตใหม่ให้กับราษฎรผู้ยากไร้ได้ลุกขึ้นยืนหยัดด้วยลำแข้งของตนเองอย่างมีศักดิ์ศรีความสุขคือช่วงเวลาที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงชื่นในพระราชหฤทัยด้วยทรงประจักษ์ชัดถึงความมุ่งมั่นในการร่วมกันสานต่องานหัตถกรรมอันล้ำค่าของแต่ละภูมิภาคไทยของเหล่าสมาชิกศิลปาชีพและวันนี้งานศิลปะแผ่นดินก็ได้ล้วนเกิดขึ้นด้วยจิตวิญญาณความเป็นช่างศิลป์ไทยที่สุดของงานฝีมือของแผ่นดินอันนี้เป็นผลงานของโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรลดาซึ่งต่อมายกฐานะเป็นสถาบันศิลปกิจสวนจิตรลดาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการเรียนการสอนศิลปาชีพแขนงต่างๆล่อล้อมลูกชาวไร่ชาวนาเพื่อให้เป็นช่างหลวงแห่งราชสำนัก
2: ทักเสียทีในความภูมิใจของพระพันปีเขาได้รางวัลละเพิ่นกับของจนมีมือนี่แหละค่ะ
3: ขอบคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงที่ทำให้ลูก หวานได้มีวันนี้ได้มีงานทำส่งภาพประกวดก็ได้รางวัลก็อยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะท่านนะ
1: เหนืออื่นใดการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้บ่งบอกชัดว่าพระราชดำรัสอันลึกซึ้งที่ทรงประสานสองประโยชน์ของงานศิลป์วันนี้ได้ช่วยชุบชีวิตราษฎรผู้ยากไร้และสร้างอนาคตที่สดใสสู่ศิลป์แผ่นดินไทยอย่างมั่น

0: จปนิธานมั่นคงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยด้วยพระเมตตาและความห่วงใยเอื้ออาทรทรงปัดเป่าความทุกข์ร้อนความยากไร้ให้มีอาชีพมีรายได้ให้การส่งเสริมการทอผ้าไหมค่อยๆเติบโตจนสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเอง
1: น่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นระดับใหญ่โดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่า ยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: คือจุดเริ่มต้นคือรากฐานแห่งสายใยไหมที่ถักทอความเป็นไทยให้เหนียวแน่นร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและยังคงจารึกไว้ถึงน้ำพระราชฤทัยอันมากล้นแม่ของแผ่นดินผู้ทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรงฟื้นคืนมรดกศิลป์ไทยให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในทุกพระองค์ได้ทอดพระเนตรเห็นว่าผ้าที่ทอมือจากชาวบ้านนั้นเต็มไปด้วยเรื่องราววัฒนธรรมและความหวังดังนั้นพระองค์ที่จะทรงฟื้นฟูและส่งเสริมการทอผ้าไทยพื้นถิ่นให้กลายเป็นอาชีพ

ถิ่นธุรกันดารได้เรียนรู้พัฒนาและสร้างรายได้จากงานโดยเฉพาะการทอผ้าไหมที่ทรงผลักดันให้ก้าวไกลจากเรือนทอพื้นบ้านสู่งานผ้าไหมแฟชั่นระดับนานาชาติเนื้ออื่นใดประชาชนทั้งชาวไทยและชาวโลกต่างประทับใจในพระสิริโฉมอันงดงามและฉลองพระองค์ผ้าไทยที่ทรงเลือกสรรอย่างวิจิตรลวดลายสีสันและเนื้อผ้าเหล่านั้นไม่ใช่เพียงเพื่อความงามแต่นี่คือพระราชดำริอันลึกซึ้งที่จะยกระดับภูมิปัญญาชาวบ้านให้เป็นที่ประจักษ์ทรงใช้ฉลองพระองค์เป็นเครื่องสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยทั้งในประเทศและบนเวทีโลกโดยในปีพุทธศักราช2503เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเจริญพระราชไมตรีกับนานาอารยประเทศทรงคิดค้นชุดประจำชาติสำหรับสวมใส่ในโอกาสต่างๆโดยทรงนำผ้าไหมไทยผ้าไทยและผ้ายกต่างๆมาประดิษฐ์ตกแต่งตัดเย็บเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ในแต่ละชุดอย่างงดงามการปรากฏพระองค์ในประเทศต่างๆเพื่อผูกสัมพันธไมตรีทั้งในระดับราชวงศ์รัฐบาลและผูกใจประชาชนทั่วไปแล้วพระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังก้องกังวานไกลถึงต่างแดนว่าทรงเป็นราชินีผู้ทรงพระสิริโฉมแห่งสยามประเทศและที่เห็นอยู่นี้คือชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบได้ก่อกำเนิดขึ้นก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานให้แก่สตรีไทยสวมใส่เป็นชุดประจำชาติอันเป็นเอกลักษณ์ความเป็นไทยอย่างชัดเจนมาจนถึงทุกวันนี้พ้นจากสายพระเนตรอันยาวไกลและพระมหากรุณาธิคุณทำให้ผ้าทอมือกลายเป็นมรดกทางเศรษฐกิจเป็นรากฐานของความภาคภูมิใจที่ไม่เพียงยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาชาวไร่แต่ยังสืบสานวิถีไทยให้คงอยู่เพื่อส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นด้วยพระอัจฉริยภาพอันล้ำลึกด้วยพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงถักทอสายใยไหมให้ร้อยใจไทยทั้งแผ่นดินให้ความเป็นไทยมีชีวิตและมีศักดิ์ศรีภายใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเป็นนิรันดร์แห่งมรดกศิลป์ไทยตลอดไป

0: านทั้งหลายผู้ซึ่งเป็นกำลังของประเทศชาติมั่นคงและอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรหลายอย่างสมควรแล้วที่ท่านทั้งหลายจะปกป้องรักษาพื้นแผ่นดินนี้ด้วยชีวิต
1: บ้านดีต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลคือถ้อยคำที่สะท้อนหัวใจของชาติภายใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นทั้งขวัญและกำลังใจแก่ทหารกล้าแนวหน้าผู้ยืนหยัดพิทักษ์แผ่นดินไทยมาโดยตลอดและยามใดที่มีข่าวสูญเสียพระราชหฤทัยแม่ของแผ่นดินก็ทรงเจ็บปวดไปด้วยและพระเมตตาก็จะหลั่งไหลทันทีสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียเพื่อไม่ให้เขาต้องต่อสู้กับชะตา

รรมอย่างเดียวได้ทรงห่วงใยในปัญหาความมั่นคงของชาติและเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งคนไทยแม้แต่น้อยเสด็จพระราชดำเนินไปยังฐานปฏิบัติการกลางป่าเขาอันไกลโพ้นทรงนำเครื่องอุปโภคบริโภคพระราชทานด้วยพระหัตถ์แม้แต่พระเครื่องพร้อมสร้อยคล้องคอก็ส่งมอบเพื่อเป็นพลังใจแก่เหล่าทหารกล้าที่พร้อมพลีชีพเพื่อชาติไทยฉันตัดสินใจช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เหล่านี้เท่าที่กำลังความสามารถของฉันจะมีพระราชดำรัสที่สะท้อนถึงนามพระราชฤทัยพระราชจริยวัตรอันประเสริฐว่าไม่เคยเลือกที่รักมักที่ชังดังในช่วงเวลาแห่งความทุกข์ระทมจากภัยสงครามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปรากฏพระองค์และมีพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงตั้งศูนย์สภากาชาติไทยให้ผู้ลี้ภัยชาวกัมพูชาในฐานะที่ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยณบ้านเขาล้านจังหวัดตราดเมื่อปีพุทธศักราช2522เพื่อรองรับผู้ลี้ภัยที่ไร้บ้านไร้ที่พึ่งพิงให้ได้พำนักอย่างปลอดภัยภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์ไทยพระราชกรณียกิจของพระองค์ได้กลายเป็นบทเรียนแห่งมนุษยธรรมที่โลกไม่อาจจะละสายตาทรงเชื่อมั่นว่าแนวหลังก็มีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแนวหน้าจึงทรงส่งเสริมการสร้างวินัยความรักชาติและความสามัคคีผ่านกิจกรรมลูกเสือแห่งชาติและลูกเสือชาวบ้านเพื่อรวมพลังแผ่นดินเป็นหนึ่งเดียวทรงเป็นขวัญและกำลังใจไม่ใช่เพียงคำกล่าวเชิดชูหากแต่เป็นความจริงที่ปรากฏในหัวใจปวงชนชาวไทยทั้งแผ่นดินแม่ของแผ่นดินผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาพระองค์นี้ยังทรงจัดเตรียมความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินในระยะยาวด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายอันมีเป้าหมายหลักเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตการศึกษาการพัฒนาอาชีพจนถึงการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทรงฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาต้นน้ำลำธารและแหล่งกำเนิดวัฏจักรชีวิตป่าชายเลนเพื่อรักษาแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำต่างๆทรงส่งเสริมให้เกิดความเพิ่มพูนของทรัพยากรอาหารในแม่น้ำและท้องทะเลด้านการพัฒนาอาชีพทรงมุ่งเน้นการสร้างแหล่งอาหารปลอดสารพิษพร้อมไปกับการสร้างอาชีพด้วยโครงการพัฒนาการเกษตรที่สูงและโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริทรงสร้างอาชีพเสริมรายได้ด้วยการส่งเสริมงานหัตถศิลป์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ผลงานช่างฝีมือศิลปาชีพที่ทรงสร้างขึ้นนั้นกระตุ้นเตือนให้คนเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและความเป็นคนไทยนานาชาติได้รูปสดุดีและยกย่องแม่ของแผ่นดินไทยพระเมตตาดุจดังแสงแห่งพระบารมีจุดประกายความหวังในยามโลกมืดมนพระองค์ทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญเซเรสคำจารึกด้านหลังของเหรียญว่าให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังได้รางวัลเกียรติยศระดับนานาชาติมากมายเพื่อร่วมสดุดีพระเกียรติคุณในฐานะผู้นำสตรีที่เปี่ยมด้วยมนุษยธรรมแห่งศตวรรษแม่ของแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย

ไทยทรงรักคนไทยและแผ่นดินไทยทรงมุ่งหวังให้ชาวไทยทุกคนได้ร่วมใจกันทำรงรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้เพื่อลูกเพื่อหลานของเราตราบนานเท่านาน

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรครั้งแรกเมื่อปี2498โดยเริ่มที่จังหวัดต่างๆในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้นได้ประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีจิตรลดาผ่านจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไปยังจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นชัยภูมิอุดรธานีหนองคายร้อยเอ็ดศรีสะเกษสุรินทร์และสกลนครระหว่างเส้นทางได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขบวนรถไฟพระที่นั่งจอดยังสถานีต่างๆเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรจำนวนมากที่ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ

จากนั้นมาได้โดยเสด็จเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั่วทุกคนทุกแห่งของประเทศแม้ในถิ่นทุรกันดารผ่านป่าเขาการคมนาคมที่แสนยากลำบากบางครั้งต้องทรงพระดำเนินไปตามป่าเขาและลำห้วยหลายครั้งที่พระบาทบวมและเจ็บแต่ก็ไม่ทรงย่อท้อด้วยพระราชปณิธานอันแรงกล้าที่จะไปเยี่ยมเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรถึงบ้านเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือราษฎรที่ยากไร้ด้อยโอกาสให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมีอาชีพมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่างยั่งยืนมั่นคงในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานแก้ไขปัญหาด้านชลประทานเพื่ออาชีพการเกษตรของราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอาชีพเสริมที่เป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้านโดยเฉพาะการทอผ้าไหมซึ่งทรงส่งเสริมให้มีการใช้วัสดุที่มีอยู่มาสร้างสรรค์ให้เกิดมูลค่าก่อให้เกิดผลงานศิลปาชีพแผนกต่างๆมากมายทั้งผ้าไหมผ้าทอแกะสลักไม้ปักผ้าจักสานย่านลิเผารวมทั้งงานศิลปะชั้นสูงเช่นเครื่องถมเงินถมทองซึ่งล้วนวิจิตรงดงามล้ำค่าสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ไทยสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่สมาชิกที่ล้วนแล้วแต่เป็นชาวไร่ชาวนาการโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยือนประเทศต่างๆเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีอันดีต่อกันได้ทรงนำศิลปะวัฒนธรรมไปเผยแพร่ให้นานาชาติได้รู้จักว่าไทยนั้นมีเอกลักษณ์โดดเด่นงดงามไม่แพ้ชาติใดทั้งวัฒนธรรมการแต่งกายและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามตลอดจนมีพื้นแผ่นดินทองที่อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพย์ในดินศิลป์ในน้ำที่พร้อมจะเป็นแหล่งผลิตอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตประชากรโลกได้อย่างพอเพียง

ยพระราชกรณียกิจนานัปการที่ทรงบำเพ็ญตลอดเวลาที่อยู่เคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินมากว่า60ปีล้วนแล้วแต่เกื้อหนุนต่องานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เจริญก้าวหน้ากล่าวได้ว่าไม่มีพื้นที่แห่งไหนที่ทั้งสองพระองค์ไม่เคยเสด็จไปทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินจะพลิกฟื้นจากความแห้งแล้งกลายเป็นชุ่มชื้นและเขียวชอุ่มไปด้วยผลผลิตการเกษตรประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นมีอาชีพและรายได้มั่นคงยั่งยืนทั้งมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนมีการศึกษาอย่างทั่วถึงสร้างความเจริญรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่นแก่ชาติบ้านเมืองจนเป็นที่ประจักษ์ว่าทรงเป็นคู่บุญบารมีและทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอย่างแท้จริง

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแต่ท่านก็มาเยี่ยมๆประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแรงได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่า

เป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีครับต้อนรับสู่ NBT ทั่วไทยครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลียกนะครับข่าวแรกวันนี้ครับเรื่องวันที่บรรยากาศเทศกาลกินเจนะครับคุณผู้ชมหลายจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับศาลเจ้าและโรงเจต่างๆเต็มไปด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนที่ไปทำบุญไหว้พระและร่วมกันถือศีลกินเจครับโดยเฉพาะทางภาคใต้ส่วนใหญ่ทางใต้ใช้ชื่องานว่าประเพณีถือศีลกินผักนะครับสืบสานปฏิบัติต่อเนื่องกันมานับร้อยปีและทุกปีจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองให้ประชาชนได้สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

ผู้ชมครับพิธีอัญเชิญเทพเจ้าประทับเกี้ยวหรือว่าแห่พระรอบเมืองในประเพณีถือศีลกินผักของศาลเจ้าพ่อเมืองรามศาลเจ้าเก่าแก่เกือบ200ปีในตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังเต็มไปด้วยพลังความศรัทธาจากประชาชนจำนวนมากครับประชาชนและผู้ถือศีลกินผักต่างเดินตามขบวนอย่างต่อเนื่องตลอดเส้นทางครับท่ามกลางเสียงประทัดที่ดังสนั่นตลอดเส้นทางในตัวเมืองที่มีการแห่บรรยากาศปีนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับมีประชาชนจำนวนมากที่ถือศีลกินผักแต่งกายด้วยชุดขาวร่วมเดินตามขบวนแห่ส่วนหนึ่งเป็นครอบครัวที่พาบุตรหลานไปร่วมสืบสานประเพณีในช่วงปิดเทอมประกอบกับประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทำให้มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่าปกติครับขณะเดียวกันประชาชนเจ้าของบ้านเรือนห้างร้านและหน่วยงานต่างๆต่างจัดโต๊ะบูชาเครื่องสักการะตามความเชื่อครับทั้งอาหารเจแห้งผลไม้น้ำชาธูปเทียนกระดาษเงินกระดาษทองและประทัดเพื่อรอขบวนเทพเจ้าหลายครอบครัวต่างเฝ้ารอจังหวะที่ขบวนเคลื่อนผ่านหน้าบ้านหรือว่าหน้าร้านครับเพื่อสักการะขอพรและร่วมพิธีตามประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมสิริมงคลนำความสุขความเจริญและความร่มเย็นมาสู่ชีวิตและครอบครัวในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักครับการอัญเชิญเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกไปโปรดสาธุชนยังมีความหมายในเชิงความเชื่อและจิตวิญญาณด้วยนะครับเชื่อกันว่าเป็นการนำพลังแห่งความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์สู่ชุมชนช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเคราะห์ภัยและความทุกโศกครับเช่นเดียวกับพิธีแห่พระรอบเมืองหรือว่าพิธีกิ้วเก้งประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตครับศาลเจ้าเจงอ๋องและศาลเจ้าท่าเรือประกอบพิธีแห่พระรอบเมืองท่ามกลางประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมากครับทั้งชาวไทยและต่างชาติร่วมชมขบวนตลอดเส้นทางอย่างเนื่องแน่นขณะที่ประชาชนห้างร้านต่างก็ตั้งโต๊ะพร้อมเครื่องบูชาสักการะขอพรเทพเจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันครับ

0: ุณผู้ชมครับประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตจัดระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมครับภาพรวมทั้งจังหวัดเป็นไปอย่างคึกคักครับท่ามกลางกิจกรรมพิธีกรรมตามความเชื่อและพลังความศรัทธาขณะที่ช่วงค่ำวันที่14ตุลาคมจะมีพิธีลุยไฟของศาลเจ้าจุ้ยตุ่ยเต้าโบเกงส่วนวันที่15ตุลาคมจะมีพิธีแห่พระรอบเมืองของศาลเจ้าบางเหนียวครับส่วนที่จังหวัดพัทลุงเปิดเทศกาลถือศีลกินเจครั้งที่20อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและพิธีกรรมของชาวไทยเชื้อสายจีนตลอดจนส่งเสริมการดูแลสุขภาพและสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวครับการจัดงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วนนะครับทั้งพัทลุงการกุศลมูลนิธิเทศบาลเมืองพัทลุงศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดพัทลุงสถานศึกษาบริษัททางร้านสมาคมและผู้มีจิตศรัทธาครับในงานมีขบวนแห่องค์พระหิ้วอ๋องไต้เต๋พระโพธิสัตว์กวนอิมและเทพเจ้าจากศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดพัทลุงครับให้ประชาชนได้สักการะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลครับคุณผู้ชมครับผู้ที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์จากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียไม่สามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางในการแสวงบุญได้นะครับและต้องเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศซาอุดิอาระเบียขณะนี้อยู่ในภาวะตึงเครียดด้านความมั่นคงและน่านฟ้าทำให้สายการบินต่างๆยกเลิกเที่ยวบินครับผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ ณ นครเมกกะประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวน49คนเดินทางถึงจังหวัดปัตตานีโดยสวัสดิภาพครับหลังได้รับผลกระทบจากกรณีสายการบินยกเลิกเที่ยวบินที่จะเดินทางไปประเทศซาอุดิอาระเบียซึ่งมีกำหนดออกเดินทางเวลา 01:00 วันที่11ตุลาคมที่ผ่านมาครับและไม่ได้รับการยืนยันกำหนดการเดินทางใหม่นายคอเลเจแวร์ผู้อำนวยการกลุ่มงานศาสนาและพหุวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ร่วมดูแลและให้กำลังใจผู้เดินทางที่ไม่สามารถเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ในครั้งนี้ได้ครับก่อนหน้านี้ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์ทั้ง49คนได้พักอาศัยในกรุงเทพมหานครระหว่างรอความชัดเจนเกี่ยวกับเที่ยวบินครับจากนั้นบริษัทผู้ประกอบกิจการฮัจญ์และผู้เดินทางได้หารือร่วมกันจึงตัดสินใจเดินทางกลับภูมิลำเนาที่ปัตตานีครับคุณผู้ชมเพื่อรอให้สถานการณ์คลี่คลายขณะที่บัตรโดยสารยังคงได้รับการเก็บสิทธิ์ไว้นะครับเพื่อประสานกำหนดการเดินทางใหม่เมื่อมีความพร้อมและมีความปลอดภัยครับ
1: ก็ได้นำคณะนะครับฮุจยัดนะครับของบริษัทฮายาทเทรเวลภายใต้การดูแลของผมนะครับไซยิมะสนิงนะครับจำนวน49ท่านนะครับหลังจากที่สถานการณ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบียกำลังประสบกับปัญหาณเวลานี้ทำให้สายการบินเนี่ยหลายไฟล์และก็หลายประเทศที่ไม่สามารถบินเข้าประเทศได้สืบเนื่องจากไม่มีความปลอดภัยนะครับดังนั้นผมก็ได้ร่วมประชุมและก็ได้หารือกับผู้จัดว่าณตอนนี้เนี่ยเราได้อยู่ที่กรุงเทพได้รับการดูแลจากท่านเจเศรษฐ์ได้รับจากท่านนายกของเราเนี่ยให้มาช่วยดูแลนะครับท่านเจเศรษฐ์ของเราเนี่ยก็ได้ดูแลในเรื่องของห้องพักอาหารการกิน1คืนและก่อนหน้านั้นทางสายการบินก็ให้แค่เพียง1คืนนะครับสรุปแล้วเนี่ยเรานะครับเราเนี่ยตัดสินใจร่วมลงมติว่าเรากลับมาตั้งหลักที่บ้านก่อนเพราะถ้าเราตัดสินใจไปผมพร้อมจะพาไปนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าน่านฟ้าจะเปิดหรือปิดเราก็ไม่รู้นะครับดังนั้นตัดสินใจเพื่อที่จะกลับมาตั้งหลักและสถานการณ์ปลอดภัยเมื่อไหร่ทางบริษัทและผมขอสัญญาว่าจะพาฮุจญัดไปใหม่ครบจำนวนวันมักกะและมะดีนะห์ที่เราได้เช่าไว้โดยที่เราจะพาไปไม่เก็บค่าใช้จ่ายแม้แต่1บาทเราจะไม่เก็บกับฮุจญัดอีกต่อไปเราจะพาทุกอย่างไปยังในสถานการณ์ปกติหลังจากนี้ครับ
0: ขณะที่ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.มอบหมายให้กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและราชการส่วนกลางเตรียมความพร้อมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้แสวงบุญอย่างต่อเนื่องสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบและต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อสายด่วนอุ่นใจสอบต.ได้นะครับที่หมายเลข1880โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับเพื่อแจ้งเหตุและขอรับความช่วยเหลือโดยทางสอบต.พร้อมประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงรวดเร็วและเป็นธรรมครับคุณผู้ชมครับปัจจุบันรถยนต์ไฟฟ้ากำลังได้รับความนิยมนะครับแต่ในอีกมุมหนึ่งแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพก็กำลังเป็นโจทย์ใหม่ในการจัดการนะครับขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสวทช.พัฒนาแนวทางการนำกลับมาใช้ใหม่ครับเพื่อลดขยะอิเล็กทรอนิกส์และลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศด้วยติดตามจากรายงานของคุณรัตนาวดีนวลสุขครับ

0: จจุบันประเทศไทยมีการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดไม่ว่าจะเป็นการผลักดันอุตสาหกรรมรถ EV หรือการส่งเสริมการใช้โซลาร์เซลล์ในครัวเรือนอย่างไรก็ตามยังไม่มีการจัดการระบบแบตเตอรี่เหล่านี้ที่เสื่อมสภาพอย่างเป็นรูปธรรมกฟผ.จึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพแต่ยังสามารถใช้งานได้มาจัดทำเป็น Energy Storage และนำแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพไม่สามารถใช้งานได้มาสกัดแบ็คแมทเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่เพื่อสร้างโอกาสทางอุตสาหกรรมใหม่ให้กับประเทศไทยในอนาคต
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.พัฒนาแบตเตอรี่เสื่อมสภาพให้กลับมาใช้งานต่อโดยแบตเตอรี่ที่ยังมีประสิทธิภาพเพียงพอจะนำมาประกอบเป็นระบบกักเก็บพลังงานหรือ Energy Storage ขนาด100และ200กิโลวัตต์ชั่วโมงพร้อมระบบควบคุมและสื่อสารเพื่อให้ได้ใช้งานอย่างปลอดภัยก่อนนำไปทดสอบที่โรงไฟฟ้าวังน้อยส่วนแบตเตอรี่ที่เสื่อมสภาพมากและไม่เหมาะกับการใช้งานต่อจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลโดยกฟผ.พัฒนาโรงงานต้นแบบแยกแบล็คแมสหรือวัสดุที่ได้จากกระบวนการแยกแบตเตอรี่เพื่อนำวัตถุดิบสำคัญกลับมาใช้ประโยชน์อีกครั้ง
2: เราเองไม่ได้ทิ้งเรื่องของขยะที่จะเกิดจากการเปลี่ยนผ่านพลังงานให้เป็นอะไรเป็นมลพิษนะครับเป็นสิ่งที่เกิดปัญหาให้กับสังคมนะครับในเรื่องเทคโนโลยีเนี่ยอย่างที่ผมเล่าทุกเชนเนี่ยเราลองหมดละนะครับรวมถึงเรื่องกฎหมายแล้วก็หาคนมาช่วยเอ็กซ์พอร์ตละนะครับในเรื่องธุรกิจก็อยู่ระหว่างที่กำลังศึกษาความเป็นไปได้การนิคมนะครับที่จะทำยังไงที่จะขึ้นมาแล้วให้ธุรกิจมันเดินได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วกลายเป็นเงินลงทุนที่จมอยู่ของทุกฝ่ายเพราะยังไงไม่ว่าจะการนิคมหรือกฟผ.เองก็เป็นรัฐบาลก็ถือหุ้น 100% เพราะฉะนั้นจะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยมันต้องเกิดมันต้องยั่งยืนมันต้องอยู่ได้ด้วยนะครับ
1: แต่การจัดการแบตเตอรี่ให้ครบวงจรยังต้องมีกฎหมายและระบบติดตามที่ชัดเจนใจเพื่อการพัฒนาประเทศไทยหรือ TDRI ศึกษาแนวอายุการใช้งานหนึ่งในแนวคิดคือ Battery Passport Extended Producer Responsibility หรือ EPR
3: เราผลักดันการส่งเสริมการใช้แต่เราจะทำอย่างไรตอนจบนโยบายเพราะว่ารถยนต์แล้วก็แบตเตอรี่ระบบกักเก็บพลังงาน
1: ขณะเดียวแสงอาทิตย์และขยะอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรเพื่อเตรียมต่อยอดเอาหมายคือเชื่อมกระบวนการตั้งแต่รับคืนคัดแยกนำกลับประโยชน์แบตเตอรี่ที่หมดสภาพจึงอาจไม่ใช่เพียงขยะแต่การพึ่งพาวัตถุดิบจากต่างประเทศ

0: มินมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาน
1: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับแวะไปกินน้ําและก็เดินข้ามรั้วครับคลิปนี้ถูกเผยระหว่างชุมชนกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฝั่งอําเภอปากช่องพบเห็นได้บริเวณบ้านเรือนในพื้นที่บ้านใหญ่สามัคคีหมู่ที่2ตําบลหมูสีกินน้ําจากโอ่งของชาวบ้านสันนิษฐานกันนะครับว่ามันอาจจะเหนื่อยนะครับออกมาในพื้นที่ชุมชนสะท้อนให้เห็นถึงการใช้ชีวิตของสัตว์ป่านะครับแม้ช้างป่าจะสร้างความเห็นแต่ช้างป่ามันประชาชนและนักท่องเที่ยวควรอยู่ห่างไม่เข้าใกล้ไม่ให้สัตว์ป่าครับนอกจากช้างป่าแล้วคุณผู้ชมครับผู้ใช้สังคมออนไลน์ได้โพสต์คลิปวิดีโอกระทิงป่าตัวใหญ่เพอปากช่องครับสะท้อนถึงความสมบูรณ์ของผืนป่าเขาใหญ่เช่นกันครับผ่านพื้นที่ใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ว่าจะเป็นช้างป่ากระทิงกวางหรือว่าสัตว์ต่างๆก็ขอให้อยู่ห่างจากสัตว์ป่าครับจะได้สัมผัสธรรมชาติของผืนป่านะครับพร้อมทั้งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพักครับอุทยานแห่งชาติเขาสุกจังหวัดสุราษฎร์ธานีพักสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆรองรับนักท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าช่วงหน้าฝนควบคู่กับเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้นฐานต่างๆครับเช่นไฟฟ้าประปาและถนนเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยว
2: ที่สุดก็คือในเดือน2เดือนอุทกภัยครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยมันมาวันที่18กันยายนนะฮะผมว่าในเรื่องของการสื่อสารนะครับเครื่องมือสื่อสารอะไรเป็นต้นนะครับตรงเนี้ยไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีครับพวกเราก็ต้อนรับเหมือนคนบ้านอยู่ในเรื่องของการคมนาคมที่มันจะมีการหลอกลวงนักท่องเที่ยวนะครับแค่นั้นเองครับ
1: บรมมกุเทศน้อยต่อเนื่องเป็นปีที่4แล้วนะครับมีเป้าหมายเพื่อ

0: สารการอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชนด้วยครับได้นำหน่วยงานภาครัฐเอกชนและผู้ประกอบการท่องเที่ยวสำรวจความพร้อมวิทยาผ่านชั้นหินจากยุคโบราณสะท้อนถึงความเก่าแก่ของพื้นที
1: ่ชื่อนะครับแต่ไม่รู้ว่าท้องถิ่นจะชื่ออะไรบ้าง
2: มันเป็นดอกไม้ป่าสงวนหรือว่าไงฮะ
1: เป็นดอกไม้ประจำถิ่นของเขาตรงใบครับจะมีเทลเส้นทางแล้วก็มีเชือกตลอดแนวในการเดินนะครับแต่ว่า
0: อีกหนึ่งจุดหมายของจังหวัดสตูลนะครับที่เปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวข้อมูลเพิ่มเติมได้ครับที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเพตราครับนี่คือเวทีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่วันนี้ผมสัตตะคุณดำคุณเลี้ยงรับไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะบับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงเอนธรรมกิจกรรมดีๆตลอดจนประเทศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้พลอยมาพร้อมกับชุดไทยจิตเย็บด้วยผ้าไหมเกลี้ยงหรือยกดอกป้ายหน้านิยมสวมใส่ในพิธีการช่วงเวลากลางวันเช่นงานวันเกิดงานพิธีทางศาสนาหรือไปวริยพรค่ะบุกไปถึงประเทศสิงคโปร์ค่ะเพื่อขึ้นแสดงในฐานะศิลปินเปิดคอนเสิร์ต26ซึ่งจัดขึ้นที่สิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมเมื่อคืนนี้ค่ะของ Rage Against the Machine IEA IAIO ของ System of ความสนใจอยากมากจากแฟนๆทั่วโลกค่ะมาถึงช่วงที่การแสดงของคอนเสิร์ตใหญ่ร่วมแจมถึง2เพลงค่ะได้แก่ Bad Country และ Unholy Confession โดยเธอค่ะรับหน้าที่ทั้งราชิกของวงอย่างคล่องแคล่วค่ะพร้อมโชว์แสดง13นาทีจากเพจ Facebook เนเน่รอยัลนะคะได้เผยเห็นเนเน่เป็น Sevenfold ขณะที่แฟนเพลงด้านแล้วก็ชูมือแล้วก็ขยับตัวตามจังหวะดนตรีค่ะพร้อมกับแคปชั่นเนี่ยก็เขียนว่า A7X ค่ะก็เป็นชื่อย่อที่แฟนเพลงใช้เรียกวงนั่นเองค่ะทางด้านเจ้าของมงกุฎอันทรงคุณค่าระดับหลังจากที่เดินหน้าปฏิบัติภารกิจสานต่อโครงการเกี่ยวกับแม่และลูกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: วันอย่างต่อเนื่องสมกับเป็นนางงามตัวมัมตัวแม่สำหรับแซมมี่ชานิตาศีลมัมออฟเดอะเยียร์2026ประเภทมะลิเอ็กเซลเลนต์อวอร์ดในงานดูแลแม่และเด็กมาครองได้สำเร็จโดยตลอดการดำรงตำแหน่งของเธอแซมมี่ก็ยังมุ่งมั่นปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของคุณแม่และคุณค่าไหนก็สามารถมีความสุขได้อย่างต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ

0: แคนาดาสหรัฐอเมริกามานสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์และอินเดียย้ำปณิธานที่เธอตั้งมั่นมาโดยตลอดระดับโลกหลังจากเดินทางไปหลายประเทศแซมมี่พบว่ายังมีคนรอบข้างก็ต้องใส่ใจเรื่องนี้ไม่แพ้กันค่ะ
1: ทางค่ะกับเทศกาลถือศีลกินเจเฮลตี้ลองวิตี้กายใจยกคาราวานอาหารเจคุณภาพมาเสิร์ฟกว่า
2: เป็นเพียงช่วงเวลาแห่งการละเว้นเนื้อสัตว์แต่เป็นโอกาสดีในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการ
0: ระดับเทศรอบเมืองซึ่งเป็นพิธีดั้งเดิมและเป็นหนึ่งในพิธีสำคัญของเทศกาลถือศีลอาหารหลากหลายสไตล์ทั้งอาหารไทยร่วมสมัยจีนเกาหลีอิตาลีเรื่องที่สนุกและอร่อยได้ในแบบของตัวเองพร้อมสุดยอดอาหารเจสี่ภาคที่เมืองพิเศษจากเชฟจีโน่จิตศักดิ์ลิมพื้นเมืองจังหวัดภูเก็ตที่ให้ความสดชื่นและเกี๊ยวซ่าข้าวซอยที่นำเสนอและร่วมสมัยและอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของงานเจริเชียสนี้ก็คือเส้นผ่านนิทรรศการเครื่องแต่งกายม้าทรงวัฒนธรรมความเชื่อส่วนบุคคลที่คนแก่ผู้พบเห็นด้วยคุณผู้ชมที่สนใจไปร่วมเปิดประสบการณ์การรับสยามและ ICS ค่ะ
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้กันด้วยบันเทิงต่างประเทศแรกในประเทศไทยอย่าง TOP Peace Studio 2020เป็นต้นไปค่ะที่ Impact Exhibition หอ5และ6ล่าสุดนะคะหนุ่มทอมาหยอดเสน่ห์แฟนๆกันต่อเนื่องหนุ่มสีขาวสุดโดดเด่นพร้อมข้อความเชิญชวนให้แฟนๆชาวไทยมาร่วมแสดงพลังใครที่มีบัตรอยู่ในมือแล้วนะคะ300บาท 2,800 บาทสามเป็นความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่รายการข่าวศิลปะหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้ค่ะทาง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับล่าสุดทีมไทยมีการประกาศรายชื่อนักกีฬาที่จะได้เกียรติถือธงความเคลื่อนไหวนักกีฬาพาราทีมชาติไทยที่จะเข้าร่วมมหกรรมกีฬาจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะคะเจ้าภาพจัดชิงชัยทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองทัพนักกีฬาไทยเราส่งไปทั้งหมด265คนเข้าร่วมแข่งขันครบทุกอีเวนต์ค่ะในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันนะคะ

0: ปอร์ตพาร์คทับไทยล่าสุดได้เลือกให้มอสจักรินดัมมุนีนักเรียนถือธงชาติไทยนำขบวนทัพนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามค่ะโดยมอสจักรินก็หันสองอีกเว้นด้วยกันนะคะเป้าหมายและ400เมตรชายคลาส T13
1: ดีใจมากแล้วก็คิดว่าตัวเองก็มาถึงจุดที่400เมตรครับ
2: ด้านพลตรีโอสถเพชรไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าเฉพาะญี่ปุ่นเตรียมจัดงานโดยกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมงานได้เพียงชาติละ14คนก่อนที่ภายหลังคณะนักกีฬาได้ถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึก
3: ประเทศไทยจะเริ่มเข้าพิธีเวลคัมซีเรโมนีเนี่ยเวลา13

0: ไทยดร.กิติพงษ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการอยู่ที่สนามแข่งขันจริงนะครับที่ไอจิ Prefectural General Shooting Gallery
1: เรื่องของร่างกายจิตใจทักษะและประสบการณ์ค่ะส่วนอาการบาดเจ็บมีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบเหรียญทองค่ะเน้นจากอนุสรชัย
0: ไทยหลังจากเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าช่วงโค้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่นปรากฏว่าหลังจากเดินทางถึงเมืองนาโกย่าทัพเทควันโดพาราไทยส่งนักกีฬามากประสบการณ์และมีผลงานนานาชาตินะครับเตรียมป้องกันแชมป์อีกสมัยในรุ่น K44น้ำหนักไม่เกินเจ้าของเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายหางโจเกต
1: ขณะที่ฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยส่งบรรดาผู้เล่นตัวเก่าผสมผสานกับผู้เล่นสายเลือดใหม่นะคะเตรียมสู้ศึกใหญ่เอเชียนพาราเกมพร้อมตั้งเป้าอยากจะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้ได้ติดตามความพร้อมได้จากรายงานค่ะ
2: ทีมชาติไทยเป็นเจ้าของเหรียญทองแดงและล่าสุดก็เป็นเจ้าของทีมฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยภายใต้การคุมทีมของเจแมนอัลเบโตมาเกวสโลก2027ซึ่งก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่3มาครองพร้อมกับคว้าตั๋วไปฟุตบอลโลกที่ประเทศบราซิลได้สำเร็จมาถึงอาจินาโกย่า2026คงใช้ผู้เล่นชุดอันดับที่3จากศึกชิงแชมป์เอเชียนำโดยกัปตันครองชื่อหมายเป็นธนกรธนันวรคุณเล็กสุริยะยิ่งชูรสทัศน์กิติทัศน์วิมลวันรวมถึงดาวรุ่งอย่างปองสมชายมากองและเติมความสดและช่วยสร้างสรรค์เกมรุกให้กับทีมชาติไทยสำหรับเป้าหมายมาเป็นอย่างดีทำให้ไทยจำเป็นต้องเน้นเกมรับที่เหนียวแน่นควบคู่กับเล่นเกมญี่ปุ่นเจ้าภาพจีนเจ้าของเหรียญทองอิหร่านเจ้าของเหรียญเงินและแข่งขันแบบพบกันหมดในระหว่างวันที่16ถึง21ตุลาคมแข่งขันกันในวันที่23ตุลาคมนี้ด้วยความพยายามฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยจะประสบความสำเร็จเหมือนกับเป้าหมายที่ตั้งไว้และเชื่อว่าพวกเขาจะสามารถชาวไทยได้อีกครั้งอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬา
0: ดูความคืบหน้าของการจัดงานฟุตบอลคิงคัพครับจังหวัดศรีสะเกษระดมจิตอาสากว่า400คนปรับภูมิทัศน์สนามกีฬากลางเตรียมเป็นเจ้าภาพฟุตบอลคิงคัพครั้งที่52ครับนายสะอาดวงรักปลัดจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสนามกีฬากลางจังหวัดศรีสะเกษตำบลหนองครกอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษเพื่อต่างวันที่9ถึง17พฤศจิกายนมี4ทีมชาติเข้าร่วมนะครับบอลแห่งประเทศไทยกำลังหาทีมมาทดแทนครับ
1: การดำเนินกิจกรรมครั้งนี้เป็นการบูรณาระดมกำลังจิตอาสาพระราชทานกำนันร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะตัดแต่งต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบสนามกีฬาให้มีความวิทยาลัยมสวผนึกเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษา5ประเทศเปิดการประ

0: นะคะเพื่อหวังยกระดับกีฬาไทยด้วยงานวิจัยและ AI ค่ะICSES and ACPES 2024โดยมีศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจียนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยพลศึกษากีฬาและสุขภาพมศว.ในฐานะประธานเครือข่ายวิทยาศาสตร
1: ์สถาบันได้แก่มหาวิทยาลัยมหิดลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ครับเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
2: มศว.เป็นอย่างยิ่งวันนี้มีหลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้นำทางด้านของสปอร์ตไซด์กับพลศึกษาเข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะหรือว่า global market เนี่ยเราอยากที่จะขับเคลื่อนไปทิศทางไหนแล้วก็การที่จะทำก็สามารถที่จะเริ่มไม่ต้องเริ่มเองแต่เริ่มจากการต่อยอดของความสำเร็จของ
0: การนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตที่กระชับนาการปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ในการและสุขภาพองค์รวมโดยจะรวบรวมเอา2เวทีสำคัญเข้าไว้ด้วยกันนะคะได้แก่ศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมวิชาการด้านพลศึกษาจะจัดขึ้นวันที่14ถึง16ตุลาคม
1: ซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทยนะครับทีมแข่ง East NJT ดึงพรจอร์แดนซูเปอร์ไบค์สนาม3สุดสัปดาห์นี้ครับการแข่งขันซูเปอร์ไบค์ชิงแชมป์ประเทศไทย IC Superbike Championship 2026สนามที่3มีคิวดวงใหญ่ที่สุดของไทยโดยรวมเอานักบิดชั้นนำและทีมแข่งแถวหน้าของไทยไว้มาไบค์ไทยครับด้วยการดึงตัวพรจอร์แดนนักบิดระดับโลกชาวไอริชกับการแข่งขันสุดระห่ำอย่าง Eye of Man TT เข้าร่วมทีมเพื่อลงแข่งขันแข่ง Honda CBR 1000 RRR หมายเลข22ภายใต้ชื่อ
0: ที่ผ่านมาค่ะพรจอร์แดนได้เดินทางมาถึงไทยเรียบร้อยนะคะโดยมีมิสเตอร์บ๊อบเดวิสันบอสใหญ่ของ East NJT Racing ทีมพร้อมด้วยนักบิดสาวแกร่งของไทยเราค่ะเป็นชิปสนาม3จะเข้าสู่โปรแกรมการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้ค่ะไปดูการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Master รายการใหญ่ระดับ 1,000 ในศึก Rolex เซี่ยงไฮ้ Master ค่ะรอบ16คนสุดท้ายราเฟลโยดามือ12ของกาโบติชฟันเดอร์ซันชูฟมือ10เคยเจอกันมาก่อนนะคะปรากฏว่าด้วยสกอร์6ต่อ7ไทยเบรก4ต่อ7เลิศไปรอเจอผู้ชนะระหว่างเฟลิกโอเชอริเซียมมือ3ของรายการมือ24ของโลกจากนอร์เวย์ค่ะ
1: ส่วน WTA Tour มือ56ของโลกคู่นี้เป็นอีกาสวีเทคแข่งแกร่งกว่าครับตีแป๊บนาทีหวดเอาชนะเพื่อนร่วมชาติไป2เซตรวดครับ6ต่อ2และ6ต่อ1เข้าคาริกขอแมนยูเป็น1เดียวเพื่อผ่านช่วงเวลาแย่ๆให้ได้ครับไมเคิลตาโน่ว่าเกมนี้เราพยายามทำบางอย่างที่แตกต่างไปจากทีมเล็กน้อยเกมรับหากลงรายละเอียดของเกมเราปล่อยให้คู่แข่งเปลี่ยนแกนการเล่นมากเกินไปทำให้สามารถขึ้นเกมไปยังอีกฝั่งของสนามได้บ่อยครั้งส่งผลให้บางช่วงเราต้องตกเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็รับมือกับเกมบุกที่รวดเร็วแต่โดยรวม

0: การให้ต้องออกแรงมากนักครับจึงรู้สึกว่าเกมนี้เนี่ยเรามีโอกาสแล้วก็น่าจะทำผลงานได้ดีกว่านี้และผลการแข่งขันน่าจะออกมาดีกว่านี้ครับ
1: ส่วนประเด็นที่ลิซันโดมาร์ติเนสกองหลังของทีมออกมาวิจารณ์เจสันวิลคอกผู้จัดการด้านเทคนิคของทีมนะคะว่าไม่เสริมความแข็งแกร่งของทีมให้มีความแข็งแกร่งในเรื่องของตัวผู้เล่นค่ะจนทีมมีผลงานไม่ดีอย่างต่อเนื่องในฤดูกาลนี้นะคะคาริคเขาบอกว่าหลังจบเกมบางครั้งอาจจะมีอารมณ์เข้ามาร่วมด้วยยังไม่ได้เห็นเหตุการณ์ที่มาร์ติเนสทำนะคะจะมีการแสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันนะคะตอนนี้พวกเขาโฟกัสไปที่เกมนัดต่อไปค่ะที่จะไปเยือนลีดส์ยูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคมจะต้องเตรียมความพร้อมเตรียมทีมให้ดีที่สุดค่ะดัสตินโรบินสันยิง3แต้มในช่วงวินาทีสุดท้ายค่ะช่วยต้นสังกัดบาร์เซโลนาเปิดบ้านเอาชนะมัคคาบีเทลวีฟทีมจากอิสราเอลไป90ต่อ87คะแนนค่ะจากนั้นเราพักคารมทั้งชาติและกลับมาติดตามข่าวภาคค่ำกันต่อนะคะสำหรับช่วงนี้กุ้งและพี่กุ๊กต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: บกับโฉมใหม่รายการเรื่องดังหลังข่าวรายการที่คัดข่าวร้อนเคลียร์ข่าวลึกเล่าข่าวให้รอบด้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 20:00 น. NDT 2 HD เริ่ม 1 ตุลาคมนี
1: ้อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT
2: งานมหกรรมพืชสวนลอนท่านี่เนรมิตพื้นที่ 1,030 ไร่พื้นที่ชุ่มน้ำน้องแดอำเภอเมืองยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาวโลกได้เห็นปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิต
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลักดอกคิวเมนทารีสาระดีแอด NBT

ามยินข่าวร้าวในสวงนาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจใน

พการงานนั้นไม่ว่าจะอยู่ในยุคสมัยใดก็ต้องอาศัยความเข้มแข็งเพื่อมิให้ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือความยากลำบากและสามารถบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: ทีและล่ามภาษามือวันนี้คุณสิริลักษณ์มณีรัตน์ครับ
1: ช่วงแรกวันนี้เราพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศภาพรวมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะวันนี้การจัดงานเนี่ยเข้าสู่วันที่3แล้วนะคะงานจะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้ต้องบอกว่าเป็นงานใหญ่จริงๆนะคะสำหรับประเทศไทยที่เราได้เป็นเจ้าภาพตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่าจะมีผู้เข้ามาร่วมงาน 15,000 คนแต่ตอนนี้เนี่ยได้ข่าวว่าน่าจะทะลุ 20,000 คนไปแล้ว
0: เป็นโอกาสเป็นอย่างดีในการโปรโมทประเทศของเราเพราะว่าบ้านเรามีของดีต่างๆมากมาย
1: ใช่ค่ะคือนอกจากวาระอย่างเข้มข้นเนื้อหาของการประชุมแล้วอย่างที่คู่ขนานนำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีอะไรบ้างแต่แน่นอนนะคะสำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันนี้นะคะก็เป็นแผนรับมือภัยการเงินดิจิตอลระดับโลกค่ะซึ่งเป็นแนวทางที่จะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างสามารถนำไปปรับใช้ซึ่งทางกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศรายงานฉบับนี้ถือว่าเป็นมรดกสำคัญจากการประชุมครั้งนี้ค่ะและจากนี้บทนี้ไปประเมินความเสี่ยงผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติแล้วก็สร้างเครือข่ายและให้ระบบการเงินดิจิตอลมีความปลอดภัยและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนค่ะและอย่างที่เรียนไปนะคะว่าภาพรวมการจัดงานที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ได้ผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกแล้วก็ผู้แทนจากประเทศต่างๆจากเนื้อหาการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะคะประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้

0: ผมเห็นอยู่นี่นะคะเป็นเหมือนรถเข็นผลไม้ริมทางเราคุณผลไม้จริงๆนะให้คนที่เข้ามาร่วมงานร่วมประชุมเนี่ยได้รับประทานได้ชิมกันด้วยเรียกรอยยิ้มจากผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างดีนะคะบางทีบางวันก็จะเป็นผลไม้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร
1: ์
0: เปลี่ยนกันไปช่วงบ่ายๆก็บอกว่าจะมีการเสิร์ฟขนมไทยนะคะหมุนเวียนเมนูการภาพการนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะและอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์งานนี้ด้วยนี่ค่ะการนวดไทยนะคะการนวดวัดโพมาเปิดให้บริการเขาจะมีให้เหมือนสแกน QR code ในการจองคิวแต่ละวันก่อนนะคะเต็มเกือบทุกรอบเต็มทุกรอบนะคะเพราะทุกคนก็อยากมาสัมผัส
1: ถูกต้อง
0: นี่คือหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะและในช่วงค่ำวันนี้ค่ะนายอาจจะเป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังไปปักหลักเก็บทุกบรรยากาศในพื้นที่เดี๋ยวจะมารายงานให้ได้รับชมกันค่ะ
1: วันนี้ท่านนายกก็พูดถึงว่าคือในการประชุมท่านนายกก็บอกว่าอยู่กินอเมริกาโน่เนี่ยต้องลองแบล็คคอฟฟี่ของไทยนะเราเรียกว่าโอเลี้ยงอาจจะลืมอเมริกาโน่ไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นะครับสลับมาที่อีกหนึ่งเรื่องใหม่นะครับก็คือการแถลงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ที่แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทยทั้งเรื่องการจัดจ้างผลิตรายการแบบที่ไม่เป็นไปตามระเบียบแล้วก็การใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารมูลค่าความเสี่ยงการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศตง.ตั้งคณะทำงานขึ้นมาตรวจสอบตามหนังสือครอบคลุม2มิตินะครับก็คือมิติผลสัมพันธภาพตรวจพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อส่วนขาดความต่อเนื่องปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้จัดการแผนงานก็ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมหายกว่า85ล้านบาทใน3ประเด็นหลักได้แก่การจ้างผลิตรายการจงต่อเนื่องตั้งแต่ปี2560ถึง2568โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งสตง.มองว่าอาจจะขัดต่อพรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและพรบ.แทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ครับซึ่งอันนี้เกิดฉบับใหม่แล้วแต่ยังกลับไปใช้แนวทางปฏิบัติเดิมทำให้การเบิกจ่ายนั้นไม่ของผู้บริหารที่พบว่าไม่มีการออกระเบียบควบคุมการใช้งานอย่างชัดเจนแล้วกลางไปใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นประเด็นนี้ก็จะเตรียมเสนอผู้ว่าการตรวจเงินด่านหน้าทางนี้สตง.บอกนะครับว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่คุ้มตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและละเมิดสอบข้อเท็จจริงทางระบันต่อไปลองฟังเสียงดูครับ
2: ว่าอันนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีผลเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องสอบครับต้องดำเนินการสตง.จะออกอย่างนี้นะท่านเห็นด้วยไหมถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็แจ้งท่านไม่เห็นด้วยท่านก็แจ้งแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงสตง.กับไทยพีพีเอสเนี่ยครับจะต้องทำงานร่วมกันคือต้องไปทำแผนที่จะพัฒนาเพราะฉะนั้นกรณีการออกแบบประเมินผลอย่างนี้ครับจะไม่

0: ทางความเสียหายกับใครแต่จะเป็นมุ่งเน้นเพื่อจะให้หน่วยงานนั้นปรับปรุงร่วมกันเพื่อให้หน่วยงานนั้นดีขึ้นอันนี้ประการที่1นะครับโดยจริงการคุณภาพใช่มั้ยครับส่วนกฎหมายนี่ครับกรณีอย่างนี้สตง.เห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดความเสียหายเราก็จะแจ้งไปว่าผิดทางละเมิดก่อน1กับ2ดําเนินการทางวินัยความผิดทางละเมิดนี่ไม่ใช่ว่าสตง.แจ้งไปแล้วจะต้องตามนั้นเลยนะครับใจหรือเลื่อนๆอย่างร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายหรือไม่แล้วก็ส่วนทางนี้ถ้าทางนี้ตรวจสอบมาแล้วมีมูลน่าเชื่อว่าเรื่องความเสียหายและเรื่องดําเนินทางวินัยอันนี้คือภารกิจสตง.เราจะมีแค่นี้ครับ
1: ฝั่งหนึ่งนะครับทางผู้บริหารไทย PBS ได้ชี้แจงข้อสังเกตของสตง.ประเด็นที่บอกว่าขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหน้าจอแล้วก็การใช้รถส่วนกลางโดยนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนกิจรองผู้อํานวยการไทย PBS ชี้แจงครับว่าการจัดซื้อจัดจ้างเพียงรายเดียวยืนยันว่าไม่ได้เอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสแล้วก็ส่วนค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการก็เป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชกรองผู้อำนวยการไทย PBS อีกคนที่ย้ำว่าองค์กรมีระบบตรวจสอบภายในที
2: ่เรื่องที่3ยังไม่จบแต่ตั้งโต๊ะแถลงแล้วมันน่าผิดสังเกตไหมครับว่าในประเพณีปฏิบัติหรือจารีตการทำงานของทางสตง.เองเคยมีตั้งโต๊ะแถลงในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าทั้งนั้นที่นะครับผลในการที่เอาไปประมวลยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าคิดแต่ยังไงก็ตามนะครับเราอยากจะให้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเราอยากจะให้ทุกคนเป็นมืออาชีพเราเองก็อยากจะเป็นมืออาชีพในการเป็นสื่อสาธารณะนะครับแล้วเราเองก็อยากจะนะครับนำพาสิ่งดีๆให้สังคมเพราะฉะนั้นการพัฒนาตรวจลงภาษาผมนะตรวจเพื่อจับผิดนะครับแต่ถ้ามีใครทำผิดจริงๆกระบวนการมันจะมีหนึ่งก็คือเรื่องมีนะครับมีบอกว่าถ้าหน่วยงานนั้นนะครับยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือมีระเบียบหรืออะไรหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามก็ต้องเอามารับฟังด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการรับฟังของสตง.เนี่ยครับควรจะต้องรับฟังรอบด้านนะครับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายของสตง.เองก็ยังบอกรับฟังรอบด้านก่อนที่จะสรุปความเห็นและส่งหนังสือมา
3: พิปรายครั้งนี้นะคะแล้วก็มั่นใจว่ามีข้อมูลหลักฐานเพียงพอที่จะตอบคำถามกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันถึงความพร้อมในการชี้แจงตามข้อเท็จจริงและหลักฐาน
4: ก็เตรียมกันทั้งพรรคนะคะ
5: ประเด็นข้อกับที่ทางฝ่ายค้านโจมว่า
4: เห็นว่าทั้ง18ท่านก็เป็นข้อความคล้ายๆกันนะคะ
6: ผมอ่ะเคารพกระบวนการของรัฐสภาแน่นอนมาถามเราก็ยินดีตอบตามข้อเท็จจริงที่
3: เช่นเดียวกับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง
7: ไม่ว่าจะตัวผมหรือท่านรัฐมนตรีช่วยโต้งเนี่ยคนที่เขาไม่เหมารวมว่ายังรักครึ่งหนึ่งในส่วนนี้ผมคิดว่าตัวผมเอง
8: การเป็นการเมืองครับเป็นรัฐบาลกับฝ่ายค้านก็เป็นเรื่องความได้เป็นรัฐมนตรีมาก็

0: ไม่เคยที่ไม่มีชื่อสักครั้งหนึ่งสื่อมวลชนเวลาไปทำบุญหรือจะไปจองกฐินทอดกฐินถ้าวัดไหนมีอภิธีฝ่ายค้านถ้าไม่มีชื่อผมไม่เรื่องแปลกเพราะว่าขณะเป็นพรรคร่วมฝ่ายค้านก็ยัง
1: จากพรรคเพื่อไทยอธินายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนี้แต่ก็มองว่าการตรวจสอบการทางพรรคร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะพรรคเพื่อไทยและพรรคภูมิใจพิจารณาล้วนเป็นเรื่องที่รับรู้ร่วมกันจึงเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายถามของฝ่ายค้านได้
2: นะครับแล้วก็จริงๆข้อกล่าวหาอะไรต่างๆก็ยัง
3: ก็แสดงว่าอย่างนี้ชอบเหมือนที่นายกพูดใช่ไหมว่าไว้ใจพรรคเพื่อไทยได
4: ้ก็ได้เกียรติกับพรรคเพื่อไทยพอสมควรในงานต่างๆที่ควบคุมในทุกกระทรวงท่านนายกตีท่านก็ได้ช่วยเหลือกันมาตลอดเพราะฉะนั้น
5: มาที่ความคืบหน้าการตรวจสอบเรื่องการก่อนหน้านี้ทางปปช.หรือว่าคณะระบุนะครับว่าการตรวจสอบคดีทุจริตสอบข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นเนี่ยตรวจสอบใครก็ดำเนินการทั้งหมดครับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการว่าจะเกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งไหนแต่ก็เป็นข้อจำกัดทางกฎหมายซึ่งจากที่รับฟังการแถลงของปปช.ก็พบว่าช.หากจะหลบหนีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตครับเพราะว่าไม่มีการนับอายุความดังนั้นที่มากโดยจะส่งฟ้องในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ดังนั้นผู้ที่ถูกปล่อยตัวชั่วครา
6: วผมก็เชื่อว่าปปช.ก็ยังไงมันก็ต้องดำเนินการทั้งหมดอยู่แล้ว
7: สรุปแล้วสองฟ้องไม่ทันไงครับก็เหมือนแบบ
6: ครับว่าจริงๆในเรื่องของความเป็นห่วงในเรื่องกับว่าถ้าเกิดคุณจะหนีเนี่ยคุณต้องหนีตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ในส่วนของมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับซึ่งตามที่ปปช.แถลงเนี่ยก็จะมีการส่งฟ้องเนี่ยในช่วง
5: คงไม่ว่าจะมีตำแหน่งหรือว่านามสกุลไหนก็ต้องดำเนินการปัจจุบันมีการเพิกถอนรายตอนที่เรียกคนที่สอบผ่านโดยสุจริตให้มารายงานตัวซึ่งก็จะเริ่มวัน
1: นะคะกับงานเสวนา CNN Global Perspective in Bangkok ค่ะควบคู่กับการผนึกกำลังของทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโต Perspective in Bangkokโดยมีนางสาวเอลนาลีรองประธานอาวุโสประเทศไทยถือว่าเป็นการต่อยอดความสัมพันธ์มาโดยการเสวนาในครั้งนี้ก็ต่อการปรับตัวและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศควบคู่ไปกับการสร้างชนโดยมุ่งหวังว่าการหารือในเวทีนี้จะนำไปสู่ความร่วมมือโดยเลือกกรุงเทพมหานครเป็นสถานที่จัดงานซึ่งได้รวบรวมผู้นำระดับโลกต่างๆอย่างรอบด้านหนึ่งสีใสเชิญชวนบอกว่าให้ลองมาชิมโอเลี้ยงของ
5: คนครับ

0: ุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนา
1: ร้อยเจ็ดสิบณพื้นที่ชุ่มน้ำ
2: อัปเดตทุกเรื่อง NBT ติดตาม NBT ได้ทัน NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไป
3: เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในซอยอินทับเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บ2คนครับและเจ้าหน้าที่ต้องเร่งอพยพชาวบ้านข้างเคียงเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยจุดที่3พหลโยธินพญาไทห้วยขวางเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนที่ซอยอินทภรัตน์13ถนนสุทธิสารวินิจฉัยแขวงขึ้นไปด้านบนจนในที่สุดเนี่ยเปลวเพลิงท่วมทั้งอาคารช่วงแรกเจ้าหน้าที่ลงนะครับพอเจ้าหน้าที่ลดแรงดันน้ำเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้ซึ่งนอกจากหลังนี้แล้วบ้านข้างเคียงก็เสียหายไปด้วยเล็กน้อยรวดเร็วเพราะว่าตัวบ้านครึ่งหนึ่งเป็นไม้ซึ่งก็เป็นเชื้อเพลิงอย่างดี
4: ไฟยังขึ้นไม่เยอะเลยตอนแรกแล้วมีเสียงระเบิดออกมาครับ
5: แล้วตอนที่ลงพี่
4: ยังไม่อยู่เลยพี่ใช
5: ่ไฟมันลามเร็วมากเลย
4: เร็วมากเลยพี่ลามมันเป็นบ้านไม้ทั้งหลังเลยครับ
5: ต้นเพลิงมันอยู่ตรงไหนที่เราเห็นไฟมันช่วงแรก
3: นางปองกมลสวนสินพงผู้อำนวยการแสงมณีผู้กำกับการสน.บางซื่อเรียนนะครับเป็นบ้านที่เปิดให้เช่าปกติเนี่ยอยู่กัน6คนแต่ช่วงเกิดเหตุออกเป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านถูกไฟลวกแขนทั้ง2ข้างตอนนี้ส่งโรงพยาบาลแล้วออกมาทั้งหมดซึ่งก็มีผู้ป่วยติดเตียงรวมอยู่ด้วยนะครับในส่วนสาเหตุนั้นคาดว่า
6: บ้านนี้มีอยู่ทั้งหมด5คน
7: 6
6: คนแล้วก็ออกไปทำงานนะคะคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยค่ะก็ยังไม่ได้เจอค่ะเพราะว่าตอนนี้นำส่งโรงพยาบาลวิมุตอยู่ก็ยังไม่ได้คุยกับเขาย
8: ังไม่สามารถยืนยันได้แต่ว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ว่าเกิดตั้งแต่ชั้นล่างบริเวณชั้นล่างซึ่งสะดุดใดที่ Wi-Fi อยู่ถึงชั้นล่าง
9: ไปติดอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกล่าสุดค่ะทางอบต.คลองใหญ่ได้เร่งระดมแจกจ่ายน้ำดื่มและอาหารเพื่อช่วยเหลือประชาชนนะคะโดยคนในพื้นที่ต่างก็บอกว่าสถานการณ์น้ำปีนี้หนักสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาคาดว่าใช้เวลาอีกประมาณสัก1เดือนสถานการณ์จึงจะคลี่คลายกลับเข้าบ้านแล้วก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะไปดูสภาพบ้านเรือนของประชาชนนะคะคลอง16หมู่10ที่ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกยังคงดายนจนถึงวันนี้ก็นานกว่า15วันแล้วแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ก็ยังท่วมสูงกว่า30เซนติเมตรประชาชนบับนะคะว่าน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดเท่าที่เคยประสบมาแต่ว่า

0: เป็นแอ่งกระทะแล้วก็ระบายออกไปได้ยาก
1: 25เดือนที่แล้วอะป้าก็ย้ายออกแล้ว
2: น้ำที่มันมาทั่ว
1: มันมาแรกมันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่พอถึงวันที่25นี่มันนั่นแล้วมาเร็วเก็บไปบ้างแล้วแต่เราคิดว่ามันพ้นนะมาด้วยน้ำทางเขื่อนมันดันมาเขาเปิดเขื่อนแรงอะแล้วเลาะทางนี้มันรับ
3: ทางนี้ก็อยากจะช่วยผันน้ำไปทางโน้นทางนี้มันก็ทางอื่นเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับ
2: ตอนทุกวันนี้เราต้องมาเฝ้า
3: ของของบ้านนี้เขาไปทำงานกันหมดแต่บ้านผมอยู่หลังข้างในแต่ก็ต้องพายเรือออกมา
2: แต่ว่าข้างในก็คือระดับน้ำ
3: ครับผมมีเป็นแอ่งๆ
2: ที
3: ่
2: ผ่านมาเคยเกิดเหตุการณ
3: ์ไม่เคยเจอเหมือนกันครับเคยเจอเมื่อปี54ก็ว่าก็ยังไม่เท่านี
2: ้เข้ามาทำให้เราได้รับความเดือดร้อน
3: อาจจะน้ำเขาแล้วคอนายกช่วงนี้เยอะมากน้ำคงจะผันมาจากทางโน้นทางนี้มั่งอะไรเงี้ยครับก็ต้องทำใจครับ
2: ตอนน
3: ี้
2: ก
3: ็
2: ค
3: ือ
2: เหม
3: ือ
2: นที่ท
3: าง
2: ใต้ก
3: ับ
2: อบต.ช่วยในงาน
3: ครับอบต.ก็มาช่วยเหลือดูแลน้ำเอากระสอบทรายมาลงเอาเรือมาให้ใช้เอาข้าวมาส่ง
0: ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบต.คลองใหญ่ก็ได้นำรถบรรทุกน้ำออกตระเวนแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่ยังติดอีกประมาณ1เดือนน้ำจึงจะคลี่คลายขณะที่อบต.คลองใหญ่ก็เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนทั้งแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มจัดศูนย์พักพิงรวมถึงจัดเตรียมเจ้าหน้าที่
2: แล้วในทุกปีช่วงนี้น้ำมันเยอะขนาด
4: ที่อบต.อบต.ก็ประสานงานมาอำเภอก็ประสานงานที่อบต.อีกทีนึงประมาณนี
2: ้
4: ถ้าอย่างนี้นะไม่น่าจะแห้งครับคือว่ามันเป็นแอ่งมาก
5: น้ำลดแล้วก็ต้องมาเร่งเคลียร์พื้นที่จัดการในชุมชนไปแล้วถึงกว่า 7,000 ตันครับทางผู้อำนวยการเขตลาดกระบังได้เปิดทีมข่าว NVT เราลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบว่าที่เขตลาดกระบังยังสนามกีฬาเคหะชุมชนร่มเกล้าแล้วก็ที่หน้าเคหะร่มเกล้าจุดแรกเนี่ยปริมาณนายบุญยืนคุณเจริญผู้อำนวยการเขตลาดกระบังบอกว่าขณะนี้จัดเก็บขยะออกจากชุมชนปริมาณขยะได้พุ่งสูงมาก 2-3 วันแรกนี่มีแค่100กว่าตันแต่ตอนนี้คนในชุมชนนะครับทางกทม.ก็ส่งทีมแพทย์ลงพื้นที่ไปตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องขอรับเงินเยียวยาที่โรงเรียนเคหะชุมชนลาดกระบังเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่สำนักงานเขตทางนี้คาดว่าจะใช้เวลาฟื้นฟูพื้นที่เคหะร่มเกล้าทั้งหมดให้เข้าสู่ภาวะปกติภายใน2สัปดาห์ครับ
6: ได้ในชุมชนเนี่ยที่ออกมาก็ประมาณสัก 80% แล้วนะขยะครับ
7: ประชาชนส่วนใหญ่เรื่องสุขภาพอนามัยอะครับ
6: สุขภาพอนามัยก็ตอนนี้ก็เราก็
7: รู้สึกว่าเป็นกังวลในเรื่องของกลิ่นที่ไป

0: กับชีวิตในการใช้งานใช่ไหมคะ
1: กลิ่นไม่ค่อยมีฮะตอนนี้พอเราเคลียร์ขยะออกได้เร็วกลิ่นมันจะลดน้อยลงไป
0: ที่จะแบบลดลงเยอะแบบ
1: ได้ได้ประมาณ2อาทิตย์ได้เพราะตอนนี้เราก็จะต้องเข้าไปดูแลนะครับก็เฉลี่ยกันออกไปตอนนี้ครับผม80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้ว
2: สอบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะล่าสุดได้โอนเงินเข้าบัญชีประชาชนเรือนบอกว่าได้รับเงินแตกต่างกันวันนี้ทางกรุงเทพมหานครก็ได้ชี้แจงนะคะว่าก็เป็นไปตามเกณฑ์ระดับความเสียหายนอกจากนี้จะเร่งปรับปรุงระบบเพื่อแก้ปัญหาเงินโอนล่าช้าค่ะนางสาวกรุงเทพมหานครได้อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาและส่งข้อมูลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปอพแล้ว 169,625 รายชื่อเป็นข้อมูลณวันที่13 92,167 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า6ล้าน

0: แล้วตัดยอดเนี่ยวันรุ่งขึ้นธนาคารเสียเขาทำงานแต่เช้าเลยในการที่จะดูเรื่องทั้งหมดแล้วก็เคลียออกไปเพราะนั้นก็จะเป็นยอดของการที่จะได้เข้าวันนี้ทีนี้ถามว่าแต่ละบ้านทำไมได้ไม่เหมือนกันก็ต้องพูดอย่างนี้ก่อนคือสมมติว่าเราอยู่ในซอยเดียวกันนะคะแล้วถ้าในกรณีที่น้ำมันล้อมหมดแล้วมันเข้าไปในบริเวณที่อาจจะเป็นที่จอดรถเป็นสนามหญ้าเป็นอะไรเนี่ยทำให้เราเข้าออกลำบากเนี่ยมันจะเหมือนกันถ้าทั้งหมู่บ้านนี่อาจจะไม่ต่างกันมากแต่เข้าบ้านหรือไม่เข้าบ้านบางบ้านระบบน้ำเป็นระบบปิดกั้นทำให้ถูกว่าอย่างน้ำล้อมธรรมดากับมีทรัพย์สินเสียหายในบ้านในเงื่อนไขวันที่ต่างกันก็จะเป็นตัวเหมือนจะชุมชนเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันแต่ว่าด้วยความที่หมู่บ้านค่อนข้างใหญ่หรือว่าชุมชนค่อนข้างเยอะเข้ากันเนี่ยค่ะอาจจะเป็นตัวนึงที่ทำให้น้ำเข้าบ้านหรือน้ำไม่เข้าบ้านด้วยทั้งที่แบบด้วยตาเราเห็นเราเหมือนแบบมันจะเหมือนกันแต่ปรากฏว่ามันไม่เหมือนกันมันก็มีสิทธิ์ที่จะอยู่กันคนละหมวดบางบ้านอาจจะอยู่แค่น้ำล้อมบางบ้านอาจจะมีน้ำที่เข้าไปท่วมค่ะ
1: ในขณะเดียวกันให้แก่ประชาชนทางกรุงเทพมหานครเหตุที่มีผู้เดือดร้อนเป็นจำนวนมากรวมทั้งเอกสารเพื่อลดระยะเวลาการรอคอยพร้อมกันนี้ขอย้ำนะคะว่าประชาชนทบทวนไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นเอกสารซ้ำที่สำนักงานเขตโดยสำนักรัฐหรือเว็บไซต์ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากทางเขตเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกลับไปโดยตรงค่ะ
2: นอกจากภาคประชาชนแล้วรวบรวมข้อมูลความเสียหายในภาคการเกษตรพร้อมพิจารณาปรับเพิ่มเกณฑ์การเยียวยาให้เหมาะสมคาดว่าจะเสนอที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากทุกกรมในสังกัดเพื่อบูรณาการหาแนวทางให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนความสูญเสียที่เกิดขึ้นจริงซึ่งทางท่านนายกได้แสดงความห่วงใยเป็นอย่างมากประมูลทั้งในส่วนของเกษตรกรและประชาชนที่ได้ภายในเวลาไม่เกิน2สัปดาห์นี้
3: เพื่อจะหาทางเยียวยาช่วยเหลือซึ่งจะเดิมเหลือให้เพิ่มขึ้นก็คงจะนำกฎเกณฑ์นั้นใหม่เข้ามาช่วยเหลือครับซึ่งเรื่องนี้ผู้ชินชาวิวตุลท่านก็เป็นห่วงนะครับปัญหาให้รวมทั้งเกษตรกรจะต้องทำให้ดีครับนะ
2: นอกจากภาคเกษตรแล้วนะครับภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันนายวราวุฒิศิลปะอาชเผยว่ามีสถานประกอบการได้รับผลสูงถึงกว่า 18,000 ล้านบาทมูลค่าความเสียหายสูงสุดส่วนในแง่พื้นที่สถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดจะมีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการซึ่งครอบคลุมทั้งผู้ประกอบการรายย่อยโรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนการถึงกว่า 77% ต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะด้านเงินทุนเพื่อมาฟื้นจักรและอาคารสถานที่กระทรวงอุตสาหกรรมจึงเตรียมมาตรการทางการเงินเข้ามารองสูงสุด12เดือนรวมถึงการอนุมัติ

0: สินเชื่อพิเศษและมาตรการพักชำระหนี้จากกองทุน SME ตามแนวประชารัฐตราย
1: ผู้ประกอบการ 77.6% เสียหายนะครับของธุรกิจโดยรวมแล้วก็รวมไปถึงการซ่อมแซมเครื่องจักรซึ่งได้สูงสุด12เดือนนะครับปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด539รายในวงเงิน50ล้านบาทรวมไปถึงหลังจากน้ำลดไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานประกอบการที่ใช้จัดเก็บสารเคมีอันตรายแล้วก็
2: หลายหน่วยงานลงพื้นที่ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะอย่างกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินหน้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมพลเอกศิรภพสุภวานิชเจเรกองผู้อำนวยการสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกอรมน.ผู้เทียบเครื่องอุปโภคบริโภค300ชุดที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีน้ำวัดสามัคคียารามเพื่อมอบถุงใบมอบให้แก่ประชาชนที่มีบ้านอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาพลโทธมลด้านพลตรีพีรชัดพันทองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อำเภอเขาย้อยทำให้ระดับน้ำสูงขึ้น
0: ประกอบทุกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแม้ว่าระดับน้ำบนถนนหลายจุดจะเริ่มลดลงจึงร่วมกับมูลนิธิเพชรเกษมลงพื้นที่ล่องเรือฝ่าน้ำท่วมนำอาหารและบางแดนขออภัยครับบางแตนที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีขณะนี้โรงครัวแล้วก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนโดยทางเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครได้นำข้าวกล่องข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มลำเลียงลงเรือไปแจกจ่ายถึงบ้านเรือนผู้ประสบภัยโดยเน้นครัวเรือนที่อยู่ลึกในชุมชนไม่สามารถออกไปยังจุดแจกจ่ายของได้ทางนี้ถ้าประชาชนต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนหรือสอบถามข้อมูลก็สามารถติดต่อสายด่วนตำรวจทางหลวงได้ที่หมายเลข1193ตลอด24ชั่วโมงครับ
2: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะประเด็นเศรษฐกิจช่วงหน้านะคะจะพาไปดูภาพรวมแล้วก็เนื้อหารายละเอียดในการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ค่ะ

0: นี่คือเหล่าฮีโร่ที่แฝงตัวอยู่กับพวกเราขมานใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ย่อยสลายต่อสั่งข้าวเพื่อเตรียมแปลงแทนการเผา
1: ช่วยไหม
0: อะไรอ่ะ
1: นี่จะเผาเนี่ยเอาไหมน้ำมันยังเหลืออยากช่วยอ่ะพอดีวันนี้ว่าง
0: โอ้เพราะเขาไม่อยากสร้างฝุ่น PM 2.5 ไงนี่แหละครับฮีโร่ที่อยู่กับพวกเราใครจะรู้ว่าในตลาดสดเราจะเจอคนอย่างพี่จำเนียนเขาไม่ซื้อเห็ดเพาะที่มาจากการเผาป่าครับและไม่สนับสนุนสินค้าที่มาจากการเผาป่าทุกชนิดเพื่อลด PM 2.5 และชุมชนบ้านปางมะเยาเลิกเผาขยะเพื่อนำมาหมักปุ๋ยกันทั้งหมู่บ้าน
2: ทำไมเราไม่เผาพ่อ
3: ที่ไม่เผาก็เพื่อเองนั่นแหละ
0: พวกเขาทำเพื่อปอดของเด็กๆทุกคน
4: เดี๋ยวว่าช่วยจุดให้ไหม
5: ไม่จุดเลยสักดอกดีกว่าเพื่อคนที่ยังอยู่บนโลก
6: มาจะไปรถไฟฟ้า
0: ป่ะอาม่าตั้งใจมาแล้วว่าจะหยุดสร้างความ

0: มันทุกชนิดเพื่อเป็นตัวอย่างกับลูกหลานเหลนโหลนโหลนโหลนโหล
1: นผมจะเผาเตาถ่าน
2: หนูจะหยุดเผาขยะ
0: ถึงเวลาแล้วที่พวกเราต้องช่วยกันหยุด PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้เริ่มที่การประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่เข้าสู่วันที่3นะครับวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งครับต่อความมั่นคงของระบบการเงินดิจิทัลทั่วโลกรัฐบาลร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัว Bank of Blueprint นะครับกรอบการทำงานต้านภัยช่อโกงทางการเงินระดับสากลซึ่งก็จะเป็นต้นแบบให้กับประเทศต่างๆนำไปปรับใช้ติดตามกับคุณสถานุณพัทลุงรายงานจากศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจครับ
1: สำหรับการประชุม IMF World Bank เย็นนี้นะครับผมขอลงลึกรายละเอียดไปที่ Bangkok Blueprint กันเลยนะครับต้องบอกว่าประเทศไทยวันนี้เนี่ยแสดงบทบาทนำได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องของภัยออนไลน์นะครับแล้วก็มีการออกแบบแนวทางนี้ประชุมในวันนี้นะครับก็มุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ความปลอดภัยในระบบซึ่งถูกพูดถึงในวันนี้ก็มีทั้งการเปิดตัวแล้วก็พูดถึงรายละเอียดสู่การปฏิบัติกรอบแนวทางปฏิบัติที่รัฐบาลร่วมเสนอกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยทาง IMF World Bankเพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบนะครับหลักๆจะมีกรอบแนวทางหลัก5เสาหลักด้วยกันการระงับธุรกรรมการแก้ไขกฎหมายไปจนถึงการดูแลเหยื่อรูปแบบซึ่งประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับสาใหม่จากศูนย์เลยนะครับคือเอาครับนอกเหนือจากเอกสารฉบับนี้แล้วนะครับแม้แต่ละประเทศนะครับจะมีการแยกการดำเนินการแต่มีแนวทางที่สอดคล้องกันอย่างที่ได้รับผลกระทบจากเรื่องของภัยการเงินสัดส่วนสูงถึงมากกว่า 60% ทีนี้มาดูประเทศไทยนะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้มีการพูดถึงมูลค่าถึง 43,000 ล้านบาทนะครับในปี2024หรือว่าปี67นะครับจนตอนนี้ปีนี้ครึ่งปีความเสียหายไม่เกิน 10,000 ล้านบาทในการลดมูลค่าความเสียหายทางเกินการเงินได้สำเร็จนะครับ
2: ปีนะครับก็มีเราทำเปเปอร์ชำงานนะครับซึ่งประเทศไทยทำมาก็คือเป็นเอกสารที่ทำมาที่เกี่ยวถูกปรับใช้ขึ้นมานะครับให้กับประเทศต่างๆเนี่ยทั่วโลกครับซึ่งมีปัญหาเรื่องฟรอดนี่คือมันเป็นเปเปอร์ที่ทำโดย World Bank IMF แล้วก็แบงก์ชาติเข้าไปช่วยในแต่ละประเทศไหนมีปัญหาเรื่องนี้แทนที่จะเริ่มต้นจากศูนย์ในการดำเนินการไปปรับใช้กับปัญหาประเทศและสร้างระบบ
1: โน้มมูลค่าความเสียหายจากภัยการเงินของทั่วโลกจะลดลงไปแค่ไหนนี่คือสิ่งที่ประเทศไทยในฐานะผู้จัดกลุ่มในครั้งนี้ก็ว่าได้นะครับสำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็กำลังจะเกิดขึ้นต่อประเทศไทยได้อีกนานอีกหลายปีเลยนะครับ

0: ทั้งเรื่องของหัวข้อการประชุมสถานที่แบงคอกบลูพรินท์นี้ด้วยนะครับซึ่งภาพจำเหล่านี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นระดับบิ๊กเนสผู้นำการเงินโลกจะได้เห็นศักยภาพของประเทศไทยนำไปสู่การยกระดับการันตีแน่นอนนะครับหลักๆพรุ่งนี้นะครับจะเป็นการเจาะไปที่เศรษฐกิจแบบรายภูมิภาค
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกมีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสเทศครับงานนี้จัดโดยแฟรงค์เฟิร์นดีลอยนะครับมุ่งเน้นการนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีผู้ร่วมเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร. อาร์ อเล็กซานเดอร์ ลอสเฮเซอร์ประเทศเยอรมนีคุณทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณทาเคชิมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านนะครับได้แก่การลดขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงติดตามความคืบหน้าได้ครับอีกหนึ่งเวทีที่น่าสนใจก็คือ Future Ready Economy 2026นะครับเป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองเศรษฐกิจแห่งอนาคตซึ่งเปิดให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากถึง5หัวข้อ Transition นะครับซึ่งเลขาธิการกปข.มองการเปลี่ยนผ่านคุณสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินทุนเพียงอย่างเดียวแต่ต้องมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือเป้าหมายที่ชัดเจนและแผนงานที่ทุกให้เงินทุนเข้าถึงโครงการที่เหมาะสมกำหนดนโยบายที่ชัดเจนภาคธุรกิจและขนาดย่อมหรือ SME ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจแต่ว่ายังสำหรับกบข.ให้ความสำคัญกับการลงทุนอย่างยั่งยืนนะครับควบคู่กับการดูแลผลประโยชน์ของสมาชิกโดยลงทุนในตราสารหนี้ด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาลหรือ ESG มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563ปัจจุบันมีมูลค่าการลงทุน 100,000 ล้านบาทพร้อมนำปัจจัย ESG มาใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ทุกประเภทเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางระดมทุนจัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติครับแลกเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนอย่างทั่วถึงพร้อมสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยพาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกเพื่อแลกเปลี่ยนการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่งคั่งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติมูฮัมหมัดสุเลมานอัลจัสเซอร์ประธาน

กลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้กับสถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเว้ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเกต
2: และดิฉันนิสาการกีตะเมคินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.เต็มอิ่ม90นาทีกับ3ช่วงสำคัญ
0: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
1: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้าน
2: และช่วงที่สำคัญทางบ้าน
0: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
3: NBT ร่วมใจ

0: มีอีกหนึ่งเวทีที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับว่าด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์กรรมหรืออว.กล่าวว่าการแข่งขันกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิกเกมส์หรือเอเชียนเกมส์ที่เพิ่งปิดฉากลงไปนั้นล้วนแล้วแต่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาและพละศึกษา
1: อย่างแรกคือเราต้องลงลึกในเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีมี2 ส่วนนะครับก็คือเรื่องพละศึกษากับสปอร์ตไซด์อันนี้อย่างแรกนะครับอย่างที่2เรามีความจำเป็นที่จะต้องมีในไทยเพราะฉะนั้นเราถ้าเรามองกีฬาจะมีบางกลุ่มเท่านั้นที่สามารถเข้าและสามารถที่จะมีเงินวิ่งกลับมาพัฒนาเรื่องกีฬาได้ด้วย
0: ในครั้งที่14และการประชุมสภาการศึกษาพละศึกษาและกีฬาอาเซียนครั้งที่10ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาสู่การพัฒนาการเรียนการสอนรวมถึงส่งเสริมสุขวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์จะเป็นเจ้าภาพต้อนรับนิสิตนักศึกษาและคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์เกาหลีใต้รวมถึงสิงคโปร์ในการประชุมตลอด3วันคือตั้งแต่วันนี้ถึง10
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างองค์การเภสัชกรรมกับภาคเอกชนจากสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านยาและสาธารณรวมถึงผลักดันการพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานพิธีลงนามเดชโดยมีผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตสวิตเซอร์แลนด์ประจำประเทศไทยจะประสานองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดหายา

0: การบริหารทรัพยากรและเสริมสร้างความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานยาได้มีเชี่ยวชาญการผลิตยาชีววัตถุคล้ายคลึงหรือไบโอซิมิล่าซึ่งและรักษาอาการจากมะเร็งที่แพร่กระจายไปที่กระดูกจากเดิมต้องเช่นก็จะลดต้นทุนได้กว่า 30-40%
1: ซึ่งในระดับโลกนะครับที่ทำเกี่ยวกับยาพวกไบโอซิมิลาร์ดนะครับโดยเราก็จะมีสเต็ปต่างๆในการทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นในของโลกใบนี้ที่จะเป็น medical economy นะครับ
0: โลกด้านยาและเทคโนโลยีทางการแพทย์ประมาณ10รายเพื่อส่งเสริมอีก9สำคัญของการขับเคลื่อน Medical Investment Hub ผลักดันภาคเป้าดึงดูดเงินลงทุนใหม่กว่า 68,000 ล้านบาทสร้างผลกระทบทางของ GDP และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากอันดับ56สู่อันดับ50ของโลก
2: โปรมาให้ใน NBT Recap ครับ
3: พิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างถนนส่วนต่อขยายถนนเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชระยะทางกว่า10กิโลเมตรเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรในตัวเมืองและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2570ปัจจุบันตอนที่1มีความคืบหน้ากว่า 70% สร้างทางและผิวจราจรขณะที่ตอนที่2คืบหน้ากว่า 75% ทางหลวงชนบทให้ความสำคัญกับความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างโดยติดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทรายงานดัชนีความเชื่อมั่น169เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 90.7 จาก 89.7 ในเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับเทศกาลปลายปีแต่ผู้ประกอบการยังเผชิญแรงกดธุรกิจ SME ขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นในอีก3เดือนข้างหน้าของอุตสาหกรรมไทยเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการบริหารเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกตอนล่างโดยมีผู้แทนจากสหภาพยุโรปภาพการกักเก็บและระบายน้ำพร้อมนำข้อมูลพยากรณ์และเทคโนโลยีสมัยและสากลจะประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมเปิดโอกาสดูแลผลกระทบต่อชุมชนเพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและประชาชน
0: เพราะว่าฝนยังตกลงมาเพิ่มได้อีกคืนนี้แล้วก็ฝนจะมาเติมน้ำให้บางพื้นที่ด้วยนะคะติดตามในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: น้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากในช่วงกลางคืนพื้นที่ที่ต้องลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่รอยต่อภาคเหนือและภาคกลางในภาคเหนือค่ะพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและตากเป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังมากที่สุดนะคะส่วนภาคกลาง

พื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่อยุธยาปทุมธานีและสมุทรเริ่มมีน้ำท่วมขังแล้วนะคะทำให้ต้องระวังฝนที่จะตกลงมาเพิ่มในคืนนี้และอาจจะตกลากและฟังคำประกาศคำเตือนจากเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดนอกจากท่วมและน้ำป่าไหลหลากเพราะฝนตกต่อเนื่องมาหลายวันแล้วค่ะต้องเฝ้าระวังฝนที่อาจจะตกข้ามคืนได้เช่นกันค่ะเหนือนะคะคืนนี้ฝนอาจตกพื้นที่ทางตอนล่างของภาคโดยเฉพาะจังหวัดตากกำแพงเพชรและ21องศาเซลเซียสสูงสุด36องศาเซลเซียสค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคืนนี้ฝนตกกระจายตัวในจังหวัดพื้นที่รอบกลางฝนตกหนักหลายพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะและเป็นพื้นที่ที่น่าห่วงเริ่มสังเกตได้ว่าน้ำเนี่ยเริ่มล้นตลิ่งแล้วนะคะพื้นที่ลุ่มแม่น้ำต่างๆก็ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสสูงสุด35องศาในพื้นที่กรุงเทพมหานครประแลปัญหารถติดช่วงเลิกงานศาเซลเซียสสูงสุด35องศาเซลเซียสระยองจันทบุรีและตราดตอนนี้ยังเที่ยวได้นะคะและไม่สูงมากค่ะประมาณ1เมตรแต่ว่าในทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะถึง35องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนตกก็ต่างๆต้องระมัดระวังเพราะในทะเลจุดที่มีฝนคลื่นอาจจะสูงมากภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยนะคะฝนไปตกอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งนั้นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตพังงากระบี่และตรังแต่เป็นฝนที่ไม่ต่างๆยังเล่นได้แต่การออกเรือไปดำน้ำดูปะการังอาจจะต้องระวังหน่อยค่ะเพราะว่าจุดที่มีฝนในทะเลคลื่นจะสูงได้มากกว่า2ช่วงนี้นะคะแม้เช้าๆบางพื้นที่จะเริ่มสัมผัสอาการฟ้าคะนองตามมาด้วยเพราะฉะนั้นแหละถือว่าต้องติดตามไว้เลยนะคะเพราะจะได้เตรียมตัวทันค่ะสุภัสรากับสถานีอากาศ NBT สวัสดีค่ะ

ข่าวต่างประเทศเริ่มที่สำนักข่าวระดับโลกอย่างอัลจาซีราได้จัดทำสารคดีสืบสวนสอบสวนชุดพิเศษซึ่งเป็นการเปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาครับสำนักข่าวอัลจาซีราซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในกาตาร์ได้เสนอสารคดีสืบสายแก๊งสแกมเมอร์และขบวนการค้ามนุษย์ในกัมพูชาโดยตอนล่าสุดเป็นที่วิพากษ์พ่ออาชญากรรมโดยมีเนื้อหาเจาะลึกโครงการลองเบย์ที่เกาะกงอัลจาซีราได้ส่งทีมงานแฝงตัวเข้าไปเก็บภาพภายในโครงการแห่งนี้ครับซึ่งมีการโฆษณาแต่ภายในถูกใช้เป็นแหล่งสแกมเมอร์และศูนย์กลางคอลเซ็นเตอร์นอกจากนี้ในสารคดียังมีการเปิดเผยโฉมหน้าของเติ้งปี้ปิงมหาเศรษฐีกัมพูชาอีกทั้งยังมีการแฉเครือข่ายรับสินบนและการคุ้มครองจากผู้มีอิทธิพลซึ่งมีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำกัมพูชาเกี่ยวข้องด้วยอธิบายอย่างละเอียด

0: คุมตัวนายอิมาอิยูกินักข่าวชาวในภูมิภาคสาคาลินทางตะวันออกกลางกรรมข้อมูลโดยระบุว่าการควบที่แน่ชัดล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้นำตัวนักตามคำสั่งให้ควบคุมตัวเกือบ2เดือนส่วนพฤติกรรมสงสัยเป็นสายข่าวรายนี้ได้รวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับขีดความสามารถด้านกลาโหมของรัสเซียแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของข้อมูลดังกล่าว
1: เกิดเหตุน้ำมันดิบทะลักครั้งใหญ่ครับที่บ่อน้ำมันกูเมรีในบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและขณะนี้กำลังสอบสวนถึงสาเหตุด้วยสื่อท้องถิ่นรายงานว่าการทะลักของน้ำมันดิบมีแรงดันมหาศาลทำให้เกิดการพวยพุ่งขึ้นไปในอากาศได้สูงกว่า10เมตรคราบน้ำมันจึงแผ่กระจายเป็นวงกว้างปกคลุมพื้นที่โดยรอบเป็นระยะทางหลังสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินและรายงานว่าสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จโดยมีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดำเนินการโดย CNPC Niger Petroleum ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ CNPC
0: อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัทซาอุดีอารามโกยและไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตรุนแรงระหว่างกลุ่มฮูตีในเยเมนที่สนับสนุนอิหร่านกับซาอุดีอาระเบียท่อส่งโรงกลั่นและท่าเรือส่งออกน้ำมันทั้งบนบกและในทะเลของจนทำให้การบินของซาอุดีอาระเบีย
1: สื่อต่างประเทศหลายสำนักรายงานจากเงินไปแล้วถึง276ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 9,200 เลือกตั้งกลางวาระที่จะเกิดขึ้นในเดือนหน้าโดยหวังว่า Republican จะยังครองเสียงสัมพันธ์กับบรรดาส.ส.และส.ว. Republican ในการอนุมัติโครงการที่ SpaceX ของเขาได้ประโยชน์โดยความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่าง Musk กับ Trump ได้ทำให้ Democrat พยายามผลักดันให้มีการสอบสวนสัญญาต่างๆที่บริษัทของ Musk ได้ทำไว้
0: บริษัท Anthropic ผู้พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาคล้ายหนอนคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่เดือนโดยจะสามารถคัดใช้อย่างแพร่หลายพร้อมเตือนว่าภัยคุกคามลักษณะนี้อาจเกิดขึ้นเร่งพัฒนาและติดตั้ง AI ลงในอุปกรณ์ต่างๆโดยตรงไม่ว่าจะเป็น
1: พักกันก่อนสักครู่แล้วกลับมาติดตามช่วงทำใหม่นะครับส่วนช่วงนี้เรา2คนลาไปก่อน

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพัดมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: ใหม่นะครับคำถามสั้นๆที่จะทำให้เราทุกคนเข้าใจในทุกปัญหาและทุกประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถติดตามช่วงทำไมได้ทางสถานี HD รวมถึงช่องทาง OTT ของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับ nbtplus.prd.go.th และเช่นเคยนะครับวันนี้คุณผู้ชมอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: สวัสดีครับคุณโคชพล
1: เช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสำคัญระดับโลก IMF World Bank Annual Meeting 2026แน่นอนว่าจะเป็นการขับเคลื่อนทางด้านของเศรษฐกิจเป็นสิ่งสำคัญครับแต่ว่าอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทุนมนุษย์ซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยกำลังขับเคลื่อนในเรื่องนี้คุณภาพชีวิตของจิตที่น่าเป็นห่วงครับเขาบอกกันว่าอายุ 18 ถึง 24 ปีตอนนี้มีความเสี่ยงด้านสุขภาพจิตสูงถึง 14% เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องติดตามนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือว่าคสช.สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพนี้ในประเด็นนี้สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้องขอบพระคุณท่านรองนะครับที่คุณให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอย่างที่คุณโคชพลได้เกริ่นไปแล้ววันนี้วันที่3แล้วท่านรองครับมีการประชุม IMF World Bank พัฒนากันอย่างไรไปอย่างไรแต่ในเรื่องหนึ่งซึ่งทุกคนยับได้แตะไป
1: ครับ
2: ทีนี้สำนักงาน
3: ค่ะ
2: บาง
3: ค่ะแน่นอนนะคะเมื่อพูดถึงคำว่าทุนมนุษย์นะคะเราก็เนี่ยเราได้มีการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ขึ้นนะคะซึ่งเราให้ความสำคัญกับเสียงของคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องของการกำหนดนโยบายสาธารณะนะคะซึ่งก็คือเรื่องของสุขภาพจิตนะคะคือระบบนิเวศที่ช่วยเขาเรียกกายภาพคนหรือว่าทุนมนุษย์ที่เรามองทุกกลุ่มเนี่ยแต่แน่นอนถ้าเราจะมองเรื่องของกลุ่มคนรุ่นใหม
2: ่
3: ที่เขาจะเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศในอนาคตนะคะดังนั้นเนี่ยการรูปแบบเนี่ยแน่นอนสุขภาพจิตที่เขาให้ความสำคัญเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญ
2: ครับ
3: ค่ะซึ่งการที่ทำงานต่างๆซึ่งตรงนี้แน่นอนมันส่งผลกระทบต่อศักยภาพ
1: 18ถึง24ปีที่มีปัญหาในเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าถาโถมจริงๆมีหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะ

0: รื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการศึกษาเรื่องของสังคมหรือว่ามันเป็นแรงกดดันสำหรับเด็กและเยาวชนในยุคนี้มากที่สุดเลยครับ
1: ค่ะมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่ที่ปีนี้เขาทำขึ้นมาเนี่ยเขาก็ไปค้นคว้าข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสำคัญมากที่สุดแต่ถ้าเขาจะมองจากสถิติเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในทุกบูลลี่หรือการถูกเพื่อนแกล้งอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าในช่วงอายุ18ถึง24ปีเนี่ยถ้ามองเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่เป็นการเปลี่ยนผ่านด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าที่จะต้องสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยนะคะการปรับตัวในการนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคนไหนเนี่ยที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถช่วงที่วัยที่ได้รับความกดดันสูงก็เลยโฉกมาว่าสเตามีสิทธิ์มีเสียงในการที่จะมาพูดว่าเขาประสบปัญหาหาของพวกเขาและอะไรที่เขาต้องการจะปรับเปลี่ยนบ้างเพื่อที่จะให้ผู้นาค่ะ
2: ฟังดูน่าสนใจคุณคนเมื่อสักครู่ท่านรองบอกสมัชชาสุขภาพของคนรุ่นใหม่ปีนี้เป็นปีแรกที่จัด
1: กระบวนการสมัชชาสุขภาพเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม
2: ่
1: เนื่องจากว่าเป็นกระบวนการตามกฎหมายนะคะซึ่งในกฎหมายเนี่ยก็รุ่นใหม่เนื่องจากว่าเขาก็จะมาเป็นพลังเฉพาะเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยในมาให้ความเห็นให้ข้อเสนอแนะต่อประเด็นที่มีการตั้งขึ้นมาแล้วแล้วก็กทม.ก็รวมเป็น5เวทีในการกำหนดประเด็นของเขาขึ้นมาว่าที่จะต้องอาศัยการบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาซึ่งในภาคและทีนี้เนี่ยเราก็จะมาได้ข้อสรุปรวมของประเด็นของสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม
2: ่
1: เพื่อที่จะนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ19ตุลาคมนะคะซึ่งพอเข้ากระบวนการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเนี่ยเขาแจ้งชื่อมติเลยนะคะก็จะเป็นมติเรื่องการสร้างสุขภาพเรื่องพัฒนาระบบนิเวศที่ส่งเสริมจิต คือมันกลายเป็นประเด็นที่ซ้อนกันทั้ง5เวทีได้ความสำคัญกับพยาธิใบไม้ในตับเป็นต้นนะคะแต่สุขภาพจิตเนี่ยมีในทั้ง5เวทีจะนำเข้าสู่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะเห็นชอบแล้วก็นำเข้าสู่ครม.ต่อไปค่ะตรงนี้ดังนั้น
2: ใหญ่นะมาดูเป็นทางการนะพูดง่ายๆคือว่าก็มีส่วนร่วมมาตลอดล่ะจะไปแทรกเวทีของเขาเลย
1: ใช่ค่ะ
2: 5ภาคนะครับเหนือใต้อีสาน
1: กลายเป็นประเด็นที่เขาประสบปัญหาแล้วก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการที่จะส่งเสีย
0: งขอถามนิดนึงครับท่านรองครับว่าภาค5ภาคเนี่ยเห็นพ้องต้องการว่าเรื่องของ
1: คิดว่าประเด็นนี้อาจจะไม่ได้มองแต่เป็นประเทศไทยก็ได้นะคะคิดว่าประเทศอื่นหรือทุก

0: รักษาสุขภาพด้วย
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาตินี่คืออาบป่าประมาณนั้นเลยนะผมเคยสัมภาษณ์ในรายการนี้ละขันคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเอาด้วย
1: ใช่
0: ก็นำเสนอครม.
1: ใช่
0: แล้วไงต่อครับ
1: ทีนี้ครม.ก็จะมีมติลงมาให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะถูกระบุไว้ละในมตินะคะในข้อมติที่เขาจะมีอยากให้ใครทำอะไรตรงนี้นะคะเนี่ยภาครัฐก็เกี่ยวแล้วก็ภาคประชาชนนะคะภาควิชาการที่ต้องสนับแล้วเขาก็จะนำมติเนี่ยไปสู่การปฏิบัตินะคะในจริงเนี่ยบางภาคส่วนอย่างเช่นภาคประชาสามารถไปร่วมกันผลักดันอะไรได้อย่างนี้ก็ได้นะ
0: แต่ว่าพอเข้าครม.
1: ก็หน่วยงานต้องพิจารณาเอง
0: หน่วยงานต้องมาตั้งงบ
1: ใช่ค่ะ
0: สามเรื่องที่ส่งมาอย่างเรื่องอาป่าเนี่ยใหม่แน่ๆก็ต้องอาจจะมีงบถ้าใช้งบเยอะก็ต้องไปตั้งกระบวนการงบประมาณ
1: ใช่ค่ะหรือกลไกอะไรออกมาค่ะเราก็ยังมีกลไกในการด้วยอันนี้กลไกเราก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานมติอันไหนพบว่ายังไม่สำเร็จหรือว่าคิดว่าน่าจะต้องมีการเปลี่ยนและข้อมติสิ่งที่เรามีคือสร้างพื้นที่กลางสร้างความมั่นใจความไว้ใจในทั้งกระบวนการนโยบายแต่เราต้อง
0: อยู่ครม.มีมติออกมาเนี่ยมีสักกี่เรื่องครับไม่น่าเป็นอย่างนี้เลยนะมีไหมครับ
1: ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง103มติเนี่ยชัดประเด็นด้วยนะคะซึ่งก็ เป็นสิ่งที่เราก็ขับเคลื่อนกันมาด้วยแต่นี้ถ้าประเด็นสมัชชาในพื้นที่ภาคอีสานเขาเสนอเข้ามาอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาก็ต้องดูในเรื่องของระบบนิเวศต่างๆทีเดียวมันเป็นเรื่องของสุขาภิบาลอะไรต่างๆทั้งหมดหรือแม้กระทั่งเรื่องที่หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างเช่นเรื่องของการใช้ยาอย่างสมเหตุผลอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะฉันร่วมมือกันละเพราะว่าการใช้ยาอย่างสมเหตุผลเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้นหรือว่าโรงพยาบาลต่างๆหรือแม้กระทั่งเรื่องของโฆษณาต่างๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมด้วยอันนี้ก็
0: น่าจะเป็นใจร่วมฟังดูงี้เหมือนบางเรื่องมันออกมาจากข้างล่างออกมาจากคนประสบปัญหาเริ่มรู้แล้วว่าต้นทุนในการดูแลรักษาฉีดวัคซีนเนี่ยสูงมากสมมติว่า1บุคคลเค้าเจอแบบเนี้ยแล้วมีคงมีเยอะแหละคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ต้องเจอแบบเนี้ยเค้าจะทําไงประเด็นเหล่านี้มันถึงจะเป็น
1: ชาติหรือบางทีเราคิดว่ามันเป็นประดอของ NCD อันนี้นะคะอันนี้เราก็ได้มีการจัดเป็นสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็นระดับชาติซึ่งมันเป็นเรื่องที่เร่งด่วนและคิดว่าสำคัญก็ไม่ต้องรออันนี้เปิดรับประเด็นช่องทางได้
0: มันก็เป็นสมัชชาประเด็นคุณโคชพลอยากจะผลักดันเรื่องนี้เพราะเข้าใจหัวอกคนเป็นพ่อละ
2: อยากจะผลักดันเรื่องประเด็นเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กแรกเกิดอย่างน
1: ี้
2: เราก็สามารถเข้าไปที่จ
1: ะ
2: นำเสนอได
1: ้เราก็คือส่งข้อมูลมานะคะว่าตรงนี้เป็นข้อมูลที่เราคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญดังนั้นเนี่ยประเด็นตรงนี้มันต้องมีหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นเนี่ยในส่วนของเรื่องของวัคซีนเรื่องของสถานพยาบาลตรงนี้จะมีใครเข้ามาเกี่ยวข้องตรงนี้เราก็จะได้มีการตั้งกลไกหรือว่าคุยร่วมกันเพื่อจะดูว่าปัญหาตรงนี้มันเป็นปัญหาที่แท้จริงปัญหาอยู่ตรงไหนช่องว่างอยู่ตรงไหนเพื่อจะมาคุยกันได้ตรงนี้ค่ะ
0: จะเริ่มไหม
2: น่าสนใจเลยครับการได้พูดคุยครั้งนี้ทำให้เหมือนได้เห็นช่องทางอีกหนึ่งช่องทางที่ต้องบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้และมันเป็นช่องทางที่เชื่อว่าสำคัญนะครับในการที่จะนำเสนอด้วย

0: แต่ว่าเราไม่รู้จะไปทางไหนมาสู่ช่องทางนี้เพื่อที่จะผลักดันอย่างน้อยเป็นกระบอกเสียงหรือว่าขับเคลื่อนไปให้ถึงภาครัฐที่จะกลับมาช่วยกันแก้ไขหรือว่ากลับมามีส่วนร่วมในการที่จะผลักดันนโยบายนี้ให้เกิดขึ้นจริงด้วยนะครับ
1: ท่านรองครับพวกเราเหลือสัก 2-3 นาทีตรงนี้แต่เรื่องสุขภาพเนี่ยมันไม่ใช่สุขภาพกายสุขภาพใจที่เราคุยยังมีเรื่องของปัญญาและสังคมด้วยถูกไหมครับมีกายจิตปัญญาสังคมทั้ง4เรื่องเนี่ยมันผสมปนเปกันยังไงครับ
2: ใช่ค่ะคือเวลาเราพูดถึงสุขภาพเนี่ยเราก็จะพูดถึง4มิติอย่างที่ทางอาจารย์บอกนะคะก็คือสุขภาพมันจะมาประกอบกันเป็นระบบสุขภาพแล้วก็สุขภาพองค์รวมที่จะทำให้
1: มานะคุณพจน์ช
0: ลครับ
1: กายจิตปัญญาสังคมเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมชมอยู่ตอนนี้มี
2: ประเด็นหรือสมัชชาชาติหรืออะไรก็ตามเดี๋ยวเราพิจารณาว่าควรจะไปเป็นสมัชชา
1: ได้ผมเข้าไปแอบดูมาแล้ว
2: ใช่
1: นะครับสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติก็มีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารอยู่ตรงนั้น
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่ายอมรับว่ารู้ครั้งแรกว่ามีหน่วยงานนี้ที่จะคอยช่วยเหลือแล้วก็ผลักดันแนวทางนโยบายต่างๆนะครับซึ่งเป็นประโยชน์จริงๆนะครับ
1: ก็20ปีคุณพจน์พลคิดดูแล้วกันหน่วยงานแต่ว่าคงทำงานประเภทปิดทองหลังผลักดันแต่วันนี้ได้รู้แล้วแล้วที่สำคัญเราได้เปิดช่องทางให้ท่านผู้ชมได้มีอ่อน
0: ใช่ครับ
1: ได้มีส่วนร่วมด้วย
0: และที่ผ่านมาอย่างที่ท่านรองได้นะสำหรับผมมองว่าเป็นเรื่องที่ประสบความสำเร็จมากเลยทีเดียวนะครับในสังคมนี
1: ้ครับ
0: คำถามสั้นๆที่จะทำให้เราเข้าใจในทุกประเด็นนะครับเปิดพื้นที่ให้เราเข้าใจในทุกคำถามวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับว่าจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจวันนี้เราทั้ง3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ
3: Everybody's trying to see what's wrong. จาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาค

0: ช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังประเทศญี่ปุ่นเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจระหว่างวันที่14กิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: วันที่14ตุลาคมพุทธศักราช2569เวเมืองชิโตเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นชั่วโมงสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งเซจังหวัดฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นซึ่งใช้เวลาในการบินจากประเทศไทยประมาณนาวาอากาศเอกวงวิวัฒน์2ตุลาคม2569ในครั้งนี้เพื่อทอดพระเนตรการแข่งขัน7ณสนามแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งซึคิสมุพร้อมพระราชทานเหรียญรางวัลและถ้วยรางวัลแก่นักกีฬาในฐานะทรงดำรงตำแหน่งทูตฮอกกี้น้ำแข็งหญิงโลกของสหพันธ์ฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติตามคำกราบบังคมทูลเชิญของประธานสหพันธ์

ันฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลซัปโปโรโรงแรมที่ประทับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลกรรมการโอลิมปิกฝนคู่สมรสนายอากิโมโตะคาซูฮิโรนายกเทศมนตรีเมืองซัปโปโรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวเมืองซัปโปโรตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกถือเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของญี่ปุ่นและเคยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแห่งแรกของทวีปเอเชียเมื่อปี2515โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

มเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าหรือจปร.เนื่องในวันปิยมหาราชกองทัพบกเขตพญาไทกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องสักการะบูรพาจารย์ดนตรีไทยและพระราชทานแก่นักเรียนในร้อยเชิญไปตั้งบูชาเครื่องดนตรีไทยเพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องทรง4ในการนี้ทรงระนาดเอกในเพลงโหมโรงขับไม้บันดอกและทรงสอด้วงในเพลงต้นเพลงชิงเพลงขอมใหญ่และเพลงกราวรำประกอบบทพระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับนักเรียนในร้อยชมรมผ่านห่วงเวลาแห่งความท้าทายจริยภาพและทรงพระปรีชาสามารถในการเรียนรู้ความเจริญจากโลกกับสังคมไทยพร้อมกับทรงวางรากฐานความเจริญก้าวหน้าเพื่อทำรงเอกราชของชาติให้มั่นคงตลอดจนใส่พระราชฤทัยในการเสด็จพระทรงบันทึกเรื่องราวผ่านการทรงพระราชนิพนธ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ยึดมั่นในความจงรักภักดีไทยวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5วันจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังเอิญและทรงจุดธูปหางปักที่ครูพิธีศรีวิสุทธิคุณประธานพระครูพราหมณ์อ่านองค์การวงสวงเทพยรมหาพิชัยราชรถเกริ่นบันไดนาคราชรถปืนใหญ่และปีพาดบรรเลงเพลงมหาฤกษ์โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงเทพบุตรเทพอับสรบนสวรรค์ที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท่านนี้เมื่อวันที่ทรงประกอบพิธีบวงสรวงเพื่อบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระยานมาตรและเครื่องประกอบในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพซึ่งกรมศิลปากรและอนุรักษ์ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์รถระบบกลไกการเคลื่อนที่แอนฟิล์มมาร์เก็ตหรือ ACFM 2026ณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: 21ตุลาคม2569เวลา 16:26 นรวมถึงกรมการท่องเที่ยวกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเฝ้ารับเสด็จกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ธุรกิจบันเทิงไทยและสร้างเครือข่ายไทยไนท์ในงาน Asian Contents and Film Market หรือ ACFM 2026อย่างเต็มรูปแบบในปีนี้หลังจากชะลอการจัดงานตั้งแต่ปี2563เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19นอกจากนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ร่วมกันจัดตั้งคูหาประเทศไทยระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคม2569โดยธุรกิจออกเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ผู้ผลิตรายการสร้างรายได้จากการขายลิขสิทธิ์การจัดจำหน่ายการร่วมผลิตผู้ประกอบการไทยและนักแสดงที่เฝ้ารับเสด็จการจัดงานเอซีประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็น Country of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเป็นประเทศแรกหรือ Remake IP เช่นการนำภาพยนตร์ที่เคยออกฉายกลับมาสร้างใหม่โดยปรับปรุงองค์ประกอบเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยหรือประเทศนั้นๆการที่ Of Honor หรือประเทศแห่งเกียรติยศเนื่องจากประเทศไทยได้ก้าวสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการไทยรวมถึงเข้าถึงผลงานที่มีศักยภาพสูงพร้อมทั้งแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะขยายขอบเขตจากเอเชียสู่เวทีระดับโลกสำหรับการจัดงาน ACFM 2025ในปี2568ที่ผ่านมามีผู้เข้าชมงานกว่า 30,000 คนจาก55ประเทศทั่วโลกและมีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจเกี่ยวเนื่องร่วมจัดคูหา289บริษัทเกิดการจับคู่เจรจาการค้าจำนวน244คู่ PFM 2026ในปีนี้มีบริษัทด้านภาพยนตร์และธุรกิจ119บริษัทจาก30ไซได้นำผู้ประกอบการเข้าร่วมงานและสำคัญเป็นลำดับต้นมีภาพยนตร์ไทยได้รับคัดเลือกให้เข้าฉายในงานเทศกาลได้แก่เรื่องยักษ์ไหมเรื่องคุณยายวรนาถและเรื่องบัวซึ่งไทยเป็นหนึ่งใน9ประเทศที่ได้รับการคัดเลือกภายในงานรายงาน
1: ภาคเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหาเรือระบบอัตโนมัติมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยส่งเสริมวิจิตรศิลป์และการของรัฐบาลสมัยที่21ซึ่งจีนและหัวข้อที่14เรื่อง City That Win The Future ว่าด้วยการพัฒนาเมืองปัจจัยการขับเคลื่อนการลงทุนและคุณภาพชีวิตของประชากรในอนาคตโดยนางชดาทิพย์จูตระกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นายเบอร์นาร์ดชาญประธานกรรมการ Asia Financial Holding และนางสาวเฮเลซอโฮเรื่องต่างๆที่กลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้ที่มีความสามารถเงินลงทุนสากลด้วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบรรพชาพระบรมราชชนนีพันปีหลว

วันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมารับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุนทรธรรมทานสมุทรปราการวัดต่างๆในจังหวัดปักใต้นางหงกรุงเทพมหานครวัดท่าเรือจังหวัดราชบุรีและเวลา 19 นาฬิกานายภูมิจงรัตนวรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมนำกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพมหาวชิรราชธิดานางสาวบุษราคำเอี่ยมสะอาดพร้อมคณะกันนิคมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวนสิบเซาวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดนาหนองจังหวัดราชบุรีสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังวัดไพรสนศักดารามวัดโมทนาในเครือและครอบครัวชัยเฉนียนครอบครัวกุลบงนายวัศวัตรเนตรประหาดพร้อมคณะโรงเรียนดนตรียามาฮ่าเซ็นทรัลพระราม3และบริษัทอรุณกรุ๊ปพัฒนาพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีนเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชชนนีพันปีหลวงและถวายเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชอาทิสหกรณ์การเกษตรยูทีที่นางพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในและผู้ด้อยโอกาสท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรม

0: เหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดซับหากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ท่านที่ได้รับชมเนี่ยทุกวันเสาร์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย MBT 4 ทุ่มถึง 5 ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับเรายังเป็นนักเดินทาง

0: แห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน
1: ์สี่มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม
3: ่เราอาจชักนำให้ประพฤติผิดและสร้างแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนว
4: เสวันนี้14ตุลาคม2560
5: การนำเสนอเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์นะครับของประวัตินิดนะครับซึ่งเป็นอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตด้วยเดี๋ยวจะได้มาให้การต้อนรับทางด้านคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากล่าวเปิดงานเสวนาในครั้งนี้ด้วยครับ
4: ครับซึ่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกนะครับต่อยอดความสำเร็จจากการจัดงาน CNN เขาดาวเมื่อปีที่ผ่านมาด้วยโดยการจัดงานในห้วงที่ไทยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bankพอดีนะครับก็เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้นำแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายที่มีบทบาทต่อนี่ก็เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้รับฟังมุมมองที่หลากหลายแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดธุรกิจแล้วก็การกระจายโอกาสให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้างนายกรัฐมนตรีในการแลกเปลี่ยนแนวทางที่นำไปปฏิบัติได้จริงประชาชนจะได้รวบรวมผู้นำระดับโลกผู้บริหารทุกประเด็นสำคัญของโลกตั้งแต่โครงสร้างการกำหนดนะครับบทบาทของผู้กำหนดทิศทางแนวโน้มของผู้บริโภคภาวะผู้นำแล้วก็ความ
5: เท่านี้ผมหวังว่าเธอจะชอบมันนะนี่คือสิ่งที่พูด
6: I would Thai I is called O Liang Once you try it you might probably forget

0: คุณผู้ชมครับนั่นก็คือไปร่วมงาน Future Ready Economy 2เสนอแนวทางการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยเพิ่มผลิตภาพสร้างมูลค่าแล้วดึงดูดการลงทุนที่สร้างประโยชน์ให้รัฐมนตรีบอกว่าการที่กรุงเทพเนี่ยเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินต่อเทคโนโลยีนะครับคุณผู้ชมท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าประเทศไทยเนี่ยควรเพิ่มขีดความสามารถในการกำหนดอนาคตของตัวเองมากกว่าการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงซึ่งก็คือคำจำกัดความของ Future Ready เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศเพื่อก้าวไปสู่ให้เป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่โดยเริ่มจากการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารองค์เกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการเข้ากับตลาดใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตรแล้วก็ยังยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่ห่วงโซ่นั้นเศรษฐกิจดิจิตอลนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าจะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลที่เราเรียกกันว่า Data Center นะครับดิจิตอลเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจและก็การสร้างโอกาสภาคเศรษฐกิจให้กับไทยนายกรัฐมนตรียังพูดถึงเรื่องของภาคบริการนะครับโดยเฉพาะเนี่ยเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับนี่คือจุดแข็งที่สามารถเนี่ยพัฒนาคนเนี่ยนะครับเข้ามาใช้บริการนะฮะนอกจากนั้นยังเสริมสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนของโลกเปิดรับการค้าแล้วก็การลงทุนตรีนั้นเนี่ยนะครับก็บอกว่านี่คือสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยพร้อมดึงดูดการลงทุนที่มีคุณภาพนะครับเข้ามาสู่ความร่วมมือระยะ
1: โชว์โมเดลที่จะเป็นยุทธศาสตร์ในการรับมือการช่อโกงทางการเงินการหลอกลวงโดยหลักๆแล้วเนี่ยนะครับก็เป็นการวางแผนงานร่วมกันระหว่างกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกจับมือกับได้พูดในการเปิดตัว Bangkok Blueprint วันนี้นะครับบอกว่าปัจจุบันรูปแบบการช่อโกงทางการปัญหาที่ว่าเนี่ยไม่ใช่แค่ GDP โลกครับคุณเอกนิติดิจิตอลโดยมีหลักการ สำคัญ3ประการนะครับได้แก่รวมครับโดยการหลอกลวงมักเริ่มต้นบนแพลตฟอร์มดิจิตอลที่เชื่อมโยงกับบัญชีธนาคารรวมถึงผู้ให้บริการโทรคมนาคมทุกฝ่ายช่วยเหลือเหยื่อในการกู้เงินคืนข้อ2การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศแนวทางนี้มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศและสามารถจัดการปฏิบัติการนะครับข้ามพรมแดนของมิจฉาชีพได้และแนวทางที่3คือการนำไปปฏิบัติและปรับใช้ได้จริงเนื่องจากใช้จริงนี่สำหรับประเทศไทยนั้นนะครับได้มีการเริ่มโครงการ Connect เกี่ยวข้องกับการช่อโกงจากหน่วยงานต่างๆมารวมไปที่ศูนย์กลางทำให้สามารถมองเห็นรูปแบบการหลอกลวงแล้วก็ตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: ครับ
1: คุณเด่นนิติเลยบอกว่าอันนี้เราจึงต้องให้บริการทางการเงินดิจิตอลสิ่งนี้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงระบบทางการเงินและเพื่อรักษาความไว้วางใจในระบบการเงินการช่อโกงไม่มีพรมแดนดังนั้นการตอบสนองของเราก็ควรจะต้องข้ามพรมแดนเช่นเดียวกัน
0: หลวงแล้วก็ภัยไซเบอร์รวมถึงสแกมเมอร์เนี่ยนะมันจะเชื่อมโยงกับเรื่องของระบบคันในการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเนี่ยครับจะถล่มแล้วก็ครอบคลุมยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยมันมีความสิครับซึ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในปี2025คาดการณ์ว่ามูลค่าสูงกว่า 442,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐขณะที่คดีอาชญากรรมในช่วง10ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเอเชียนะครับครองสัดส่วนความเสียหายการเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนระหว่างสถาบันการเงินผู้ให้บริการเทคโนโลยีและโครงสร้าง

0: การกำกับดูแลที่ก้าวทันนวัตกรรมทางด้านคุณวิทย์ไทยบอกว่าประเทศหายเนี่ยเรื่องของทางการเงินก่อนหน้านี้คุณผู้ชมการหลอกลวงผ่านระบบดิจิตอลเนี่ยนะครับปี2024เนี่ยเราสูงเกินกว่า 43,000 ล้านบาทคุณผู้ชมนะครับพอใน2026ครับเราลดเหลือเพียง 9,000 ล้านบาทเท่านั้นเอง
1: โอ้ลด
0: มีการบูรณาการทำงานว่าสกัดกั้นอาชญากรรมทางไซเบอร
1: ์ครับ
0: สกัดกั้นไปบรรดาสแกมเมอร
1: ์
0: นะครับที่เราทำอยู่ทุกวันนี้คุณผู้ชมดังนั้นเนี่ยแบงคอกบลูพริ้นท์เนี่ยครับเมื่อสักครู่เนี่ยอย่างที่บอกว่าเราวางเสาหลักในภาคปฏิบัติเอาไว้เนี่ย5เสาหลักด้วยกันแต่ละเสาหลัก
1: เสาหลักที่3บังคับใช้กรอบการบริหารที่มีอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพเสาช่วงทีและการปฏิบัติการร่วมกันและเสาหลักที่5นะครับ
0: ถ้าเราจะวางหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์อะไรเอาไว้ก็ตามเนี่ยแต่ถ้าว่าการนำควบคุมตัดตอนเนี่ยอย่างเข้มงวดเขาก็เลยนำไปสู่ขอบเขตการทำงานหลายครับคุณผู้ชมซึ่งพบว่าเงินที่ได้จากการทุจริตเนี่ยมักถูกยักย้ายผ่านบัญชีม้าคำเงินตราต่างประเทศหรือว่าสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะเนี่ยนะครับคุณผู้ชมรายงานการถอนเงินสดมูลค่าสูงบังคับรายงานการถอนเงินสดตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปสองเนี่ยต้องกำกับดูแลการซื้อขายทองคำมูลค่าสูงและเพิ่มความเข้มงวดในการกำกับดูแลธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ3. ร่วมมือกับสำนักงานกลต.ยกระดับการกำกับดูแลระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิตอลโดยเฉพาะธุรกรรมผ่าน USDT นะครับ4นั้นก็คือประกาศกรอบการคุ้มครองภาคการเงินจากกิจกรรมผิดกฎหมายซึ่งก็บอกว่ามาตรฐานแล้วก็สร้างข้อตกลงร่วมกันคือมีการกำหนดกรอบการมานั่นคือสิ่งที่เรากำลังดำเนินการและที่ผ่านมานั้นมีการถอดเรียนเชิงนโยบายจากฮ่องกงมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็
1: ประร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยที่จะผนึกกำลังกับ World Bank ดันให้ข้าวเย็นนี้ครับนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยนะครับ People Building Resilience นะครับอันนี้จะประชุมกันที่สถานเอกอัครราชทูตการเงินที่เสริมสร้างระบบอาหารที่มั่นคงโอกาสและบทเรียนจากภาคข้าวไทยนะครับสู่การขยายผลอย่างยั่งยืนนำกลไกการเงินนะครับเพื่อสภาพภูมิอากาศมาขับเคลื่อนภาคการเกษตรเสริมสร้างความยืดหยุ่นในระบบอาหารและผลักดันการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยได้วางกรอบนโยบายอย่างชัดเจนนะครับผ่านแนวคิดตลาดนำนวัตกรรมเพิ่มรายได้มีอากาศใน3มิติหลักคือนวัตกรรมเสริมคืออะไรนำกลไกการเงินช่วยเกษตรกรในการรับมือกับสภาพอากาศสุดขั้วพร้อมส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตลาดนำครับคือสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างอุปสงค์และตลาดรองรับข้าวคาร์บอนต่ำอย่างจริงจังและยั่งยืนและการเพิ่มรายได้คือการมุ่งเป้าเป็นการมุ่งเป้าหมายสูงสุดของการลดคาร์บอนนะครับให้ส่งผลตรงต่อการเพิ่มรายได้สร้างความมั่นคงทางการเงินและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยนี่ประเทศไทยมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนภาคการเกษตรให้เติบโตควบคู่กับการรับมือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศการเปลี่ยนผ่านสู่การผลิตข้าวคาร์บอนต่ำจะสำเร็จได้ต้องเกิดจากการผสานพลังระหว่างนวัต

0: ือจากภาคเอกชนแล้วก็การพัฒนาเกษตรกร
1: นี่ฮะนี่ก็คือหมายความว่าตอนนี้เนี่ยทุกภาคส่วนนะคือสามารถเชื่อมโยงกับการประชุม
0: การเสนอโมเดลการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำบนเวทีสากล
1: เนี่ยฮะเรื่องของภาคการเกษตรอย่างเมื่อคืนที่เราคุยกันเนี่ยว่าเป็นภาคหนึ่งที่ลำดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวดังนั้นถ้าเรานำเสนอว่าเราสามารถที่จะกำลังได้รับความสนใจนะครับจากทั่วโลกนะครับคุณผู้ชมในขณะที่ทางด้านคุณนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากรณีที่มีการท้าทายทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศบทภาพแล้วก็เป็นผู้ริเริ่มได้กลุ่มนะครับแต่นำเสนอแนวทางนโยบายที่สามารถต่อยอดและใจกับบทบาทของประเทศไทยนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของไทยเข้าถึงได้อย่างปลอดภัยและก็ทั่วถึงและเป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับชีวิตประจักษ์ทั้งโลกเนี่ยก็โฟกัสมาที่ประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่ทำหน้าที่เพียงหน้าที่เสนอแนวคิดเสนอวิธีการสิ่งที่เรามีประสบการณ์เนี่ยไปปรับ
0: เพราะว่าได้รับเกียรติให้กล่าวต่อจากคุณอาเจบังกาประธานธนาคารโลกนะครับในงานคนไทยที่เป็นเจ้าภาพอย่างยอดเยี่ยมทั้งที่กำลังเผชิญความท้าความทุ่มเทการต้อนรับอย่างอบอุ่นของคนไทยแล้วเสียงปรบมือทีมไทยแลนด์ทุกคนที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเพราะคำชื่นชมนี้เป็นของพวกเขาอย่างแท้ท่านธนาคารโลกเนี่ยยังหันไปบอกโรนะฮะผู้บริหารสูงสุดของยูเทศการเฉลิมพระเกียรติรอยัลพาวิเลียนด้วยที่ไทยจัดขึ้นเพราะทำได้ดีมากและมีข้อคิดเกี่ยวกับการองค์กรระดับโลกสามารถเรียนท่าของโอลิมปิกทางการเงินในโลกครับ
1: แล้วก็สิ่งหนึ่งนะครับที่เรื่องของรถเข็นผลไม้
0: นะอยู่ในงาน
1: รถเข็นขนมไทยแล้วนะครับรถผลไม้กับรถขนมไทยนะครับก็ยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุมนะครับผู้สื่อข่าวของเราก็บอกว่าวันนี้เนี่ยมีชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่า GI ของจังหวัดกำแพงเพชรนำมาเสิร์ฟกันคุณผู้ชมมีคุณผู้ชมซึ่งเป็นช่วงเช้าพอช่วงบ่ายเนี่ยคือรถเข็นเนี่ยจะออก
0: เข้าประชุมเขาก็จะรู้แล้วว่า10โมงกับบ่าย2อ่ะ
1: คือช่วงเบรกอ่ะ
0: จะมีรถผลไม้รถขนมมา
1: ก็น่าก็บอกว่าหมดทุกวันนะครับดีใจที่ชาวต่างชาตินั้นเนี่ยให้ความสนใจมาทดลองไทยที่ได้นำมาให้ทดลองรับประทานรู้สึกประทับใจขนมหวานการคิดสร้างสรรค์มา2เนี่ยมันเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่มันหาไม่ได้ทั่วไปอ่ะนะฮะคือเราไปที่อื่นเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยเบเกอรี
0: ่
1: นะอันนี้เราหาได้ทั่วโลกแต่ขนมไทยเนี่ยท้องหยิบท้องชาติขนมไทยเนี่ยฮะขนมโบราณเนี่ยก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกรูปแบบหนึ่งนะไทยนะครับ
0: นอกจากค่าที่นำมาจาก28ชุมชนรวม39

0: แต่งห้องประชุมห้องจัดแสดงสินค้านะครับสะท้อนเอกลักษณ์งานหัตถกรรมของไทยนี่ที่จะต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราได้สร้างอาชีพรายได้ให้แก่ชุมชนเราไปเจอนางสาวสุทินีปริญญาเป็นเจ้าหน้าที่ประจำจุดแสดงสินค้าภายในงานครับบอกว่าผ้าไทยที่นำมาจัดแสดงมีความหลากหลายทั้งผ้าขาวม้าลายช้างจากบ้านหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยลายทันสมัยลายทาตั้นแล้วก็ผ้าโทนสีครีมงาช้างจากจังหวัดสระแก้วนี่ครับอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนี่เลยฮะผลงานจากกลุ่มเดินนาบาติกจังหวัดปัตตานีที่ได้รับการนำเสนอนะครับในพื้นที่ไฮไลท์ของงานเลยครับเพื่อสะท้อนความประณีตและเอกลักษณ์ของหัตถกรรมไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด
1: จากที่เรามาตกแต่งห้องประชุมสำหรับการประชุมในครั้งนี้นะคะมาจาก28ชุมชน39ลายผ้าค่ะมาจากทั่วไทยเลยซึ่งตัวผ้าที่มีความโดดเด่นก็อย่างเช่นลายนี้เลยค่ะผ้าขาวม้าลายช้างมาจากบ้านหาดเซี่ยวจังหวัดสุโขทัยค่ะหรือว่าจะเป็นผ้าที่ย้อมครามอันนี้ก็จะเป็นการทอแบบยกดอกหรือลายลูกแก้วก็จะย้อมครามมาจากจังหวัดสกลนครค่ะหรือถ้าใครแบบว่าอยากได้แบบลายผ้าขาวม้าเก๋ไก๋หน่อยแบบลายทันสมัยก็จะเป็นลายตาตั้นจากบ้านไทรงามจังหวัดสระแก้วค่ะแล้วก็อีกหนึ่งลายที่เราอยากจะนำเสนอก็คือจะเป็นสีโทนสีครีมงาช้างค่ะจากจังหวัดสระแก้วเหมือนกันซึ่งจากการที่เราได้มาเปิดตรงนี้ค่ะก็คือจัดแสดงสินค้าเนาะแล้วก็จะมีอีกหนึ่งลายที่เป็นลายไฮไลท์ก็คือลายบุปผาราชินีซึ่งเป็นลายพระราชทานกลุ่มชุมชนที่ดำเนินการทำผ้าบาติกตัวนี้ค่ะจะเป็นกลุ่มจากชุมชนปัตตานีก็คือกลุ่มเดินนาราบาติกจากจังหวัดปัตตานีค่ะเราก็จะเป็นห้องไฮไลท์ของท่านเอกนิติด้วยค่ะ
0: ครับการจัดแสดงครั้งนี้เนี่ยยังได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและก็นักท่องเที่ยวด้วยนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้แสดงเฉยๆเขาขายด้วย
2: ครับ
0: มีผู้ซื้อไปเลือกซื้อผ้านะครับแล้วก็นำไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าหรือใช้เป็นผีต่อผ้าพื้นบ้านจากเดิมที่อาจจะมองว่าเป็นเพียงผ้านุ่งหรือว่าใช้สำหรับในชีวิตประจำวันสาวสุทินีนะครับบอกว่าเวที IMF World Bank เนี่ยเป็นมากกว่าการจัดการแสดงสินค้านะครับแต่ว่าเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาไทยสู่ระดับนานาชาติช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดการกระตุ้นสร้างอาชีพและรายได้ตลอดแล้วก็เลือกซื้อผ้าไทยได้เหมือนกันนะครับจนถึงวันที่18ตุลาคมนี
2: ้แล้วก็อย่างหนึ่งนั่นก็คือผ้าขาวม้านะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเพจ Facebook ของความภาคภูมิใจของชาวราชบุรีนะครับเพราะว่าผ้าขาวม้าจากราชบุรีนั้นถูกนำไปเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าของที่ระลึกของที่ระลึกสุดเก๋สำหรับเวิร์ลแบงค์ในครั้งนี้นะครับคุณชมซึ่งเป็นกระเป๋าผ้าขาวม้าจากแบรนด์พาคาเมียนนะครับคุณชมครับซึ่งเป็นหนึ่งในงานหัตถกรรมของจังหวัดราชบุรีที่เติบฝีมือดีในจังหวัดราชบุรีแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่นะครับร่วมกันถ่ายทอดช่างฝีมือเป็นการสร้างโอกาสให้แก่ช่างฝีมือท้องถิ่นที่กระจายรายได้สู่มีเขาเรียกว่าชุมชนคูบัวที
0: ่
2: จะเป็นชุมชนที่มีเรื่องของผ้านะตั้งแต่ผ้าตีนจกนะครับผ้าขาวม้าต่างๆเหล่านี้นะครับหรือว่าที่ผ้าจกคือหลายคนไม่ทราบนะว่าราชบุรีเนี่ยก็เป็นแหล่งทอผ้าเพื่อให้ได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาพูดคุยกับทางด้านรองศาสตราจารย
3: ์ชุดไทยจิตรลดาเป็นการส่วนพระองค์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้ตัดแบบเสื้อกับสิ้นยาวป้ายหน้าอย่างแบบลำลองเสื้อแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆใช้ในงานที่ผู้ชายแต่งเต็มยศเช่นรับประมุขของประเทศที่มาเยือนเป็นทางการที่สนามบิน

0: หญิงไม่ต้องประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แต่เนื้อผ้าควรงดงามให้เหมาะสมโอกาส
1: Everybody's point.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2566 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทย
4: วันนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ต
5: อย่างที่ได้เกริ่นกันเอาไว้นะครับว่าเราจะไปพูดคุยกับทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตซึ่งตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
6: สวัสดีครับ
7: สวัสดีครับคุณสถาพรคุ
5: ณในมุมมองของอาจารย์ถึงการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ในครั้งนี้เนี่ยครับที่เขามองเศรษฐกิจไทยว่าแต่ว่าการเติบโตต้องเผชิญกับแรงกดดันอาจารย์คิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
7: ก็ถูกต้องนะครับผมขยายความที่ท่านพูดว่าเผชิญกับแรงกดดันเนี่ย
5: ครับ
7: แรงกดดันเนี่ยถ้าเราขยายความนะครับ
5: ครับ
7: ก็จะเป็นเรื่องของแรงกดดันจากเรื่องของโครงสร้างความเรามีปัญหาเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ
5: ครับ
7: ซึ่งเนี่ยเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจอย่างไรภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่โลกมันเปลี่ยนแปลงไปเร็วมาก
5: ครับ
7: ตอนนี้เราพูดเข้ามาในสู่ยุคของ AI สู่ยุคเทคโนโลยีแล้วเราก็ไปพูดเรื่องของโลกปัจจุบันเนี่ยมันไร้ระเบียบเนี่ยเราจะปรับตัวยังไงภายใต้โครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เรากำลังมีปัญหามีอะไรบ้างครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับหนึ่งเรื่องของคนที่ปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนแปลงคุณคริสติน่าจอร์จิว่าก็พูดกันตรงว่า 40% ของแรงงานต่อไปในอนาคตเนี่ยจะตกงานจาก AI
5: ครับ
7: อันนี้ก็เป็นโจทย์สำคัญของประเทศไทยทั้งสิ้นที่จะต้องเอาผลสรุปของการประชุมเข้ามาในปรับทิศปรับทางของนโยบายนะครับเรื่องของของโลคาร์บอนนะอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนก็เป็นอุตสาหกรรมสำคัญ
5: ครับ
7: เรื่องของที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าวิทัยรัตนากรพูดถึงBangkok Blueprintซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมคิดว่าเรามีความหวังขึ้นนะครับ
5: ครับ
7: ในการที่จะเพราะวันนี้ในคนไทยถูกหลอกเงินถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินกลุ่มอาชญากรออนไลน์ก็มาหลอกเงินในที่เข้ามาในประเทศไทยผมคิดว่าพวกนี้มันเป็นแรงกดดันในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยที่ประเทศไทยต้องแก้ไข
5: ครับ
7: เราเห็นได้ว่าถ้าเข้าข้างตัวเองหน่อยวันนี้ก็แหมผลของการประชุมจากการประเมินเศรษฐกิจของ IMF ก็บอกว่าเราเดิมรอบที่แล้วเขาประเมินเศรษฐกิจไทย 1.9%
5: ครับ
7: เขาประเมิน 2.1 ก็เพิ่มมา 0.2% ขออภัยท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยครับเพิ่มมา 0.2%
5: ครับ
7: แต่อย่างไรก็ตามก็ยังต่ำกว่าเขมรนะซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นข้อคิดเห็นที่จะต้องมาถูกที่ถูกทาง
5: ครับ
7: ตามข้อสรุปของการประชุมครั้งนี้นะครับ
5: ครับ

0: ไปสู่ภาคปฏิบัติในส่วนของประชาชนคนไทยทั่วไปนะครับ
1: ระยะสามารถสัมผัสได้ว่าคนมาประชุม 15,000 คน 16,000 คนเนี่ยเงินมาสัมผัสเนี่ยจาก
0: ครับ
1: แต่ระยะกลางๆซึ่งเป็นระยะที่สำคัญระยะกลางๆของเศรษฐกิจไทยมากๆนะ
0: ครับ
1: เพราะมันเป็นข้อคิดเห็นจากประเทศ
0: ครับ
1: ข้อคิดเห็นจากผู้ว่าการธนาคารกลางของ191ประเทศข้อคิดเห็นจากนักเศรษฐศาสตร์ข้อคิดเห็นจากนักลงทุนที่มองมากับประเทศไทยผมคิดว่าตรงนี้ประเทศไทยคงจะต้องไปปรับให้มาสอดคล้องกับข้อคิดเห็นที่เขามองกับประเทศไทย
0: ครับ
1: สิ่งสำคัญที่สุดก็คือว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในระยะกลางระยะยาวเนี่ยเราจะทำให้กลุ่มที่เป็นผู้ประกอบการมากที่สุดของประเทศไทยก็คือ SME เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มีถึง 99.5% ที่เป็นผู้ประกอบการที่เป็น SME ในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะไปเชื่อมโยงภาคการผลิตก
0: ับ
1: 191ประเทศได้ยังไง
0: ครับ
1: สามารถที่จะเอาวัตถุดิบของ SME ไทยเนี่ยไปเป็นหนึ่งส่วนที่เป็นข้อต่อของอุตสาหกรรมของ191ประเทศได้ยังไงอันนี้คือโจทย์ของประเทศไทยไงเพราะนั้นถ้าเราสามารถทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง
0: ครับ
1: นะครับ SME ก็คือประชาชนไทยเพราะนั้นถ้าเราทักใช
0: ่ซึ่งการต่อยอดความร่วมมือสู่การลงทุนการจ้างงานคำสั่งซื้อ
1: บันก็มีนโยบาย
0: ครับ
1: เพราะนั้นมุมมองข้อคิดเห็นผลสรุปของการในรอบนี้ผมคิดว่าประเทศไทยควรจะมาปรับให้ตรงเดินเศรษฐกิจของรัฐบาลไทยของประเทศไทย
0: ครับ
1: เช่นMD ของ IMF คุณจอร์จิวาเนี่ยนะครับก็บอกว่าไม่ควรจะแจกเงินอย่างเดียวแต่ควรจะแจกเงินหรือกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับตรงกลุ่มมากกว่าให้ตรงกลุ่มกับเป็นกลุ่มเปราะบางมากกว่าเพราะการสัมมนาที่เขาเรียกว่า Small AI and Real Jobsจะยกระดับภาคการผลิตนะแล้วก็มีความจำเป็นที่จะใช้เพราะนั้นก็สรุปว่าในคำว่าสมอล AI ประเทศไทยจะต้องใช้ AI อย่างรู้เท่าทันเป็นผู้ช่วยไม่ให้ AI เป็นหัวหน้าประเทศไทยจะต้องประเทศไทยน้องๆนักศึกษาอะไรต่างๆจะต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยนะครับภาคการผลิตก็จะต้องใช้ AI เป็นผู้ช่วยอย่าให้ AI เป็นหัวหน้าและอย่าให้ AI เป็นชี้แนะชี้นำภาษา literacy ก็คือการรู้เท่าทัน AI ตรงนี้แหละครับสำหรับ AI บอกทุกอย่างแล้วก็เอาไปทำเปเปอร์เอาไปทำ
0: ข้อสอบแล้วก็แยกแยะด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ถูกต้องถ้าทำแบบนี้ได้นะครับใหญ่ได้โดยการใช้ AI เป็นลูกน้อง
0: ครับ
1: มันเป็นยุคใหม่ที่เราให้ AI เป็นลูกน้องแทนที่บริษัทหนึ่งจะต้องจ้างลูกน้อง 3-4 คนเป็นโจทย์ของอาจารย์ที่จะต้องทำให้
0: นั่นก็คือเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐบาลเรื่องของภาคปฏิบัติได
1: ้ถูกต้องถูกต้องครับ
0: ครับ
1: วันนี้ก็จะต้องบัณฑิตที่จบมานักเรียนน้องๆ นักเรียนที่จบมาจะต้องรู้จริงๆอ่ะจึงจะไม่ว่างงาน รู้ในเนื้อหาของวิชาเรียนวิชาชีพเราต้องรู้จริงและเราต้องทำงานร่วมกับ AI เป็นโดยให้ AI เป็นผู้ช่วยเราผมกล้าฟันธงผ่านทางรายการทั้งสองท่านว่าแบบนี้ไม่มีทางตกงานครับ
2: ครับโอเคก็เอาเป็นว่าชัดเจนนะครับอาจารย์อัดครับขอบพระคุณมากนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ
0: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
1: คุณสถาพรคุณศิลปิศครับท่านผู้ชมทุกท่านครับ
2: ครับขอบคุณครับ
0: นี่ฮะอาจารย์นั้นให้ข้อคิดเอาไว้ดีมากนะครับก็คือว่าเรื่องของการนำเสนอในเวทีประชุมนั้นเนี่ยครับมันมีข้อคิดต่างๆแต่ว่าสิ่งสำคัญหลังจากนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของรัฐบาลที
2: ่
0: จะต้องนำไปสู่เรื่องของการวางนโยบายและนำไปสู่ภาคปฏิบัติโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารย์ยกตัวอย่างเนี่ยเห็นชัดที่สุดก็คือเรื่องของ AI นะอาจารย์บอกว่าอย่าไปตกใจว่า AI เนี่ยจะทำให้คนตก AI แล้วก็เท่าทันมันนะครับในการที่จะพัฒนาตัวเราเองแล้วใช้ AI เนี่ย

0: ยุคใหม่ครับ
1: ครับเอาละฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวติดตามเรื่องของโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติมีผู้เสียชีวิตจากภัยพิบัติและก็ได้รับเงินเยียวยาเป็นรายแรก2 ล้านบาทกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: มเด็จพระพันปลับพลันสู่คืนวัยพระมหากุฎทรงอุทิศเพื่อประชาตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตรัส
1: Everybody's trying to see what role they would.
2: This is your ability to read.
3: ปี 2005 เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาท
4: คุณผู้ชมครับในช่วงของการประกันภัยแล้วล่าสุดนะครับนายกรัฐมนตรีประเดิมกดปุ่มเยียวยาของผู้เสียชีวิตรายนี้ที่จังหวัดเชียงใหม่การกดปุ่มเยียวยาเป็นรายแรกนะครับจำนวน2ล้านบาทน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้คอนเฟอเรนซ์พูดคุยกับบุตรสาวของผู้เสียชีวิตแล้วก็กำชับทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ดูแลความเป็นอยู่ของครอบครัวให้ดีด้วยนายอนุทินเองก็กล่าวแสดงความเสียใจเป็นอย่างยิ่งแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้จัดให้มีการคุ้มครองภายใต้โครงการประกันภัยแห่งชาติผ่านกรมธรรม์ประเภทอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวการจ่ายสินไหมทดแทนสูญเสียอย่างน้อยผู้เสียชีวิตก็มีการเยียวยาจากภาครัฐ
5: การจ่ายค่าสินไหมทดแทนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีคนช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมันและเป็นเรื่องที่ต้องทำกรณีของครอบครัวคุณเกษรินตาชินีนะครับซึ่งในกรณีนี้ท่านเสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากการคุ้มครองประเภทอุทกภัยนะครับครอบครัวก็จะได้รับการเยียวยาเป็นจำนวน2ล้านบาทตามกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการก็หวังว่าเงินเยียวยานี้ก็จะทำให้ครอบครัวแล้วก็น้องๆสามารถก้าวลำบากช่วงนี้ไปได้
4: ซึ่งในการคอนเฟิร์มว่าดูจากน้องทั้งสองคนเนี่ยนะครับก็ยังมีอายุน้อยอยู่ก็ต้องมีคนช่วยเหลือในเรื่องของการดำรงชีวิตเงินเยียวยานี้ขอให้ผู้ว่านะครับผู้ว่าการจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพูดคุยกับผู้ปกครองแล้วก็คนที่ดูแลน้องทั้งสองต้องใช้เงินให้ผ่านพ้นช่วงยากลำบากนี้ให้ได้ต้องเป็นเรื่องของการดำรงชีวิตการศึกษาการใช้โอกาสต่างๆให้เงินตรงนี้เกิดประโยชน์กับครอบครัวนายกย้ำว่าสิ่งที่ต้องระวังที่สุดคือคนมาขอ

0: ใช่เพราะเงินก้อนนี้มาจากการสูญที่เอาไว้ให้น้องๆดูแลตัวเองรู้สึกของตัวเองนะครับลองไปฟังเสียงดูฮะ
1: ขออนุญาตเป็นห่วงประชาชนทุกคนแล้วก็ได้มีการทำประกันซึ่งช่วยเหลือพวกหนูได้เยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับประชาชนในอนาคตเยอะมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณที่ดูแลครอบครัวหนูพี่น้องหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลครอบครัวหนูทำเรื่องเอกสารต่างๆให้คอยดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกปภ.หรือว่าท่านผู้ว่าก็ตามนะคะแล้วก็หน่วยงานใกล้เคียงท่านก็มาให้กำลังใจมาเยี่ยมเยียนครอบครัวของหนูตั้งแต่วัน
0: ระมัดระวังเน้อนี่พูดเป็นภาษาเหนือแบบนี้นะฮะลองฟังดูสักนิดนึงฮะ
2: วังเนอร์ซูมซูมเข้ามาหน่อยครับผู้ว่านะครับแล้วก็อย่าลืม
3: เฉพาะไปจากการยืมเงินนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ขอบคุณโชคดีนะ
3: ครับครับ
0: นายกย้ำสองรอบเลยนะว่าภัยที่น่ากลัวคือภัยจากการมายืมเงิน
4: ก็คือเนี่ยของน้องเนี่ยนายกบอกไม่ต้องซูมแล้วพอแล้วพอแล้วอื่นบ้างแหละนะ
0: ครับ
4: เอาคุณผู้ชมครับครับวันนี้คุณนิรัตพงศิทธิถาวรนั้นได้สรุปนะครับว่าข้อมูลณวันที่16เรือนรวมเป็นเงิน2ล้าน4แสนขออภัยครับ 2,000 ล้าน2,400 จำนวน 86,303 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น600นี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็เร่งดำเนินการจ่ายนะครับให้กับผู้ประสบภัยแบบครอบคลุมทุกพื้นที่ครับ
0: ครับทั้งหมดนี้คือ เรื่องดัง
5: อันที่2คบบัณฑิตแนะนำสิ่งที่ถูกต้องมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

งคล38ประการประการที่3บูชาบุคคลที่ควรบูชาให้ความเคารพต่อพ่อแม่ครูอาจารย์พระสงฆ์และผู้มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูและรักษาคุณธรรมมงคล38ประการนี้เป็นหลักธรรมที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในมงคลสูตรเพื่อเป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนำไปสู่ความสุขความสำเร็จและความสงบอย่างยั่งยืน

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพ

0: จอชชาวเลอร์เป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าเขาทำงานอนุรักษ์มา6ทศวรรษแล้วในมากกว่า25ประเทศและเขียนหนังสือ16เล่ม
1: จอชเป็นคนที่น่าทึ่งมากที่สุดที่โลกเคยพบเขาศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์ในสถานการณ์ที่ท้าทายและไม่เคยลดละ
0: เขาอาจไม่เป็นที่รู้จักนักแต่เขาเป็นคนแรกที่ศึกษาและช่วยสัตว์บางชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์มากที่สุดในโลก
1: เขาสนใจที่จะได้ข้อเท็จจริงมากกว่าชื่อเสียง

0: งผมว่าจอร์จโดดเด่นกว่านักวิทยาศาสตร์คนอื่นเพราะว่าเขาเป็นคนแรกที่ทำแบบนั้น
1: จอร์จชาวเลอร์ถือสมุดและดินสอและคอยใส่ใจว่าสัตว์คิดอย่างไรเขาปฏิวัติศาสตร์ด้านสัตว์ป่าเขาเป็นผู้พิทักษ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของธรรมชาติสู้ผู้พิทักษ์
2: ส่วนตัวแล้วผมเดินคนเดียวไปเรื่อยผมชอบเดินเตร่และเรียนรู้ดูและบันทึกผมชอบการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์พอๆกับการแสดงความชอบเป็นส่วนตัวดังนั้นหากผมเขียนชีวประวัติของสัตว์ได้โดยเฉพาะที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักผมจะพอใจมากหากคนเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่สวยงามเขาก็จะยิ่งรู้สึกร่วมกับมันมากขึ้นคุณพอใจเป็นส่วนตัวเพราะคุณทำสิ่งที่เหนือกว่าตัวเองคุณกำลังช่วยสัตว์บางสายพันธุ์ให้อยู่รอดนะครับ
1: จอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากการแสวงหาสิ่งที่ไม่รู้ให้เป็นงานของนักวิทยาศาสตร์อาวุโสแก่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
3: เขาเป็นชาวโลกคนหนึ่งที่เชื่อมโยงการอนุรักษ์เข้ากับชีววิทยาภาคสนามเขาทำแล้วในหลายส่วนของโลก
2: ผมไปศึกษาสัตว์หลายสายพันธุ์และได้ข้อมูลที่มีค่าและเป็นประโยชน์แต่พอคุณทำต่อไปคุณก็จะเห็นสัตว์ป่าหายไปคุณก็รู้สึกต้องรับผิดชอบทางศีลธรรมกว่านี้เพื่อปกป้องสิ่งที่ศึกษา
1: ในป่าที่การวิจัยของจอร์จชาวเลอร์นำร่องไว้นั้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นที่เขาดลใจก็ดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไปไม่รู้จบพวกเขาสู้ต่อจากจอร์จตอนนี้จอร์จชาวเลอร์กลับไปถิ่นที่เขาทำวิจัยแรก4แห่งเพื่อพบนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่นี้เขารักที่นี่ที่สุดเขาจะเห็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงและเห็นว่างานที่เขาเริ่มไว้ดำเนินอย่างไร
4: จอร์จคุณตื่นเต้นไหมที่จะได้กลับไป
2: ดีใจอยู่ผมกำลังมองหาภูเขาตั้งแคมป์ที่เราต้องปีนพรุ่งนี้นะ
4: มันต้องวิ่งกรอนแน่เลย
1: จอร์จเริ่มต้นการเดินทางที่ทิวเขาบลูคส์ในอลาสก้าเขาอยู่ที่นี่กับนักภูมิศาสตร์และนักศึกษาปริญญาโทคือฟอเรสต์พวกเขามาถึงทะเลสาบลัสในศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกนี่เป็นหัวใจของพื้นที่ป่าคุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาที่นี่จอร์จชาวเลอร์ได้เรียนรู้คุณค่าที่แท้จริงของป่า
5: ที่นี่ดีจังเลยทำให้เราเห็นภาพรวม
1: งานวิจัยปริญญาโทของฟอเรสต์ใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายเพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในภูมิทัศน์นี้แม้การเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยก็สำคัญมันชี้ว่าภูมิทัศน์ของอาร์กติกตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
5: นี่เป็นอดีตและตอนนี้เรากำลังมองปัจจุบันตรงจุด56มีพุ่มไม้เป็นหย่อมๆแสดงว่าฝนตกมากอีกอย่างที่ผมสังเกตคือการที่ต้นหลิวในทางระบายน้ำนี
2: ้มันขยายตัวใช่ไหม
5: กว้างขึ้นมากคุณเห็นได้ว่าในปี1956ทุ่งนี้ไม่มีน้ำแข็งตอนนี้มันขยายตัวและหนาแน่นมากที่นี่ไม่มีน้ำแข็งให้เห็นในจุดนี้เลยแหละครับ
2: อ๋อใช่มันเปลี่ยนแปลงในพุ่มไม้นะมันเปลี่ยนแปลงในน้ำแข็งแต่คุณไม่เห็นตึกไหนเลยไม่มีท่อน้ำไม่มีบ่อน้ำมันไม่มีอะไรเลยเรามีสิทธิ์อะไรจะมาทำลายสิ่งนี้โดยไม่คิดผู้คนจำเป็นต้องรู้ว่าบางสิ่งที่สวยงามยังคงมีอยู่แม้เขาจะไม่เคยเห็นมันก็ตามอ่ะนะ
1: ภาพเก่าหลายภาพที่ฟอเรสต์ใช้ถูกถ่ายช่วงหน้าร้อนปี1956ตอนนั้นจอร์จเป็นผู้ช่วยภาคสนามในการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ทิวเขาบลูคส์
2: เป้าหมายคือแสดงความหลากหลายอันสวยงามของพืชและสัตว์ในพื้นที่ที่เป็นป่าจริงๆงานผมคือทำประวัติศาสตร์ธรรมชาติพื้นฐานผมสะสมเก็บตัวอย่างแมงมุมยุงที่นี่มียุงอย่างน้อย3สายพันธุ์หากคุณสนใจนะครับ
1: นั่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้ร่วมงานกัน ความรักของจอร์จชาวเลอร์ที่มีต่อทิวเขาบลูส์เริ่ม

0: ตอนเมื่อเขาเข้ามหาวิทยาลัยอลาสก้าที่แฟร์แบงค์เพื่อศึกษาสัตววิทยาและมนุษยวิทยา
1: เขาเป็นคนตั้งใจเรียนฉันคิดว่าที่นั่นเหมาะกับเขามาก
0: ช่วงที่เขาเรียนปริญญาตรีเขาพบเคผู้ต่อมาเป็นภรรยาและผู้สนับสนุนใหญ่ของเขา
1: ฉันได้ยินเสียงคนนอกหน้าต่างหอพักโห่ร้องและตะเบงพอฉันออกไปดูก็เห็นชาวนาอยู่ข้างล่างเขย่ากำปั้นแล้วก็มองขึ้นฟ้าทันใดนั้นอีกาดำตัวใหญ่ก็ลงมาเกาะที่กำปั้นเขาแล้วพออีกวันหนึ่งเราอยู่ในชั้นเรียนฉันก็ถามว่าใช่คุณหรือเปล่าที่อยู่กับอีกาเขาตอบว่าใช่ฉันก็สนใจเขาทันที
2: เป็นที่สังเกตว่าเขาเป็นคนพิเศษเขาอยากจะเข้าใจให้มากที่สุดและเขารู้ว่าเขาจะเรียนรู้ได้มากเมื่ออยู่ที่นั่นเฝ้าดูสัตว์เขาจึงคิดเหมือนกับสัตว์ที่เขาจับตาดูอยู่เราไม่สงสัยเลยที่เขาทำการใหญ
0: ่จอร์จไฟแรงที่มหาวิทยาลัยเขาเป็นนักเขียนนำของรายการการสำรวจจากเทือกเขาบลูส์งานของเขามีความสำคัญเมื่อโอลาสมิลลีผู้นำทีมผลักดันให้สภากำหนดให้พื้นที่เป็นศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกเมื่อปี1960โอลาสมิลลีและมาดีภรรยาของเขาเป็นนักอนุรักษ์ป่าไม้ทั้งคู่เป็นที่ปรึกษาให้จอร์จและมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งเขาปลูกฝังให้จอร์จตระหนักว่าวิทยาศาสตร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของภาพ
3: เราทำงานวิทยาศาสตร์ที่คนต้องรู้จักพื้นที่แต่นั่นเป็นพื้นฐานของการที่สำคัญกว่าโอราสกล่าวว่าเหตุผลหลักประการหนึ่งที่เรามาที่นี่คือการตระหนักถึงคุณค่าของพื้นที่นี้ที่มีค่าเกินบรรยายใช่วิทยาศาสตร์ดีแต่ถ้าเราไม่มีความผูกพันกับพื้นที่ที่เกินบรรยายที่มีคุณค่าทางศิลธรรมแล้วมันก็จะไม่ได้รับการคุ้มครองนั่นเป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในตัวผมไปตลอดชีวิต
4: ที่นี่เหมาะจะตั้งแคมป์นะ
3: ใช่มีที่ราบให้ตั้งเต็นท์ได้ด้วยนะ
0: จอร์จทำตามแบบอย่างที่ปรึกษาของเขาเขาวางใจพื้นฐานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นความสามารถในการสังเกต
3: นั่นมูลหมีเนี่ย
4: ใช่
3: สวยจังก็ดีที่อย่างน้อยได้เจอว่าหมีอยู่ทางนี้
4: ใช่นี่เป็นการเผชิญหน้ากับหมีที่ผมชอบ
3: ผมค่ะทำตามที่โอลาสบอกให้จับตาดูทุกร่องรอยอย่างใกล้ชิด สิ่งหนึ่งที่เขาสอนคุณคือคุณต้องพร้อมและจับตาดูธรรมชาติอย่างใกล้ชิดผมจำได้ว่าเขาหยิบมูลหมีที่สวยและเปียกเข้าเอามาให้ผมดูว่าในนั้นมีอะไร ผมประทับใจนะ มูลหมีผมว่าจะเป็นการดีที่เราจะใฝ่รู้ต่อ
0: เขาบลูส์นี้รางวัลของการเดินเตร่ตามลำพังคือสิ่งที่จอร์จให้
4: เอาภาพที่คุณถ่ายมันจะช่วยผมมากให้ผมได้รู้ว่าคุณไปไหน
3: นี่เป็นคำถามที่ดีเพราะผมแค่เดินโดยไม่มีแผนที่อะไรแต่ว่าเราสามารถลองและพยายามนึกภาพนี่เป็นภาพที่สวยผมพบรังของสมิธสลองสเปอร์บนทุ่งเซชผมกำลังทำเครื่องหมายที่รังพอผมเหลือบตาดูก็เจอหมาป่าดำก้าวเข้ามาห่างจากแม่น้ำ150หลาเรามองหน้ากันผมร้องเหมือนกระต่ายหมาป่าก็เข้ามาใกล้ขึ้นนี่คือสิ่งที่คุณต้องเจอถ้าคุณอยู่คนเดียวและสนใจสิ่งรอบตัวคุณต้องปรับตัวเข้ากับทุกสิ่งต้องตื่นตัวคุณจะรอดได
0: ้การอยู่รอดในป่ามีค่าเกินบรรยายที่จอร์จและฟอเรสต์หวังจะอนุรักษ์ไว้ด้วยรัก
4: สำหรับผมแล้วนี่อาจเป็นตัวอย่างป่าที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งผมชื่นชมสิ่งที่คนอย่างจอร์จชาวเลอร์ทำเพื่อคนรุ่นผมผมหวังว่าคนรุ่นผมจะมีอะไรส่งต่อไปได้อีกคนพวกนั้นยังคงมาและเห็นได้ว่าที่นี่อยู่มาเป็นพันปีแล้ว
0: ที่นี่งานของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนจากนักชีววิทยาเป็นนักเคลื่อนไหว
3: หากคุณอยากรักษาสิ่งใดให้สวยงามเพื่ออนาคตคุณต้องสู้เพื่อมันไปตลอดความรู้สึกของ

0: ผมกลับมาจากนั้น50ปีผมไปที่ตั้งแคมป์ก็ยังคงมีภาพเดิมที่ไม่ถูกมนุษย์ทำลายและมันสำคัญมากๆหลังจากนั้นครึ่งศตวรรษและคนรุ่นหลังก็รู้สึกอย่างเดียวกันต่อที่นี
1: ่ศูนย์พักพิงแรกที่จอร์จทาวเลอร์ช่วยสร้างเป็นสิ่งหนึ่งที่คอยดลใจเขา
0: ผมคิดอยู่เสมอเรื่องการอนุรักษ์เพื่ออนาคตที่ผมฝันไว้ดูที่สันเขาโน่นสิยอดเขาตั้งเท่าไรสันเขาตั้งเท่าไรมุ่งสู่ขอบฟ้าในทุกทางผมคิดว่านี่เป็นที่พิเศษมาก
1: จอร์จทาวเลอร์รู้จักกอริลลาภูเขามาครึ่งศตวรรษแล้วเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์คนแรกที่ศึกษาสัตว์ที่น่าเกรงขามนี้ในป่าแอฟริกาอันเป็นการเปิดให้โลกเห็นธรรมชาติที่อ่อนโยนของมัน
0: เพราะกอริลลาเป็นญาติที่ใกล้ชิดเราที่สุดชนิดหนึ่งหลายอย่างที่มันทำเตือนให้คุณนึกถึงตนเองนั่นจึงเกิดความรู้สึกรวบทันทีการเฝ้าดูกอริลลาเป็นเรื่องทางอารมณ์อย่างแท้จริง
1: ของประชากรกอริลลาภูเขาที่ยังมีชีวิตอยู่ที่ใหญ่ที่สุดคือวิรุงกาซึ่งเป็นภูเขาไฟครุกระต่อเนื่องกันที่ครอบ3ประเทศคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกอูกันดาและรวันดาย้อนไปปี1959จอร์จทาวเลอร์ใช้วิธีใหม่ในการศึกษากอริลลาภูเขาเขามองชีวิตมันทุกแง่มุมตั้งแต่พฤติกรรมไปจนถึงสิ่งที่มันต้องการเทคนิคที่จอร์จพัฒนาเพื่อสังเกตสัตว์ต่างๆนั้นเป็นพื้นฐานของการวิจัยเรื่องกอริลลาทั้งหมดในวันนี
0: ้ลองมาดูกันว่าเช้านี้มันไปทางไหน
1: นักเดินทางในอุทยานแห่งชาติภูเขาไฟแห่งรวันดาก็ใช้วิธีตามนี้เขาสังเกตว่ากอริลลาโตเต็มวัยจะสร้างรังใหม่จากใบไม้และกิ่งไม้ทุกคืน
0: คุณคิดว่าไงยังไม่หนาวเลยตอนนี้เวลา 9:45 นาทีมันอยู่ไม่ไกล
1: ครับเมื่อค้นพบรังแล้วกอริลลาก็จะอยู่ไม่ไกล
0: โอ้นี่เป็นรอยขอนิ้วดูเหมือนมันจะเดินขึ้นเขาให้เราเดินช้าๆจนกว่าจะพบมันนะ
1: นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่คนหนึ่งที่สร้างสรรค์จากงานของจอร์จทาวเลอร์คือฟีลิกซ์นาดากิจิมานารองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยไดแอนฟอสซี่คาริโซกิและเป็นชาวพื้นเมืองรวันดาคนแรกที่ดำรงตำแหน่งนี้งานของฟีลิกซ์และนักวิจัยอื่นๆเกิดขึ้นได้เพราะคนที่ฉลาดมากคนหนึ่งหาวิธีให้การสังเกตกอริลลาเป็นเรื่องง่าย
0: ขึ้นมาเลยฟีลิกซ
1: ์คือปีนต้นไม้
0: ผมมักมาคนเดียวโดยไม่มีคนนำทางนะ
2: โอ้ว้าว
0: ผมรู้ว่าสัตว์ไม่ชอบเรื่องเซอร์ไพรส์ผมจึงไม่ต้องทำลับๆหล่อๆกับกอริลลาผมอยากให้มันเห็นผมทางเดียวที่คุณจะเห็นมันได้ดีคือคุณต้องปีนขึ้นไปนั่งบนกิ่งไม้อย่างที่เราทำอยู่นี่ไงล่ะ
2: แล้วมันมีปฏิกิริยายังไงเช่นถ้ามันเห็นคุณบนต้นไม้มันจะหนีหรือว่าทำยังไงล่ะครับ
0: คุณรู้ว่าตัวผู้ตัวใหญ่จะตื่นตัวที่สุดมันมักจะตีอกตัวทุกตัวจงดูฉันแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับตัวผู้หากมันกังวลมันก็จะไป
2: อ๋อครับแม้ตอนนี้ก็เป็นหลักการเดียวกันไม่ว่ามันจะชินแต่ถ้าคุณเข้าไปในกลุ่มคุณก็ต้องแสดงตนมันต้องเห็นคุณหากเป็นคนใหม่แล้วมันก็จะสนใจเพราะว่ามันสงสัยโดยเฉพาะพวกเด็กๆใช่แล้วหลักการเดียวกัน
1: การค้นพบของชาวเลอร์ที่ว่ากอริลลาจะคุ้นเคยกับมนุษย์ได้นั้นสำคัญต่อความสำเร็จในการค้นคว้าระดับปริญญาเอกของเขาในปี1959
3: กอริลลาภูเขาได้ชื่อว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งในจักรวาลที่ดุดันและก้าวร้าวที่สุดและสิ่งที่จอร์จทาวเลอร์แสดงนั้นหากคุณทำถูกวิธีกอริลลาภูเขาก็จะเป็นมิตรและเข้าหาได้อย่างง่ายดาย
1: จอร์จและเคผู้เป็นภรรยาใช้ชีวิตและศึกษาท่ามกลางหมู่กอริลลาภูเขา1ปี
4: ครั้งแรกที่ฉันเห็นกอริลลาในทุ่งมันทำฉันกลัวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะไม่กลัวจอร์จชี้ให้ฉันดูตัวผู้2ตัวใหญ่บนต้นไม้ที่เข้ามาใกล้เรื่อยๆเมื่อมันกินอาหารฉันก็กังวลนิดหน่อยแล้วฉันก็มองข้ามไปบนกิ่งไม้ก็มีตัวผู้หนุ่มตัวหนึ่งนอนคว่ำเอามือเกย

0: างมองฉันอยู่มันทำให้ฉันอุ่นใจทันที
1: ผมรู้ว่าถ้าคุณเรียบร้อยสงบนิ่งใกล้พวกสัตว์มันก็จะคุ้นเคยกับคุณแล้วสำหรับพวกกอริลลาคุณรู้สึกเหมือนอยู่กับครอบครัวใหญ
2: ่ความเข้าใจของจอร์จที่มีต่อกอริลลาว่าเป็นสัตว์กินพืชที่รักสันตินั้นเป็นการค้นพบที่ยิ่งใหญ่
1: สิ่งที่ยั่งยืนและมีประโยชน์ที่สุดที่ผมทำคือการแสดงว่ากอริลลาเป็นสัตว์ที่มีเสน่ห์และเป็นมิตรที่เราใช้ศึกษาได้ง่ายสิ่งที่เยี่ยมก็คือมีผู้คนทำงานเรื่องกลุ่มนี้อย่างละเอียดมา30ปีแล้วล่ะครับ
2: ในปี1967ไดแอนฟอสซี่ตั้งแคมป์ที่เรียกว่าคาริโซกีบนภูเขาสูงฟอสซี่ทุ่มเทรณรงค์เพื่อปกป้องสัตว์เหล่านี้ตลอดชีวิตของเธอครั้นปลายทศวรรษ70การขาดการคุ้มครองกอริลลาและที่อาศัยทำให้ประชากรลดลงเหลือประมาณ260ตัวซึ่งน้อยกว่าที่จอร์จคาดการไว้ตั้งแต่แรกว่า400ถึง500ตัวการลดลงของประชากรนี้เป็นสิ่งที่เอมี่เวเดอร์นักศึกษาปริญญาเอกประสบในปี1978การค้นคว้าของเธออาศัยการศึกษาเบื้องต้นของจอร์จชาวเลอร์มากเอมี่กับจอร์จเป็นเพื่อนร่วมงานกันมาหลายปีและเฝ้าดูกอริลลาอยู่ทุกวันนี
1: ้ต้องขอบคุณกอริลลาที่ทำให้คนเดินง่ายขึ้น
3: เขาทำให้ฉันรู้ว่ากอริลลาพวกนี้อยู่ที่นี่เขาบอกฉันเรื่องจำนวนเรื่องว่ามันอยู่รอดได้ยังไงเราต่างก็โชคดีที่ตามรอยจากรากฐานอันมั่นคงและสร้างสรรค์ขึ้นมา
2: การค้นคว้าของจอร์จเป็นการสืบหาทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกว่ากอริลลากินอะไรการค้นคว้าของเอมี่ตรวจสอบต่อไปถึงการหาอาหารด้วยการถามคำถามสำคัญว่ากอริลลาภูเขาที่เหลืออยู่จะยังคงมีอาหารเพียงพอต่อความอยู่รอดและเพิ่มจำนวนหรือไม
3: ่ฉันใช้ข้อมูลทางนิเวศวิทยาของจอร์จเป็นฐานฉันมุ่งมองที่อาหารของมันฉันดูว่ามันเดินทางไปไหนและดูว่ามีอะไรเหลือในอุทยานนี้และว่าวิทยาศาสตร์สามารถบอกเราว่าประชากรนี้สามารถกลับมาอีกในระดับที่จอร์ดเห็นระหว่างเช่นนั้นจริง
2: ๆความหวังของเอมี่เป็นไปได้เมื่อเธอพบว่ามีอาหารเพียงพอสำหรับกอริลลาม
1: ันทำให้คุณคิดว่ามันกินแค่ไหนในช่วงวันหากมันขับถ่ายมากขนาดนี้ระหว่างที่หลับไป 2-3 ชั่วโมงคุณนึกไม่ออกหรอกว่าผมต้องใช้เวลากี่เดือนในชีวิตผมมองมูลสัตว์พวกนี้แต่มันก่อนน่า
3: ฉันก็คิดอย่างนั้นใช่มันเยี่ยมมาก
2: กอริลลากินอาหารถึงวันละ40ปอนด์นักชีววิทยาภาคสนาม3รุ่นเปรียบเทียบรายการอาหารของกอริลลากัน
4: ผมรู้จักสิ่งนี้ผมก็เห็นกอริลลากินมัน
1: แต่ผมไม่เคยเห็นมันกินนะ
3: แล้วคุณเคยเห็นมันกินอาหารมากี่อย่าง
1: ก็น่าจะประมาณ40อย่าง
3: ฉันเห็นประมาณ125แล้วคุณล่ะ
4: โอ้ยเรามีกว่า200ครับ
1: แสดงว่าคุณเก่งแล้วมันย่ำพืชขณะที่กินที่นี่ด้วยนะมันเป็นของชอบที่ผมศึกษากันคือเซลลารี่ป่าดูนี่สิปอกง่ายเลยรสชาติเป็นไง
3: ขมนิดหน่อยอันนั้นของคุณฉันเรียกมันว่าผักโขมป่า
1: ผักโขมป่าเหรอโอเค
3: ก็รสมันเหมือน
1: ถ้าเราเป็นกอริลลาเราจะไม่ปรุง
2: การทำให้กอริลลาคุ้นเคยกับมนุษย์นั้นจำเป็นต่อการสังเกตมันเพราะมันมีประโยชน์มากกว่าแค่การค้นคว้าทั้งยังดีต่อการอยู่รอดของมันด้วยช่วงปลายทศวรรษ1970เอมี่เวดเดอร์และสามีคิดแผนการใหม่เพื่อสร้างกองทุนคุ้มครองกอริลลานั่นคือการท่องเที่ยวชมกอริลลาภูเขา
3: พูดเบาๆหลายคนคิดว่าไม่น่าทำได้และจากภูมิหลังที่ฉันมีกับกลุ่มค้นคว้าและตามวิทยาศาสตร์นั้นฉันรู้ว่ามันจะชินกับการมีเราค่ะและฉันเชื่อว่าเราทำอย่างนั้นได้ในกลุ่มท่องเที่ยวเล็กๆ เราจึงว่าไม่มีทางล้มเหลวผู้คนจะต้องมาถือว่าไม่ธรรมดา
2: ปัจจุบันการท่องเที่ยวเป็นแหล่งรายได้อันดับหนึ่งจากต่างประเทศของรวันดาแต่ละปีคนถึง 20,000 คนจ่ายมากกว่า8ล้านเหรียญเป็นค่าเข้าชมสมบัติแห่งชาติของรวันดาซึ่งเป็นโอกาสหายากชาวรวันดาตระหนักว่าอนาคตทางเศรษฐกิจ

0: กิจของตนนั้นผูกไว้กับสุขภาพ
1: คุณเห็นมันไหม
0: การท่องเที่ยวประสบความสำเร็จจำนวนกอริลล่าจึงกลับไปอยู่ที่เกือบ400
2: ดูขนาดมันสิ
1: ผมอยากให้เคมาเห็นที่นี่จริงๆเธอเคยมาที่นี่50ปีมาแล้วเธอต้องมีความสุขมากแน่ๆเลย
2: ค่ะมันมองเราอย่างน่าทึ่งเชียว
1: ใช่ผมก็เหมือนกัน
2: ดูสิคะ
0: เบื้องหลังฉากที่สำนักงานใหญ่อุทยานก็มีทีมใหญ่เป็นลูกจ้างกว่า100คนเพื่อทำให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างราบรื่นขณะที่กอริลลาแต่ละกลุ่มเดินว่อนอุทยานนักนำทางก็หาพิกัดของมันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนตกการใช้เครื่อง GPS ด้วยทำให้นักนำทางใช้วิทยุบอกพิกัดของแต่ละกลุ่มแก่ผู้นำเที่ยวให้มั่นใจว่าเป็นเส้นทางที่ดีที่สุดโดยรบกวนกอริลลาน้อยที่สุด
1: น่าละผมมีความสุขที่ได้กลับมาเห็นกอริลลาแต่ตอนนี้มากับนักท่องเที่ยวหลายคนซึ่งจะต้องมีระเบียบอย่างเคร่งครัด
0: วันที่จอร์จชาวเลอร์เดินในภูเขานี้คนเดียวนั้นมานานแล้ววันนี้รวันดาเป็นประเทศที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดในแอฟริกา
1: แน่นอนว่าผมห่วงอนาคตรวันดามีอัตราการเติบโตของประชากรปีละ 3.2% ซึ่งสูงที่สุดแห่งหนึ่งของโลกพื้นที่ไม่พอแล้วผู้คนมีไร่จรดขอบอุทยานโดยไม่มีอะไรกันระหว่างกอริลลากับไร่มันและไร่ข้าวโพดพวกเขาไม่มีที่ไปแล้ว
0: โอกาสเกิดความขัดแย้งนั้นชัดเจนเมื่อมีกลุ่มกอริลลากล้าเสี่ยงออกมานอกอุทยานมันกินเปลือกต้นยูคาลิปตัสมันทำลายพืชที่ครอบครัวจนๆเพาะปลูกเพื่อขายได้เงินน้อยนิด
2: คุณรู้สึกยังไงดีหรือว่าไม่ดี
3: ไม่ดีเลยอย่างแรกคือมันไม่ดีต่อกอริลลาภูเขาเพราะเมื่อมันออกมานอกป่ามันก็มีโอกาสได้รับเชื้อโรคจากมนุษย
2: ์
3: แม้กระทั่งจากสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะวัว
1: ตรงประเด็นเลยเนาะ
3: มันก็ควรจะอยู่ในป่านั่นแหละครับถึงจะดีที่สุด
2: มีการหารือกันว่าพวกมันควรถูกไล่กลับป่าหรือไม่อาจจะผิดที่ทำให้กอริลลากลัวแต่อีกมุมนึงพวกมันก็ควรจะอยู่แต่ในธรรมชาติไม่ออกมาหาต้นไม้ที่ปลูก
0: กอริลลาภูเขาเผชิญกับอนาคตอันสับสนแต่โอกาสที่มันจะอยู่รอดก็มี
1: สิ่งที่ประทับใจผมคือนี่เป็นประเทศที่เล็กยากจนประชากรแออัดที่แม้ว่า50ปีแห่งความวุ่นวายได้ปกป้องกอริลลาภูเขาและภูมิใจเรื่องนี้ได้คุณก็เห็นว่าผู้คนที่อุทิศตนนี้มุ่งมั่นที่จะรักษาสัญลักษณ์ของชาติกอริลลาเป็นญาติเราผู้หนึ่งเราต้องเคารพต้องสงสารมันเห็นได้ชัดว่าเราต้องสู้เพื่อมันแต่ผมเปี่ยมด้วยความหวังและมองอนาคตในแง่ดี
0: ในสัตว์ที่น่าจำเกรงที่สุดในโลกและเป็นสัญลักษณ์ของแมวยักษ์มีเสือไม่ถึง 5,000 ตัวเหลืออยู่ในป่าอินเดียเป็นบ้านของเสือจำนวนเกือบครึ่งในนั้นในปี1963จอร์จชาวเลอร์เพิ่งจบปริญญาเอกด้านกอริลลาภูเขามาหมาดๆเขาก็ได้รับมอบหมายให้ศึกษาทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรกเรื่องเสือ
1: เสือเป็นสัตว์โลกที่สวยงามที่สุดชนิดหนึ่งซึ่งต่างจากกอริลลาคือมันไม่ชอบปีนป่ายและกอด
0: เป็นการศึกษาอย่างมุ่งมั่นเพื่อจะเข้าใจผลกระทบที่เสือมีต่อสัตว์ที่มันกินในอุทยานแห่งชาติคานาที่เก่าแก่ที่สุดและได้รับการคุ้มครองอย่างดีที่สุดในอินเดีย
1: สิ่งที่น่ารักในการศึกษาผู้ล่าที่ใหญ่คือคุณต้องศึกษาเหยื่อของมันซึ่งหมายความโดยอัตโนมัติว่าผมดูกวางที่หนองน้ำดูลิงข้างคุณมีภาพทางนิเวศวิทยานั่นเป็นส่วนหนึ่งของทั้งหมด
0: ที่คานามีสัตว์ให้เสือกินมาก

0: อุทยานจึงมีอาหารให้เสือกินประมาณ120ตัวโจเซฟวัฒาคาเวนนักศึกษาปริญญาโทตามรอยเสือ10ตัวนี้จากหลังช้างในใจกลางอุทยานวันนี้จอสพบกับเดอร์กาซึ่งเป็นสัตว์ที่โจเซฟศึกษาขณะที่มันสำรวจแคมป์ของเจ้าหน้าที่อุทยานที่ทิ้งร้าง
1: มันมีพฤติกรรมเช่นนี้คือมานั่งที่นี่และสังเกตแคมป์ถ้าไม่มีใครอยู่มันก็มักจะมาทำเครื่องหมายที่เสาแล้วก็ขึ้นเขาไป
2: ทำไมมันต้องลำบากโดยเข้ามาในรั้วแล้วออกไป
1: ใช่น่าสนใจมันมาตรวจพื้นที่มันรู้ว่าไม่มีใครอยู่นี่เป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของมันเราแค่สร้างแคมป์ที่นี่มันอยากมาตรวจพื้นที่แล้วก็จากไป
0: นี่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา4ปีโจเซฟติดตามเดอร์กากับลูกทุกขณะมานับสัปดาห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมันล่าและพยายามฆ่าในการค้นคว้านี้โจเซฟสามารถให้คะแนนความสำเร็จในการล่าของเสือได้
2: ได้ยินเสียงสัญญาณดังมันคงว่าตายแล้วมันต้องย่างกี่ครั้งกว่าจะฆ่าสำเร็จคุณเคยลองคิดไว้ไหม
1: ก็25ครั้งก่อนจะฆ่าในครั้งเดียวนะครับ
2: โอ้นั่นงานใหญ่เลย
1: ครับงานใหญ่เลย
0: ความเข้าใจว่าเดือกาจะต้องล่าสัตว์ใหญ่25ตัวกว่าจะฆ่าสำเร็จตัวหนึ่งนั้นเป็นข้อมูลสำคัญต่อการอนุรักษ์เสือการศึกษาของโจเซฟตั้งอยู่บนการค้นพบที่สำคัญของจอร์จว่าประชากรเสือในพื้นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนเหยื่อที่หาได้จอร์จสังเกตว่าเสือแต่ละตัวต้องการสัตว์ใหญ่50ตัวต่อปีเพื่อความอยู่รอดเมื่อจอร์จมาถึงอินเดียตอนนั้นเป็นช่วงวิกฤตของสัตว์ป่า
3: ตอนนั้นเราล่าสัตว์กันมากถือเป็นกีฬาเราไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับใดเกี่ยวกับการคุ้มครองสัตว์ป่าในอินเดียทุกสิ่งขึ้นอยู่กับผู้ฆ่าจอร์จก็นั่งพยายามเข้าใจพฤติกรรมเสือซึ่งอาจถือเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดและท้าทายที่สุดที่เคยทำ
2: เมื่อผมมาอินเดียตอนต้นทศวรรษ60สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ที่นี่ต้องถูกยิงโดยไม่มีการค้นคว้าคุณมองมันเหนือลำกล้องปืนแต่ผมมองด้วยกล้องส่องทางไกล
0: จอร์จเคผู้เป็นภรรยาและลูกชายยังเล็ก2คนเคยอยู่ที่นี่อย่างใกล้ชิดกับเสือเกือบ14เดือน
4: ฉันห่วงที่จอร์จอยู่กับเสือมากกว่าอยู่กับกอริลลาและเขาเชื่อมั่นมากฉันว่านั่นอาจเป็นสิ่งสำคัญคือถ้าคุณไม่แสดงความก้าวร้าวมันก็จะไม่ก้าวร้าวและฉันต้องเรียนรู้ที่จะยอมรับมันจะคิดว่าตอนนี้เราตระหนักแล้วว่ามันพิเศษแค่ไหนลูกๆยังเล็กมากเดินต่อแตะอยู่อินเดียนี่เป็นหนทางที่คนอยู่คุณเดินทางไปบางที่ใช้ชีวิตและเห็นสัตว์ต่างๆฉันว่าพวกสัตว์ข้างนอกก็เป็นแค่ฉาก
0: การศึกษาของจอร์จชาวเลอร์เปลี่ยนแปลงมโนทัศน์ของประเทศเรื่องเสือจากที่เป็นสัตว์ลึกลับก็เป็นสัตว์ที่ตอนนี้วิทยาศาสตร์อธิบายได้งานเขียนของเขากระตุ้นการพัฒนานักอนุรักษ์รุ่นใหม่ของอินเดีย
5: การอ่านงานเขียนของจอร์จก็เหมือนคนสายตาไม่ดีสวมแว่นเหมือนนำทุกสิ่งให้มาอยู่จุดโฟกัสและกล่าวว่าดีแล้วนี่เป็นการที่คุณถามเรื่องเสือนี่เป็นการที่คุณทำศาสตร์เรื่องเสือ
0: การกระตุ้นนักวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นให้รักษาสัตว์ป่าของตนเป็นกุญแจของยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ของจอร์จเขารับอุลัสกาลันเมื่อปี1988ให้เป็นผู้ช่วยวิจัยของสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า
5: เขามาหาผมหลายครั้งที่ภาคสนามผมรู้จักสระน้ำที่พวกเสือที่ผมตามอยู่ชอบมาในวันที่ร้อนซึ่งผมตามอยู่พอตอนตีสี่ครึ่งมันก็ออกมาจากทะเลสาบและลงน้ำเป็นภาพที่สวยงามจริงๆเวลานี้อาจเป็นเพราะจอร์จอยู่ที่นั่นมันเดินตัดหน้าเราไปไม่น่าเชื่อเลยรู้ไหมผมตกใจจนตัวสั่นเลยละจากนั้นเขาก็เอามือแตะบ่าผมและกล่าวว่าคุณรู้งานนะสำหรับผมแล้วนะนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่สำคัญของชีวิต
0: อุลัสถูกจอร์จกระตุ้นให้ปฏิวัติศาสตร์ด้านเสือด้วยเทคนิคก้าวหน้าใหม่ๆวิธีการนับเสืออย่างเป็นทางการในการนับเสือเคยอาศัยครึ่งหมายรอยตีนโดยการตามรอยตีนและทำสำเนาลงกระดาษเพื่อนับ
6: วิธีการที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์นี้กระตุ้นให้ทางการบางแห่งนับประชากรเสือมากเกินจริงด้วยการนับเครื่องหมายรอยตีนซ้ำซึ่งเป็นการทวีคูณเสือความพยายามในการอนุรักษ์เพื่อช่วยเสือนั้นถูกขัดขวางและค่อยๆหายไป
5: ขณะเดียวกันผมก็พัฒนาวิธีการที่ดีขึ้นการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างง่ายๆทำให้อนุมานจำนวนเสือและเหยื่อได้ตรงเป็นสิ่งจำเป็นที่เมื่อคุณนับสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าคุณจะนับสัตว์ทุกตัวได้คุณต้องไปที่ต่างๆและเก็บตัวอย่างของประชากรสัตว์แล้วค่อยประเมินสัดส่วนของสัตว์ในที่ที่คุณนับไปแล้วนะครับ
6: อูลัสตอบเรื่องการใช้กล้องแฟลชเป็นกล้องราคาถูกแค่เล็งและถ่ายที่ช่วยพิสูจน์เสือด้วยลายริ้วที่เป็นเอกลักษณ
2: ์คุณได้ข้อมูลมากกว่าโดยง่ายผมต้องดูทั้งหน้าและลายเสือว่ามันเป็นใครตอนนี้คุณนอนได้ทั้งคืนแล้วค่อยกลับมาดู
5: แน่นอนมันง่ายกว่าแต่ข้อมูลก็เยอะ
2: สิ่งที่ผมชื่นชมงานคุณจริงๆคือคุณทำให้มันเป็นเรื่องทางวิทยาศาสตร์คุณสามารถประมาณได้ว่ามีเสือกี่ตัวในพื้นที่ซึ่งแต่ก่อนแค่ดูรูปก็ทำแบบนี้ไม่ได้
5: จากนั้นกลับไปทดสอบความคิดเดิมของคุณที่ว่าเสือใช้เหยื่อ 10% คุณถูกแล้วนะ
6: การอนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพต้องการข้อมูลที่ใหม่และเป็นปัจจุบันจากภาคสนามจอสกับอูลัสอยู่ที่นี่ตอนนี้เพื่อหารือกับโจเซฟ
1: ผมฝันถึงเวลานี้มาตลอดผมเคยคิดว่าถ้าจะมีใครมาเยือนก็น่าจะเป็นคุณ2คนเพราะว่าคุณลงลึกรายละเอียดมากที่สุด
2: รู้ไหมเรามาเพื่อเรียนรู้คุณจะเป็นกูรูของเราคุณเป็นครูเรา
5: ในภูมิทัศน์นี้สิ่งที่คุณคิดคือการคุกคามที่ใหญ่ที่สุดต่ออนาคตของเสือเหรอ
1: เพราะว่าเรารู้ว่าเสือเกี่ยวข้องกับเหยื่ออย่างใกล้ชิดที่ไหนมีเหยื่อมากก็ย่อมมีเสือมากเรื่องง่ายๆจึงควรหยุดลักลอบล่าเหยื่อถ้าคุณลักลอบทำแล้วคุณก็จะลดจำนวนเสือด้วย
2: นอกจากเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วการมีคุณอยู่หมายถึงมีคนที่จับตาดูสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีค่ามาก
6: นอกเหนือขอบเขตคานาความอยู่รอดของเสือยังเสี่ยงอยู่แมดจอสได้เห็นการเปลี่ยนแปลงมาเยอะหลายทศวรรษ
2: การคุกคามเสือไม่ว่าที่ไหนก็เป็นเรื่องเดียวกันแต่ตอนนี้ประชากรอินเดียมีเกือบ3เท่าความกดดันต่อสัตว์สายพันธุ์นี้จึงเพิ่มขึ้นหลายเท่าซึ่งหมายความถึงการทำลายถิ่นฐานมากขึ้นปศุสัตว์และประชากรใกล้ชิดกันมากขึ้นคนอยากได้เงินจากการขายกระดูกไปทำยาที่จีนเสืออยู่ในภาวะตึงเครียด
6: ตั้งแต่ในทุ่งหญ้าและในป่าของคานาเสือก็ยังให้ความหวังแก่นักวิทยาศาสตร์แต่ที่สุดเดอร์กาก็ทำสำเร็จมันหลับใกล้ซากกวางชีต่อที่มันกินไปบ้างแล้ว
2: ประหลาดมากเหมือนกวางถูกกินไปไม่มากแย่จังที่เราลงไปตรวจสอบไม่ได้
6: เมื่อเขารอให้ลูกเดอกาปรากฏตัวนักวิทยาศาสตร์ทั้งสองก็มีพันธะเดียวกัน
2: ใช่นี่เป็นความรู้สึกพิเศษที่ได้ออกมานั่งกับสัตว
1: ์ใช่จริงๆนั่นไงตัวลูกมาแล้ว

0: มว่าคงดีนะถ้าคุณได้ใช้เวลา4ปีเฝ้าดูสัตว์พวกนี
1: ้ถ้าคุณใช้เวลาทั้งวันทั้งคืนกับสัตว์คุณจะยินดีที่มันยอมให้คุณเข้าไปในชีวิตมันผมถึงกับฝันถึงมันบ่อยๆผมจะยอมจ่ายเพื่อทำงานนี้มากกว่าจะได้เงินในการนี้ซะอีกนะ
0: ใช่ผมก็มีความสำคัญด้วยภรรยาผมคอยบอกว่าถ้าคุณจะได้งานนี้นะทั้งชีวิตคุณก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วนอกจากสนุกกับมัน
1: ที่นี่ก็เหมือนกันผมสนุกจริงๆครับ
2: ท้าทายในการช่วยเสืออาจตกเป็นของนักวิทยาศาสตร์รุ่นต่อไปแต่งานก็ต้องพึ่งทัศนะของจอร์จชาวเลอร์จอร์จชาวเลอร์ไม่เคยหยุดสังเกตและเรียนรู้จากธรรมชาติและปกป้องมันในวัยที่คนส่วนใหญ่เกษียณแล้วจอร์จชาวเลอร์เป็นรองประธานมูลนิธิแพนเทราซึ่งเป็นองค์กรที่อุทิศเพื่ออนุรักษ์สัตว์ตระกูลเสือเขาอยู่ในภูมิภาคแพนทานอลในบราซิลเพื่อปรึกษาเรื่องโครงการที่มุ่งช่วยเสือจากัวซึ่งเป็นเสือที่ว่องไวที่สุดจอร์จชาวเลอร์คุ้นกับที่นี่ซึ่งเขาเคยอยู่เมื่อปลายทศวรรษ1970เมื่อเขาศึกษาแนวฐานแรกที่เชื่อถือได้ของเสือจากัวและเหยื่อของมัน
0: เสือจากัวช่างลึกลับเสียจนคุณแทบไม่เห็นมันดังนั้นการจะเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์อย่างน้อยต้องเขียนชีวประวัติสั้นๆว่าชีวิตมันเป็นยังไงนี่เป็นเรื่องท้าทายจริง
2: ๆวันนี้จอสมีนักวิทยาศาสตร์ชาวบราซิลร่วมด้วยคือดร.ปีเตอร์คราชอซึ่งเป็นผู้ช่วยของจอสเมื่อ30ปีก่อนและดร.ซานดราคาวาคันติซึ่งเป็นนักชีววิทยาภาคสนามเรื่องเสือจากัววาระแรกของจอสคือการพบกับเสือว่องไวอีกครั้ง
0: สงบมาก
3: น่าตื่นเต้นนะที่30ปีผ่านไปแล้วคุณยังกลับมาที่นี่ได้แล้วก็ยังได้เห็นอีก
0: สิ่งหนึ่งคือผมอยากกลับมาจริงๆเพราะทุกคนบอกว่าเสือจากัวนั่งอยู่แถวแม่น้ำ ซึ่งปีเตอร์กับผมไม่เคยพบเช่นนั้นเมื่อ30ปีก่อนนะ
4: เป็นตัวชี้วัดที่ดีว่าประชากรฟื้นตัวขึ้นและว่าสัตว์ต่างๆไม่ถูกทำร้ายเหมือนที่เคย
0: อย่างน้อยเสือจากัวที่มาใกล้แม่น้ำก็คุ้นเคยกับผู้คนส่วนจะเกิดอะไรขึ้นนั้นผมไม่รู้นะครับ
2: แพนเทราจะใช้ประสบการณ์มากมายของจอชเรื่องพฤติกรรมเสือเมื่อเริ่มโครงการอนุรักษ์เสือจากัว
4: ครั้งแรกที่เราศึกษาที่นี่จากัวแทบจะถูกล้างบางทั่วแพนทานอลมันเป็นความรู้สึกที่พิเศษจริงๆที่ทำให้จอร์จเห็นว่าจากัวดูจะกลับมากันเยอะนะครับ
2: จอร์จทำงานมามากแต่ไม่เคยพ่ายอำนาจนักล่า
0: ถ้าคุณเห็นนักล่าขนาดใหญ่แล้วใจมันก็มุ่งอยู่กับสิ่งอื่นคุณยอมรับว่ามันสวยมีพลังเป็นส่วนผสมของทุกสิ่งที่ทำให้คุณอิ่มเอม
2: การศึกษาเรื่องเสือในอินเดียของจอร์จชาวเลอร์อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนทำให้เขามีชื่อเสียงว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องเสือของโลกสิงโตตามเสือมาในปี1966เมื่อเขาเริ่มการสำรวจทางวิทยาศาสตร์อย่างจริงจังครั้งแรกเรื่องระบบนิเวศและพฤติกรรมของมันในเซเรนเกติลูกชายทั้งสองของเขาโตขึ้นโดยคิดต่างในเรื่องครอบครัวเสือ
3: จอชกลับมาบ้านและบอกว่าผมเอาอะไรมาให้แน่แน่ละฉันบอกว่าคงไม่ใช่สิงโตนะเขาตอบว่าไม่ใช่แต่เจ้านี่จะถูกฆ่าแม่ทิ้งมันไปแล้วเพราะไม่มีนมให้ผมเลยต้องเอามาฉันก็เลยวางมันลงในกล่องที่มีขวดน้ำร้อนและผ้าห่มข้างใต้แล้ววันรุ่งขึ้นพวกผู้หญิงในเซเรนเกติก็แห่กันมาเพราะเห็นเรารักสัตว์เลี้ยงนี้
2: การศึกษาสัตว์ตระกูลเสือชนิดต่อไปของจอร์จคือเสือดาวหิมะการปรากฏตัวของมันไม่ต่างจากที่ลือกันนักเมื่อเขาตามมันตอนต้นทศวรรษ70มันเป็นมหากาพย์การเดินทางผ่านยอดเขาหิมาลัยในเนปาลและปากีสถานที่บันทึกโดยนักเขียนและนักเดินทางคนดังคือปีเตอร์แมทธิสัน
5: ผมติดตามคณะเดินทางของเขาในเนปาลผมว่านั่นเป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตผมและแน่นอนว่าเราจับตาดูเสือดาวหิมะมันเป็นสัตว์หายากและไม่ค่อยเห็นกันจอร์จเป็นคนขาวคนหนึ่งในไม่กี่คนที่ได้เห็นที่จริงผมว่าเขาแทบจะเป็นคนแรกที่ถูกบันทึก
2: การเห็นเสือที่ว่องไวนั้นเป็นเพียงก้าวแรกที่จะช่วยมันเราต้องมองภาพรวม
0: ในฐานะนักนิเวศวิทยาความสุขอย่างหนึ่งในการศึกษานักล่าตัวยงคือคุณต้องศึกษาโดยอัตโนมัติถึงสิ่งที่มันกินแล้วผมสนใจมาก

0: าแผนฐานเอาให้เป็นมรดกทางธรรมชาติแล้วก็ต้องปรับ
1: แพนเทราหวังจะเปลี่ยนการใช้ปศุสัตว์นี้ที่แม่น้ำคาวีอาบาให้เป็นโครงการอนุรักษ์ต้นแบบโดยเชื่อมโยงการปศุสัตว์ที่ดีเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับเสือจากัว
2: เราจะทำให้เห็นว่าผู้คนจะอยู่กับสัตว์ป่าได้ยังไงที่ที่ไม่อนุญาตให้ฆ่าเสือจากัวแต่หากมีการทำปศุสัตว์อย่างเหมาะสมคุณก็จะไม่ค่อยมีปัญหากับเสือจากัวหมดปัญหาเรื่องการฆ่าเสือจากัวแล้วคุณก็ทำงานได้มากขึ้นอีก
1: ก้าวแรกๆของทีมแพนเทราคือแสดงให้พวกลูกมือปศุสัตว์ท้องถิ่นเห็นว่าเสือจากัวอาจเป็นสัตว์ที่กินซากแต่ไม่ได้ฆ่าวัวเสมอไป
0: คุณต้องการภาพจากัวกินซากวัวในธรรมชาติหรือลูกวัวหรืออะไรก็ตามเพราะมันสำคัญต่อแผนทะเนาโดยรวมถ้าคุณมีภาพที่ใช้อ่างได
1: ้ทีมค้นคว้าตั้งกล้องวิดีโอใกล้ร่างวัวที่ถูกกู้มาจากโรงฆ่าสัตว์และถูกวางในป่า
3: เอาละฉันว่าก็น่าสนใจว่าเสือจากัวจะมาไหมเอาละค่ะโอเคพร้อมแล้วสำหรับเสือจากัว
1: 4วันต่อมาซากก็กลายเป็นอาหารของพวกแร้งพอวันที่5ก็เป็นไปตามที่จอร์จว่าถ้าชาวปศุสัตว์เห็นตั้งแต่แรกว่าเสือจากัวกินซากเขาก็อาจจะฆ่าเสือจากัวน้อยลงซานดราและทีมงานต้องการข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับเสือจากัวและปศุสัตว์เธอจึงใส่ปลอกคอวิทยุ GPS ให้เสือจากัวจะได้ดูการเคลื่อนไหวของมันทั้งวันทั้งคืนทุกวันนี้วิทยาการส่งเสริมการค้นคว้าทางวิทยาศาสตร์แต่สำหรับจอร์จแล้วไม่มีอะไรจะดีกว่างานภาคสนามเพื่อบ่งบอกพฤติกรรมของเสือจากัว
0: ผมกำลังมองหาโมนแต่ไม่พบหรือได้กลิ่นเลยนะ
1: อีกวันหนึ่งก็อีกซากหนึ่งคือตัวเคแมนที่ถูกกินไปครึ่งหนึ่งเป็นหลักฐานว่าเสือจากัวยังกินเหยื่อสัตว์ป่าที่มีอยู
0: ่นี่เหม็นมากเสือจากัวต้องกินที่นี่สองสามวัน
4: ไม่ใช่ยังนิ่มอยู่เลยนะครับ
0: นี่มีรูด้วยมันงับที่คอและขยำต้องขอบคุณพวกร้างที่ทำให้เราเห็นที่นี่
4: ใช่ครับมันนำทางเราเสมอครับใช่ใช่
1: สำหรับเสือจากัวแล้วปศุสัตว์แพนเทราและไปที่รอบๆเป็นที่ปลอดภัยและมีสัตว์ป่ามากมายซึ่งอาจรวมถึงบัวด้วยที่จะกินโดยไม่ต้องกลัวปืนแต่การช่วยสายพันธุ์ในวงกว้างกว่านั้นพวกนักวิทยาศาสตร์เพนเทราหวังว่าความพยายามของตนจะนำพาให้ชาวปศุสัตว์ทั่วเพนทนาวอดทนต่อจากัวการเยือนของจอสรวมไปถึงการเผชิญหน้าที่ไม่ปกติ
4: ดูนั่นในลำเรือ
1: คือสิ่งเตือนใจอันขมขื่นถึงที่มั่นอันเปราะบางของเสือจากัวในภูมิทัศน์ของมนุษย
0: ์มันมีอุ้งเท้าใหญ่อยู่ปากทางที่อินเดียผมเห็นเสือหลับในวัดเก่าๆแต่ไม่เคยเห็นเสือนอนในเรือเก่าๆปีเตอร์คุณว่านี่ดีหรือไม่ดีอาจเป็นปัญหาไหมคุณว่าไง
5: น่ากังวลนะถ้ามันเริ่มไม่กลัวคนเมื่อมันปล่อยให้คนเข้ามาใกล้ขนาดนี้เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์อาจจะเกิดขึ้นก็ได
1: ้เมื่อเสือจากัวกับมนุษย์พัวพันกันมากขึ้นภารกิจในการอนุรักษ์ของจอร์จชาร์เลอร์ก็ยิ่งสำคัญมากขึ้นและเขารู้ว่าการอนุรักษ์ต้องการมากกว่าแค่วิทยาศาสตร์ดี
0: คุณอาจทำวิทยาศาสตร์ได้ดีที่สุดในโลกแต่หากไร้ความรู้สึกแล้วมันก็ไม่สัมพันธ์กันเลยการอนุรักษ์ตั้งอยู่บนความรู้สึกมันมาจากหัวใจที่เราไม่ควรลืม
1: ในสถานที่ค้นคว้าที่จอร์จกลับไปเขามีเหตุให้คิดบวก
0: พื้นที่เฉพาะที่ผมเคยทำงานนั้นโดยทั่วไปแล้วดีขึ้นเยอะเหมือนที่อุทยานคานาในอินเดียมันใหญ่กว่าตอนที่ผมเคยอยู่มันถูกจัดการไว้ดีที่บราซิลเสือจากัวที่ขี้อายมากมันนอนบนฝั่งน้ำแล้วมองดูเรือแล่นผ่านผมดีใจที่เห็นสิ่งที่รวันดาทำในปีที่ผ่านๆมาเพื่อปกป้องกอริลลามันทำให้คุณเห็นการอุทิศตนที่อา

0: ูกกระตุ้นโดยภูเขาและกอริลลา
1: โครงการใดๆของเขาจะค้ำจุนการงานไปชั่วชีวิตแต่จอสมักจะไม่ยอมนั่งเฉยตั้งแต่การศึกษาดั้งเดิมของเขาเรื่องเสือจากัวในบราซิลช่วงปลายทศวรรษ1970เขาก็ไปทั่วเอเชียเขายังคงเป็นผู้บุกเบิกด้านสัตว์ป่าต่อไป
2: ผมว่าสิ่งที่จอร์ทำก็คือคงเอนกายแล้วก็คิดว่าจะมีสัตว์ชนิดใดที่ฉันจะนึกภาพว่าคงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเข้าใกล้แล้วเขาก็ทึกทักเอามากมายเช่นว่าแพนด้ายักษ์
1: ในทศวรรษ1980เขาและเคผู้เป็นภรรยาเป็นชาวตะวันตกพวกแรกที่จีนเชิญให้มาศึกษาเรื่องแพนด้ายักษ
3: ์สิ่งที่เราทั้งสองรักที่สุดก็คือการอยู่ในภาคสนามมันน่าตื่นเต้นมากที่จะอยู่ลำพังในป่าเหมือนกับว่าคุณโดดเดี่ยวในโลกบางทีสำหรับจอร์ดแล้วเขาอาจทำได้โดยไม่ถูกรบกวนในสิ่งที่ทำและเขาจดจ่อเมื่อเขาอยู่ภาคสนาม
1: ตั้งแต่ทศวรรษ1990งานอนุรักษ์ของเอเชียกลางก็มุ่งไปที่แกะมาโคโปโลกับละมั่งทิเบตเขากระตุ้นให้รัฐบาลจีนสร้างเขตสงวนช้างทางในที่ราบสูงทิเบตซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดของป่าคุ้มครองในโลก
4: เพราะจอร์จมีพลังที่จะเข้าใจป่าพื้นที่ป่าสัตว์ป่าและจึงทำให้เราเข้าใจและรักมันดังนั้นจึงถูกกระตุ้นให้ปกป้องมันซึ่งอาจแปลว่าในอนาคตจะยังคงมีป่า
1: เขายังคงทำงานต่อไปเกี่ยวกับเสือในโลกและส่งผลและกระตุ้นชนรุ่นหลังให้อนุรักษ
0: ์คุณอยากจะทำอะไรเกินตัวคุณอยากจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังเพื่อความรู้และจิตวิญญาณต่อชนรุ่นต่อไปจะยังคงหลั่งไหลไปข้างหน้าและข้างนอกและหลังจากที่ผมถูกลืมไปนานแล้วก็ยังคงมีผู้คนทำเช่นนี้และนั่นเป็นเป้าหมายสูงสุดจริง
1: ๆสำหรับการอนุรักษ์แล้วความพยายามทำให้สำเร็จจะหยุดไม่ได
0: ้อันนี้ดีมากเลย
1: ความเข้าใจนี้เป็นเครื่องหมายของงานของจอร์จชาวเลอร
0: ์ทุกที่มีคนต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อมและดีที่เป็นเช่นนี้เพราะไม่มีอะไรรอดได้ตลอดไปคุณต้องสู้ต่อไปซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อสิ่งที่คุณให้คุณค่า
1: สำหรับจอร์จชาวเลอร์แล้วศูนย์พักพิงสัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกซึ่งเป็นที่ที่งานอนุรักษ์ของเขาเริ่มต้นก็จะเป็นจุดอุดมคติของเขาเสมอว่าธรรมชาติคืออะไรนอกจากนี้สำหรับเขาแล้วมันจะเป็นที่ที่ถูกคุกคามอยู่ประจำ
0: อเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ร่ำรวยที่สุดในโลกแต่ถิ่นของมันที่นั่นก็ยังถูกคุกคามอย่างต่อเนื่องโดยคนที่ต้องการน้ำมันกลั่นเร็วๆและทำลายป่ายิ่งใหญ่ผืนสุดท้ายของอเมริกาที่นี่คุณยังมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่ยังไม่ถูกทำลายนี่เป็นของขวัญแห่งจิตวิญญาณผมใช้เวลาที่เหลือของชีวิตแสวงหาพื้นที่อื่นที่คิดว่าสวยและผมคิดว่าคนของประเทศนั่นจะต้องการเพื่ออนาคตถึงแม้พวกเขาอาจไม่เคยมาแต่ก็ดีที่รู้ว่ามีที่เหล่านี้อยู่และคุณไปที่นั่นได้บางอย่างควรถูกอนุรักษ์โดยไม่รู้ไม่ผ่อนปรนเพราะพวกเขารู้สึกอยู่ในหัวใจ
1: จอร์จชาวเลอร์รู้สึกถึงความจำเป็นนี้อยู่ในหัวใจเสมอเขาจดจ่อกับอนาคตสัตว์ป่าและป่าและโลกของเราย่อมจะดีกว่านี
5: ้คุณพ่อคะใครส่งอะไรมาคะเนี่ยตั้งใจอ่านเชียว
6: อ๋อเพื่อนเพื่อนพ่อเขาแชร์เคล็ดลับสุขภาพมาน่ะอยากดูไหมล่ะ
7: เอ๊ะดื่มนมเปรี้ยวกับลำไยป้องกันโรคไตได้ด้วยเหรอคะหนูเพิ่งรู้นะคะเนี่ย
6: ใช่เห็นว่าเป็นสูตรของอาจารย์หมอที่อเมริกาเลยนะ
5: ไม่น่าจะใช่เรื่องจริงนะคะ
6: อ้าวทำไมคิดอย่างนั้นล่ะ
5: มันฟังดูแปลกๆนะคะเดี๋ยวนี้ข่าวปลอมในอินเทอร์เน็ตเยอะแยะไปหมดบางอันก็สร้างความเชื่อผิดๆบางอันก็เป็นการหลอกลวงจากผู้ไม่หวังดีอะไรที่มาจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราเชื่อไม่ได้ทุกเรื่องนะคะคุณพ่อ
7: จริงเหรอคะ
5: ใช่จ้ะลูกแล้วก็ไม่ใช่แค่

0: ื่องข่าวปลอมนะแต่ยังมีอีกหลายเรื่องเลยที่เราต้องระวังจากอินเทอร์เน็ตถ้าอยากรู้มากกว่านี้เดี๋ยวให้ผู้รู้เขามาเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะ
1: การแชร์ข่าวข้อมูลปลอมที่เรียกกันว่าเฟกนิวส์คือข้อมูลที่เป็นเท็จแต่มีความน่าสนใจและดูน่าเชื่อถือจนอาจทำให้ถูกส่งต่อกันออกไปและสร้างความเข้าใจผิดๆเป็นวงกว้างซึ่งเป็นเรื่องที่อันตรายมากเมื่อเราเห็นโพสต์หรือข้อความใดเราจึงควรหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเชื่อหรือแชร์เพื่อความปลอดภัยของตัวคุณเองและผู้คนในสังคมครับการหลอกให้โอนเงินช่วยเหลือคุณเคยถูกคนสนิทหรือคนรู้จักติดต่อมาเพื่อขอยืมเงินผ่านทางโซเชียลมีเดียไหมถ้าเคยแปลว่าคุณอาจจะกำลังถูกหลอกอยู่เพราะบางครั้งคนที่กำลังคุยกับคุณอาจจะเป็นใครก็ไม่รู้ที่ทำการแฮกบัญชีโซเชียลมีเดียหรือปลอมแปลงขึ้นใหม่เพื่อสวมรอยเป็นคนที่คุณรู้จักและหลอกให้คุณโอนเงินให้ก็ได้ทางที่ดีคุณควรพยายามติดต่อกับเจ้าตัวจริงๆให้ได้ก่อนว่ามีความจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆไหมหรือกำลังถูกใครสวมรอยอยู่หลอกให้โอนเงินบริจาคคุณอาจจะเคยพบเห็นโพสต์หรืออีเมลชักชวนให้ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนแต่ก่อนจะร่วมอนุโมทนาบุญเราอยากให้คุณตรวจสอบที่มาของการรับบริจาคนี้ให้มั่นใจก่อนว่าปลายทางของเงินที่เรากำลังจะให้นั้นถึงมือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆไหมหรือเป็นเพียงช่องทางทำมาหากินของมิจฉาชีพเท่านั้นหลอกว่าได้รับรางวัลใหญ่ถ้าคุณเคยได้รับโทรศัพท์หรืออีเมลที่แจ้งว่าคุณกำลังจะได้รับโชคก้อนโตให้ใจเย็นๆก่อนเพราะคุณอาจจะไม่ได้อะไรเลยแถมยังอาจเสียเงินให้กับมิจฉาชีพด้วยเพราะโดยส่วนมากมิจฉาชีพจะใช้วิธีนี้หลอกให้เหยื่อดีใจก่อนที่จะขอให้เหยื่อโอนเงินให้เพื่อเป็นการยืนยันรับสิทธิ์หรือเป็นค่าธรรมเนียมใช่แล้วครับคุณถูกหลอกแล้วหลอกลวงขายของออนไลน์หากคุณได้รับการติดต่อว่าจะได้ซื้อสินค้าบางอย่างในราคาพิเศษมากจนคุณตกใจให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นมิจฉาชีพเพราะหากคุณเชื่อและได้ทำการสั่งซื้อบางทีคุณอาจจะได้สินค้าที่ไม่ตรงกับสิ่งที่คุณต้องการหรือบางทีคุณอาจจะโดนหลอกเอาเงินไปเฉยๆการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์จึงควรซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือเท่านั้นหลอกให้เปิดบัญชีหากคุณถูกชักชวนจากผู้อื่นให้เปิดบัญชีให้โดยแลกกับผลตอบแทนไม่ว่าจะน้อยหรือมากห้ามทำเป็นอันขาดเพราะชื่อของคุณจะเข้าไปอยู่ในกระบวนการฟอกเงินของมิจฉาชีพโดยไม่รู้ตัวอันตรายมากๆเลยนะครับในปัจจุบันมิจฉาชีพบนโลกโซเชียลมีจำนวนเพิ่มขึ้นและวิธีการในการหลอกลวงเหยื่อก็ถูกพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องเราจึงอยากให้คุณเตรียมการป้องกันตัวในขั้นพื้นฐานดังนี้ครับอย่าบอกข้อมูลทุกอย่างลงบนโซเชียลเน็ตเวิร์กบอกเท่าที่จำเป็นนะครับเปลี่ยนรหัสผ่านบ่อยๆและเลือกรหัสผ่านที่คาดเดาได้ยากเมื่อได้รับแจ้งว่าให้โอนเงินให้ควรตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาให้รอบคอบก่อนเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงื่อนไขบางอย่างตรวจหาไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นประจำเพื่อป้องกันการจารกรรมข้อมูลเท่านี้คุณก็จะมีภูมิคุ้มกันขั้นพื้นฐานและสามารถท่องบนโลกโซเชียลได้อย่างปลอดภัยขึ้นแล้วล่ะครับ
2: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

ินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

ดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น. ถึง 15:30 น. ทาง NBT

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ภาคหนึ่งประจำคืนวันพุธที่14ตุลาคม2569ค่ำคืนนี้อยู่กับคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันภัทรวดีมิสุนาค่ะ
0: สวัสดีท่านผู้ชมนะครับทักทายท่านที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD ครับรวมไปถึงทางเพจ Facebook ของเรานะครับ NBT ขีด NBT ภาษาไทยเข้ามาแล้วกดทักทายกันได้นะครับคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับข่าวแรกวันนี้นะครับไปดูบรรยากาศล่าสุดนะครับเป็นสีสันเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับงาน IMF World Bank ซึ่งช่วงค่ำครับท่านนายกรัฐมนตรีได้เปิดทำเนียบรัฐบาลจัดเลี้ยงเวลคัมดินเนอร์ครับต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปี IMF World Bank Group 2026ครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเป็นเจ้าภาพนะครับในการจัดงานเลี้ยงต้อนรับ Welcome Dinner เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group 2026พร้อมด้วยนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยรวมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีได้ย้ำนะครับว่าประเทศไทยนั้นมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF World Bank อีกครั้งในรอบ35ปีแล้วก็ชี้ให้เห็นนะครับถึงความสำคัญของความร่วมไม้ร่วมมือกันในอนาคตท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่เชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตการทำงานการค้าและการสื่อสารของผู้คนและยังอวยพรให้แก่ผู้มีเกียรตินะครับมีช่วงเวลาแห่งความสุขและน่าประทับใจกับการท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครพร้อมสัมผัสกับความอบอุ่นของคนไทยในระหว่างที่อยู่ที่นี่ตลอดจนประสบความสำเร็จในการหารือในห้วงของการประชุมด้วยซึ่งบรรยากาศในงานเลี้ยงต้อนรับนะครับได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงการแสดงจากวงบุรีรัมย์ออเคสตราและไฮไลท์เด็ดก็คือน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ครับซึ่งได้มาแสดงศักยภาพแล้วก็ได้นำเสนอครับความสามารถของเด็กไทยของเยาวชนไทยครับแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยพร้อมกันนี้นะครับยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะเยาวชนจากโครงการ FPO Symposium และนิทรรศการภาพวาดจากไทยเบฟด้วยรวมไปถึงการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยครับการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัยจากวงดนตรีสระกราวซิมโฟนีออเคสตราแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมส่วนเมนูอาหารครับพลาดไม่ได้จริงๆนะครับซอฟต์พาวเวอร์ไทยด้านอาหารที่เป็นเอกลักษณ์เป็นอาหารไทยผสมผสานความเป็นสากลไม่ว่าจะเป็นอาหารว่างแบบคานาเป้มีลาบเห็ดในแตงกวาเป็ดรมควันเสิร์ฟมาพร้อมกับเมลอนหรือจะเป็นเมนูอาหารจานหลักนะครับอย่างมัสมั่นแก้มบัวออสเตรเลียตุ๋นนุ่มๆหรือสามารถเลือกทานเป็นแซลมอนอบซอสพริกกระเพราไทยได้เสิร์ฟคู่กับข้าวกล้องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำครับ
1: ถือว่าเป็นงานที่ได้โชว์ศักยภาพนะคะทั้งอาหารศิลปะวัฒนธรรมไทยเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยกลับไปติดใจอย่างแน่นอนนะคะต่อกันที่เรื่องของการต้อนรับสังคมสูงวัยค่ะทางด้านของกบข.ก็เดินหน้าส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณหลังจากที่ไปสำรวจพบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีเงินออมเฉลี่ยเพียงคนละ 1,500,000 บาทซึ่งก็มองว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกโดยทางด้านของนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ก็เปิดเผยว่าเวทีการประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meeting ก็มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อ3ความท้าทายสำคัญนะคะที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองทุนและการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญได้แก่ปัญหาความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งจะส่งผลต่อการลงทุนในภูมิภาคต่างๆการก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบและการนำ AI มาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงด้วยในส่วนของกบข.ก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการรับมือกับสังคมสูงวัยโดยได้ชี้ให้เห็นว่าประชาชนและข้าราชการยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยหลังการเกษียณที่ยาวนานขึ้นทำให้การเตรียมความพร้อมด้านการออมเงินเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณให้มีความยั่งยืนกลายเป็นมีความท้าทายหลักที่สำคัญ โดยข้อมูลข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้นะคะคุณผู้ชมอยู่ที่ 16,000 คนก็ไปพบว่ามีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาทต่อคนทางด้านของกบข.ก็ต้องร่วมมือกับกระทรวงการคลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสมาชิกและวางแนวทางการช่วยเหลือให้ได้ตรงจุดพร้อมกับส่งเสริมให้ข้าราชการเริ่มออมเงินให้เร็วขึ้นรวมทั้งเพิ่มสัดส่วนเงินออมเลือกแผนลงทุนให้เหมาะกับตนเองและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดชีวิตค่ะ
2: 16,000 คนเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของเงินออมที่กบข.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าน้อยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
0: สอทได้เผยดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนนะครับว่าตอนนี้ขยับขึ้นไปแตะที่ 90.7 มาจากยอดขายรถยนต์ไทยช่วยไทยพลัสมีการช่วยกระตุ้นแต่จะต้องจับตาความเสี่ยงหลายด้านครับพร้อมกับเรียกร้องไปถึงรัฐบาลครับเตรียมมาตรการเชิงรุกรับมือน้ำท่วมครับนางพิมพ์ใจลีอิสรานุกูลครับประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรืออสอทนะครับท่านเปิดเผยบอกว่าผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมประจำเดือนกันยายน2569อยู่ที่ระดับ 90.70 ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากระดับ 89.7 ในเดือนสิงหาคม2569ซึ่งการปรับตัวเพิ่มขึ้นของดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนั้นมีปัจจัยสนับสนุนจากการปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569จาก 3.95 สตางค์เหลือ 3.89 สตางค์ต่อหน่วยครับเป็นการช่วยบรรเทาภาระต้นทุนภาคธุรกิจแล้วก็ลดค่าครองชีพของประชาชนขณะเดียวกันครับผู้ประกอบการมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีโดยเฉพาะกลุ่มอาหารแปรรูปเฟอร์นิเจอร์สินค้าแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์นอกจากนี้นะครับยอดขายรถยนต์นั่งส่วนบุคคลมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ BEV เพิ่มขึ้นถึง 100.8% เลยทีเดียวครับเมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนขณะที่รถยนต์ปลั๊กอินไฮบริดนะครับเพิ่มขึ้น 35.3% ในช่วง8เดือนแรกของปี2569และโครงการไทยช่วยไทยพลัสครับก็มีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายของร้านค้ารายย่อยโดยข้อมูลยอดขายนั้นสามารถนำไปใช้ประกอบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อผ่านระบบ AI นกกระซิบได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับภาคอุตสาหกรรมยังเผชิญความเสี่ยงหลายด้านโดยเฉพาะสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกซึ่งสร้างความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของประชาชนรวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆตลอดจนส่งผลกระทบต่อการขนส่งสินค้าวัสดุต่างๆด้วยและทำให้ซัพพลายเชนในบางอุตสาหกรรมหยุดชะงักในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาซึ่งทางสอทนะครับยังคงติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็เร่งช่วยเหลือผู้ประกอบการรวมไปถึงสมาชิกอย่างต่อเนื่องและมีข้อเสนอแนะฝากถึงภาครัฐด้วยนะครับก็คือ 1. เรื่องของการยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยเชิงรุกเสนอให้ภาครัฐยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยสู่การบริหารความเสี่ยงเชิงรุกโดยมีการเชื่อมข้อมูลภาพรวมสถานการณ์น้ำเพื่อประเมินความเสี่ยงและมีการแจ้งเตือนล่วงหน้านะครับหรือที่เรียกว่า early warning มีการกำหนดโครงสร้างการสั่งการกลไกประสานงานให้ชัดเจนรองรับผลกระทบข้ามพื้นที่และข้ามลุ่มน้ำตลอดจนครับเร่งประสานบริษัทประกันภัยให้สำรวจความเสียหายและจ่ายค่าสินไหมทดแทนอย่างรวดเร็วเพื่อเร่งฟื้นฟูกิจการที่ได้รับผลกระทบ2ก็คือการส่งเสริมการประหยัดพลังงานการลดภาระต้นทุนเสนอไปถึงภาครัฐออกมาตรการรณรงค์แล้วก็ส่งเสริมการประหยัดพลังงานเพื่อรับมือกับความผันผวนจากราคาพลังงานอย่างเช่นการให้ส่วนลดค่าไฟตามปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลงเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนและสถานประกอบการร่วมใจประหยัดพลังงานครับอย่างสุดท้ายคือข้อที่3นะครับเร่งผลักดันการใช้สินค้า Made in Thailand เสนอให้ภาครัฐนั้นเร่งผลักดันการใช้สินค้า Made in Thailand ในการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐแล้วก็หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทั้งในงานก่อสร้าง งานจะซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของทุกหน่วยงานพร้อมกับสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนใช้สินค้า Made in Thailand ด้วยครับ
1: ไปต่อกันที่ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วมนะคะคุณผู้ชมโดยเฉพาะทางด้านของนิคมอุตสาหกรรมค่ะโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้สำรวจสถานประกอบการที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้มีรวม 4,635 แห่งใน59จังหวัดเสียหายกว่า 18,200 ล้านบาทก็มีการเร่งประสานธนาคาร SME D Bank นะคะสำหรับการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย12เดือนพร้อมกับเปิดเผยว่ามีการสั่งปิด3โรงงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้กล่าวว่าจากข้อมูลศูนย์บริหารสถานการณ์วิกฤตกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่13ตุลาคม2569เวลา 15:00 น.พบสถานประกอบการได้รับผลกระทบ 4,635 รายใน59จังหวัดก็ประเมินมูลค่าความเสียหายเบื้องต้น 18,200 ล้านบาทแบ่งเป็นสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม 17,845 ล้านบาทนอกนิคมอุตสาหกรรมอีก359ล้านบาทโดยที่จังหวัดชลบุรีมีมูลค่าความเสียหายสูงสุดค่ะอยู่ที่ 17,896 ล้านบาทโดยจังหวัดที่มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะคะก็คือกรุงเทพมหานครสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีและจังหวัดชลบุรีในจำนวนนี้เป็น SME โรงงานอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชนและยังพบผู้ประกอบการประมาณ 77% ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนโดยความต้องการอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของเงินทุนเพื่อนำมาฟื้นฟูกิจการรองลงมาก็เป็นการแก้ไขความเสียหายของธุรกิจโดยรวมและการซ่อมแซมเครื่องจักรค่ะ
3: ซึ่งจังหวัดที่มีมูลค่าความเสียหายสูงสุดจะอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับมีถึงประมาณ 17,900 ล้านบาทนะครับแล้วก็จังหวัดที่มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดนะครับก็คือกรุงเทพมหานครตามมาด้วยสมุทรปราการระยองปราจีนบุรีแล้วก็ชลบุรี
1: โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะยังได้กล่าวถึงการช่วยทางการเงินว่าทางธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME D Bank จะดำเนินมาตรการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด12เดือนก็มีผู้เข้าร่วม539รายวงเงินอยู่ที่ 1,800 ล้านบาทควบคู่กับสินเชื่อดีพร้อมเพย์วงเงิน50ล้านบาทและมาตรการพักชำระหนี้ของกองทุน SME ตามแนวประชารัฐเป็นเวลา3เดือนด้วยค่ะส่วนกรณีที่ไปพบน้ำมันหรือว่าสารโลหะหนักปนเปื้อนออกมาในช่วงน้ำท่วมนั้นเรื่องนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าจากการตรวจสอบของกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบสารโลหะหนักปนเปื้อนอยู่บ้างแต่ว่ามีปริมาณค่อนข้างน้อยและยังไม่สามารถระบุได้ว่ามาจากโรงงานแห่งใดพร้อมกันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมก็ใช้มาตรา37และ39ปิดโรงงานไปแล้ว3แห่งที่จังหวัดปราจีนบุรีพร้อมยืนยันว่าไม่ได้สนใจว่าบริษัทดังกล่าวนั้นจะเป็นนอมินีหรือว่ามีนามสกุลดังแต่อย่างใดค่ะ
3: มีเจือปนอยู่ไหมนะครับจากทางการสำรวจของทั้งกรมควบคุมมลพิษและกรมโรงงานมีอยู่บ้างบางส่วนนะครับแต่ว่าปริมาณมันค่อนข้างน้อยไม่สามารถตอบได้ว่ามาจากโรงงานจากไหนหรืออย่างไรแต่ว่ามีปริมาณเนี่ยค่อนข้างน้อยมากนะครับในส่วนของโลหะหนักส่วนที่พบเยอะขึ้นนะครับเนื่องจากน้ำมีปริมาณน้อยลงนั้นก็คือองค์ประกอบของน้ำมันนะครับซึ่งตอนแรกที่เรานำตัวอย่างไปตรวจนั้นเนี่ยถ้าจำได้จะเป็นช่วงที่มีน้ำหลากมามีน้ำเยอะมากความเจือจางก็จะเพิ่มขึ้นแต่วันนี้พอปริมาณน้ำลดลงทำให้ระดับความเข้มข้นของน้ำมันนั้นเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวนะครับดังนั้นก็ย้ำฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับว่าหลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำหรือว่าถ้าหากว่าโดนน้ำดังกล่าวนะครับก็ขอให้เร่งล้างชำระออกเสียนะครับในส่วนของสถานประกอบการนะครับที่ผ่านมาเราได้มีการใช้มาตรา37และ39ของพ.ร.บ.โรงงานนั้นปิดไปประมาณ3แห่งแล้ววันนี้เองก็จะมีเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนการปิดนั้นนะครับจะไปใช้มาตรา39คือปิดให้ประกอบการเลยทันทีนั้นนะครับก็จะเป็นการสุ่มเสี่ยงในการที่ทางผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะฟ้องร้องกลับเราจะต้องใช้มาตรา37ในการให้เขาไปปรับปรุงในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนไม่ว่าจะเป็นการเอาผ้าใบไปคลุมนะครับกรองวัตถุดิบหรือว่าการทำคันดินต่างๆแล้วก็ถ้าหากไม่ดำเนินการตามนั้นก็จะใช้มาตรา39ในการสั่งให้หยุดดำเนินการอันนี้ผมไม่สนนะครับว่าจะเป็นนอมินีหรือว่าเป็นนามสกุลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไปตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ก่อนหน้านี้เราก็ปิดไปแล้ว3โรงผมเองก็ยังไม่ทราบว่าเราไม่ได้ดูนะครับว่าเป็นบริษัทใครอย่างไรเราดูแค่ว่าไม่ได้ทำตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมายนะครับก็ดำเนินตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างที่สุด
0: างกรมควบคุมมลพิษนะครับได้เปิดเผยผลการตรวจน้ำเพื่อหาสาเหตุกรณีปลาในกระชังตายที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างน้ำ4จุดส่งวิเคราะห์หาสาเหตุพร้อมกับบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆเร่งแก้ไขปัญหาน้ำเสียครับดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษนะครับท่านกล่าวบอกว่าได้มอบให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่7สระบุรีนะครับตรวจสอบกรณีปลาตายในพื้นที่ตำบลท่าตูมอำเภอท่าตูมบ้านทามแล้วก็รวมไปถึงตำบลหาดนางแก้วอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีการเก็บตัวอย่างน้ำนะครับน้ำผิวดิน4จุดเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็มีการส่งตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเพื่อดูค่า BOD ค่าแอมโมเนียไนเตรตไนเตรตฟอสฟอรัสต่างๆด้วยนะครับฟีเคิลโคลิฟอร์มก็มีการตรวจด้วยเช่นกันรวมไปถึงน้ำมันแล้วก็ไขมันโลหะหนักเพื่อหาว่าอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้ปลาตายครับเบื้องต้นเนี่ยพบนะครับว่าค่าออกซิเจนละลายน้ำนะครับในแต่ละจุดอยู่ระหว่าง 3.23 ถึง 7.45 มิลลิกรัมต่อลิตรแล้วก็ค่าความเป็นกรดด่างหรือค่า pH อยู่ระหว่าง 6.87 ถึง 6.96 แต่ก็ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุของการเกิดการที่ปลาตายในกระชังจำนวนมากแบบนี้นะครับโดยคาดนะครับว่าจะทราบผลการวิเคราะห์ผ่านห้องปฏิบัติการภายในวันที่19ตุลาคมนี้ครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการร้องเรียนปัญหาคุณภาพน้ำในคลองรังสิตปริวรศักดิ์ที่เปลี่ยนเป็นสีดำแล้วก็มีฟองเป็นจำนวนมากแล้วก็ยังส่งกลิ่นเน่าไปทั่วบริเวณนะคะล่าสุดทางเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็เก็บตัวอย่างน้ำที่บริเวณประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีส่งไปตรวจเบื้องต้นก็พบค่าออกซิเจนละลายในน้ำอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานจึงส่งไปตรวจเชิงลึกอีกคาดว่าภายใน6วันจะทราบผลที่แน่ชัดค่ะโดยทางด้านนางสาววิมลชยาสถิตสุนทรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เปิดเผยว่าหลังจากเมื่อวานนี้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในเบื้องต้นและพบว่าน้ำมีคุณภาพเสื่อมโทรมค่า DO หรือว่าปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำมากซึ่งเป็นน้ำเสียที่มาจากชุมชนวันนี้เองจึงได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อตรวจสอบแล้วก็วิเคราะห์อย่างละเอียดโดยเฉพาะเรื่องของโลหะหนักและสารปนเปื้อนทั้งหมด7ชนิดคือตรวจวิเคราะห์ความสกปรกในรูปสารอินทรีย์โลหะหนักความกระด้างกลุ่มแบคทีเรียค่าออกซิเจนละลายน้ำหรือว่า DO สารอาหารและแอมโมเนียก่อนที่จะใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ผลประมาณ6วันจึงจะสามารถทราบผลที่แน่ชัดได้โดยขณะที่ผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะก็ไปพบว่าค่า DO หรือว่าออกซิเจนในน้ำจากการตรวจวัดทั้ง3จุดเมื่อวานนี้ก็ไปพบว่าอยู่ที่ระดับ 1.8 ต่ำที่สุดคือ 1.5 จัดอยู่ในเกณฑ์น้ำผิวดินประเภทที่5ใช้ประโยชน์เพื่อการคมนาคมทางน้ำเท่านั้นไม่สามารถนำมาใช้อุปโภคบริโภคเกษตรกรรมหรือว่าการประมงได้โดยตรงส่วนสาเหตุของการเกิดฟองในน้ำเนื่องจากว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีการสูบน้ำด้วยแรงดันสูงมีแรงกระแทกทำให้สารชำระล้างหรือว่าสารเคมีที่ปนเปื้อนมากับน้ำเสียก็ทำให้เกิดฟองเป็นจำนวนมาก
4: นี้มาตรวจแบบทดสอบแบบง่ายๆไปแล้วนะคะพบว่าน้ำเนี่ยมีคุณภาพที่เสื่อมโทรมนะคะโดยเฉพาะค่า DO นะคะก็คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายในน้ำเนี่ยต่ำมากนะคะซึ่งเป็นน้ำที่มีลักษณะเสื่อมโทรมซึ่งเป็นน้ำเสียจากชุมชนนะคะดังนั้นเนี่ยทางหน่วยงานของกระทรวงทรัพย์ผู้บริหารของกระทรวงทรัพย์ก็เป็นห่วงใยคุณภาพชีวิตของ

0: ้องประชาชนนะคะก็เลยมอบหมายให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่6เนี่ยนะคะมาเก็บตัวอย่างน้ำนะคะเพื่อไปตรวจวิเคราะห์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในน้ำไปตรวจอย่างละเอียดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโลหะหนักนะคะแล้วในวันนี้นะคะก็จะมีหน่วยงานที่มาร่วมด้วยนะคะก็จะมีอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีค่ะสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานีมาร่วมด้วยค่ะ
1: ครับใช้เวลานานครับถ้าเก็บตัวอย่างไปแล้วจะได้รู้ผลครับท่านรองครับ
0: ประมาณ6วันค่ะค่ะ
1: โลหะหนักที่เราเป็นห่วงนี่คือตัวไหนยังไงบ้างครับ
0: โลหะหนักที่น่าเป็นห่วงตัวนี้ก็คือไม่รู้ว่ามีการปนเปื้อนของสารปลอดหรือว่าสารในส่วนของอะซินิกอะไรเข้ามาด้วยหรือเปล่านะคะ
1: พอผมถามเป็นความรู้หนึ่งปกติแล้วน้ำที่สูบไปแล้วมันมีฟองขึ้นอ่ะมันเป็นเรื่องปกติหรือมันผิดปกติที่เราเห็นเลยครับพอ
0: ก็คือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่าน้ำที่มันมีการปนเปื้อนนะคะจากของเสียชุมชนนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของสารผงซักฟอกหรือว่าสารที่เกิดจากการช้าล้างเนี่ยค่ะมันอาจจะมีการปนเปื้อนมาอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่าตรงจุดนี้ค่ะมีการสูบน้ำด้วยแรงแล้วก็พ่นด้วยแรงกระแทกนะคะมีการกวนน้ำนะคะจึงทำให้เกิดฟองเนี่ยปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะ
2: ส่วนทางด้านของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะก็เล่าให้ฟังว่าได้สังเกตสีของน้ำว่าเริ่มมีสีเข้มแล้วก็ดำขึ้นหลังจากที่น้ำท่วมครั้งล่าสุดและมีการระบายน้ำลงมาที่ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ซึ่งเป็นส่วนที่มีฟองเกิดขึ้นแล้วก็จะมีแบบนี้ขึ้นทุกปีหากมีการระบายน้ำแต่ชาวบ้านบอกว่าปีนี้หนักกว่าเดิมส่วนเรื่องของกลิ่นไม่รู้สึกกระทบอาจจะเป็นเพราะว่าความเคยชินของคนในพื้นที่ค่ะ
3: ยายไม่ได้กินเพราะยายอยู่เขาหมาแต่คนอื่นก็ไม่แน่เพราะว่านั่นกองก็ใหญ่ใหญ่เริ่มเลยแล้วยายก็อยู่กับหมายายก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่อง
4: ไม่ค่อยได้กิน
3: เ
4: พราะอะไรกับเราบ้าง
3: ไม่รู้ที่อันนี้เราก็ไม่รู้นะหมาก็กินนะหนูมันเป็นมาได้อาทิตย์นึงกว่าแล้วนะพอฝนซาใช่ไหมหนูบ้านยายน้ำท่วมใช่ไหมอันนี้ซาปุ๊บมันก็มีคลองมาเลยแล้วน้ำมันก็เปลี่ยนสีเป็นสีดำๆเลย
2: ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำอย่างละเอียดค่ะเพื่อประเมินการปนเปื้อนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาขอความร่วมมือประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำโดยตรงและงดปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเพื่อป้องกันไม่ให้คุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลงไปมากกว่าเดิมก่อนที่น้ำจะถูกระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
5: ทางด้านสทช.นะครับได้บินสำรวจสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกดูเส้นทางน้ำเจ้าพระยาบางปะกงครับพร้อมกับประเมินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้านะครับโดยพบว่ามวลน้ำยังคงเหลือในลุ่มน้ำบางปะกงกว่า 1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคาดนะครับว่าสิ้นเดือนตุลาคมจะสามารถระบายน้ำออกได้หมดครับนายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.พร้อมด้วยนายวรพจน์เพชรนรชาติรองอธิบดีกรมชลประทานได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ได้รับการสนับสนุนจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะครับบินสำรวจเส้นทางน้ำบริเวณฝั่งตะวันออกของลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำบางปะกงเพื่อติดตามสภาพพื้นที่จริงแล้วก็มีการวิเคราะห์แนวทางการไหลของน้ำด้วยโดยเส้นทางน้ำที่เชื่อมโยงระหว่างลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกงตั้งแต่ปลายคลองรังสิตคลอง13และประตูน้ำสวภาผ่องศรีพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกประตูน้ำสมบูรณ์อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจุดบรรจบนะครับของแม่น้ำปราจีนบุรีและแม่น้ำนครนายกแนวเชื่อมต่อลงสู่แม่น้ำบางปะกงบริเวณอำเภอบางคล้าและอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรารวมพื้นที่รองรับและก็เชื่อมโยงน้ำในเขตหนองจอกและเขตประเวศของกรุงเทพมหานครก็ทำให้ได้เห็นภาพรวมของระบบน้ำแล้วก็จุดคอขวดต่างๆได้อย่างชัดเจนครับทางนี้ทางสทช.ได้นำข้อมูลเชิงพื้นที่ไปประเมินร่วมกับภาพถ่ายดาวเทียมของจิสต้าโดยพบนะครับว่าสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มน้ำบางปะกงมีแนวโน้มลดลงตามลำดับจากน้ำท่วมขังเมื่อวันที่4ตุลาคม2569ที่ผ่านมามีปริมาตรน้ำนะครับ 2,010 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับส่วนวันที่9ตุลาคมอยู่ที่69ปริมาตรน้ำท่วมลดลงนะครับเหลือ 1,088 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือระบายน้ำออกไปแล้วนะครับ922ล้านลูกบาศก์เมตรโดยคาดนะครับว่ามวลน้ำคงค้างจะสามารถระบายลงลำน้ำได้หมดในเดือนตุลาคมนี้อย่างไรก็ตามครับสทนช.จะเร่งปรับแผนการระบายน้ำผลักดันน้ำที่ท่วมขังลงสู่แม่น้ำบางปะกงและอ่าวไทยให้เร็วที่สุดครับ
2: พักสักครู่ก่อนนะคะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาติดตามการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์สักครู่เดียวค่ะ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์ขันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ทวนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 23:25 ยังอยู่กับเรา2คนใน ABT News ภาคดึกนะคะกลับมาเบรกนี้ก็ยังคงพูดถึงเรื่องของการช่วยเหลือหลังน้ำลดทีนี้จะไปดูกันที่แฟลตคลองจันค่ะทางด้านของผู้ประกอบการย่านแฟลตคลองจันเขตบางกะปิตอนนี้ก็เร่งฟื้นฟูร้านค้าหลังน้ำท่วมเสียหายอย่างหนักบางรายเนี่ยก็ประเมินความเสียหายไว้สูงถึง 400,000 บาทก็ต้องหยุดกิจการมาแล้วกว่า2สัปดาห์ขณะที่บอกว่าเงินเยียวยา 9,000 บาทนั้นคงไม่เพียงพอกับความเสียหายอยากจะให้รัฐบาลนั้นเร่งช่วยเหลือเพิ่มเติมค่ะทีมข่าว NBT นะคะลงพื้นที่ไปแฟลตคลองจันเขตบางกะปิซึ่งก็ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ตอนนี้เร่งทำความสะอาดร้านค้าแล้วก็ตกแต่งร้านใหม่หลังจากที่น้ำท่วมนานกว่า10วันทำให้ตัวอาคารรวมถึงอุปกรณ์ประกอบอาชีพเสียหายเป็นจำนวนมากมีเจ้าของร้านอาหารท่านหนึ่งค่ะเล่าให้ฟังว่าน้ำท่วมครั้งนี้เขาเสียทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้ตู้เย็นตู้แช่แข็งเคาน์เตอร์ประกอบอาหารอุปกรณ์ไฟฟ้าผนังพื้นฝ้าเพดานห้องน้ำต้องซ่อมแซมใหม่เกือบทั้งหมดประเมินมูลค่าความเสียหายเนี่ยอยู่ที่ 3-400,000 บาทตอนนี้ก็ยังต้องดูแลคนงานอีก17คนจากการที่หยุดกิจการมาแล้วตั้งแต่26กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็มองว่าเงินช่วยเหลือ 9,000 บาทจากรัฐบาลนั้นไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นค่ะ
1: เยียวยาก็เยียวยาให้ดีๆหน่อยเถอะไม่ใช่ได้แต่นิดๆเป็นน้ำจิ้ม โอ้ยเสียใจเยอะนะเพราะว่ามันเสียเยอะเห็นไหมผนังก็ต้องทำใหม่หมดเลยทำใหม่หมดประมาณ 300,000 ฝ่านั่นนะเกือบเกือบ 400,000 นะประมาณนั้นนะคะ
2: แล้วก็ทำร้านใหม่เป็นประมาณ 300,000
1: นี่เนี่ยค่ะทำร้านใหม่หมดเนี่ยค่ะเพราะว่าอะไรที่มันลอยน้ำไปก็เยอะนับไม่ถ้วน
0: ขณะที่ผู้ค้าอีกรายนะคะก็บอกว่าลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาหลังจากเกิดน้ำท่วมไปแล้วแต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการหวังว่าจะได้รับเงินช่วยเหลือโดยเร็วเพื่อนำมาฟื้นฟูร้านค้าที่ถูกน้ำท่วมส่วนเงินเยียวยาที่ได้รับ 9,000 บาทก็ย้ำว่ายังไม่ได้ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมดแต่ก็สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นได้ค่ะ
3: ลงแล้วครับแต่ว่าก็ยังรอสถานะอยู่ครับ
2: ขั้นตอนในการเราเยียวยาคือเราใส่เอกสารอะไรไปอ่ะมีความขัดข้องอะไรไหม
3: ครับก็ไม่มีอ่ะครับแต่ว่าก็รอสถานะอย่างเดียว
2: ตอนนี้สถานะอยู่ในขั้นตอนไหนแล้ว
3: ขั้นตอน
2: รอดำเน
3: ินการครับบอกไม่ถูกเหมือนกันต้องเริ่มใหม่ครับต้องซื้อใหม่หมด
2: เงินเยียวยาคิดว่าพอเพียงพอไหมคร
3: ับ เป็นเยียวยาน่าจะไม่เพียงพอหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่ครับยังไงเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วครับไม่รู้จะทำไง
4: วันนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีได้มอบเงินสินไหมทดแทน2ล้านบาทให้แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นรายแรกภายใต้โครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานในพิธีมอบเงินสินไหมทดแทนตามโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติผ่านระบบซูมครับให้แก่ทายาทของนางเกษรินตาสินีท่านนี้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรที่อำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาจำนวน2ล้านบาทด้วยกันครับซึ่งถือเป็นรายแรกของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยหวังนะครับว่าเงินเยียวยาก้อนนี้จะทำให้ครอบครัวและทุกคนสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงเวลานี้ไปได้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลด้วยความรวดเร็วพร้อมกับฝากผู้ว่าราชการจังหวัดว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนอาจมีเหตุการณ์ที่เป็นภัยต่างๆขอให้เตรียมการให้เรียบร้อยหากมีเหตุการณ์ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินประกันภัยตามที่รัฐบาลได้จัดสรรก็ขอให้เร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้การอนุมัติการจ่ายสินไหมทดแทนเกิดขึ้นได้ด้วยความรวดเร็วที่สุดครับ
5: การจ่ายสินไหมทดแทนในวันนี้ถึงแม้ว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการให้มันเกิดเลยไม่อยากจ่ายนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตมากกว่าแต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เราเลี่ยงไม่ได้เป็นสิ่งที่มันต้องถือว่ามีความโชคไม่ดีมากๆแล้วก็มีการสูญเสียเนี่ยอย่างน้อยครอบครัวของผู้สูญเสียชีวิตยังมีการเยียวยานะครับจากภาครัฐการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในวันนี้ก็ถือว่าเป็นรายแรกของระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเพื่อให้ พี่น้องประชาชนทั้งหลายได้มีความมั่นใจว่าสิ่งที่รัฐบาลได้เตรียมไว้ด้วยความเป็นห่วงด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ทำได้และเป็นเรื่องที่ต้องทำ
4: ด้านนางสาวไพรินทร์มณีวันบุตรของนางเกศิรินทร์ก็ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลนะครับแล้วก็เห็นว่าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติสามารถช่วยเหลือประชาชนได้มากและมีประโยชน์กับประชาชนในอนาคตครับ
6: ขอขอบคุณรัฐบาลนะคะแล้วก็ท่านอนุทินนะคะที่เป็นห่วงประชาชนทุกคนแล้วก็ได้มีการทำประกันซึ่งช่วยเหลือพวกหนูได้เยอะมากแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีประโยชน์กับประชาชนในอนาคตเยอะมากเลยค่ะต้องขอขอบคุณที่ดูแลครอบครัวหนูพี่น้องหนูนะคะแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาดูแลครอบครัวหนูทำเรื่องเอกสารต่างๆให้คอยดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ค่ะ
4: ทั้งนี้ครับโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติเนี่ยมีการเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะครับโดยรัฐบาลเป็นผู้จัดซื้อเบี้ยประกันภัยให้กับประชาชนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติทั้ง3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการนำระบบการประกันภัยมาเป็นกลไกรองรับความเสี่ยงและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติครับ
0: สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.นะคะก็มีการแถลงผลตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของไทย PBS หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนว่าไปพบข้อบกพร่องทั้งการจัดจ้างผลิตรายการแบบเฉพาะเจาะจงอย่างต่อเนื่องการเบิกจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นไปตามระเบียบและการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารมูลค่าความเสียหายก็รวมกว่า85ล้านบาทค่ะโดยทางด้านนายสุทธิพงศ์บุญนิธิรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินพร้อมกับคณะทำงานก็แถลงผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือว่าไทย PBS โดยสตง.ได้ตั้งคณะทำงานตรวจสอบตามหนังสือร้องเรียนจากบุคลากรภายในองค์กรก็ครอบคลุมทั้งมิติผลสัมฤทธิ์และความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในประเด็นด้านผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพก็ไปพบว่างบประมาณเกือบครึ่งหนึ่งใช้ไปกับการผลิตและเผยแพร่สื่อแต่ตัวชี้วัดหรือว่า KPI บางส่วนนั้นยังขาดความต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนไปมาทั้งยังขาดการนำข้อมูลพฤติกรรมผู้ชมเชิงลึกมาใช้วางแผนผลิตรายการอย่างแท้จริงขณะที่ระบบบริหารจัดการแผนงานก็ยังไม่สะท้อนผลลัพธ์ขององค์กรในระบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมส่วนการตรวจสอบด้านการปฏิบัติตามกฎหมายก็ไปพบความเสียหายรวมกว่า85ล้านบาทใน3ประเด็นหลักได้แก่การจ้างผลิตรายการข่าวย่อเจาะขออภัยค่ะข่าวเจาะย่อโลกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2560ถึง2568โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่งอาจไปขัดต่อพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐที่มุ่งเน้นการเปิดโอกาสให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและยังมีการจ่ายค่าตอบแทนพิธีกรและผู้ร่วมรายการในปีงบประมาณ2568ภายหลังจากการบังคับใช้ระเบียบการเงินการบัญชีฉบับใหม่แต่กลับยังใช้แนวทางปฏิบัติเดิมทำให้การเบิกจ่ายไม่มีระเบียบรองรับรวมทั้งยังมีประเด็นการใช้รถส่วนกลางของผู้บริหารที่ไปพบว่าไม่มีการออกระเบียบควบคุมการใช้งานอย่างชัดเจนส่งผลให้เกิดกรณีผู้บริหารที่ได้รับเงินค่าตอบแทนยานพาหนะแล้วยังนำรถส่วนกลางไปใช้โดยไม่มีเหตุจำเป็นซึ่งเรื่องนี้ก็เตรียมเสนอผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินลงนามเพื่อแจ้งไปยังไทย PBS ภายในสัปดาห์หน้าทั้งนี้สตง.ก็ยืนยันว่าเป็นการตรวจสอบตามหน้าที่เพื่อคุ้มครองเงินภาษีของประชาชนและให้เวลาไทย PBS เร่งดำเนินการแก้ไขพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงทางการละเมิดและวินัยภายใน120วันแต่ไม่เกิน240วันค่ะ
7: ในส่วนผลการตรวจสอบการตรวจสอบแบบประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของน้องเขาเนี่ยมันจะเป็นบอกว่าอันนี้ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิผลเกิดจากสาเหตุอะไรเราจะต้องส่งไปยังให้หน่วยงานที่เราตรวจนะครับต้องดำเนินการตามข้อเสนอเนี้ยเราต้องไปทำแผนว่าถ้ายอมรับร่วมกันคือการตรวจสอบเราเนี่ยเราปิดตรวจจนยอมรับร่วมกันส่วนหนึ่งแล้วว่าใช่เพราะกว่าจะออกรายงานก็ต้องมีการทำดราฟต์รีพอร์ตให้เขารับว่าอย่างนี้นะรายงานสตง.จะออกอย่างนี้นะท่านเห็นด้วยไหมถ้าท่านเห็นด้วยท่านก็แจ้งท่านไม่เห็นด้วยท่านก็แจ้งแต่ทั้งสิ้นทั้งปวงสตง.กับ ไทย PPS เนี่ยครับจะต้องทำงานร่วมกันคือต้องไปทำแผนที่จะพัฒนาในสิ่งเหล่านั้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้มากที่สุดเพราะฉะนั้นกรณีการออกแบบประเมินผลอย่างนี้ครับจะไม่มีการดำเนินการทางวินัยทางความเสียหายกับใครแต่จะเป็นมุ่งเน้นเพื่อจะให้หน่วยงานนั้นปรับปรุงร่วมกันเพื่อให้หน่วยงานนั้นดีขึ้นอันนี้ประการที่หนึ่งนะครับโดยจริงๆแล้วหน่วยงานนี้ไม่แสวงหากำไรเพราะฉะนั้นเราต้องการคุณภาพใช่ไหมครับส่วนเรื่องที่สองที่เรื่องตรวจสอบเรื่องไม่ปฏิบัติตามกฎหมายนี่ครับกรณีอย่างนี้สตง.เห็นว่าการที่เจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจนเกิดความเสียหายเราก็จะแจ้งไปว่าจะต้องดำเนินการทางความรับผิดทางละเมิดก่อน1กับ2ดำเนินการทางวินัยความรับผิดทางละเมิดนี่ไม่ใช่ว่าสตง.แจ้งไปแล้วจะต้องตามนั้นเลยนะครับเขาก็ต้องไปตั้งกรรมการรับผิดชอบทางละเมิดขึ้นไปจริงๆว่าสิ่งที่สตง.แจ้งเนี่ยเจ้าหน้าที่เหล่านั้นกระทำด้วยการจงใจหรือเลื่อนเลื่อนอย่างร้ายแรงปฏิบัติหน้าที่จนเกิดความเสียหายหรือไม่แล้วก็ผลการตัดสินว่าจะต้องรับผิดชอบความเสียหายยังไงอยู่ที่หน่วยงานนั้นนะครับอันนี้เป็นการแจ้งลักษณะความผิดไปให้กับหน่วยงานนั้นดำเนินการเพราะนั้นหน้าที่สตง.ที่แจ้งในระดับที่สองเนี่ยจะทำได้สองอย่างตามกฎหมายก็คือหนึ่งให้มีการชดใช้ความเสียหายหรือดำเนินการทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องครับส่วนทางนี้ถ้าทางนี้ตรวจสอบมาแล้วมีมูลน่าเชื่อว่ามีหลักฐานน่าเชื่อว่าเป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเราจะส่งข้อมูลนี้ไปให้ปปช.ดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจส่วนอันนี้ก็จะออกเรื่องความเสียหายและเรื่องดำเนินทางวินัยอันนี้คือภารกิจสตง.เราจะมีแค่นี้ครับ
0: ทางด้านผู้บริหารไทย PBS นะคะก็ชี้แจงข้อสังเกตของสตง.ประเด็นที่ขัดวินัยการเงินการคลังทั้งการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรหน้าจอแล้วก็การใช้รถส่วนกลางโดยทางด้านของนายอดิศักดิ์ลิมปรุ่งพัฒนกิจรองผู้อำนวยการไทย PBS ก็ชี้แจงว่าการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้ยื่นซองเพียงรายเดียวยืนยันว่าไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์แก่ผู้ใดดำเนินการด้วยความโปร่งใสและสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ทุกขั้นตอนส่วนค่าตอบแทนผู้ดำเนินรายการเป็นไปตามหลักความคุ้มค่าและชื่อเสียงเพื่อดึงดูดผู้ชมสอดคล้องกับนายพิเศษจิยศักดิ์รองผู้อำนวยการไทย PBS ที่พยายามว่าองค์กรมีระบบตรวจสอบภายในที่รัดกุมพร้อมเดินหน้าปฏิรูปสู่การเป็นสถาบันสื่อสาธารณะที่สังคมไว้วางใจค่ะ
8: เราจะเห็นน้องๆจะเห็นว่ากระบวนการขั้นตอนทำไมมันแตกต่างกันมันลักลั่นหรือเปล่ากระบวนการที่หนึ่งมันถูกต้องนะครับกระบวนการที่สองนะครับทำไมเป็นอีกแบบหนึ่งและกระบวนการที่สามยังไม่มานะครับมันก็แปลกอีกอย่างนึงตรงที่ว่าแล้วท่านบอกว่าท่านตั้งโต๊ะแถลงกระบวนการที่3เรื่องที่3ยังไม่จบนะครับเรื่องที่3ยังไม่จบแต่ตั้งโต๊ะแถลงแล้วมันน่าผิดสังเกตไหมครับว่าในประเพณีปฏิบัติหรือจารีตการทำงานของทางสตง.เองเคยมีตั้งโต๊ะแถลงในลักษณะแบบนี้หรือเปล่าทั้งที่นะครับผลในการที่เอาไปประมวลยังไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็น่าคิดแต่ยังไงก็ตามนะครับเราอยากจะให้นะครับที่ผมพูดมาทั้งหมดก็คือเราอยากจะให้ทุกคนเป็นมืออาชีพเราเองก็อยากจะเป็นมืออาชีพในการเป็นสื่อสาธารณะนะครับแล้วเราเองก็อยากจะนะครับนำพาสิ่งดีๆให้สังคมเพราะฉะนั้นการตรวจนะครับผมก็จะมองว่าเราตรวจขึ้นหรือเราตรวจลงตรวจขึ้นหมายความว่าเราตรวจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตรวจลงภาษาผมนะตรวจเพื่อจับผิดนะครับเราต้องการแบบไหนในสังคมนี้ผมต้องการตรวจขึ้นนะครับผมต้องการตรวจและให้เราบอกตรงนี้มีความเสี่ยงตรงนี้มีความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงช่วยปิดความเสี่ยงมันจะได้ไปได้แต่ถ้ามีใครทำผิดจริงกระบวนการมันจะมี1ก็คือเรื่องนะครับเป็นไปตามกฎหมายเป็นไปตามหลักเกณฑ์มีข้อ1สตง.ไม่ได้บอกหรือเป็นไปตามการพิจารณาอนุมัตินะครับของเจ้าหน่วยราชการนั้นซึ่งกฎหมายวินัยการเงินการคลังจริงๆก็มีนะครับมีบอกว่าถ้าหน่วยงานนั้นนะครับยังไม่ได้มีกฎเกณฑ์หรือมีระเบียบหรืออะไรหรือหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนแต่ยังไงก็ตามอยู่ในขอบอำนาจนะครับของผู้บริหารก็ต้องเอามารับฟังด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการรับฟังของสตง.เนี่ยครับควรจะต้องรับฟังรอบด้านนะครับดูกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและกฎหมายของสตง.เองก็ยังบอกด้วยซ้ำว่าให้รับฟังนะครับสิ่งที่เป็นไปตามจารีตประเพณีในแนวปฏิบัติของอุตสาหกรรมนั้นๆสื่อของเราเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าอุปโภคบริโภคแต่สื่อของเรามีลักษณะปฏิบัติที่แตกต่างกันเพราะนั้นการรับฟังควรจะต้องรับฟังรอบด้านก่อนที่จะสรุปความเห็นและส่งหนังสือมาให้เรา

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของกัมพูชาหลังถูกสำนักข่าวใหญ่ระดับโลกได้เปิดโปงแก๊งสแกมเมอร์ที่มีเจ้าหน้าที่รัฐและบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำประเทศเข้าไปเกี่ยวข้องครับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์และกระทรวงมหาดไทยกัมพูชารายงานบอกว่าขณะนี้กำลังดำเนินการสืบสวนเพื่อหาความตัวหานะครับนายเติ้งผีปิงคนนี้เป็นมหาเศรษฐีชาวกัมพูชาเชื้อชาติจีนโดยยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจและเป็นส่วนหนึ่งของภารกิจปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ที่กัมพูชามุ่งมั่นขจัดให้สิ้นซากโดยความเคลื่อนไหวของทั้ง2หน่วยงานกัมพูชามีขึ้นหลังจากที่มีภาพของนายเติ้งปรากฏอยู่ในสารคดีสืบสวนสอบสวนพิเศษของสำนักข่าวอัลจาซีราที่ได้ผลิตออกมาหลายตอนเพื่อตีแผ่และเปิดโปงขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติและแก๊งสแกมเมอร์ในกัมพูชาโดยอัลจาซีราครับได้ส่งคนแฝงตัวเข้าไปในแหล่งสแกมเมอร์ที่จังหวัดเกาะกงแล้วก็แอบบันทึกภาพความเป็นอยู่ในแหล่งสแกมเมอร์นั้นออกมาตีแผ่ซึ่งเป็นสารคดีดังกล่าวนั้นนะครับได้ระบุบอกว่านายเติ้งคือตัวการใหญ่และมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงบุคคลใกล้ชิดตระกูลผู้นำกัมพูชาอยู่ในเครือข่ายรับสินบนจากแหล่งสแกมเมอร์ด้วย
1: ทั้งนี้สารคดีพิเศษของอัลจาซีราได้รับการเผยแพร่ทางออนไลน์เมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาดึงดูดความสนใจและก่อกระแสวิพากษ์วิจารณ์จากสาธารณชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะความจริงใจของกัมพูชาในการทลายแหล่งซ่องสุมของสแกมเมอร์ทำให้พลตำรวจเอกชายสินาริศประธานคณะกรรมการต่อต้านการหลอกลวงทางออนไลน์ของกัมพูชาต้องออกมาย้ำว่ากัมพูชายังคงรักษาจุดยืนที่เฉียบขาดในการบังคับใช้กฎหมายเพื่อปราบปรามขบวนการหลอกลวงทางเทคโนโลยีพร้อมกับอ้างผลงานว่าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้บุกเข้าทำลายอาคารหลายแห่งที่เชื่อมโยงแก๊งสแกมเมอร์ในเขตพัฒนาลองเบย์ในจังหวัดเกาะกงที่ดำเนินการโดยนายเติ้งแต่กลุ่มอาชญากรไว้ตัวทันและหลบหนีไปก่อนส่วนที่รัสเซียได้จับกลุ่มนักข่าวชาวญี่ปุ่นโดยตั้งข้อสงสัยว่ามีการจารกรรมข้อมูลด้านกลาโหมซึ่งเรื่องนี้กลายเป็นประเด็นพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศไปติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: หน่วยงานความมั่นคงแห่งรัสเซียหรือ FPS ควบคุมตัวนายอิมาอิยูกินักข่าวชาวญี่ปุ่นจากหนังสือพิมพ์ฮอกไกโดชิมบุนในภูมิภาคซัคคารินทางตะวันออกไกลของรัสเซียในข้อหาต้องสงสัยจารกรรมข้อมูลโดยระบุว่าการควบคุมตัวเกิดขึ้นก่อนที่นักข่าวรายนี้จะเดินทางออกจากรัสเซียล่าสุดการจับกุมผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นรายนี้ได้กลายเป็นประเด็นตึงเครียดระหว่างประเทศเกิดเหตุน้ำมันดิบทะลักครั้งใหญ่ที่บ่อน้ำมันกูเมรีในบริเวณทะเลทรายอันห่างไกลทางตะวันออกของไนเจอร์ในแอฟริกาตะวันตกทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศสถานการณ์ภัยพิบัติด้านสิ่งแวดล้อมขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดการไหลบ่าของน้ำมันด้วยการขุดร่องน้ำและสร้างคันดินโดยสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วบางส่วนแต่ยังไม่เบ็ดเสร็จสำนักงานใหญ่บริษัท

0: รัฐบาลอิสราเอลจัดกระบวนการรับชาวปาเลสไตน์กลับคืนถิ่นฐานทำให้ขัดแย้งรุนแรงในโครงสร้างฝ่ายบริหารกับฝ่ายตุลาการของอิสราเอลทางการฝรั่งเศสรายงานว่าการประท้วงใหญ่ของกลุ่มนักเรียนมัธยมปลายเกิดขึ้นทั่วประเทศอีกครั้งเป็นระลอกที่5นับจากเดือนที่แล้วเป็นต้นมาโดยกระทบให้มหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ประท้วงซึ่งมีถึง 90% จากทั้งหมด70แห่งทั่วประเทศต้องปิดการเรียนการสอนไปด้วยแต่ก็คาดว่ารวมแล้วสถานศึกษาที่ปิดทำการอาจมีถึง200แห่งจนการประท้วงในกรุงติราน่าของกลุ่มนักศึกษาแอลเบเนียเพื่อเรียกร้องให้มีการปฏิรูประบบการศึกษาได้บานปลายเป็นการประท้วงเพื่อขับไล่นายกรัฐมนตรีเอดีรามาและทวีความรุนแรงถึงขั้นวางเพลิงและบุกทำลายอาคารกระทรวงศึกษาธิการเจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังเข้าระงับเหตุและจับนักศึกษาหัวรุนแรงเอาไว้ได้กว่า20คนเคนแมคคัลลัมผู้อำนวยการใหญ่หน่วยข่าวกรองภายในของอังกฤษหรือ MI5 โดยเขาบอกว่า AI กำลังส่งผลกระทบต่อความเสี่ยงด้านความมั่นคงของประเทศและอาจเปลี่ยนระดับความรุนแรงของภัยคุกคามจากอาวุธชีวภาพที่มีอยู่เดิมรวมถึงอาวุธชีวภาพรูปแบบใหม่ในอนาคตเขาอย่างย้ำว่ามนุษยชาติไม่เคยมีประสบการณ์ในการรับมือกับฝ่ายตรงข้ามที่อาจมีความฉลาดเหนือกว่ามนุษย์จึงถือเป็นความท้าทายรูปแบบใหม่อย่างแท้จริงบริษัทเวิร์นซึ่งมีทุนสนับสนุนจากอูเบอร์เริ่มให้บริการแท็กซี่ไร้คนขับอย่างเต็มรูปแบบในกรุงซากเรบเมืองหลวงของโครเอเชียหลังเปิดตัวโครงการไปตั้งแต่ต้นปีนับเป็นประเทศแรกในยุโรปที่เริ่มให้บริการนี้ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เริ่มเรียนรู้วิธีการใช้แอปพลิเคชันการบริการอย่างไรก็ตามหลังการให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้วทางเวิร์นจะมีการประกาศการให้บริการในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการอีกครั้งในปีหน้า
1: ได้เวลาของข่าวกีฬาแล้วค่ะคืนนี้ไปพบกับคุณอูนิติพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับ
3: สวัสดีครับ
1: คืนนี้มีอะไรมาฝากบ้างคะ
3: ความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยนะครับในศึกเอเชียนพาราเกมส์ครับ
1: เชิญเลยค่ะ
2: ครับครับ
3: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับเราจะเริ่มที่ทีมจักรยานสปรินต์ไทยนะครับรั้งอันดับ3ของเอเชียในศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลกที่จีนครับความเคลื่อนไหวของทีมนักปั่นประเภทลู่ทีมชาติไทยนะครับชุดสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก UCI Track World Championship ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับโดยจุฑาทิพย์มณีพันธ์ผู้ฝึกสอนได้รายงานผลการแข่งขันทีมสปรินต์ซึ่งทีมไทยส่งใจอังสุธาสาวิทย์นรเศรษฐาดาบุญมาและเยียนยงเพชรรัตน์ลงประลองความเร็วปรากฏว่าทัพนักปั่นหนุ่มไทยพนึกกำลังทำเวลาได้ 44.183 วินาทีนะครับรั้งอันดับ13จากทั้งหมด19ชาติที่เข้าร่วมและทำผลงานเป็นอันดับ3ของทวีปเอเชียเป็นรองเพียงแค่จีนและญี่ปุ่นเท่านั้นจากผลงานในครั้งนี้ทำให้อันดับคะแนนสะสมคัดเลือกโอลิมปิกขยับจากอันดับ15ขึ้นมาอยู่อันดับที่13ซึ่งถือเป็นการเพิ่มโอกาสสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิก2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับทางนี้นักทัพนักปั่นลู่ไทยยังเหลือโปรแกรมแข่งขันอีก1รายการก็คือ Time Trial 1กิโลเมตรโดยจะส่งนรเศรษฐาดาบุญมาลงชิงชัยในวันที่16ตุลาคมนี้ครับมุกระดาสารพืชนักบิดสาวไทยก็เดินทางไปลุยศึกสู้ใบหญิงชิงแชมป์โลกสนามปิดฤดูกาลที่สเปนครับการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบซุปเปอร์ไบค์หญิงชิงแชมป์โลกในรายการ FIM Women's Circuit Racing World Championship สนามสุดท้ายของฤดูกาลมีคิวดวลความเร็วที่16-18ตุลาคมนี้ที่ประเทศสเปนครับโดยถูกบรรจุเป็นหนึ่งในเรสหลักของศึก World Superbike Championship สนามสุดท้ายในรายการ Pirelli Spanish Round โดยมีนักบิดสาวไทยมุกระดาสารพืชภายใต้การผลักดันจาก EastNJ3 Racing Team ครับลงแข่งด้วยสิทธิ์ไวกัพมาแล้ว5สนามพร้อมผลงานที่โดดเด่นครับด้วยการสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแข่งหญิงไทยคนแรกที่สามารถคว้าโพเดียมในรายการระดับโลกอันดับ3ได้2ครั้งที่อิตาลีและสหราชอาณาจักรเก็บคะแนนสะสมมี99แต้มในฤดูกาลแรกที่ลงแข่งขันรั้งท็อป5บนตารางแชมเปี้ยนชิพล่าสุดมุกระดาได้ออกเดินทางไปเมืองเซบียาประเทศสเปนก่อนเดินทางสมทบกับเพื่อนกับทีมนะครับที่สนามแข่งเซกิโตเดเฮเรสอังเคลนิเอโตเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้มุกระดากับรถแข่งหมายเลข12มีโปรแกรมการซ้อมและจับเวลารอบซุปเปอร์โพลเพื่อจัดอันดับออกสตาร์ทวันศุกร์ที่16ตุลาคมนี้แข่งขันเรสแรกวันเสาร์ที่18 17ตุลาคมครับและดวลความเร็วเรสที่2อาทิตย์ที่18ตุลาคมครับมสว.ผนึกเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬา

0: กีฬาและพลศึกษา5ประเทศเปิดการประชุมยกระดับกีฬาไทยด้วยงานวิจัยและ AI ครับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติพร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเชื่อมโยงนโยบายวิทยาศาสตร์ของประเทศกับการพัฒนานวัตกรรมกีฬาโดยมีศาสตราจารย์ดร.ชลวิทย์เจนจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ถนอมศักดิ์เสนาคำคณบดีคณะพลศึกษากีฬาและสุขภาพมศวในฐานะประธานเครือข่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาและพลศึกษาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ถือเป็นการรวมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยไทย6สถาบันได้แก่มหิดลจุฬาลงกรณ์ศรีนครินทร์วิโรฒบูรพาเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติร่วมกับเครือข่ายทางวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาในภูมิภาคอาเซียน5ประเทศได้แก่ไทยสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษาและการวิจัยระดับนานาชาติพร้อมวางรากฐานให้ความสำเร็จของนักกีฬาไทยต่อยอดไปสู่การพัฒนาสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน
1: เพราะฉะนั้นวันนี้เองต้องขอบคุณทางมศวเป็นอย่างยิ่งวันนี้มีหลากหลายประเทศแล้วก็มีผู้นำทางด้านของสปอร์ตไซด์กับพลศึกษาเข้ามาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะดูว่าทั้งอาเซียนเอเชียหรือว่า global market เนี่ยเราอยากที่จะขับเคลื่อนไปทิศทางไหนแล้วก็การที่จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ยืนอยู่ได้ในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นผู้นำทางด้านกีฬาก็สามารถที่จะเริ่มไม่ต้องเริ่มเองแต่เริ่มจากการต่อยอดของความสำเร็จของประเทศอื่นๆได้ด้วยครับ
0: การประชุมวิชาการนานาชาติครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดมุ่งส่งเสริมวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนผ่านการบูรณาการปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในวิทยาศาสตร์การกีฬาพลศึกษานันทนาการและสุขภาพองค์รวมโดยจะรวม2เวทีสำคัญไว้ด้วยกันได้แก่การประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกายครั้งที่14และการประชุมวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬาแห่งเอเชียครั้งที่12จัดขึ้นวันที่14ถึง16ตุลาคมครับจักรินทร์ดำมุนีก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับหน้าที่ถือธงไตรรงค์นำทัพนักกีฬาไทยเข้าสนามในพิธีเปิดการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ครับความเคลื่อนไหวของนักกีฬาพาราทีมชาติไทยในมหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5 IG นางอย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมซึ่งจะภาพจัดการแข่งขันทั้งหมด18ชนิดกีฬาชิงชาย492เหรียญทองนักกีฬาไทยส่งเข้าร่วมแข่งขัน265คนครบทุกชนิดกีฬาครับในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันยังเป็นทางการวันที่18ตุลาคมที่สนามกีฬานาโกย่าซิตี้มิซูโฮสปอร์ตพาร์คทัพนักกีฬาไทยได้เลือกมอสจักรินดัมบุนีนักกรีฑาพาราทีมชาติไทยผู้พิการทางสายตาคลาสที่13เจ้าของ2เหรียญทองกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่4ที่นครหางโจวเป็นผู้ถือธงชาติไทยนำขบวนนักกีฬาไทยเข้าสู่สนามครับจักรินเปิดเผยว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับหน้าที่นี้เรียกว่ามาถึงจุดที่ตัวเองฝันไว้ตั้งแต่สมัยเด็กจะทำหน้าที่ที่รับมอบหมายให้ดีที่สุดส่วนในการแข่งขันครั้งนี้ลงสนาม2รายการเป็นการป้องกันแชมป์ในรายการวิ่ง100เมตรและ400เมตรชายนะครับคลาส T13 ที่ผ่านมาก็เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีไม่ได้กดดันครับท่านพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการอาเซียนเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและหัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าเจ้าภาพญี่ปุ่นเตรียมจัดงานทีมเวลคัมเซเรโมนีพิธีเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาวันพรุ่งนี้โดยกำหนดให้แต่ละชาติส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมงานได้เพียงชาติละ14คนแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับขณะที่ทัพนักกีฬาไทยจะเข้าร่วมงานช่วงที่2เวลา 11:30 นตามเวลาประเทศไทยก่อนที่ภายหลังคณะนักกีฬาได้ถ่ายรูปร่วมกันไปที่รึกเอาเลิกเอาชัยในการเข้าพักในหมู่บ้านนักกีฬาอย่างเป็นทางการสำหรับมหากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5ทัพนักกีฬาไทยวางเป้าหมายไว้ไม่น้อยกว่าครั้งที่แล้วที่ทำไว้27เหรียญทองโดยมีลุ้นจากหลายชนิดกีฬาเช่นวีลแชร์เรซซิ่งกรีฑาเทเบิลเทนนิสวีลแชร์ฟันดาบแบดมินตันบ็อกเซียยิงปืนว่ายน้ำยิงธนูจักรยานยกน้ำหนักและเทควันโดครับทัพแม่นปืนพาราไทยก็พร้อมล่า2เหรียญทองในการแข่งขันเอเชียนพาราเกมส์ครั้งนี้ครับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนำโดยนายไมตรีคงเรืองนายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตรีโอสถภาวิไลประธานสหพันธ์กีฬาคนพิการแห่งอาเซียนและในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยดร.กิตติพงศ์โพธิมูรองประธานคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายพิทักษ์พลขันคณะกรรมการพาราลิมปิก และนายวิษณุราชพิษที่ปรึกษาสมาคมกีฬาคนพิการนำคณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและติดตามความพร้อมของทัพนักกีฬายิงปืนคนพิการทีมชาติไทยซึ่งเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงโค้งสุดท้ายอยู่ที่สนามแข่งขันจริงครับภาพรวมขณะนี้ทัพแม่นปืนพระทุกไทยทุกคนครับมีความพร้อมในระดับสูงสุดทางด้านร่างกายจิตใจทักษะและประสบการณ์ส่วนอาการบาดเจ็บก็มีบ้างเล็กน้อยแต่ไม่ส่งผลกระทบและสิ่งที่เห็นชัดคือทุกคนมีความมุ่งมั่นพร้อมลงสนามอย่างเต็มศักยภาพเพื่อสร้างผลงานที่ดีที่สุดส่วนเป้าหมายส่งชิงชัย13คนใน13รายการหวังคว้าอย่างน้อย2เหรียญทองจากอนุสรชัยชำนาญเจ้าของ2เหรียญเงินชิงแชมป์โลกคนล่าสุดและ1เหรียญทอง1เหรียญเงินเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่แล้วกับอติเดชอินทนนท์แชมป์เก่าในที่หางโจวนะครับโดยมีชาติคู่แข่งที่แย่งเหรียญกับไทยก็คือเกาหลีใต้และจีนครับส่วนทีมเทควันโดไทยนะครับหลังจากเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมล่วงหน้าโค้งสุดท้ายที่ญี่ปุ่นปรากฏว่าหลังจากเดินทางถึงเมืองนางาโกย่าเจอสภาพอากาศทำให้นักกีฬาบางคนปรับตัวไม่ทันมีอาการปวดเป็นไข้หวัดเล็กน้อยอาการไม่รุนแรงมากนักและยังคงลงฝึกซ้อมได้ตามปกติทัพเทควันโดพระไทยส่งนักกีฬามากประสบการณ์และมีผลงานนานาชาติ4คนลงแข่งขันก็คือขวัญสุดาพวงกิจจาธันวาแก่นคำธนพันธ์โสติเศษและอภิวิภาผัวพันเป้าหมายก็หวังลุ้นอย่างน้อย1เหรียญทองจากขวัญสุดาเจ้าของเหรียญทองแดงพาราลิมปิกปารีส2024และเจ้าของเหรียญทองครั้งที่แล้วเตรียมป้องกันแชมป์ในรุ่น K44 น้ำหนักไม่เกิน47กิโลกรัมหญิงและ1คนที่น่าจับตามองก็คือธันวาแก่นคำเจ้าของเหรียญทองแดงรุ่นน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมชายจากครั้งที่แล้วครับสำหรับการแข่งขันเทควันโดเอเชียนพาราเกมส์จัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง21ตุลาคมที่มิซูโฮพาร์คยิมเนเซียมในเมืองนางาโกย่าประเทศญี่ปุ่นครับต่อกันที่กีฬาในต่างประเทศนะครับฟีฟ่าเตรียมเสนอแผนอัดฉีดงบประมาณพัฒนาฟุตบอลมูลค่ารวมกว่า 6,300 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าเตรียมเสนอแผนพัฒนาฟุตบอลประจำปี2027ถึง2030มูลค่ารวม 6,350 ล้านดอลลาร์สหรัฐให้ชาติสมาชิกพิจารณาโดยจะเพิ่มเงินสนับสนุนให้ชาติสมาชิกครบทั้ง211ประเทศชาติละประมาณ25ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณมากกว่า800ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยตั้งไว้เพียง10ล้านดอลลาร์สหรัฐพร้อมมอบเงินสนับสนุนให้สมาคมฟุตบอลอีก6ทวีปทวีปละ99ล้านดอลลาร์ฟีฟ่าระบุว่าเงินทุนนี้มาจากผลกำไรจากการจัดฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดโดยจะเน้นนำไปลงทุนพัฒนาฟุตบอลหญิงและฟุตบอลระดับเยาวชนเป็นหลักซึ่งแผนงบประมาณนี้จะเข้าสู่การพิจารณาของฟีฟ่าคองเกรสในเดือนธันวาคมนี้นะครับก่อนที่จะอนุมัติในขั้นตอนสุดท้ายในการประชุมใหญ่เดือนมีนาคมปีหน้าความเคลื่อนไหวครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางแรงกดดันเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือยูฟ่ากำลังรวบรวมชาติสมาชิกเพื่อหาแคนดิเดตลงแข่งชิงตำแหน่งประธานฟีฟ่ากับจานนี่อินฟานติโนที่เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งอีกสมัยในเดือนมีนาคมปีหน้าหลังจากก่อนหน้านี้ยูฟ่าได้ยื่นฟ้องดำเนินคดีกับอินฟานติโนในสวิตเซอร์แลนด์จากกรณีสงสัยว่าอาจมีการบริหารจัดการทางการเงินที่ผิดพลาดในการจัดการศึกฟุตบอลโลกครับขณะเดียวกันฟีฟ่าก็เตรียมพิจารณาขยับฟุตบอลโลก2034ที่ซาอุดิอาระเบียไปแข่งขันในช่วงต้นปี2035ครับส่วนต่างประเทศรายงานว่าสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังที่จะขยับโปรแกรมฟุตบอลโลกที่ประเทศซาอุดิอาระเบียเป็นเจ้าภาพไปแข่งขันในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ปี2035สายสำคัญคือต้องการหลีกเลี่ยงสภาพอากาศร้อนจัดที่อาจสูงถึง40ถึง50องศาเซลเซียสของซาอุดิอาระเบียในช่วงกลางปีหากมีการปรับโปรแกรมแข่งขันจริงจะส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อฟุตบอลสโมสรยุโรปลีกใหญ่อย่างพรีเมียร์ลีกลาลิก้ากันโชสเรียและบุนเดสลีก้าอาจต้องหยุดพักการแข่งขันยาวถึง6สัปดาห์นอกจากนี้ตารางฟุตบอลถ้วย FA Cup และยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกจะต้องถูกขยับออกไปขณะที่ปฏิทินการแข่งขันฤดูกาลอาจต้องเปิดเร็วขึ้นในเดือนสิงหาคมและลากยาวไปจนถึงเดือนปลายเดือนมิถุนายนครับปัญหาตารางการแข่งขันที่อัดแน่นทำให้ตัวแทนลีกฟุตบอลยุโรปและสหภาพนักฟุตบอลหรือฟิฟโปรออกมาแสดงจุดยืนคัดค้านเนื่องจากกังวลเรื่องความเหนื่อยล้าและเสี่ยงต่อการบาดเจ็บของนักฟุตบอลครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกเกินวันนี้ครับ
2: ขอบคุณค่ะส่งท้ายข่าวดึกวันนี้นะคะด้วยภาพบรรยากาศในเมืองบาลังการยาในจังหวัดกาลิมันตันกลางบนเกาะบอร์เนียวของอินโดนีเซียค่ะโดยน่านฟ้าขมุกขมัวมาหลายสัปดาห์แล้วจากสาเหตุควันไฟจากไฟป่าที่แผ่ปกคลุมแม้กระทั่งตอนกลางวันก็มืดครึ้มราวกับช่วงหัวค่ำค่ะ
3: ข่าวพักดึกค่ำคืนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: เขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เยอะแล้วเจ้านาย
4: เย้ยตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ดวน
5: มีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองทิศเหนือด้วย
6: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
7: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
7: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปเร็วค่ะ
1: เจ้าค่ะ
7: นักเดินทางทั้ง4คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
8: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
9: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ถ้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
10: กะลาปะ
11: กินป่ะ
10: กะลาก
11: ินป่ะ
12: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
13: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
12: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
8: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
12: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
13: เอ๊ะขอบคุณมากเนาะ
12: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
8: กลาปะกลาปะกลาปะ
12: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
7: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้วข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
12: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนะเนี่ย
7: เข้ามาเอาสิจบปัน
12: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
7: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน

0: สินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
1: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี่ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
0: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
2: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
0: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
3: ฮ่าฮ่าเออยื้อว่ะยื้อว่ะยื้อว่ะ
4: ช่วยฉลาดช่วยฉลาดด้วย
2: โอ้โหพลังสัมมาทิฏฐินี่สุดยอดไปเลย
5: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
1: ใช่ตั้งสติตั้ง

0: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิโอ้โหอร่อยมากใช่เลยข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
0: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
1: จริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
0: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
1: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
0: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
1: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
0: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
1: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องในความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับน้ำที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
0: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
1: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
0: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
1: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีนามขอรับถ้าซาลาเปามีนามล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่ๆ
0: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
1: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าธาตุทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
0: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
1: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
2: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: เอาละถึงเวลาตอบคำถามของข้าแล้วเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
1: คำตอบก็คือไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงขอรับ

0: ขอบใจนะศิลาข้ารู้คำตอบเพราะแว่นสัมมาทิฏฐิที่เจ้าให้ยืมเลย
1: เจ้าปันนี่เจ้ารู้คำตอบแล้วหรอไวจัง
2: นั่นสิเจ้านี่ฉลาดสมชื่อปันจริง
0: ๆข้าก็แค่ทบทวนความรู้เรื่องขันห้าเรื่องรูปกับน้ำเท่านั้นเองแหละ
3: แล้วเจ้าปันตอบถูกไหมเจ้าค่ะท่านนามรูป
4: คำตอบของเจ้าปันถูกต้องแล้ว
5: เย้ๆๆๆๆๆๆ
4: พวกเจ้าผ่านด่านของนามรูปไปได้เพราะเจ้าปันเข้าใจนามรูปอย่างถ่องแท้ต้องขอบคุณเพื่อนของเจ้านะ
0: ข้าต้องขอบคุณท่านนามรูปมากกว่าที่ช่วยสั่งสอนข้าน
1: ี่ๆๆๆเจ้าตอบไปว่าอะไรหรอข้าไม่ได้ยินเลย
0: ข้าตอบไปว่าไม่มีใครกินใครทั้งนั้นไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันถ้าไม่มีตัวเจ้าปันซาลาเปาก็ไม่มีถ้าไม่มีซาลาเปาก็ไม่มีตัวเจ้าปันเพราะขันห้าคือรูปกับน้ำไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริง
1: เจ้าขยายความหน่อยสิทำไมถึงตอบแบบนี้ล่ะ
0: เรื่องบางอย่างเจ้าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะถึงจะเข้าใจอย่างถ่องแท
3: ้โอ้โหทำไมต้องพูดเหมือนกันทำท่าเหมือนกันด้วยล่ะเนี่ย
0: เอานะพักกินซาลาเปากันก่อนดีกว่ามาๆข้าแจกให้
6: หอมหอมหอมหอมหอมหอมหอมหอม
0: หอมอิ่มละ
2: ปกติเจ้ากินมากกว่านี้นี่เจ้าปันทำไมคราวนี้อิ่มเร็วนักล่ะ
0: แค่นี้ก็พอแล้วซาลาเปาก็เป็นแค่ธาตุที่ประกอบกันขึ้นมาไม่มีตัวตนจริงๆสักหน่อย
2: เจ้านี่พูดอะไรยากๆอีกแล้ว
4: เอาละก่อนจะผ่านด่านนี้ไปข้าจะเล่าอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับนามรูปให้พวกเจ้าฟังก็แล้วกันอยากฟังกันไหม

0: ว่าแต่ทำไมต้องชื่อเมืองนามารูปล่ะ
1: นามารูปก็คือขันห้าถูกต้องไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องแต่ถ้าให้อธิบายเต็มๆการรู้จักนามารูปก็คือรู้จักนามได้แก่เวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาความรู้จำได้หมายรู้เจตนาความจงใจผัสสะความกระทบมนสิการการกระทำไว้ในใจรู้จักรูปก็คือรู้จักมหาภูตรูป4และอุปาทายรูปรูปอาศัยแห่งมหาภูตรูปทั้ง4นั้น
3: แต่ข้าก็ยังสงสัยที่เจ้าปันบอกว่าไม่มีเจ้าปันที่กินซาลาเปาไม่มีซาลาเปาที่กินเจ้าปันเพราะขันธ์5คือรูปกับนามไม่ใช่ของเราอย่างแท้จริงทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะขอรับ
4: ก็บอกแล้วไงว่าต้องเรียนรู้เอาเอง
1: ข้าก็อยากรู้อธิบายเพิ่มให้หน่อยนะเจ้าคะท่านนามารูป
2: งั้นข้าขอถามก่อนว่าถ้าข้าบอกว่าแม้แต่ตัวข้าเองก็ไม่มีตัวตนอย่างแท้จริงพวกเจ้าจะเชื่อไหม
0: ไม่เชื่อก็ข้าเห็นท่านนามารูปสุดหล่อว่ามีอยู่จริงๆนี่นาเดินไปจับก็ได้ด้วยอ่ะว่าแล้วก็จับ
2: ที่เจ้ามองเห็นและสัมผัสอยู่ไม่ใช่ตัวของข้าแต่เป็นแค่ธาตุต่างที่ประกอบรวมกันเท่านั้นฉะนั้นรูปที่เจ้าเห็นอยู่จึงไม่มีตัวตนอยู่จริง
4: ใช่แล้วทั้งตัวข้าศิลากันเข็มทองหรือท่านอาจารย์อโลภะอโทสะอโมหะก็ไม่มีตัวตนแท้จริงเหมือนกัน
1: นามข้าเข้าใจได้ว่าทำไมไม่มีตัวตนเพราะนามเป็นแค่ภาวะอาการที่เกิดขึ้นไม่มีให้มองเห็นจับต้องได้อย่างการเป็นสุขเป็นทุกข์การจดจำสิ่งต่างๆแต่รูปข้ายังไม่เข้าใจ
2: รูปจริงๆแล้วแปลว่าชำรุดอะไรก็ตามที่ชำรุดได้เสื่อมสลายได้นั่นคือรูป
4: เอ
2: รูปคือรูปกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมซึ่งรวมแล้วมีชื่อเรียกว่ามหาภูตรูป4แปลว่ารูปที่เป็นธาตุส่วนใหญ่ประกอบเข้าเป็นกายเมื่อธาตุทั้ง4นี้ยังคุมกันอยู่กายนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ได้เมื่อธาตุทั้ง4นี้แตกสลายกายนี้ชีวิตนี้ก็ต้องสิ้นไป
3: อย่างนี้เอง
1: แบบนี้ร่างกายเราก็ไม่ต่างอะไรกับประสาททรายที่ก่อขึ้นเป็นรูปร่างเลยนะสิถ้าคลื่นซัดก็พังทลายไปหมดแล้ว
2: ใช่แล้วไม่เหลือรูปอะไรให้ตาเห็นได้อีก
1: ข้าเข้าใจที่เจ้าปันตอบคำถามแล้วเจ้าค่ะ
4: เก่งมากเก่งมากเก่งมาก
3: เข้าใจแล้วขอรับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าส่วนไหนในร่างกายเป็นธาตุอะไร
4: เรื่องนี้ข้าขออธิบายเองขอรับท่านนามารูปเริ่มจากธาตุดินเจ้าคิดว่าธาตุดินคืออะไรศิลา
3: ก็น่าจะเหมือนดินที่ปลูกต้นไม้อะไรแบบนั้นล่ะมั้ง
4: ไม่ใช่ปฐวีธาตุหรือธาตุดินคือของแข็งเป็นส่วนที่แข็งแข็งที่มีอยู่ในกายเช่นผมขนเล็บฟันหนังต่างหากล่ะ
3: ฮะไม่เหมือนที่คิดไว้เลยแฮะเพิ่งรู้นั่นเนี่ย
1: ข้าก็เพิ่งรู้เหมือนกัน
4: ต่อไปธาตุน้ำคำว่าธาตุน้ำในความเข้าใจของเจ้าคืออะไร
3: ก็เหมือนน้ำใสๆน้ำในแก้วน้ำแบบนั้นไง
4: หอยอาโปธาตุหรือธาตุน้ำคือของเหลวเป็นส่วนที่เอิบอาบเหลวไหลอยู่ในกายเช่นน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำตาต่างหาก
3: เอานะก็เป็นน้ำเหมือนกันแหละ
4: ต่อไปธาตุไฟเจ้านึกถึงไฟแบบไหน
3: ก็ไฟร้อนๆแบบที่ใช้ปิ้งไก่ย่างไงถูกไหม
1: ไม่น่าจะใช่นะศิลา
4: เตโชธาตุหรือธาตุไฟคือพลังงานเป็นส่วนที่อบอุ่นหรือเร่าร้อนอยู่ภายในอย่างเช่นความร้อนที่เกิดขึ้นเวลาย่อยอาหารต่างหากล่ะ
3: ว้าตอบไปถูกสักข้อเลย
4: สุดท้ายแล้วธาตุลมคิดให้ดีๆก่อนตอบนะศิลา
3: ธาตุลมในร่างกายรู้แล้วก็ลมหายใจของเราไง
4: เก่งมากใช่แล้ววาโยธาตุหรือธาตุลมคือช่องว่างเป็นส่วนที่พัดไหวอยู่ในกายอย่างเช่นลมหายใจเข้าออกนั่นแหละถูกต้องแล้ว
3: เย้ถูกข้อนึงก็ยังดี
2: ทีนี้พวกเจ้าก็เข้าใจนามรูปกันแล้วตอนนี้เวลาหมดแล้วรีบไปด่านต่อไปเถอะ
1: ขอบคุณท่านนามารูปมากเจ้าค่ะที่สั่งสอนพวกเราให้ได้ความรู้มากมายเลย
3: ขอบคุณมากจริงๆขอรับ
4: ว่าแต่ท่านนามารูปข้าสงสัยว่าตั้งแต่ดินแดนทะเลทรายจนถึงเมืองของท่านเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออะไรหรอขอรับ
2: ตั้งแต่สุดขอบทะเลทรายจนถึงในเมืองนี้ถ้าเจ้าเข้าใจทุกสิ่งเจ้าก็จะเข้าใจทุกอย่าง
4: ถ้าเข้าใจทุกสิ่งก็จะเข้าใจทุกอย่างมีเรื่องให้ไขปริศนาอีกแล้ว
5: พวกศิลาผ่านด่านนามรูปไปได้ด้วยดีแต่ยังมีด่านอื่นๆรอให้ผจญภัยอีกมากเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม

ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีในท่านผู้ชมทุกท่านเพื่อกล่าวถึงการล้างบาปการขมากรรมแต่ก็ไล่เลาะไปมาถึงการไหว้ก่อนที่มันจะผิดเพี้ยนเพ้อลองพิจารณาลองลดตัวลงมาลองลดความเหนื่อยลงมาจากการก่อสร้างมาเป็นปฏิบัติธรรมสิลดการระดมผู้คนมาเพื่อจะต้องเลี้ยงดูมีที่ถ่ายอุจจาระปัสสาวะเยอะแยะเฉพาะงานศพเราก็เหนื่อยกันเต็มที่ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมอยู่แล้วเฉพาะวัดที่มีตลาดเป็นการสงเคราะห์พระเนก็ไม่มีเวลาปฏิบัติธรรมกันอยู่แล้วอย่าต้องมาต้องบริหารเงินบริหารอารมณ์คนบริหารผลประโยชน์และถ้ายิ่งสร้างมากขึ้นล่ะเพื่อให้คนมันมีมากขึ้นมันก็ยุ่งยากลัทธินับถือพญานาคมากมายมหาศาลพญานาคก็เป็นเทพมีหลายองค์แต่ตระกูลพญานาคที่เป็นสัตว์เลื้อยคลานก็มีเป็นสัตว์เลื้อยคลานก็มีซึ่งก็เป็นอันตรายก็สร้างพญานาคกันแข่งพญานาคกันแต่พระพุทธเจ้าไปอยู่ตรงไหนมีแต่เขาขออนุญาตพญานาคมีรูปักเขหิมเอเมตังเมตังเอระปะเทหิมเอชพยาปุตเตไปอ่านปฏิบัติพญานาคที่เป็นองค์เทพใหญ่สิแล้วองค์เทพใหญ่ก็จะมาช่วยพระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาโดยการที่ท่านเดินป่าเดินเขานะฮะเอาไม้ขีดหรือไม่เท้าเสกเสกเสกเสกเสกไปเขาจะพิทักษ์รักษาท่านแต่ไม่ต้องสร้างโอ้โหใหญ่โตมโหฬารจนกระทั่งว่าสิ้นเปลืองเงินทองคนไม่มีเวลาปฏิบัติธรรม

คุณผู้ชมครับ NBT ชวนคุณผู้ชมมาเปิดโลกเศรษฐกิจเจาะลึกทุกมุมมองรู้กินรู้ใช้รู้ทันการใช้ชีวิตอย่างฉลาดทั้งวันนี้และวันหน้ากับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz NBT พร้อมเป็นสื่อคุณภาพที่คงความน่าเชื่อถือเคียงข้างประชาชนตลอดไปครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการสร้างการไหว้ของคณะสงฆ์ไทยที่สร้างไหว้แล้วก็สร้างในประเทศเสร็จในประเทศส่งออกไปยังประเทศที่นับถือพุทธศาสนาแบบเสกบ้างแบบหลอกบ้างอันนี้ถ้าพูดความจริงกันแล้วก็มาตั้งตลาดศูนย์เหรียญในประเทศไทยตลาดพระเหมาวัดมันทั้งวัดในการสร้างอีกประการหนึ่งก็คือลัทธิของท้าวเวสสุวรรณยักษ์เขาไว้เฝ้าวัดไปเฝ้าศาสนาไปดูสิเขาไม่ใช่มาแทนพระพุทธเจ้าเอากับวัดสุทัศน์เคยสร้างเจ้าคุณศรีสนเคยสร้างเอาก็ท่านเคยสร้างองค์เล็กๆองค์เล็กๆแต่พอท่านมรณภาพไปแล้วในฐานะเป็นสายสังฆราชแพร่ก็มาตีราคากันชินราชอินโดจีนกับท้าวเวสสุวรรณแล้วก็กลายเป็นประชาสัมพันธ์ท้าวเวสสุวรรณเอาวัดอาตมาก่อนละนะอาตมาก็นั่งดูโยมแทนที่จะเข้าหน้าโบสถ์นู่นเข้าหลังโบสถ์ไปว่าท้าวเวสสุวรรณกันไปว่าท้าวเวสสุวรรณกันฮะบางทีโยมก็มาร่ำร้องท่านจะทำให้ท้าวเวสสุวรรณพระโทคุณไปดูเสี้ยววัดเก่าๆเอาไปว่าเทพธิดาไป

คุณไปเวียนเทียนวัดเทวธิดานู่นไหว้พระแล้วมาเวียนเทียนคุณท่องคาถาสินั่นแหละสี่ทิศท้าวจตุรกบาลน่ะปรติมัสสิมิทิสาภาเคสติภูตามหิติกาเตปิอัมเหนรักขันตุอารกเปลี่ยนตุเพปเอ็นอัมเหท่องให้จบสิฮะถ้าจบก็คือจบแต่ถ้ามีเจดีย์อันเดียวสถูปอันเดียวอย่างเช่นวัดเรียบในมุมสี่มุมจะมีท้าวจตุรกบาลสี่องค์พระแก้วก็มีที่ท่านก็แยกไม่ออกทั้งเวสสุวรรณคือองค์ไหนนะถ้านั่งยองๆนะฮะถือไม้ตะบองแยกเขี้ยวนะฮะท้าวเวสสุวรรณแล้วการสวดอะไรต้องสวดอนาถยปริตนะสวดพุทธพิเศษก่อนสวดอนาถยปริตแล้วก็บนหัวท้าวเวสสุวรรณก็ต้องมีรูปพระพุทธเจ้าอยู่เพราะฉะนั้นแล้วต่อไปนะอีกหน่อยก็เสื่อมท่านเชื่อเถอะผมไม่ได้สมใจก็เสื่อมไปแล้วผีมันเยอะเหรอผีต้องการให้น้อยสวดมนต์กรวดน้ำเยอะๆแล้วผีจะน้อยลง

0: สวัสดีค่ะบุคคลผู้ประพฤติดีไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนหรือผู้ใหญ่ย่อมได้รับรางวัลเป็นเกียรติยศประจำตนอยู่ทุกขณะที่ได้คิดดีพูดดีและทำดีพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชช่วงนี้เชิญรับชมรายการพุทธธรรมนำปัญญาค่ะ
1: การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

ขอเจริญพรท่านผู้ชมผู้ฟังรายการพุทธธรรมนำปัญญาวันนี้ทางรายการมาเดินตามรอยธรรมของหลวงพ่อปัญญาเชื่อเหลือเกินว่าทุกคนที่อยู่ในวัย40ปีขึ้นไปเนี่ยรู้จักนามนี้ดีมากหลวงพ่อปัญญาเป็นพระที่ไม่ทำให้ใครผิดหวังและทำให้คนได้หลักในการดำเนินชีวิต

ชีวิตของหลวงพ่อปัญญาเริ่มแรกคือท่านสร้างตัวท่านบวชสามเณรที่จังหวัดระนองวัดอุปนันทารามแล้วก็บวชพระที่วัดนางลาดณจังหวัดพัทลุงมาเริ่มต้นการศึกษาที่วัดหน้าพระธาตุนครศรีธรรมราชในขณะศึกษาเรียนรู้อยู่นั้นมองดูพระบรมธาตุจังหวัดนครวันหนึ่งท่านก็ข้ามถนนแล้วก็ไปกราบอธิษฐานใจว่าข้าพเจ้ามอบกายถวายชีวิตนี้แด่พระรัตนตรัยจะรับใช้พระพุทธศาสนาตลอดชีวิตคำอธิษฐานนี้เป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งอายุ96ปี4เดือน29วันหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อเป็นพระที่ไม่อ่อนแอหรือไม่ทรยศต่อพระพุทธเจ้ามีหลักการของท่านง่ายๆว่ารับใช้พุทธศาสนาคือทำพิธีกรรมนำสู่พิธีธรรมไม่ได้เพราะพิธีธรรมเป็นเรื่องสำคัญพิธีกรรมอาจจะเป็นเรื่องเริ่มต้นแต่เราพบว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยตรัสไว้ตรงไหนเลยว่าพิธีกรรมสรณังคัจฉามิถือเอาพิธีกรรมเป็นสรณะแต่มีแต่คำว่าธรรมังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าถือเอาพระธรรมเป็นสรณะหลวงพ่อมอบกายถวายชีวิตรักษาพระธรรมสิ่งใดก็ตามที่มามีผลทำให้พระธรรมอ่อนแอท่านจึงได้ทำสิ่งนั้นและแสดงออกว่าขอให้พิธีกรรมสู่พิธีธรรมขอให้ไสยศาสตร์สู่พุทธศาสตร์ขอให้ธุรกิจเป็นบุญญกิจขอให้พาณิชย์เป็นวิถีพุทธหลักการสี่ข้อนี้งดงามมากถ้าเรายังยืนอยู่เพื่อรักษาพระศาสนาก็ต้องอาศัยคำว่าพิธีธรรมอย่าปลดปล่อยในพิธีธรรมชีวิตของท่านตลอดไม่เคยละเลยในเรื่องของคำว่านำพระธรรมสู่เพื่อนมนุษย์ท่านจึงได้กล่าวไว้อย่างที่เรารับรู้ได้ง่ายๆว่าพระธรรมต้องครองใจคนพระธรรมคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์ได้พบสิ่งสูงสุดคือไม่ทุกข์หรือนิพพานพระธรรมต้องคู่ใจคนพระธรรมต้องอยู่กับคนด้วยความหมายว่าคนต้องอยู่กับพระธรรมธรรมต้องอยู่กับคนชีวิตของคนถ้ามีพระธรรมก็จะนำตนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าได้อย่างเรียบร้อยดีงามและสิ่งที่ต้องแก้ไขคือไสยศาสตร์ณวันนี้ไสยศาสตร์ระบาดจนกระทั่งเกือบไม่มีพื้นที่ให้กับพุทธศาสนาได้เจริญเลยเราจึงจำเป็นต้องนำพุทธศาสตร์ออกหมายได้พุทธศาสตร์ในด้านระดับศีลธรรมนั้นก็คือสอนให้คนรู้จักพึ่งตัวเองไม่ให้พึ่งสิ่งอื่นใดที่เอามาย้อมทาหลอกลวงต้มตุ๋นสิ่งภายนอกทั้งหมดไม่สามารถพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ให้เป็นพุทธบริษัทพัฒนาคนให้กลายเป็นผู้เจริญก้าวหน้าแต่ถ้ามีไสยศาสตร์หรือสิ่งที่เติมความงมงายเท่าไหร่คนก็จะหมดอิสระสติปัญญาก็หมดไปในที่สุดแล้วแต่คนที่เอาสิ่งมืดบอดนั้นมาใส่ลงไปในคนที่เกี่ยวข้องก็จะดึงไปสู่ความมืดบอด
ไปสู่ความวุ่นวายจนหลวงพ่อได้กล่าวไว้น่าสนใจว่าเกิดมาเป็นชาวพุทธคนหนึ่งเนี่ยต้องโง่หรือไม่รู้เสียสักสามเรื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเขามีหมอดูหมอเดากันที่ไหนอย่าขยันเข้าไปหาเพราะนั้นเป็นแดนฝังตัวเราเพื่อเขาเอาประโยชน์ประการที่สองโง่ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาบอกว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ใดตามวิถีของมนุษย์มนุษย์หลอกลวงต้มตุ๋นกันด้วยความหมายว่าสิ่งนั้นศักดิ์สิทธิ์สิ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประการที่สามไม่รู้ว่าเขาทรงเจ้าเข้าผีเขาจะเข้าทรงกันอย่างไรที่ไหนลีกให้เร็วที่สุดแล้วท่านก็จะพบว่าพุทธศาสตร์จะช่วยท่านได้พุทธศาสตร์คือหลักการปฏิบัติที่ง่ายที่สุดเนี่ยก็คือไม่ทำความชั่วเกิดมาชาติหนึ่งอย่าทำเลยชั่วเป็นของที่ทำแล้วตัวเองก็ต่ำประการที่สองทำสิ่งที่ดีงามสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความดีงามเข้าไปหาสิ่งนั้นเถอะประการที่สามคือทำจิตใจของตนให้บริสุทธิ์ได้ได้อย่าใช้ชีวิตของตนให้กลายเป็นคนอ่อนแอเป็นคนที่ขาดคุณภาพชีวิตนั้นถ้าใครก็ตามไม่ยอมให้ตัวเองจมปลักอยู่กับเรื่องควรโง่สามเรื่องเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ตกอยู่ในกำมือของไสยศาสตร์โหราศาสตร์ดาราศาสตร์แล้วทำมาทั้งหมดไม่ไปอื่นนอกจากทำตัวเองให้ต่ำหาที่พึ่งแท้จริงไม่ได้ประการที่สามธุรกิจเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นบุญญกิจหลวงพ่อมุ่งมั่นที่จะให้เห็นวัดเป็นแดนบุญญกิจไม่ให้เป็นแดนธุรกิจทำอะไรทุกอย่างต้องนึกถึงความถูกต้องว่าพระพุทธเจ้าเกิดมาในโลกพระองค์เกิดมาเพื่อให้เพื่อช่วยเหลือไม่ใช่หาแนวทางเพื่อจะขูดจะรีดทำธุรกิจบนความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนชาวพุทธต้องมั่นคงอยู่ในความหมายว่าเราจะมาร่วมบุญกันในการทำบุญญกิจยกตัวอย่างเช่นวัดชนประธานเนี่ยมีกิจกรรมอยู่หลายกิจกรรมด้วยกันกิจกรรมแรกคือท่านเปิดโรงเรียนพุทธศาสนาทิศโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่อาจจะบอกว่าให้คนในโลกยังรู้ว่าการศึกษาไม่ต้องลงทุนนี่ยังมีอยู่นะการศึกษาที่มีไว้ในรูปของคำว่าธุรกิจหรือการศึกษาคือการลงทุนก็เขาทำไปเถอะเราจะไปห้ามก็ไม่ได้แต่วัดชนประธานหลวงพ่อท่านถือว่าลูกหลานเหล่านี้คือคนที่ต้องเจริญในนามของเราผู้เป็นผู้ใหญ่นั้นขอให้เขาเข้ามาแล้วเขาไม่ต้องมีการลงทุนอะไรนอกจากรับมรดกธรรมของพระเจ้าท่านจึงมีคำหนึ่งที่ควรใส่ใจคือยิ่งให้ยิ่งได้อย่าเป็นผู้ขูดรีดเห็นเด็กน้อยมาก็ถือว่านั่นแหละเป็นเหยื่อของคำว่าฉันมีรายได้กับคนนั้นให้เป็นผู้ให้ที่มีคุณค่าที่จะทำชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปแล้วสำคัญคืออยู่กันด้วยความรักเราอย่ารักวัตถุรักเงินรักทองรักข้าวรักของมากกว่ารักเพื่อนมนุษย์งั้นโรงเรียนนี้จึงเป็นโรงเรียนที่ให้ลูกหลานเราได้รู้ว่าแผ่นดินตรงนี้ยังเป็นแผ่นดินที่ให้เครื่องแต่งตัวให้อาหารให้การเรียนตอนเย็นใครต้องการเรียนพิเศษทำไว้หมดเลยเรียนดนตรีก็ได้เรียนฟ้อนรำก็ได้เรียนคอมพิวเตอร์ก็ได้เรียนอะไรก็แล้วแต่วัดมีเงินสักบาทหนึ่งขอให้เติมเข้าไปไว้ตรงนั้นเพื่อให้คนได้อาศัยว่าวัดไม่ใช่แดนธุรกิจแต่เป็นแดนบุญญกิจแม้การให้ทุนท่านก็ให้แบบไว้ดี
คือให้ทุนอย่าพยายามเมตตาแต่โหดร้ายเช่นเด็กยากจนแต่เรียนดีย่ำยีเขาทำไมให้เขาก็ให้เขารู้สึกว่าผู้ใหญ่ใจดีมีโอกาสแล้วก็มาช่วยเด็กนั้นวัดชนประทานไม่มีแล้วก็แปลกนะทุนที่ให้เนี่ยให้ 100% นะอาจจะฟังแล้วตกใจใครมาเรียนที่นี้รับทุนวันสุดท้ายไม่ต้องเลี้ยงฉลองอะไรหรอกเอาเงินนั้นแหละมาให้ทุนแก่เด็กถือทุนอะไรทุนความเพียรถือตามหลักของพุทธเจ้าว่าวิริยนะทุกขมัจเจติคนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรนั้นใครมาเพียรเรียนไม่ขาดคนนั้นก็รับทุนไปเราอย่าไปจัดการเขาจนเขาไม่รู้สึกว่าเขาได้ทำอะไรนี่คืองานของวัดชนประทานที่ทำผู้ที่มาถึงบวชสามเณรก็บวชให้เรียบร้อยใครบวชสามเณรที่นี้แล้วคนก็ศรัทธาชอบทำบุญใส่บาตรสามเณรนั้นเงินใส่บาตรของสามเณรเท่าไหร่ไม่เอามาเข้าวัดให้ไปเป็นทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของเราเขาคือคนหนึ่งที่ต้องเป็นผู้รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ต่อไปเราสร้างนิสัยเขาอย่างนั้นหรือใครจะมาบวชพระก็จะเป็นการบวชที่เรียกว่าเรียบง่ายประหยัดประโยชน์ไม่ให้บวชแบบฟุ่มเฟือยเพราะต้องการรักษาเศรษฐกิจในครัวเรือนของเขามากกว่าที่จะมาประกอบการสร้างเศรษฐกิจขึ้นในวัดดังนั้นวัดจึงเป็นแดนบุญญกิจหรือแม้งานศพก็ต้องทำแบบไม่เอาอะไรมาเป็นตัวอัปเกรดตัวเองไม่มีพวงหรีดไม่มีดอกไม้ไม่มีของอะไรที่มันเกินจำเป็นมีแต่ทางวัดตั้งโรงทานให้ทำที่จอดรถให้อะไรที่ทำให้แก่พี่น้องได้ก็ตั้งใจแล้วว่าวัดเป็นแดนบุญญกิจไม่ใช่แดนธุรกิจตามที่หลวงพ่อได้มอบหมายหรือประการสุดท้ายที่ท่านชี้นำให้เราเห็นว่าเป็นทางรอดของสังคมคืออย่าทำสิ่งที่เรียกว่าพาณิชย์ที่ต้องมีแต่เรื่องได้เรื่องเสียกันตลอดเวลาให้ทำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นวิถีพุทธวิถีพุทธเนี่ยเป็นวิถีที่ง่ายๆแล้วน่ารักมากอันถ้าเราถอดความมาก็จะพบคำที่ทำให้เราเห็นว่าชาวพุทธเราอยู่กันไม่เบียดเบียนกันนะหลักการก็คือแบ่งปันมากกว่าแข่งขันเดี๋ยวนี้เราแข่งขันเอาเป็นเอาตายกันเลยแบ่งปันไม่ได้คิดว่าเราจะต้องอยู่กันร่วมไม่เกิน 80-90 ปีกันเนี่ยแล้วมาแข่งขันล้มละลายกันไปทำไมอยู่กันด้วยกันแบ่งปันกันดีไหมช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่มีสติน้อยปัญญาน้อยก็ให้ได้รับคนที่เขามีสติปัญญามากอยากขูดรีดแต่ถ้าเอาระบบแข่งขันก็จะเจอหลักเศรษฐกิจที่เขาใช้กันอยู่ในยุคปัจจุบันเนาะไม่ใช่ว่าจะไปพูดล่วงเกินอะไรหรอกแต่ขอบอกว่าถ้าเรายังยืนอยู่แบบนั้นก็จะพบอะไรก็รวยกระจุกและจนกระจายการรวยกระจุกจนกระจายนั่นแหละคือประกาศความโหดร้ายของคนในฐานะว่าตัวเองรวบรวมได้แล้วมาประกาศว่าฉันเป็นคนที่หนึ่งที่สองสามของประเทศนั่นคือการไปทำให้คนที่ความจนกระจายไปทุกหย่อมย่าท่านทั้งหลายท่านมีไว้ก็ไม่มีสิทธิ์หรอกที่ท่านจะไปต่อรองกับยมพบาลว่าจะขออยู่จากร้อยปี500ปีไม่มีหรอกมีที่สุดท่านก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ไปใส่ให้ไว้กับผู้ที่สืบสายเลือดเท่านั้นทำไมไม่ถือสืบสายธรรมกันบ้างพระพุทธเจ้าสืบสายธรรมขยายจากวังแห่งเดียวในอินเดียออกมาสู่โลกกว้างใหญ่ไพศาลณวันนี้มีวัดทั่วโลกทั้งกวายเถรวาทและมหายานเนี่ยมันมีเท่าไหร่ถ้าพระองค์ไม่เสียสละพระองค์ก็ได้เพียงแค่อยู่ในวังแล้วไม่ได้อะไรเลยจบลงไม่มีใครที่รู้จักเคารพนับถื
ท่านมีทรัพย์แล้วควรจะมาเดินตามวิถีพุทธเสียก็คือเป็นผู้ให้อยากจะบอกว่าหลวงพ่อปัญญาเนี่ยเป็นผู้ให้จนไม่น่าเชื่อถ้าไม่ใช่เป็นลูกศิษย์แล้วมาเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยไม่เชื่อแต่เพราะเราได้โดนฟ้องร้องเพื่อจะเขาเอาศพไปทำหน้าตามหน้าที่เขาแต่ว่าหลักการของกฎหมายเขาก็มาทำหน้าที่ประนีประนอมกันว่าคนที่จะได้สิทธิดูแลศพมีอยู่ก็คือ1ญาติโดยสายโลหิต2พินัยกรรม3ทรัพย์สินที่ตกทอดทางกฎหมายใครได้มากคนนั้นจะได้รับ4ก็คือแล้วแต่ศาลเขาจะตัดสินโอ้ยเราก็นึกว่าการได้มีโอกาสครั้งนี้ก็ได้เขาบอกว่าเป็นญาติไหมบอกไม่ใช่เป็นเอาไม่เป็นคุณไม่มีสิทธิ์ในการมาเรียกร้องคนที่มาต่อสู้เพื่อเอาศพไปทำสองคุณมีพินัยกรรมไหมก็ไม่มีก็ไม่มีสิทธิ์มีเงินไหมโอ้มีวิ่งกลับมาเอาบัญชีธนาคารสองฉบับไปถึงเขาก็ตรวจบัญชีที่หนึ่งคือบัญชีของวัดชนประธานเขาบอกนี่ของวัดชนประธานไม่ใช่ของพระปันไม่ใช่ของหลวงพ่อปัญญาไหนอ่ะเปิดอันที่สองบัญชีตอนนั้นสร้างวัดปัญญาอยู่อันนี้บัญชีวัดปัญญาไหนของหลวงพ่อปัญญาล่ะนี่อ่ะฉันก็เถียงตามภาษาของคนที่รู้สึกว่ามันต้องพูดอ่ะก็เถียงว่านี่ทั้งหมดนี้หลวงพ่อเขาถวายหลวงพ่อมาก็ถวายมาจริงแต่เขาใส่ไว้เป็นของวัดกับเป็นของที่จะสร้างวัดต่อไปอีกอ่ะจบเลยกลับมาด้วยความรู้สึกสะเทือนใจว่าหลวงพ่อไม่มีไว้สักบาทเลยที่ลูกศิษย์ได้อ้างได้อ่ะสมมติว่ามีบัญชีไว้สักแสนสองแสนจะได้อ้างได้เพื่อจะบอกนี่หลวงพ่อมีเงินนะตกลงว่าไม่มีเงินที่เราจะอ้างอีกได้เลยหลักฐานนี้มีเรียบร้อยการฟ้องร้องมีเรียบร้อยที่สุดศาลเขาตัดสินว่าวัดเป็นผู้ดำเนินการดูแลศพของท่านนี่คือสิ่งที่ภูมิใจว่าท่านเกิดมาชาติหนึ่งไม่เป็นทาสของเงินตราแต่หวังที่จะทำพิเศษแล้วขอบอกนะว่าท่านเป็นพระที่พิเศษมากอันที่หนึ่งไม่กลัวการรับเงินแต่กลัวว่าใช้เงินผิดประเภทเนี่ยอันนี้ฉันท่านถือเป็นหลักมากงั้นในวัดชนไม่มีสองอย่างนะหนึ่งไม่มีกองทุนวัดชนเนี่ยสองไม่มีมูลนิธิท่านบอกว่าวัดไม่ใช่เป็นที่กักตุนเงินทองของชาวบ้านอย่าทำวัดเป็นสมบัติที่มาตั้งทุนไว้เพื่อเสวยสุขตามเจตนาอื่นไม่มีวัดชนประธานไม่มีกองทุนไม่มีมูลที่เคยกราบท่านว่าหลวงพ่อถ้าไม่มีอะไรเป็นตัวหนุนไว้บ้างทำไงอ้าววัดเนี่ยเป็นสมบัติของชาวพุทธทุกอย่างที่มีขึ้นในวัดเนี่ยชาวพุทธเป็นผู้สร้างและก็ได้ร่วมใช้ร่วมอาศัยกันอันนี้คือหลวงพ่อชัดเจนมากว่าทำวัดตามวิถีพุทธคือการไม่ทำวัดให้อยู่ในรูปแข่งขันแต่รูปแบ่งปันนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์เทศที่ไหนถวายที่นั้นจนที่สุดแม้แต่ไปเทศมหาจุฬาก็ยกถวายมหาจุฬาหมดอ่ะแล้วสำคัญที่สุดที่ควรแก่การได้จารึกรู้กันไว้ก็คือหลวงพ่อได้รับนิตยภัตตั้งแต่เป็นพระปัญญานันทมุนีจนกระทั่งเป็นรองสมเด็จท่านได้ยกเงินทั้งหมดของนิตยภัตเนี่ยถวายแก่มหาจุฬาจนวันสิ้นลมไม่เคยคิดว่าเอาเงินมาเป็นสรณะประการที่สองคือรักษาไม่ทำลายคือชีวิตของท่านเนี่ยจะรักษาสิ่งดีงามไว้ตลอดไม่เอาผ้าเหลืองไปทำลายศาสนาหาศรัทธาไม่เคยเรียกศรัทธาคนด้วยความหมายที่ว่าเขามืดบอดเท่าไหร่ฉันจะเติมความมุ่งหมายเขาเท่านั้น
รักษาความเป็นพระ

รักษาความเป็นสมณะรักษาความเป็นภิกษุใครได้อยู่ใกล้แล้วจะรู้เลยว่าหลวงพ่อเหมือนกับพระใหม่เลยเหมือนบทใหม่ๆเป็นนวกะเนี่ยยังดูแลตนเองแบบผู้ที่คอยให้ความรู้สึกว่าละอายชั่วกลัวต่อบาปเนี่ยเอามาใช้อย่างเรียบร้อยไม่เคยที่เรียกว่าตัวเองจะต้องทำลายสิ่งนั้นทำลายสิ่งนี้มีอะไรเนี่ยรักษาจนเราอยากจะบอกว่าน่าอายอ่ะบางทีนะเช่นหลวงพ่อนั่งอ่านหนังสือเราเข้าไปหลวงพ่อทำไมไม่เปิดแอร์แล้วเปิดทำไมอ่ะหลวงพ่อนั่งเหื่อโทรมอยู่ทำไมอ่ะนี่คือการให้ร่างกายได้ปรับตัวแล้วก็ทำให้สุขภาพมันดีแล้วคุณนี่เกิดมาชาตินี้จะมาติดแอร์หรือจะอยู่อย่างผู้ที่ไปไหนมาไหนได้คล่องตัวว่าแอร์นี่เขาติดไว้เฉพาะในห้องนอกจากนั้นพื้นที่โลกนี้ยังกว้างใหญ่ไพศาลทำไมคุณไม่ไปอยู่กับสิ่งเหล่านั้นบางครั้งไปยามมืดก็หลวงพ่อนั่งนิ่งๆอยู่ที่โต๊ะทำงานเราก็ไปโอ้หลวงพ่อทำไมไม่เปิดไฟอ่ะเปิดทำไมอ่ะก็หลวงพ่อจะได้เห็นนั่นนึงก็เห็นอยู่แล้วในห้องนี้เห็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่ไม่เคยเห็นนะแล้วนั่งคุยกับคุณคุณกับผมก็รู้จักผมก็รู้จักคุณเราคุยกันผมก็นอนเราจะได้ไปนอนแต่ถ้าเปิดไฟเราก็ไม่ได้ความสงบแล้วการไปนอนก็กลายเป็นว่ากว่าจะปรับตัวนี่คือสิ่งสำคัญของหลวงพ่อที่บอกว่าท่านรักษาไม่ทำลายประการที่สามนี่ทำให้เกิดมีสิ่งใดที่ต้องเกิดต้องมีท่านไม่มีคำว่าหยุดเช่นทำให้เกิดมีโบสถ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นโบสถ์ก่อนมีวัดนั้นก็คือที่โบสถ์กลางน้ำหมาจุฬาหลวงพ่อสั่งเราไม่เคยที่จะบอกเราเชิงเรียกศรัทธาแล้วหาความยุ่งยากให้ตัวเองคุณไปดูแลวัดปัญญาทำสองอย่างหนึ่งสร้างศาสนสถานให้เหมาะในการใช้งานให้สมเป็นชาวพุทธสองคุณสร้างศาสนบุคคลให้สมกับที่เขาเป็นชาวพุทธแล้วได้อาศัยคุณหลวงพ่อไม่เคยสั่งว่าอย่าสร้างวัตถุแต่หลวงพ่อสั่งอย่างเดียวว่าสร้างวัตถุอย่าเป็นธาตุวัตถุเอาวัตถุมาใช้อันนี้ชอบมากของหลวงพ่อคูณท่านบอกว่าท่านมีเงินเท่าไหร่กูจะไปสร้างโรงพยาบาลกูไปสร้างโรงเรียนกูไปสร้างถนนการทำอย่างนี้แหละจึงถือว่าเป็นการเอาพระศาสนามาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่บอกว่าต้องอย่างนั้นต้องนี้ทำให้เกิดมีกันเถอะเราเกิดอะไรมีอะไรแล้วใช้จ่ายเพื่ออะไรทำเพื่ออะไรหลวงพ่อปัญญาท่านมุ่งมั่นว่าสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์แก่ชาวพุทธสร้างวัดสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลสร้างถนนหนทางสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ไม่เคยมาอ่อนข้อว่าอย่าสร้างวัตถุแต่สร้างเพื่ออะไรถามตนเองให้ได้หลักของท่านมีสำคัญคือ3ปอนะปอที่1คือประโยชน์ใช้สอยจะสร้างอะไรถามว่ามีประโยชน์ไหมประการที่2ต้องประหยัดแต่ประหยัดอย่าแบบไร้เดียงสาประการที่3ต้องเป็นไปเพื่อสติปัญญาชีวิตของหลวงพ่อจึงเป็นชีวิตที่ยังคุณประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์อย่างผู้ที่เรียกว่าชีวิตนี้ไม่มีไว้เพื่อรับใช้กิเลสตนาแต่มีไว้เพื่อรับใช้เพื่อนมนุษย์ให้เพื่อนมนุษย์ได้อาศัยการได้อาศัยหลวงพ่อไม่เคยทำให้ใครต้องเดือดร้อนมีแต่ให้ตรัสสุดท้ายว่าเธอทั้งหลาย

จงรักษาศาสตร์ตรัสแล้วสอนแล้วแก่เธอทั้งหลายธรรมวินัยนั้นแลจะพ้นจากพวกเราไปแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้มีพระศาสนาคือพระธรรมวินัยประพฤติปฏิบัติตามเส้นทางนั้นขอให้ความดีนี้จงเป็นไปเพื่อความเจริญก้าวหน้ากับทุกท่านทุกคนเจริญพร

0: ู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
1: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
0: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
2: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: วัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รอเธอมาคุยรายการที่จะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายแบบง่ายๆกับทนายความมืออาชีพครับโดยคุณผู้ชมนะครับสามารถสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้แล้วก็เข้าไปในห้องโอเพ่นแชทของเราได้นะครับมาปรึกษาสอบถามคำถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อกฎหมายกันได้เลยภายในห้องนั้นก็จะมีทั้งทนายฝ่ายเองรวมไปถึงทนายความแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายท่านอื่นๆครับมาคอยให้คำแนะนำคุณผู้ชมในเบื้องต้นแล้วก็สำหรับคำถามไหนที่น่าสนใจเราจะขออนุญาตหยิบยกมาพูดคุยกันภายในรายการเป็นกรณีศึกษาด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเราจะมาคุยวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของกฎอัยการศึกหลายคนฟังคำนี้อาจจะรู้สึกว่าเป็นคำที่ไกลตัวแล้วก็ไม่ค่อยคุ้นชินนะว่าวันดีคืนดีเกิดขึ้นมานะครับมีเหตุด่วนเหตุร้ายแล้วก็เราการใช้ชีวิตต่างๆรูปแบบการดำเนินชีวิตประจำวันเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนครับแล้วที่สำคัญหลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเมื่อกฎนี้ประกาศใช้ทหารจะมีอำนาจมากกว่าตำรวจหรือไม่อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกับทนายยิ่งพรอินทร์ศรีชื่นหรือว่าทนายฝ้ายเกี่ยวกับประเด็นนี้กันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ทนายฝ้ายครับพอบอกว่ากฎอัยการศึกหลายคนฟังดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวเหมือนเป็นเรื่องในละคร
1: เคยได้ยิน
0: แต่ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่และใช้อย่างไร
1: เหมือนนี้เลยอ่ะเหมือนความรักอ่ะเคยได้ยินรู้จักแต่ไม่เข้าใจกฎอัยการศึกเหมือนกันไฟเชื่อว่าเคยได้ยินเรายังคุยกันว่ากฎอัยการศึกเราเคยผ่านมาหรือเปล่านะเราอาจจะยังไม่รู้เราเคยผ่านมาหรือเปล่าเคยประเทศไทยเนี่ยผ่านการประกาศใช้กฎอัยการศึกมาแล้ว7 ครั้งตั้งแต่ตอนนั้นเรายังเป็นฟอสซิลกันอยู่เลยปี2500
0: ครับ
1: หลังจากปี2500มีมาปี25012501อ่ะค่ะหลังจากนั้นอีก10กว่าปีต่อมาก็มีอีกแล้วมีมาเรื่อยๆจนมาถึงรุ่นเราที่เจอกันแน่ๆบางคนยังบอกว่าประกาศเมื่อไหร่อ่ะไม่เห็นรู้เรื่องเลย
0: นั่นน่ะสิแล้วมันคืออะไร
1: มันคืออะไรประกาศเมื่อไหร่ก่อนอื่นนะให้รู้ตัวว่าเราเคยผ่านยุคนั้นมาหรือเปล่าจำช่วงเคอร์ฟิวได้ไหมคะ
0: จำได้ว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งห้ามออกนอกบ้านตอนกลางคืน
1: ถ้าออกแล้วเป็นไงคะ
0: โดนจับสิ
1: อันนั้นแหละเราอยู่ในช่วงกฎอัยการศึก
0: แสดงว่าหลายคนเคยผ่านมาแล้วถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมที่ดูราย

0: การเราอยู่เนี่ยจะต้องเคยผ่านช่วงนี้
1: ใช่ส่วนใหญ่เคยผ่านนะคะ
0: คร
1: เราอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเคยผ่านช่วงนั้นกฎอัยการศึกเนี่ยค่ะคือกฎระเบียบที่จะออกมาเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทหารในการควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ที่ผิดปกติอาจจะใช้กฎอัยการศึกได้ทั่วประเทศบังคับใช้หรือแค่บางจังหวัดก็ทำได้เหมือนกันหนึ่งเพื่ออะไรคะภาวะสงครามหรือการก่อจลาจล
0: ครับ
1: สองเป็นการเมื่อรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ให้อยู่ในสภาวะปกติและสงบสุขสามหรือมีการปฏิวัติก็ทำได้เหมือนกันนะคะทหารเนี่ยก็จะมีอำนาจในการเข้ามาจำกัดสิทธิ์ของพลเรือนอย่างบางคนเนี่ยไม่เข้าใจว่ากฎอัยการศึกแล้วมันกระทบยังไงอ่ะพี่เบิร์ดคุณเบิร์ดว่ากระทบไหม
0: กระทบหลายอย่างสิการใช้ชีวิตประจำวันก็ไม่ได้แล้ว
1: ถ้าน้องๆที่เผลอหลุดเข้ามาดูในช่องนี้หรือดูอยู่กับคุณแม่คุณป้านะอาจจะยังไม่เข้าใจแต่ให้นึกภาพไว้ในสมัยที่พวกพี่ตื่นขึ้นมาแล้วสิทธิ์เรามันหายไปอ่ะลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บวันนี้จากแพลนที่เราจะต้องรีบทำอะไรให้เสร็จปกติงานเรามันอาจจะเสร็จตอน 2:00 น 3:00 นเราเริ่มตีแบดกัน 3:00 นเริ่มไปแฮงเอาท์กินข้าวกับเพื่อนหรือยังประชุมไม่เสร็จอยู่เลย
0: ครับ
1: ตอนนั้นมัน 2:00 นมั้ย
0: 2:00
1: น 2:00 นไฟยังไม่เสร็จเลยอ่ะ
0: ต้องเข้าบ้านแล้วนะ
1: ต้องยังไม่เสร็จเลยเนี่ยการตื่นขึ้นมาลืมตาตื่นขึ้นมาแล้วสิทธิ์คุณมันหายไปบางประการอันนั้นแหละกฎอัยการศึกถามว่ามันเป็นที่น่าพอใจไหมถ้าในตัวบุคคลก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้น่าพอใจแต่เมื่อไหร่ที่มีการประกาศกฎนี้ขึ้นมาหมายความว่าอะไรคะ 1. รัฐบาลพลเรือนไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ละ 2. มีการประกาศใช้มีการประกาศที่เป็นคณะของคณะปฏิวัติกฎนี้ให้อำนาจของทหารอย่างเต็มที่ไม่ใช่แค่การห้ามไปไหนมาไหนนะ
0: ครับ
1: แต่อำนาจในการจับกุม
0: เปลี่ยนแล้ว
1: เปลี่ยนแล้วเมื่อก่อนเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นไม่ใช่เมื่อก่อนกฎหมายทั่วไปอ่ะอย่างที่เราเล่ากันไปเนาะเรื่องหมายจับหมายค้นจะไปจับคนคนนึงจะไปค้นบ้านคนคนนึงต้องมีอะไรคะ
0: ต้องมีหมาย
1: ต้องมีหมายจะต้องขออนุญาตศาลแม้แต่คุณพี่ๆตำรวจเนี่ยต้องไปขออนุญาตศาลยกเว้นมันมีเหตุซึ่งหน้าแต่กฎอัยการศึกไม่ใช่
0: ครับ
1: ไปจับมาเลยไม่ต้องแจ้งเหตุด้วย
0: ไม่ต้องมีหมายคำสั่งใดๆ
1: ไม่ต้องเพราะกฎอัยการศึกคือกฎของทหารที่มันอยู่เหนือกว่ากฎทั่วไปมันใช้ในภาวะจำเป็นเพื่อควบคุมจลาจล
0: ครับ
1: ดังนั้นไปจับไปได้และจับได้ถึง7 วันเลยนะไม่งั้นตอนนั้นเราจะกลัวทำไมล่ะ2:00 นโอ้โหตายแล้ว
0: ออกไปกลัวโดนจับ
1: ออกไปก็กลัวโดนจับหรือกลับจากประชุมก็ต้องเล็งแล้วบอกตำรวจยังไงนะบอกทหารยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือการจำกัดสิทธิ์สิทธิ์หลายอย่างจะถูกจำกัดในเรื่องนี้แต่ถ้าพูดถึงที่มาที่ไปเพื่ออะไรก็เพื่อความสงบสุขในช่วงระยะเวลานั้นๆ
0: แล้วมันจะมีอีกสิทธิ์หนึ่งด้วยถ้าผมจำไม่ผิดเป็นเรื่องของการรวมตัวกัน
1: ในการเดินทางในการรวมตัวจากเมื่อก่อนถ้าเราบอกว่าจะรวมตัวชุมนุมสามารถทำได้ไหมคะ
0: ทำได้เป็นสิทธิ์ของเรา
1: เป็นสิทธิ์ของเราแค่ขออนุญาตไม่ว่าจะรวมที่ไหนใช้เครื่องเสียงเท่าไรจำนวนคนกี่คนเพื่อที่สิทธิตามรัฐธรรมนูญคือบุคคลสามารถรวมตัวแสดงความคิดเห็นได้เพียงแต่ต้องทำให้ถูกต้องตามกรอบของกฎหมายแจ้งให้ทราบว่ารวมที่ไหนกี่คนใช้เสียงเท่าไหร่แต่กฎอัยการศึกบอกว่าห้ามรวมตอนนี้ก็ทำได้ก็อยู่ในขอบข่ายที่เขาจะทำได้เหมือนกัน
0: ในช่วงการบังคับใช้กฎอัยการศึกนะครับหลายคนบอกว่าเอ้าฉันก็ผ่านมันมาแล้วทีเนี้ยระยะเวลาม ันมีจำกัดไหมครับว่าใช้ได้แค่ไหนถึงเมื่อไหร่
1: เขาไม่ได้จำกัดหรอกค่ะเพราะว่าด้วยวัตถุประสงค์เนี่ยคือวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมความสงบเรียบร้อยเราบอกไม่ได้ว่าความสงบเรียบร้อยในตอนนั้นมันจะสงบลงเมื่อไหร่คือถ้าให้พูดจริงๆกฎอัยการศึกเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนาะถ้าให้พูดแบบจริงจังเลยมันก็จะมีหลายคนที่มีวาทกรรมบอกว่าในช่วงกฎอัยการศึกเนี่ยเสียงปืนดังกว่าเสียงของประชาชน
0: ครับ
1: มันก็จะมีเหมือนกันคือพูดอะไรก็ไม่ได้เพราะนอกจากจำกัดการชุมนุมสื่อก็ถูกจำกัดด้วยคุณเบิร์ดเป็นสื่อคุณเบิร์ดต้องทราบอยู่แล้วว่ามีการถูกจำกัดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นสื่อโทรทัศน์วิทยุสื่อออนไลน์ก็จะมีการถูกจำกัดสิทธิ์มากยิ่งขึ้นซึ่งนั่นคือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชน
0: เมื่อสักครู่ที่ทนายฝ่ายบอกไว้ว่าทหารเนี่ยก็คือจะมีอำนาจสูงสุดเมื่อประกาศกฎอัยการศึกทีนี้ประชาชนทั่วไปก็จะบอกว่าอ้าวแล้วอย่างเนี้ยที่พึ่งของฉันที่ฉันจะไปพึ่งตำรวจได้อยู่หรือไม่
1: ตำรวจเขาไม่ได้ถูกไล่ออกแค่บอกว่าตอนนั้นทหารอำนาจสูงสุดคุณต้องแยกนะว่าทหารอำนาจสูงสุดแล้ว ข้าราชการลำดับอื่นถูกไล่ออกหมดเลยไม่ใช่เขาก็ยังทำหน้าที่ของเขาเพียงมันแต่กฎระเบียบของกฎอัยการศึกอ่ะมันก็จะใช้ครอบคลุมเหนือกฎปกติเช่นอะไรบ้าง1การตรวจ

0: พ้น2ยึดสถานที่3เข้าอาศัยขับไล่5มั่วสุมชุมนุมการห้ามจำหน่ายอะไรต่างๆนะคะการสื่อสิ่งพิมพ์การใช้ห้ามใช้ทางสาธารณะหรือคมนาคมซึ่งเหล่านี้มันจำกัดเสรีภาพแต่ไม่ได้หมายความว่าหน้าที่หลักของบุคลากรต่างๆทางราชการมันจะหายไปนะก็ยังทำได้แต่ข้าราชการต่างๆก็ยังต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบนี้เหมือนกัน
1: ครับแสดงว่าถ้ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นมาในช่วงนั้นตำรวจก็ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ของเขาได้อยู่
0: ตำรวจก็ปฏิบัติหน้าที่ของเขาแต่สิ่งที่กำลังบอกสมมติตำรวจจะตรวจค้นตำรวจก็ทำหน้าที่ของตำรวจไปดิการประกาศกฎอัยการศึก ทนายไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ตำรวจศาลอัยการไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ทุกคนก็ทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปเหมือนช่วงที่ผ่านมาค่ะคนก็ยังไปศาลปกติไปโรงพักแจ้งความเอกสารหายแจ้งความละเมิดลักทรัพย์ยักยอกช่อโกงปกติแต่กฎของทหารที่บอกว่าถ้าคุณจะไปอ่ะสถานีตำรวจเปิดกี่ชั่วโมง24
1: ช
0: ั่
1: วโมง
0: แต่ถ้าคุณจะไปอ่ะเขาก็เปิด24ชั่วโมงแหละแต่คุณห้ามออกบ้านเกิน2ทุ่ม
1: มันก็ฟังดูมันก็เหมือนจะย้อนแย้งกันนะเพราะว่าในทั้งทั่วไปเหตุร้ายเหตุด่วนมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
0: แต่มันก็มีข้อยกเว้นถ้าเกิดออกไปแล้วบอกว่าโจรเข้าบ้านตอน3ทุ่มจะไปแจ้งความประกาศกฎอัยการศึกห้ามออกไม่ใช่ถ้ามีความจำเป็นก็ออกได
1: ้เพราะฉะนั้นหน่วยงานทุกหน่วยภาครัฐยังคงทำงานปกติทุกอย่าง
0: ใช่ทำงานปกติทุกอย่างแต่อย่างบางอย่างที่มันเช่นบอกว่าถ้ามีกฎอัยการศึกออกมาบอกว่าห้ามชุมนุม
1: ครับ
0: เจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยการชุมนุมหรือว่ามีหน้าที่อนุญาตดูการใช้เครื่องเสียงเขาก็อาจจะอนุญาตไม่ได้เพราะกฎนี้มันอยู่เหนือกว่า
1: พอจะเข้าใจในเบื้องต้นและถึงการประกาศใช้กฎนี
0: ้
1: แต่หลายคนก็บอกว่าอ้าวแล้วในเรื่องของความสงบเรียบร้อย มันต้องถึงขั้นไหนถึงจะใช้กฎนี้ได้เพราะว่าบางครั้งหลายคนก็จะมองต่างไงว่าเฮ้ยอันนี้มันก็ยังไม่รุนแรงมันยังไม่ถึงขั้นที่จะต้องใช้กฎนี้
0: ความรุนแรงของแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะคะคุณเบิร์ตอย่างที่ผ่านมาเราเล่าในยุคเท่าที่เราทันก็พอเนาะมีประกาศการใช้กฎอัยการศึกมาแล้วเนี่ยหลายครั้งนะคะในช่วงที่เราบอกว่าเราอยู่ในช่วงกฎอัยการศึกคุณเบิร์ตมองว่ารุนแรงไหมล่ะ
1: ช่วงนั้นก็ยังเฉยๆอยู่นะ
0: เราก็ยังเฉยๆเพียงแต่สถานการณ์การบริหารบ้านเมืองภายในอ่ะมันเป็นของฝ่ายบริหารมันไม่ใช่ประชาชนเราอาจจะไม่ได้รู้ทั้งหมดเราในภาคประชาชนนะเราไม่สามารถประเมินได้หรอกคุณเบิร์ตว่าตอนนี้เมื่อยังปกติหรือไม่ปกติราคาสินค้าขึ้นนโยบายของรัฐเป็นแบบไหนมีการแทรกแซงภายในทางการเมืองอย่างไรเราไม่ได้อยู่ฝ่ายบริหารเลยค่ะเราไม่สามารถรู้ดังนั้นการที่ประชาชนจะบอกว่าก็ยังปกติดีนี
1: ่ครับ
0: คุณรู้ได้ไง
1: จะให้ถูกใจใครทุกคนเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ถามว่าฝ่ายชอบไหมฝ่ายไม่ได้ชอบค่ะในช่วงที่มีกฎอัยการศึกแต่ถามว่าถ้ามีแล้วมันทำให้บ้านเมืองสงบขึ้นไหมหรือมันทำให้กลับมาสู่ภาวะปกติได้ไวที่สุดไหมถ้ามันทำได้มันก็ต้องอยู่อ่ะคุณเบิร์ต
1: ครับอีกหนึ่งคำถามที่เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการอยู่ในวันนี้น่าจะสงสัยกันพอสมควร
0: ค่ะ
1: ทำไมอำนาจนี้ถึงไปอยู่กับทหาร
0: ถ้าเกิดว่าให้เล่าแบบภาษาบ้านๆเลยเราเคยได้ยินว่ารั้วของชาติคืออาชีพอะไรคะ
1: ทหาร
0: ก็มีหน้าที่ปกป้องเราไงหน้าที่ปกป้องดูแลคุ้มครองใช่ไหมคะแล้วก็กำลังทหารเนี่ยเอาจริงก็อาจจะมีไม่ได้น้อยไปกว่ากำลังของตำรวจ
1: ครับ
0: อาวุธยุทโธปกรณ์และการถูกเทรนขึ้นมาการถูกบังคับใช้ในความเข้มงวดในการรักษาระเบียบวินัยและในการป้องกันประเทศทั้งจากภายนอกและภายในก็คือทหารนี่แหละกฎก็ต้องอยู่กับทหารนะถูกต้องแล้ว
1: ด้วยองค์ประกอบหลายๆอย่าง
0: ใช่คือถ้าอธิบายถึงที่มาที่ไปมันก็อธิบายตามพระราชบัญญัติเนาะตามพระราชบัญญัติตามกฎของกฎอัยการศึกแต่ถ้าอธิบายสั้นๆว่าทำไมไม่เป็นตำรวจล่ะตั้งแต่เราเรียนท่องจำมั้งแต่ประถมอาชีพที่เป็นรั้วของชาติคืออาชีพอะไรคะทหารปกป้องเราจากภายนอกอดีตราชศัตรูภายนอกอดีตราชศัตรูภายในก็เลยต้องเป็นกฎอัยการศึกก็ต้องเป็นของทหารนี่แหละ
1: ถ้าเกิดแบบเนี้ยหลายคนก็จะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่ามันเราคุ้นชินกันแบบนั้นจริงๆ
0: หลายคนก็บอกว่าทหารไม่เห็นจะทำอะไรเลยเห็นช่วงที่เรามีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไหมคะอาชีพทหารหรือบทบาทของทหารมีไหม
1: ชัดเจนที่สุด
0: ชัดเจนที่สุดเรายังต้องไปช่วยเขาเลยแล้วนึกย้อนกลับไปตอนที่เราบอกว่าทหารไม่เห็นทำอะไรนี่ไงพอเรามีปัญหากับเพื่อนบ้านอาชีพแรกบทบาทแรกที่ทำให้ประเทศเราเนี่ยไม่ได้ถูกลุกลานจากประเทศเพื่อนบ้านก็คืออาชีพนี้แหละ
1: มากันที่เรื่องของสิทธิเสรีภาพกันบ้างครับในช่วงที่ประกาศใช้กฎอัยการศึกแน่นอนแหละอย่างที่เล่ากันไปแล้วในเบื้องต้นว่าจำกัดสิทธิเสรีภาพของเราในหลายด้านด้วยกัน คำถามคือจำกัดเพื่ออะไร
0: ก็อย่างที่บอกอะค่ะว่าจำกัดมันก็จะเป็นเพื่อความสงบเรียบร้อยเช่นอย่างคุณเบิร์ดว่าสื่อมีส่วนไหมไม่ว่าจะออนไลน์หรือว่าจะเป็นสื่อแบบว่าเดี๋ยวนี้ทุกคนเหมือนมีสื่อเป็นของตัวเองนะไม่ว่าจะเป็นช่อง TikTok ช่อง YouTube Facebook หรือโซเชียลมีเดียต่างๆเขาก็มีสื่อของตัวเองบางทีการพูดยุโยงปลุกปั่นหรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปอย่างใดอย่างหนึ่งของสื่อคนเนี่ยการรับรู้มันไม่เหมือนกันการรับรู้และความเข้าใจมันไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าแต่ละสื่อออกไปทำให้เกิดความรับรู้และความเข้าใจไม่เหมือนกันเกิดการปั่นป่วนไหมคะเกิดการปั่นป่วนแน่นอนดังนั้นเขาจึงจำกัดสิทธิ์ของสื
1: ่อการจำกัดสิทธิ์ต่างๆเนี่ยเขาก็มีวัตถุประสงค์ของเขาแหละ
0: ใช่วัตถุประสงค์อย่างที่ย้อนกลับไปเลยตอนที่กลับมาเรื่องกฎเนี้ยพอรู้ว่าจะหัวข้อรายการวันนี้คือกฎอัยการศึกไฟก็นึกไปถึงย้อนตอนสมัยมหาวิทยาลัยนึกถึงย้อนกลับไปในสมัยของที่มีประกาศกฎอัยการศึกมันเป็นช่วงที่เรารู้สึกอึดอัดกับการที่สื่อช่องนี้ก็พูดไม่ได้ช่องนั้นก็พูดไม่ได้ทำให้เราไม่รู้สถานการณ์ว่ากฎนี้มันจะสิ้นสุดลงเมื่อไหร
1: ่มันเกิดอะไรขึ้นในช่วงนี้กันแน
0: ่มันทำให้เราไม่รู้มันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเรื่องนี้มันไม่ดีนะกฎการศึกมันดีเพียงแต่ต้องอยู่ในคนที่ถูกต้องซึ่งเราก็ไม่กล้าพูดว่าคนนี้ถูกต้องหรือคนนี้ไม่ถูกต้องเพราะเราไม่ได้รู้บริบทโดยรวม
1: ในเรื่องของโทษแหละครับถ้ากฎอัยการศึกบังคับใช้ขึ้นมาแล้วมีคนกระทําผิด
0: สิทธิ์ก็ใช้กฎอย่างทหารค่ะใช้กฎอย่างทหาร
1: ลงโทษแบบทหารเลยเหรอ
0: คือจริงๆศาลธรรมดายังใช้ได้อยู่ศาลปกติตำรวจปกติยังใช้ได้อยู่เพียงแต่กฎอัยการศึกมันจะมีการจำกัดบางประเภทที่บอกว่ากฎบางอย่างที่มันเหนือจากสิทธิ์ทั่วไปออกไปเริ่มตั้งแต่เรื่องของเจ้าหน้าที่ทหารมีอำนาจเสร็จเบ็ดขาดเลยเหนือกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนในเขตพื้นที่นั้นเริ่มตั้งแต่ช่วงเคอร์ฟิวห้ามเข้าออกปกติถ้าคุณเบิร์ดออกบ้านหลัง 20:00 ตำรวจจับมั้ย
1: ไม่จับถ้าเป็นช่วงปกติไม่
0: จับแต่ถ้าเป็นช่วงเคอร์ฟิวจับไหม
1: จับ
0: เพราะมันเป็นการประกาศแล้วนี่ไงคะคือการจำกัดอำนาจแล้วถามว่าระเบียบเป็นไงก็ถูกจับเพราะอะไรปกติมันสิทธิประชาชนก็มันอยู่ในช่วงการประกาศใช้กฎอัยการศึกจะจับแล้วขังกี่วันมาดูขังกี่วันบ้างนะ
1: ครับ
0: การคุมขังเนี่ยสูงสุดนะคะถ้าเกิดว่าเป็นการควบคุมตัวทหารสามารถควบคุมตัวบุคคลผู้ต้องสงสัยสูงสุดได้7 วันโดยไม่ต้องมีหมายศาล
1: อันนี้คือแน่ๆแล้ว7 วันไม่ต้องมีหมาย
0: ถูก
1: แสดงว่าเกินกว่านั้นต้องมี
0: เกินกว่านั้นก็ต้องมีตามขั้นตอนแต่7 วันแค่7 วันไม่ได้อยู่ในบ้านนะไปอยู่ในคุก
1: ก็บางทีก็เปลี่ยนบรรยากาศบ้าง
0: ไม่นะเวลาตำรวจทหารโบกรถทีเราจะตกใจเลยอ่ะคุยกับเขาแค่หลักนาทียังตกใจละอ่ะ7 วันเนาะเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมตัวบุคคลได้ไม่ต้องมีหมายศาลนะคะโดยที่ไม่ต้องแจ้งข้อกล่าวหาไม่ต้องแจ้งเหตุแห่งการกักตัวแม้ว่าไม่ใช่ความผิดซึ่งหน้าก็เอาไปกักได้แค่ต้องสงสัย
1: แค่แบบสงสัยว่าเอ้ยคนนี้น่าจะมีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงสามารถคุมตัวได้เลย
0: ก็สามารถคุมตัวได้แล้วคุมไป7 วันนะและการคุมตัวนะคะคุมตัวเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่ในคุกของตำรวจอย่างเดียวก็ได้นะสถานที่อื่นก็ได้กังวลหรือยัง
1: ได้ทุกที่เลยเหรอ
0: ก็ได้หลายที่ค่ะ
1: แล้วแต่เขาจะพาไป
0: ซึ่งจริงๆที่เขาพาไปเนี่ยบุคคลนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทหารจะมาลูกแกมหน้าจับมือใครไปที่ไหนก็ได้ไม่ใช่นะเขาก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบเพราะว่าทหารคนที่ปฏิบัติหน้าที่เขาก็มีระเบียบวินัยของทหารด้วยเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะการเข้าตรวจค้นบ้านเรือนสถานที่ต่างๆก็คือไม่ต้องมีหมายค้นให้อำนาจเต็มที่เหนือเจ้าหน้าที่พลเรือนสามารถตรวจค้นได้ไม่ว่าเวลาใดก็ได้ที่เห็นว่าจำเป็นซึ่งถ้าเป็นตำรวจนะก็จะมีบอกว่าห้ามค้นในยามวิกาล
1: ครับ
0: ถ้ายามวิกาลต้องมีอะไรอย่างที่เราเคยว่ากันไปแล้วนะคะการตรวจค้นสามารถยึดสิ่งของยึดวัตถุครอบครองได้มีอำนาจเข้าไปในสถานที่หรือเคหะใดๆก็ได้นะการยึดทำลายเอกสารต้องสงสัยส่วนสื่อสารมวลชนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารก็อาจจะถูกจำกัดสั่งห้ามแจกจ่ายจำหน่ายในการสิ่งพิมพ์หรือจ่ายเฉยๆควบคุมสื่อห้ามแสดงโฆษณามหรสพรับส่งวิทยุกระจายเสียงควบคุมได
1: ้
0: นะการปิดกั้นสื่อออนไลน์มีอำนาจปิดระงับการเผยแพร่จัดการข้อมูลบิดเบือนที่ทำให้เกิดความสับสนเรื่องการประกาศกฎอัยการศึกก็ทำได้นะคะประชาชนที่ฝ่าฝืนคำสั่งมีอำนาจกักตัวไว้ว่าเป็นกักตัวไว้สอบสวนไม่เกิน7 วันอย่างที่บอกไป7 วันเนี่ยคือเยอะส่วนกฎอัยการศึกบางคนก็บอกว่าในรุ่นฝ่ายเนาะฝ่ายเคยได้ยินว่าจริงๆการกักตัวมันไม่ใช่ว่าที่ไหนก็ได้นะแต่เป็นที่ที่เขาจัดไว้ให้มันอาจจะไม่ใช่คุกอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะเป็น

0: เฉินมันก็เอาไว้ใช้อย่างที่บอกถ้าตามชื่อมันเนาะเอาไว้ใช้ยามฉุกเฉินเลยแต่ไม่ได้เท่ากับกฎอัยการศึกอย่างแน่นอนค่ะมันจะกดกำหนดกฎระเบียบวิธีปฏิบัติที่ไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแต่ไม่ได้ให้อำนาจทหารเหนือพลเรือนความเข้มข้นแตกต่างกันมากถ้าเกิดจลาจลเกิดการปฏิวัติยังไงอ่ะโอกาสที่จะใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินมันไม่มากเท่ากับกฎอัยการศึกอยู่ละ
1: อย่างถ้าช่วงโควิดเนี่ยถือว่าเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินไหมครับ
0: ช่วงโควิดถ้าจำไม่ผิดมันมีพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยนะไอช่วงที่เราออกบ้านไม่ได้นั่นคือไม่ใช่โควิดใช่ไหม
1: โควิดก็เหมือนจำกัดด้วยในช่วงเวลาเข้าออก
0: โควิดถ้าจำไม่ผิดช่วงนั้นเราใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินแต่อำนาจก็ไม่ได้บอกว่าถ้าเกิดเป็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินอำนาจของทหารก็จะไม่ได้เหนือกว่าอำนาจอื่นไม่ได้ไปเบ็ดเสร็จที่คุณพี่ทหารเขาขนาดนั้น
1: เพราะฉะนั้นมันก็คือความแตกต่างกันในแง่ของการใช้งาน
0: และก็ความเข้มข้นอัยการศึกเข้มข้นกว่าแน่นอน
1: ทีนี้ถ้าอัยการศึกมันเข้มข้นกว่าทีนี้มันมีความเข้าใจผิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมครับว่าหลายคนยังคงเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของกฎอัยการศึก
0: ต้องบอกว่าจริงๆมันไม่ใช่ความเข้าใจผิดแต่เป็นความไม่รู
1: ้
0: เป็นความไม่รู้ว่ากฎอัยการศึกเนี่ยมันมีสภาพบังคับยังไงเมื่อไม่รู้เราก็ยังละเมิด
1: ครับ
0: เมื่อพอเรากลายเป็นผู้ละเมิดและถูกบังคับใช้ตามกฎนั้นเช่นไม่รู้ว่าจะออกบ้านไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกพอถูกจับไปก็บอกนี่มันสิทธิตามรัฐธรรมนูญเดี๋ยวฉันจะฟ้องฉันจะร้องทหารเดี๋ยวจะไปแจ้งความเดี๋ยวจะไปแจ้งละเมิดจะไปแจ้งวินัยแต่ถ้ามันอยู่ภายใต้กฎระเบียบเนี้ยมันก็ทำไม่ได้ไงเพราะเขาใช้อำนาจตามกฎระเบีย
1: บ
0: ดังนั้นก็ต้องไปดูค่ะทุกครั้งที่มันมีการประกาศเนี่ยมันแปลว่ามันมีภัยความมั่นคงไม่ว่าจะจากภายในหรือภายนอกเป็นการจำกัดความสงบเรียบร้อยเพื่อให้มีความสงบเรียบร้อยเนี่ยเราต้องติดตามข่าวสารนะคุณเบิร์ตพอไอ้เข้าใจไม่เข้าใจมันมากกว่าความเข้าใจผิดเข้าใจผิดแปลว่าเข้าใจแต่ยังผิดแต่ส่วนใหญ่ที่เท่าที่เราเห็นเนาะเราไม่เข้าใจพอไม่เข้าใจพอมันไปละเมิดความทุกข์ร้อนนั่นก็เกิดกับตัวเราเอง
1: เพราะว่าหลายครั้งที่ละเมิดไปแล้วเราก็ไม่รู้ตัวแต่เราก็ยังคงอ้างสิทธิ์ว่าเฮ้ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันที่สามารถทำได
0: ้
1: แต่ว่าเขาประกาศมาแล้วไง
0: ใช่เขาประกาศมาอย่างน้อยเราก็รู้หน่อยเถอะว่าพอประกาศกฎนี้มาเจ้าหน้าที่ทหารเขามีสิทธิ์อะไรบ้าง
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่ารู้แล้วมันก็จะง่ายหน่อย
1: ในฐานะประชาชนคนธรรมดาทั่วไปเราควรจะมีการเตรียมตัวอย่างไรบ้างคือเชื่อว่ากฎเหล่านี้พอประกาศมาปุ๊บมันบังคับใช้เลยเพราะมันคือเหตุฉุกเฉินจริงๆแล้วทีเนี้ยการเตรียมตัวของคนทั่วไปล่ะเขาจะไม่ให้เราเตรียมตัวเลยหรอ
0: คือจริงๆกฎอัยการศึกอะค่ะการเตรียมตัวของเราเนาะเนื่องจากมันไม่มีระยะเวลากำหนดว่าการประกาศเนี้ยจะต้องใช้เท่าไหร่กี่เดือนกี่ปีมันใช้ต่อไปได้เรื่อยๆจนกว่าสถานการณ์ตามที่เขาว่าไม่เรียบร้อยมันจะเรียบร้อยลงไปนะคะถ้าเกิดว่าประกาศเมื่อไหร่การเตรียมตัวของเราคือรับทราบกฎระเบียบในช่วงนั้นก็พูดง่ายๆว่าก็จะเหมือนเราไปอยู่ในบ้านเขาอะตอนนี้เราอยู่ในบ้านเขาอยู่เนาะเขากำลังจะจัดระเบียบความเรียบร้อยของบ้านเราก็ต้องรับทราบก่อนพอรับทราบเสร็จแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดอะไรที่ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ให้เตรียมเอกสารเหตุผลชี้แจงหรือมีการแจ้งมีการขออนุญาตล่วงหน้าเหมือนช่วงที่เรากลับบ้านดึกอะคุณเบิร์ตเราต้องเตรียมแล้วแม้ว่าเฮ้ยวันนี้เราจะไปไหนเราต้องมีการแจ้งแล้วมีสืบพยานที่ศาลเสร็จ6 โมงเย็นกลับไม่ทันละ6 โมงครึ่งมีละเอาหมายศาลแล้ววันนี้มีสืบนะ
1: มัน
0: มีความจำเป็นก็ให้เตรียมเอกสารแห่งความจำเป็นนั้นเพื่อไม่ให้เราไปละเมิดกฎที่มันมีบังคับใช้
1: หลายคนก็จะกลัวว่าเวลาที่เราโดนจับในช่วงเนี้ยคือหลายคนกังวลจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นโดนจับโดยตำรวจหรือว่าโดนจับโดยทหารก็ตามคือในช่วงเหตุการณ์แบบเนี้ยประชาชนทั่วไปอ่ะกลัวเจ้าหน้าที่รัฐ
0: โดยปกติก็กลัวอยู่แล้วไหมขนาดเราไม่ได้ทำผิดอะไรโดนโบกเรายังระแวงเลยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคือถ้าพูดตรงไปตรงมาในทุกอาชีพมันมีทั้งคนดีและไม่ดีไอ้ความดีเนี่ยเราอาจจะมองว่าขอบคุณแต่ความไม่ดีมันจะฝังใจพอยิ่งเจอเจ้าหน้าที่รัฐที่แบบไม่ดีหรือเราได้ยินข่าวที่ไม่ดีเราจะเกิดความระแวงไว้ก่อนและยิ่งการใช้กฎหมายกฎอัยการศึกเนี่ยพอมันเข้มข้นนะคะประชาชนถ้าจะต้องเตรียมตัวเลยคือเตรียมเอกสารให้พร้
1: อม
0: หลักฐานให้พร้อมไม่ว่าเราจะไปทำอะไรก็ตามระวังที่เกิดกฎนี้หากมีการที่เราคิดว่ามันเป็นการละเมิดให้พยายามเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพราะสุดท้ายถ้าเขาใช้เหตุผลอย่างไม่เป็นเหตุเป็นผลเราก็ยังไปร้องเรียนกับทหารนั่นแหละแต่กับหัวหน้าหน่วยหัวหน้าสายงานเขาได
1: ้สุดท้ายครับทนายฝ้ายอยากให้ฝากถึงประชาชนทุกคนสักนิดนึงที่ชมรายการของเราอยู่ว่าเหตุการณ์วิกฤตต่างๆมันเกิดขึ้นได้แล้วก็เพื่อความสงบเนี่ยกฎเนี้ยมันถึงต้องมี

0: แบบนี้แล้วเราจะทำยังไงต่อได
1: ้กฎนี้มันอาจจะเป็นได้ทั้งที่แบบคนชอบแล้วก็คนไม่ชอ
0: บ
1: มันเกิดได้ทั้ง3แบบอาจจะชอบหรือเกิดได้ทั้ง2แบบชอบหรือไม่ชอบก็ได้แต่สุดท้ายการอยู่ร่วมกันนะคะจะให้เราชอบไปทุกเรื่องมันเป็นไปไม่ได้การที่เราจะไปรู้ทุกเรื่องว่ามันจำเป็นหรือไม่จำเป็นเราก็ไม่อาจรู้ได้ทุกเรื่องเรื่องส่วนตัวเราเองเรายังรู้ไม่ได้ทุกเรื่องเลยนะคะเรื่องคนอื่นเราก็รู้ไม่ได้ทุกเรื่องขนาดเราเป็นคนอยากรู้แล้วนะเราก็รู้ไม่ได้ทุกเรื่องยิ่งเรื่องของการบริหารบ้านเมืองการควบคุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขัดแย้งภายในภายนอกเมื่อเราไม่รู้เมื่อใดที่มันมีประกาศกฎนี้ออกมาเมื่อเราอยู่ในบ้านหลังใหญ่แบบประเทศนี้ค่ะการปฏิบัติตามกฎระเบียบนั่นเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำเมื่อไหร่ที่มีการประกาศกฎนี้ออกมาก่อนที่จะโต้แย้งเนี่ยให้ลองดูสถานการณ์ก่อนแล้วถ้าโต้แย้งไม่ได้ให้ดูโทษที่เราจะได้รับแล้วก็ปฏิบัติตัวให้อยู่ใกล้เคียงกับกฎศึกษาก่อนว่าในช่วงนี้เขาห้ามอะไรบ้างเอาตัวรอดไว้ก่อนเป็นยอดคนอยู่แล้ว
0: อันดับแรกคือศึกษาระเบียบต่างๆที่ออกมาในช่วงนั้น
1: ใช่
0: เชื่อว่าถ้ามันประกาศมาแล้วอ่ะมันคือมีความจำเป็นจริงๆ
1: ใช่แล้วก็อีกมุมนึงในการฝากนะคะในการประชาสัมพันธ์หรืออะไรก็ตามถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีการประกาศกฎนี้ใช้ขึ้นมาอีกเข้าใจว่าในทุกอาชีพมันมีทั้งคนดีแล้วคนไม่ดีคุณเบิร์ดคนดีที่เราชื่นชมที่เป็นทหารตำรวจเยอะแยะไปเนาะแต่ในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนรู้แก่อำนาจก็มีก็อาจจะต้องแบบว่าควบคุมแล้วก็พยายามดูแลให้ประชาชนไม่เกิดภาพลบลับภาพลักลบๆอย่างนั้นกับทหารแล้วเกิดความหวาดกลัวหรือเกิดการต่อต้านจนเกินไปก็จะเป็นการอยู่ร่วมกันภายใต้ทุกกฎระเบียบได้ดียิ่งขึ้น
0: เอาล่ะครับคุณผู้ชมครับมากันที่คำถามใน Open Chat ของเราในวันนี้กันบ้างนะครับเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตคู่แต่งงานออกไปแล้วครับก็คือคนคนนี้เขาแต่งงานกับชาวต่างชาติแต่ว่าเขาอ่ะเปิดบัญชีธนาคารที่ไทยไว้แล้วก็เป็นบัญชีร่วมกันด้วย
1: เปิดคู่
0: กัน
1: แหมฟังแล้วไม่อยากตอบแบบอิจฉา
0: แล้วย้ายไปอยู่ต่างประเทศอยู่กันไปอารักใคร่กันดีแต่ว่าสามีเสียชีวิต
1: เ
0: ขาก็กลับมาที่ไทยแล้วก็จะมาปิดบัญชีนี่แหละ
1: จะมาถอน
0: แต่ธนาคารบอกว่าเอ้ยไม่ได้ธนาคารอายัดไว้ก่อนจะให้เขาเนี่ยไปจัดการเป็นผู้จัดการมรดกให้เรียบร้อยเขาก็เลยงงว่าอ้าวแล้วเขาจะต้องดำเนินการยังไงต่อไป
1: โอเคไม่ว่าคุณจะเป็นทายาทลำดับเดียวคนเดียวสมมตินะคะเป็นทายาทคนเดียวลำดับเดียวเปิดบัญชีคู่หรืออะไรก็ตามการจัดการมรดกเป็นเรื่องจำเป็นจัดการมรดกไม่ได้หมายความว่าใครเป็นผู้จัดการมรดกได้ทรัพย์มรดกไปนะไม่ใช่การจัดการมรดกคือเอาทรัพย์สินที่มีของผู้ตายเนี่ยมาแบ่งตามลำดับทายาทไม่ว่าจะเป็นในฐานะคู่สมรสบุตรบิดามารดาญาติพี่น้องลำดับที่ยังเหลืออยู่นะที่เราเคยว่ากันไปในเทปก่อนๆค่ะทีนี้การจัดการการตั้งผู้จัดการมรดกไม่ใช่เรื่องยากแต่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่สบายหรือคุณจะเขียนเองก็ได้อ่ะสามทางเลือกอัยการจังหวัดทนายหรือคุณทำเองทำได้ทั้งนั้นรวบรวมทรัพย์มรดกมาซะทีเดียวคุณอาจจะไม่ได้มีแค่เข้าไปเทคแอคชั่นเปลี่ยนแปลงชื่อแจกจ่ายให้ทายาทตามลำดับรวบรวมมาให้หมดบัญชีธนาคารเป็นชื่อร่วมหรืออะไรก็ตามรวบรวมทรัพย์สิน2บัญชีทายาทฝรั่งคนนั้นจะมีลูกไหมถ้ามีลูกคุณก็ต้องให้เขาเซ็นว่าโอเคยอมให้คุณเป็นผู้จัดการมรดกนะก็เซ็นกันจะเซ็นให้ลูกมาเซ็นก็ได้หรือคุณไปเซ็นมีโนตารีของต่างประเทศรับรองก็ได้ว่าเป็นลายเซ็นตัวบุคคลจริงหรือจะให้เขาสละมรดกก็ได้ถ้าเขาไม่ติดใจเอามรดกแล้วคุณก็เอาเอกสารพวกนี้บัญชีทายาททรัพย์สินเอกสารยินยอมให้เป็นผู้จัดการมรดกหรือสละมรดกก็ตามนะคะทะเบียนสมรสที่บอกว่าคุณเป็นอะไรกับฝรั่งแล้วคุณก็เอาไปให้อัยการเขาก็จะล่างให้ขั้นตอนก็คือเอาเอกสารเหล่านี้ที่เตรียมไปล่างหรือถ้าวันนี้เวลามันน้อยเข้า Google เลยเอกสารจัดการมรดกแล้วพยายามเตรียมให้ครบถ้วนที่สุดเดินไปอัยการจังหวัดเขาจะล่างเรื่องให้แล้วเขาก็จะยื่นที่ศาลให้ถ้าไม่ได้มีใครคัดค้านเรื่องก็จะจบแต่ในกรณีเนี้ยสามีเป็นต่างชาติอาจจะยากหน่อยในการตามหาทายาท
0: ครับ
1: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถดำเนินการด้วยตัวเองก็ได้
1: ใช่
0: แล้วก็ฟรีด้วย
1: ใช่มีค่าธรรมเนียมศาลนิดหน่อยค่าส่งหมายนิดหน่อย
0: วันนี้ขอบคุณทนายฝ่ายเป็นอย่างสูงด้วยนะครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเรื่องของกฎอัยการศึกที่เราพูดคุยในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นกฎที่ออกมาในช่วงสถานการณ์ที่ไม่ปกติเพื่อควบคุมสถานการณ์ต่างๆให้เกิดความสงบแล้วก็เรียบร้อยต่อประเทศชาตินะครับดังนั้นเราเองในฐานะประชาชนทั่วไปก็ควรจะรู้ถึงสิทธิขอบข่ายหน้าที่ของเราแล้วก็บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในช่วงนั้นด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ตัวเราเองถูกละเมิดสิทธิโดยที่ไม่จำเป็นและทั้งหมดนี้ก็คือรอเธอมาคุยเพราะกฎหมายเป็นเรื่องที่

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ NBT News ข่าวเช้าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์นะครับเช้าวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณอาเกียระกิตนโสภาผมวรพัฒน์พัทยากุลและล่ามภาษามือวันนี้คุณพลิมาวินิธาสถิตกุลครับ
0: ครับอรุณสวัสดิ์ทักทายคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่อง2 NBT 2 HD นะครับและคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ใน Facebook NBT ด้วยรับชมอยู่พื้นที่ไหนสถานการณ์เป็นอย่างไรร่วมพูดคุยร่วมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้ครับ
1: เช้าวันนี้เริ่มกันที่หนึ่งเรื่องที่หลายคนต้องจับตาก็คือการประชุมธนาคารโลกที่ประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วก็จัดได้ดีมากหลายคนได้รับความชื่นชมนะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารข้ามแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ตึกสันติมัยตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลครับโดยเมื่อช่วงค่ำวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นเจ้าภาพเลี้ยงต้อนรับWelcome Dinner เนื่องในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569พร้อมด้วยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้แทนระดับสูงของรัฐบาลไทยร่วมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติอย่างอบอุ่นครับซึ่งบรรยากาศภายในงานเลี้ยงต้อนรับได้ถ่ายทอดความเป็นไทยผ่านอาหารบทเพลงและการแสดงจากวงบุรีรัมย์ออเคสตราและน้องเนเน่รอยัลแชมป์อเมริกันก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนไทยพร้อมกันนี้ยังมีนิทรรศการผลงานศิลปะเยาวชนจากโครงการ FPO Symposium และนิทรรศการภาพวาดจากไทยเบ๊บและการแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยการบรรเลงดนตรีสากลร่วมสมัยจากวงดนตรีซอกราวซิมโฟนีออเคสตราแสดงให้แขกผู้มีเกียรติได้รับชมส่วนเมนูอาหารที่เสิร์ฟก็ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะครับผสมผสานกับความเป็นสากลอาทิอาหารว่างแบบคานาเป้ลาบเผ็ดในแตงกวาเป็ดรุมควันพร้อมเสิร์ฟเมลอนพร้อมกับเมนูอาหารจานหลากอย่างมัสมั่นแก้มวัวออสเตรเลียตุ๋มนุ่นหรือปลาแซลมอนอบซอสพริกกระเพราไก่เสิร์ฟคู่กับข้าวกล่องงอก3ชนิดจากมูลนิธิโครงการหลวงดอยคำครับ
0: ครับนี่ก็เป็นเมนูอาหารนะครับที่เราจัดเลี้ยงนะครับบรรดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้วก็บรรดาผู้ว่าการธนาคารกลางที่เข้าร่วมประชุมเมื่อช่วงค่ำวันนี้ที่ผ่านมานะครับ
1: เป็นข้าวกล้องงอก3ชนิดนะครับ
0: ครับส่วนภาพรวมของการประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับซึ่งวันนี้วันที่15ตุลาคมก็ถือว่าเป็นวันที่4แล้วนะครับโดย3วันที่ผ่านมาบรรยากาศก็ยังคงเป็นไปอย่างคึกคักครับเมื่อวานนี้ประเทศไทยอยู่ที่การเปิดตัวนะครับ Bangkok Blueprint นะครับแผนรับมือภัยการเงินดิจิทัลระดับโลกซึ่งเป็นแนวทางที่รัฐบาลเนี่ยร่วมพัฒนากับธนาคารแห่งประเทศไทย World Bank และก็ IMF โดยจะครอบคลุมทั้งแนวทางการออกกฎหมายการออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินการตรวจจับการตอบสนองกระบวนการติดตามคืนเงินเพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ได้ครับโดยกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF นะครับได้บอกว่ารายงานฉบับนี้ถือเป็นมรดกสำคัญจากการประชุมในครั้งนี้และ IMF World Bank ธนาคารกลางทั่วโลกจะร่วมมือกันนำแผนแม่บทนี้ไปประเมินความเสี่ยงผลักดันเป็นนโยบายระดับชาติและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้ระบบการเงินดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนครับขณะที่ภาพรวมการจัดงานก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามนะครับโดยมียอดผู้เข้าร่วมเกิน 20,000 คนแล้วนอกจากนี้ประเทศไทยก็ได้รับการตอบรับและก็การชื่นชมเป็นอย่างมากจากผู้แทนรัฐบาลผู้นำองค์กรการเงินระดับโลกและผู้แทนจากประเทศต่างๆในการจัดงานในครั้งนี้ครับ นอกเหนือจากการประชุมที่เข้มข้นแล้วนะครับประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพเราก็ยังได้นำซอฟต์พาวเวอร์นะครับมาสร้างสีสันและก็ความประทับใจโดยมีการยกภาพจำอย่างรถเข็นผลไม้ริมทางที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าสตรีทฟู้ดสตรีทฟรุตเนี่ยนะครับเข้ามาให้บริการแขกจากทั่วโลกกลายเป็นสตรีทฟู้ดซิกเนเจอร์ที่เรียกรอยยิ้มจากผู้ร่วมงานได้เป็นอย่างดีครับโดยได้นำเสนอผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือว่าผลไม้ GI นะครับเขานำเสนอกันวันละ2ชนิดอย่างที่ในภาพข่าวนี้น่าจะเป็นสับปะรดภูแลกับเงาะนะครับซึ่งก็จะสับเปลี่ยนกันไปในทุกๆวันครับส่วนในช่วงเวลา 14:00 น.หรือว่าบ่าย 2:00 น.ของทุกๆวันเนี่ยจะเสิร์ฟเป็นขนมไทยวันละ2ชนิดนะครับหมุนเวียนเมนูกันไม่ซ้ำกันทุกวันหนึ่งในเมนูที่นำมาจัดเลี้ยงก็คือไอศกรีมไผ่ทองที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนี่เองแหละครับพร้อมกันนี้นะครับก็ยังได้นำอีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ที่โด่งดังระดับโลกอย่างนวดวัดโพนะครับมาเปิดให้บริการนวดผ่อนคลายฟรีนะครับรอบละ15นาทีเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ลดความเมื่อยล้าให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมซึ่งมีทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติแวะเวียนกันมาใช้บริการอย่างต่อเนื่องกันตลอดทั้งวันเลยครับ
1: การประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกก็มีกิจกรรมคู่ขนานหลายเวทีนะครับหนึ่งในนั้นคือการเสวนาพลิกฟื้นเศรษฐกิจสู่การเปลี่ยนผ่านครั้งสำคัญเชื่อมความร่วมมือเยอรมนีญี่ปุ่นและอาเซียนสร้างโอกาสความร่วมมือด้านการเงินการลงทุนระหว่างประเทศครับงานนี้จัดโดยแฟรงก์เฟิร์ตเมนไฟแนนซ์ฟินซิตี้โตเกียวและดีลอยมุ่งนำเสนอบทเรียนจากเยอรมนีและญี่ปุ่นประกอบการตัดสินใจด้านธุรกิจและการลงทุนในประเทศไทยตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือทางการเงินระหว่างเยอรมนีญี่ปุ่นไทยและภูมิภาคอาเซียนผู้ร่วมการเสวนามีทั้งศาสตราจารย์ดร. อเล็กซานเดอร์ลอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแห่งรัฐเฮสเซอร์ประเทศเยอรมนีนางทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนายทาเคฮิโรซาซากาวะสำนักงานบริหารมหานครโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งต่างก็แลกเปลี่ยนจุดแข็งของไทยและอาเซียนในการเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนระหว่างภูมิภาคพร้อมเจาะลึกประเด็นการลงทุน4ด้านได้แก่การลดการปล่อยคาร์บอนและการเพิ่มประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมความมั่นคงและความยืดหยุ่นด้านพลังงานโครงสร้างพื้นฐานแห่งอนาคตและห่วงโซ่อุปทานที่พร้อมรับมือกับความผันผวนได้ดียิ่งขึ้นโดยเน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายเชิงนโยบายเข้ากับเทคโนโลยีที่มีความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์และกลไกการเงินที่เหมาะสมสำหรับข้อเสนอแนะกับภาคธุรกิจของไทยคือการจัดทำแผนการเปลี่ยนผ่านเป็นระยะกำหนดเทคโนโลยีกรอบเวลาการลงทุนและเป้าหมายที่วัดผลได้อย่างชัดเจนช่วยให้บริษัทมองเห็นโอกาสในการสร้างรายได้และดึงดูดทุนขณะเดียวกันก็ช่วยให้นักลงทุนสามารถประเมินความเป็นไปได้ของโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงและติดตามความคืบหน้าได้
0: ไปดูอีกหนึ่งเรื่องที่ถือว่าเป็นเรื่องเกี่ยวเนื่องจากการประชุม IMF World Bank เนี่ยนะครับแต่ว่าเกี่ยวข้องกับข้าราชการต่างๆครับซึ่งทางกบข.ก็เดินหน้าส่งเสริมการออมเพื่อวัยเกษียณนะครับหลังจากที่พบว่าข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้เนี่ยมีเงินออมเฉลี่ยเพียงคนละ 1.5 ล้านบาทหรือว่า 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอาจจะไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตในระยะยาวท่ามกลางความท้าทายจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกนายสอนพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ได้เปิดเผยนะครับว่าเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ได้มีการแลกเปลี่ยนมุมมองต่อ3ความท้าทายสำคัญที่มีผลกระทบต่อการบริหารจัดการกองไอมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อการรับมือกับสังคมสูงวัยโดยได้ชี้ให้เห็นนะครับว่าประชาชนและข้าราชการยุคใหม่มีอายุเฉลี่ยหลังการเกษียณยาวนานขึ้นทำให้การเตรียมความพร้อมด้านเงินออมเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตรวมถึงความสามารถในการบริหารจัดการเงินออมก้อนสุดท้ายหลังเกษียณให้มีความยั่งยืนกลายเป็นความท้าทายหลักที่สำคัญทั้งนี้ถ้าเกิดไปดูจากข้อมูลนะครับ

0: ข้าราชการที่เกษียณอายุในปีนี้มีประมาณ 16,000 คนนะครับพบว่ามีเงินออมเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 บาทต่อคนซึ่งทางกบข.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงการคลังเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สถานะทางการเงินของสมาชิกแล้วก็วางแนวทางช่วยเหลือไว้ได้ตรงจุดพร้อมกับส่งเสริมให้ข้าราชการเริ่มออมเงินเร็วขึ้นรวมถึงเพิ่มสัดส่วนเงินออมเลือกแผนลงทุนให้เหมาะกับตนเองและรู้เท่าทันกลโกงทางการเงินเพื่อให้สมาชิกมีเงินเพียงพอต่อการใช้ชีวิตหลังเกษียณและสร้างความมั่นคงทางการเงินได้ตลอดชีวิต
1: 16,000 คนเนี่ยเราพบว่าค่าเฉลี่ยของเงินออมที่กบข.เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 1.5 ล้านบาทนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยแน่นอนว่าถือว่าน้อยนะครับเราจะทำอย่างไรให้ข้าราชการเนี่ยสามารถออมเร็วขึ้นนะครับออมเพิ่มอย่างมีนัยยะนะครับแล้วก็สามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมนะครับเราจะทำไงให้ข้าราชการที่เกษียณแล้วเนี่ยเขาสามารถมีการบริหารจัดการไม่โดนหลอกในการเอาเงินไปลงทุนในสแกมนะครับสามารถจัดการให้เงินนั้นงอกเงยและทำงานให้หลังจากที่คุณไม่ได้ทำงานแล้วนะครับแล้วก็เราจะทำยังไงให้เรื่องของตัวกองทุนเองเนี่ยมีความเข้าใจกับสมาชิกแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่เป็นไลฟ์ลองพาร์ทเนอร์กับสมาชิกตลอดชีวิตนะครับ
2: ไอแบงค์จัดเวทีการเงินอิสลามระดับนานาชาติและเปลี่ยนแนวทางเสริมความแข็งแกร่งระบบการเงินโลกเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างทั่วถึงพร้อมกับสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและยั่งยืนครับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือไอแบงค์จัดเวที Islamic Finance from Crisis Resilience to Transition Financeกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางใช้การเงินอิสลามเสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการเงินโลกและสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืนดร.ทวีลาบริทธาพิรมกรรมการและผู้จัดการไอแบงค์ระบุว่าความร่วมมือระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการขยายโอกาสทางการเงินโดยการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์จะช่วยให้ประเทศที่เผชิญกับความยากจนและความท้าทายทางเศรษฐกิจสามารถพัฒนาระบบการเงินและสร้างโอกาสให้กับประชาชนเข้าถึงการเติบโตได้มากขึ้นพร้อมเน้นย้ำบทบาทของการเงินอิสลามในการส่งเสริมการแบ่งปันความมั่นคงเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสันติภาพ
3: ผมคิดว่าเรื่องการรับรู้นะครับเรื่องการสร้างคุณค่าเนี่ยมีความหมายมากนะครับเพราะเมื่อไหร่ที่เราให้ความสำคัญกับคุณค่าเนี่ยเรื่องของ sustainability เรื่องความยั่งยืนเนี่ยมันจะถูกทำให้คำเข้าใจมากขึ้นนะครับปัจจุบันมันมีความคิดอยู่ว่าหลายเรื่องเนี่ยจริงๆทำขึ้นไปเฉพาะพูดง่ายๆว่าเฉพาะเรื่องฟอร์มก็คือโดยพื้นฐานแต่ว่าอย่างวันนี้จะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยถกกันเรื่องของคุณค่าที่แท้จริงวิธีการวัดอะไรต่างๆพวกนี้รวมทั้งที่สำคัญคือเรื่องของการเงินในเชิงสังคมนะครับเขาเรียกว่า Islamic Social Finance เนี่ยเป็นอันหนึ่งที่น่าจะถูกรับรู้มากขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ความเข้าใจว่าทำไมถึงต้องมีสกาดทำไมถึงต้องมีซุกุกนะครับ
2: ด้านดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอันจัดเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารเพื่อการพัฒนาอิสลามเน้นย้ำว่าธรรมาภิบาลความโปร่งใสและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพเห็นเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและเสริมความแข็งแกร่งให้สถาบันการเงินอิสลามสามารถรับมือกับความผันผวนและความท้าทายทางเศรษฐกิจได้อย่างมั่นคงเวทีดังกล่าวจึงเป็นเวทีสำคัญในการผลักดันความร่วมมือระดับนานาชาติเพื่อการเงินอิสลามมีส่วนช่วยรับมือวิกฤตสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ประชาชนอย่างทั่วถึงครับ
0: นอกจากนี้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings นะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้เตรียมที่จะฉลองความสัมพันธ์130ปีที่จะมีขึ้นในปีหน้าพร้อมกับเร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือว่า FTA ระหว่างไทยกับยูเรเซียครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้การต้อนรับนายอเล็กเซย์โอเวียชุกรองนายกรัฐมนตรีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียที่เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings โดยทั้งสอง